0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิดเบรนโคอุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่02-136-8989หรือ LINE @ digitalfocus

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
2: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
1: อย่าบอกนะว่าแม
2: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใช้ยางโอตานิ
4: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
6: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
8: ับเฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: ากาศเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยามเย็นเจ้าเก่าโดยคุณพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีมินและปอภากรกัจฉรีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
2: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
3: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
0: ทุกวันเสาร์สามทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
3: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า

0: 65ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์นวินเทจ
1: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์ 3 ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
0: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
2: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
2: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์
6: สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
7: อย่าอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: และ
8: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
9: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7 นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8 นาฬิกา 30 นาทีนะคะกับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันเช่นเคยค่ะเช้าวันนี้ต้อนรับท่านผู้ฟังกับเช้าวันศุกร์ที่18 กันยายน 2569นะคะคุณวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์และดิฉันอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลมารับหน้าที่กันค่ะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
10: สวัสดีครับคุณรอนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านนะคุณรอนตอนนี้ผมอยู่ใต้นะอยู่จังหวัดตรังปรากฏว่าวันนี้เนี่ยขออภัยเจอฝนตกเยอะเลยเดี๋ยววันนี้จะไปจังหวัดภูเก็ตจะอยู่ภูเก็ต2 วันวันนี้กับพรุ่งนี้แล้วถึงจะกลับกรุงเทพนะฮะบรรยากาศทางใต้นี่ลงมานี่ผมเจอฝนมาตลอดทางเลยผมเลยไม่แน่ใจยังไงว่าจังหวัดอื่นขนาดนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปภูเก็ตเจออะไรดีๆหรืออาจจะเจออะไรที่น่าสนใจก็จะได้ไล่ฟังนะภูเก็ตมีประเด็นเยอะนะคุณรวันทั้งประเด็นเรื่องของปัญหาอิสราเอลเรื่องยูเนี่ยนะครับปัญหาเรื่องนอมินีต่างๆเนี่ยผมจะเจอคนที่เขาอยู่ในภูเก็ตเนี่ยก็จะพยายามหาข้อมูลดูนะครับว่าคนภูเก็ตเขามองปัญหาเหล่านี้ยังไงคุณรวันนะนั่นก็คือเรื่องราวของการเดินทางส่วนวันที่วันศุกร์นะเรื่องแรกที่อยากจะชวนคุณรวันคุยเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยออกมาพูดถึงเรื่องภาวะและก็ภาระหนี้ครัวเรือนของคนไทยอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยนะซึ่งเป็นอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์วิทยากรเศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนี่บอกเลยหนี้ครัวเรือนนิวไฮในรอบ17 ปีคุณรวันก็คือนับตั้งแต่ปี2552นะที่อาจารย์ธนวัฒน์พูดถึงเนี่ยเมื่อเทียบกับถึงปัจจุบันที่มีการสำรวจมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยนะครับก็ถือว่านิวไฮในรอบ17 ปีโดยบอกว่ามีการไปสำรวจนะเรื่องของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มประชากรในปี2569ใน 1,720 ตัวอย่างพบว่า 91.8% ของกลุ่มตัวอย่างมีหนี้ลดลงนะจากเดิมใน 95.1% ในปี68ก็ถือว่าลดลงมาหน่อยนึงนะครับนะคนไม่มีหนี้เนี่ยมีอยู่แค่ 8.2% ตัวนั้นเองคุณดวงของคนไทยนะ 8.2% ไม่มีหนี้แต่ว่าที่เหลือนั้นมีหนี้ทั้งหมดนะภาระหนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเนี่ยเขาบอกว่ามันเพิ่มขึ้นเป็น 794,945.49 บาทจากเดิมเป็น 745,596.94 บาทในปี68นะครับภาระหนี้คนไทยตัวนี้เพิ่มขึ้น 7.2% นะฮะและก็ในจำนวนนี้เนี่ยเป็นหนี้ในระบบเนี่ย 77.2% นี่นอกระบบเนี่ย 22.8% มีภาระผ่อนชำระตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 21,935 บาท ่อเดือน

0: นะครับเพิ่มขึ้น 8.11% จากปี68นะครับทำให้สัดส่วนหนี้ต่อ GDP ตอนนี้แม้จะลดลงนะแต่ความสามารถในการชำระหนี้ครัวเรือนเนี่ยอ่อนแอนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและครัวเรือนที่มีภาระค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยเป็นผลมาจากเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่โดดเด่นนะครับอาจารย์ธนวัฒน์ก็เลยบอกว่าในระดับหนี้เฉลี่ยหลัก 800,000 บาทต่อครัวเรือนแบบนี้ถือว่าสูงสุดในรอบ17ปีนะครับและก็ผลสำรวจนี้ชี้เห็นว่าคนไทยที่มีอายุ30ปีขึ้นไปเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งเริ่มมีหนี้แล้วขณะที่ผู้สูงอายุนะครับวัย70ปีขึ้นไปยังคงแบกรับภาระหนี้เฉลี่ยแล้วเกือบ 300,000 บาทนะครับมีเพียง 14.4% เท่านั้นที่สามารถจะออมเงินได้ตามแต่ที่รัฐบาลอยากจะให้ออมนะฮะโอ้ก็น้อยนะฮะ 14.4% ของผู้สูงอายุนะที่สามารถออมได้เอาไว้ใช้ยามเกษียณนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นตัวเลขที่ออกมานะครับจากทางอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยนะคุณรอย
1: ค่ะก็ขออภัยนะคะก็น่าห่วงใยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรายได้ไม่พอที่จะใช้จ่ายนะคะแล้วก็ในด้านของปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยจริงก็ไม่ได้มาเกิดขึ้นนะคะในปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องของการสั่งสมมาโดยตลอดในคุณวิเชษแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสถิติที่สูงสุดในรอบ17ปีนะคะอย่างที่อาจารย์ธนวัฒน์ได้เปิดเผยผลการสำรวจเอามาไว้นะคะว่าเฉลี่ยเกือบ 800,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะคือคนไม่มีหนี้เนี่ยเป็นเรื่องดีแต่ว่าตัวเลขมันน้อยนิดมากเลยนะคะคนไทยในข้อมูลของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจเนี่ยไม่มีหนี้อยู่แค่เพียง 8.2% นะคะก็น่าจะเป็นส่วนบนนะคะของประเทศเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะมีคนจำนวนนิดเดียวแต่ว่าครอบครองนะคะสินทรัพย์มากมายในประเทศไทยในขณะที่คนอีกต้องบอกว่า 90% นั้นมีหนี้กันอยู่นะคะก็อันนี้เป็นตัวเลขที่น่ากลัวนะคะแล้วก็มีการประเมินบอกว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะแย่ลงไปกว่านั้นอีกนะคะสิ่งที่อาจารย์ธนวัฒน์ได้แถลงเอาไว้เมื่อวานเนี่ยบอกว่าในแง่ของความสามารถในการชำระหนี้เนี่ย 73.1% ก็มีความสามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด 16.1% น่าจะชำระหนี้ได้ไม่เกิน6เดือน 8.9% ชำระได้ไม่เกิน3เดือนแต่ 1.9% บอกว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของหนี้ที่พบมากที่สุดในรอบปีนี้นะคะนี่กำลังอีกไม่กี่เดือนก็หมดปีแล้วเนาะปี69นี้บัตรเครดิตเนี่ยนะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยการทำบัตรเนี่ยมันสมัยก่อนยังเคร่งครัดเนาะหลังๆเนี่ยก็จะมีลักษณะของเงินที่เข้าถึงได้ง่ายนะคะสำหรับการใช้เงินล่วงหน้าเนี่ยอยู่หลายประเภทเลยทีเดียวนะคะเพื่อให้เข้าถึงตัวลูกค้าให้มากขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็เป็นภาระด้วยเช่นกันว่าถ้าการบริหารจัดการไม่ดีไปใช้ซื้อข้าวของหรือสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือว่าอาจจะด้วยเทรนด์ของกระแสโซเชียลนะคะการเข้าถึงสินค้าบริการต่างๆมันก็ง่ายขึ้นและส่วนใหญ่ก็จูงใจนะคุณวิเชษ 0% นี่เป็นเรื่องปกติไปแล้วนะคะทุกคนก็เลยโอ้ดีจังผ่อน 0% เนี่ยแม้งั้นก็ไม่ต้องคิดมากนะคะแต่มันก็ทำให้เราเป็นหนี้เนี่ยมากที่สุดเลยในบรรดาของประเภทที่พบหนี้บัตรเครดิตมีมากถึง 55.1% รองลงมาเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการอุปโภคบริโภค 45.8% เป็นสินเชื่อยานพาหนะ 41.9% อันนี้ถ้าดูเนี่ยคุณวิเชษมันเป็นเรื่องของการใช้จ่ายแบบสำหรับตัวเองเนาะยานพาหนะก็อาจจะก้ำกึ่งนะอาจจะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางหรือเพื่อประกอบธุรกิจก็ได้นะแต่ว่ามันกลายเป็นตัวเลขต้นๆของการใช้นะคะถ้าจะมาบอกว่าใช้เพื่อประกอบธุรกิจเนี่ย อันนี้มีอยู่ 33.6% นะคะสินเชื่อเพื่อเอาไปประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 27.2% นะคะแล้วก็หนี้ประเภทที่บอกว่า buy now pay later นะคะก็คือซื้อก่อนผ่อนจ่ายกันไปนะคะอยู่ที่ 14.2% ก็เพิ่มกว่าปีที่แล้วด้วยถึง 6.2% นะคะก็นี่ก็คือสิ่งที่พบ ลักษณะของหนี้การสแกนหนี้มันทำให้สแกนไปถึงพฤติกรรมของคนได้ยังไงบ้างลงไปต่อกับคุณเชฟหนี้บุคคลและบัตรเครดิตส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรเอาไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค 23.6% เอาไปซื้อสินค้าคงทน 21.8% ไปซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 13.5% เอาไปชำระหนี้เดิม 12.1% นะคะนี่ก็เป็นตัวเลขส่วนหนึ่งนะคะทีนี้แนวทางนะคะที่อาจารย์ธนวัฒน์เสนอเนี่ยแนวทางแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนก็คือเสนอให้ต้องมีการให้ความสำคัญกับการเพิ่มรายได้หรือยกระดับค่าจ้างมากที่สุดค่ะแต่ถ้าการใช้จ่ายแบบว่าไม่เหมาะสมนะคุณวิเชษฐ์พอมีข่าวจะขึ้นค่าจ้างทีไรดิฉันก็เห็นราคาสินค้าอุปโภคบริโภคไปดักรออยู่ข้างหน้าแล้วแค่มีข่าวว่าจะมีการขอให้มีการพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างค่าแรงราคาสินค้าบางทีไม่รอให้มีการปรับก่อนเลยนะขึ้นไปรอก่อนหรือก่อนหน้านี้ที่บอกว่าราคาน้ำมันแพงราคาสินค้าต่างๆขึ้นไปแล้วขึ้นไปยาวจนกระทั่งช่วงหนึ่งที่ราคาน้ำมันลดลงเรื่อยๆแต่เราไม่เห็นแล้วสำหรับการลดราคาลงนะคะนอกจากผู้ประกอบการบางรายที่เคยให้คำมั่นไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่ราคาน้ำมันลดแล้วเขาจะลดราคาให้อย่างเช่นกรณีของพวกค่าเรือด่วนใช่ไหมอันนั้นเขาทำเนาะแต่ว่าคนอื่นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้พวกสินค้าที่ใช้กันรายวันอ่ะคุณเชษคงเห็นไปกินก๋วยเตี๋ยวกับข้าวแกงอ่ะขึ้นไปตั้งแต่ราคามันขึ้นตอนน้ำมันขึ้นเขาไม่ลดแล้วจริงๆแล้วรอบเนี้ยอยู่ในช่วงของน้ำมันกลับมาขาขึ้นอีกรอบนึงก็เลยไม่รู้ว่ามันจะไต่ไปถึงขนาดไหนนะคะก็เลยไม่แน่ใจนะคะว่าเวลาเราบอกว่าต้องมีการเพิ่มรายได้ยกระดับรายจ้างเนี่ยแต่ถ้าเราไม่สามารถควบคุมราคาสินค้าและบริการให้มันอยู่ในความเหมาะสมตรงตามไม่ต้องตรงก็ยังได้ให้มันเหมาะสมกับความเป็นจริงอ่ะนะคะก็คือเราก็ต้องมากันคนละครึ่งด้วยนะทั้งผู้ผลิตผู้จำหน่ายหรือผู้ซื้อผู้บริโภคเนี่ยเราน่าจะช่วยกันแบบว่าคำนึงถึงกันและกันเนี่ยแต่พอมันไม่มีตรงเนี้ยคือให้ขึ้นเงินเดือนไปเท่าไหร่นะคุณเชษฐ์ก็ไม่น่าจะเพียงพออยู่ดีหรือบางที่ผลประกอบการก็แย่อยู่แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาขึ้นเงินเดือนให้ลูกน้องให้พนักงานอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าสิ่งที่ทางศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจบอกว่ามันต้องไปเพิ่มรายได้หรือยกระดับค่าจ้างมากที่สุด 20.7%รองลงมาคือการให้ความรู้ด้านการเงิน 17.7% ปรับปรุงระบบประกันสังคม 13.6% จัดโปรแกรมปรับโครงสร้างหนี้ 15.4% นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการได้วิเคราะห์คาดการเอาไว้จริงๆก็จะมีมาตรการอื่นอีกเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเรื่องที่จะเป็นการแก้ปัญหายั่งยืนแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างโดยเร็วเนี่ยนะคะทางหอการค้าไทยนะคะศูนย์พยากรเศรษฐกิจธุรกิจของมหอการค้าไทยเนี่ยยังเห็นว่าต้องใช้การเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำหรือปรับโครงสร้างค่าจ้างอยู่ดีค่ะคือไม่ว่าจะเป็นการแก้อย่างยั่งยืนหรือแก้โดยเร็วก็ยังอยู่ในน้ำหนักเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของปัจจัยบวกบ้างล่ะนะเดี๋ยวบอกว่าโอ้โหมีแต่เรื่องเหนื่อยๆเลยเช้าขึ้นมาก็เจอข่าวตัวเลขนี่ครัวเรือนพุ่งสุดในรอบ17ปีนะคะทีนี้มันจะมีปัจจัยบวกอะไรบ้างเดี๋ยวเราดูซิว่าจะมีอะไรอัดฉีด1มาตรการกระตุ้นของภาครัฐ2นะคะราคาพืชผลทางการเกษตรปรับตัวดีขึ้นช่วงหลังๆไม่ค่อยได้ยินเสียงเกษตรกรอดครวญเท่าไหร่แล้วคุณเชษฐ์ท่าทางก็คงจะได้ราคาผลผลิตที่อยู่ได้ล่ะพอหลังๆนี่ไม่ค่อยได้ยินละออกมาร้องเรียนประท้วงเทพืชผลลงถนนอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีละนะคะถือว่าน่าจะอยู่ในข่ายที่พึงพอใจได้ในระดับพอสมควรเลยทีเดียวนะคะ3เรื่องการท่องเที่ยวค่ะคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเฉลี่ยเดือนละ3ล้านคนตรงนี้จะมีเงินหมุนเวียนเข้าประเทศได้ถึง 150,000 ล้านบาทนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไตรมาส4เนี่ยนะคะน่าจะอยู่แถว 500,000 ล้านบาทกันได้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็การส่งออกบอกว่าการส่งออกขยายตัวสูงนะคะในกรอบ 15-20% นะคะจากการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐที่จะมีการเจรจาอยู่ภายใต้การนำของรองของท่านนายกนะคะรัฐมนตรีพาณิชย์นะคะซึ่งจะร่วมกับทรัมป์นะคะก็เชื่อว่าที่ทรัมป์ เขาจะขึ้นภาษีอีกรอบหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นอำนาจของเขาที่เขาจะใช้ได้ตามอำนาจของประธานาธิบดีเนี่ยหลังจากที่ไอ้เรื่องภาษีตอบโต้ทางการค้าเนี่ยศาลของสหรัฐเขาคว่ำมาแล้วว่าทำไม่ได้แต่เขาก็ยังมีช่องทางอื่นตามอำนาจของตัวทรัมป์อีกนะคะซ
0: ึ่
1: งตัวเลขของไทยเนี่ยคาดว่าน่าจะโดนอยู่ที่ 12.5% มันก็จะใกล้กันกับที่เป็นเรทของมาเลเซียและเวียดนามนะคะซึ่งอาจารย์ธนวัฒน์เนี่ยบอกว่าก็จะเป็นอีกปัจจัยนึงนะคะซึ่งจะทำให้มีการลงทุนภาครัฐและเอกชนแล้วก็การเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนน่าจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้เพราะฉะนั้นถ้ามองตลอดทั้งปีนะคะ GDP ไทยในปีนี้มีโอกาสเติบโตนะคะในกรอบ 2.0 ถึง 2.5% นะคะซึ่งถ้าได้ตามนี้เนี่ยคือมันก็อยู่ที่การปั๊มใน Q สุดท้ายด้วยนะคะไตรมาสสุดท้ายเนี่ยบอกว่าถ้าได้อย่างนี้เนี่ยสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP จะลดลงจากช่วงต้นปีคือต้นปี69เนี่ยเราอยู่ที่ 85.9% มันจะร่วงลงมาไม่ใช่ร่วงเอาใช้เป็นว่าลดดีกว่ามันจะลดลงมาในไตรมาสสุดท้ายเนี่ยอยู่แถว 84.4% เลยนะถ้าเกิดปลายปีเนี้ยทำ GDP ให้ได้ 2% นี่ครัวเรือนต่อ GDP สัดส่วนจาก 85.9% จะเหลืออยู่แถว 84.4% นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการมองในภาพรวมนะคะสำหรับการคาดการณ์นะคะกับทางเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหานี่ครัวเรือนค่ะ
0: แต่ถ้าพูดเรื่องนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ธนวัฒน์ก็บอกว่าเออมันก็ต้องดูว่ามาตรการที่จะทำให้มันแก้ปัญหาได้ยั่งยืนระยะยาวก็ต้องทำนะแต่ระยะสั้นตอนนี้ก็คือทำยังไงให้คนในไทยเนี่ยลดภาระค่าใช้จ่ายก่อนนะก็เป็นที่สนใจว่าตกลงไทยช่วยไทยพลัสคุณวันนะจะเอายังไงต่อก็เป็นข่าวดีนะฮะเพราะเขาบอกก็จะต่ออายุอีก2เดือนอีก2เดือนนะก็ไปรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงก็เห็นคุณเอกนิตินี่ทำประพาสเนี่ยนะรองนายกรัฐมนตรีคลังเนี่ยได้เปิดเผยหลังการประชุมน้ำกันกันกองการจ่ายเงินใช้จ่ายเงินกู้ตามพรบเงินกู้400,000,000,000 บาทเนี่ยก็บอกที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปอีก2เดือนนะก็คือตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้นะครับจากเริ่มสิ้นสุดในวันที่30 กันยายน 69นะครับรวมทั้งจะคงรูปแบบเดิมในการใช้จ่ายเงินก็คือ60-40เหมือนเดิมนะครับทั้งนี้จะทำนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของครม.เนี่ย22 กันยายนนี้นะแล้วก็จะใช้งบประมาณนะครับเท่าที่มีอยู่นะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่หลายคนก็สนใจติดตามว่าจะเอายังไงกับโครงการนี้ต่อนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่รัฐบาลต้องประเมินแล้วล่ะระวังว่าโครงการนี้เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนแล้วก็ร้านค้าที่เข้าโครงการนะที่ผมก็ยังเห็นได้ว่าผมไปถามดูนะร้านค้าที่ก็เข้าโครงการนี้แต่ที่ผมเคยใช้บริการนะว่าเป็นไงบ้างก็บอกดีครับถือว่าโอเคทำให้เขาค้าขายได้มากขึ้นใช้จ่ายได้มากขึ้นนะสำหรับร้านค้าหลายๆร้านที่ผมเคยไปใช้บริการนะก็ถือว่าเป็นมติที่ออกมาเมื่อวานนี้ว่าต่ออีก2เดือนนะครับ
1: ค่ะก็พอต่อไปเรื่อยๆเนี่ยสักวันเนี่ยเกรงว่าจะเลิกยากนะคุณวิเชษมันเป็นความเคยชินว่าม
0: ั
1: น 1,000 บาทนะถ้าเป็นตะก่อนนี่ก็บอกว่าเงิน 1,000 เนี่ยสมัยก่อนดูเยอะนะแต่สมัยเนี้ยกำแบงค์พันแล้วมีความรู้สึกเหมือนกำแบงค์ร้อยอ่ะคุณเชษแต่พอมีความรู้สึกว่าเวลาไปใช้จ่ายแล้วมันเหลือจ่ายแบบว่าถูกลงกว่าครึ่งอ่ะมันก็ดูจะทำให้คนใช้เนี่ยมีความสุขละกับการที่ได้ใช้ซื้อข้าวซื้อของนะคนขายก็รู้สึกว่าระหว่างไม่มีโครงการกับมีเนี่ยไอ้การมีเนี่ยลูกค้าก็เดินแวะเวียนมาซื้อข้าวซื้อของกันบ่อยขึ้นกันมากขึ้นนะคะแต่ถ้าสังเกตเนี่ยเวลาที่เม็ดเงินตรงนี้ออกมาเนี่ยมันจะอยู่ได้อย่างเก่งประมาณมากๆเลยคุณเชษฐ์ดิฉันว่าพอถึงกลางเดือนก็น่าจะหมดกันแล้วล่ะสำหรับอย่างคนที่มีโอกาสเจอร้านแล้วได้ใช้ทุกวันนะคือมันไม่ได้ลากยาวได้ตลอดเดือนหรอกไอ้ 1,000 บาทเนี่ยไม่ได้ลากยาวได้ตลอดเดือนหรอกเพราะว่ามันจะต้องสมทบด้วยเงินของตัวเองด้วยใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่คนน่ะเริ่มรู้สึกว่ามันก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะแล้วก็ช่วยสร้างบรรยากาศการซื้อข้าวซื้อของนะให้คึกคักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเสียงเรียกร้องมาขนาดนี้นะแล้วรัฐบาลเนี่ยด้วยปัจจัยหลายอย่างด้วยเรื่องของปัจจัยทางด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ใช่ป ัจจัยทางการเมืองก็ด้วยนะคุณเชษจะมีอะไรจะเหมาะไปกว่าช่วงที่การเมืองกำลังรุมเร้ากับการทำงานของรัฐบาลในตอนนี้ด้วยเรื่องยากๆ

0: ากลบๆหลายๆอย่างมันก็ต้องสร้างความสุขชั่วครั้งชั่วคราวให้ประชาชนเนี่ยนะคะไปซื้อข้าวซื้อของไปจับจ่ายใช้สอยกันไปช่วงปลายปีนะคะจะได้ไม่ต้องมาบ่นว่าด่าทออะไรให้เยอะนะคะมันก็มีปัจจัยทางการเมืองเข้าไปด้วยแหละอันนี้ก็ต้องรับกันตรงๆไม่ต้องไปโลกสวยนะคือรัฐบาลยังไงซะในช่วงที่เวลามีเหตุรุมเร้ามากๆเนี่ยการเมืองเชิงประชานิยมก็ต้องมาไม่มีรบกับเขมรแล้วจะเอาอะไรอ่ะคุณวิเชษ
1: ก็ต้อง
0: ไม่มีสงครามรอบที่สามอ่ะ
1: ก็ต้องปัญหาปากท้อง
0: คุณต้องทำเรื่องนี้คุณต้องทำเรื่องนี้คุณก็ต้องทำเรื่องนี้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตอนแรกที่อ้ำๆอึ้งๆแบบเหมือนดูเงินก่อนนะแต่ถ้ามีมันอาจจะได้สักเดือนนึงนะปรากฏไงรองนายกเองนิติมาเลยได้ไป2 เดือนจริงๆชาวบ้านอ่ะอยากได้ไปถึงไหนตุลาพฤศจิกาธันวาเขาอยากได้ชนปีใหม่เลยนะ
1: เออ
0: เขาอยากได้3เลยนะให้ได้หรือเปล่าแล้วโหถ้าให้ได้นี่รับรองว่ากลบข่าวได้อีกเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่เป็นว่าได้2เดือนค่ะได้2เดือนคือเดือนหน้าไปถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วเดี๋ยวอังคารหน้านี้เนี่ยคุณเอกนิติบอกว่าจะส่งเรื่องให้ครม.ได้พิจารณาแล้วนะคะก็มาจากไหนล่ะก็มาจากเงินกู้400,000 ล้านบาทนั่นแหละเป็น200,000 ล้านบาทแรกที่เอาไว้ช่วยบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจจากกรณีของน้ำมันอันนี้ก็ว่าไม่ได้เพราะตอนนี้ปัญหาราคาน้ำมันมันก็อยู่ในขาขึ้นกลับมาอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นก็คงลดแรงกระแทกหรือเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านได้พอสมควรบอกว่าก็ไม่ได้ผิดวัตถุประสงค์นะเพราะเงินกู้ก้อนนี้เอามาใช้เพื่องานนี้แล้วในเมื่อตอนนี้มันมีปัญหาราคาน้ำมันกันขึ้นมาอีกเนี่ยการที่จะเอามาอีกสักก้อนหนึ่งเนี่ยนะคะเพื่อจะมาต่อยอดไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็เป็นคำอธิบายได้เพราะว่ายังอยู่ในข่ายที่เป็นเงินสำรองไว้สำหรับเรื่องใช้ในด้านสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็ในส่วนของคนก็ไม่ได้เพียงแต่ไทยช่วยไทยพลัสที่จะได้นะอย่าลืมว่าการช่วยเหลือต้องทั่วหน้าไปถึงบัตรคนจนด้วยหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะต้องคงการช่วยเหลือให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยให้ได้สิทธิ์ที่เป็นสิทธิ์ส่วนเติมเนาะของไทยช่วยไทยพลัสด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวต้องรอดูรายละเอียดทั้งหมดนะคะเพราะเขาบอกว่ากลุ่มผู้ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนรอบใหม่เนี่ยจะมีการประกาศผลในสิ้นเดือนนี้ค่ะ30 กันยายนนี้แล้วก็จะได้ใช้สิทธิ์นี้นะคะสำหรับบัตรคนจนที่ผ่านการพิจารณาหลังจากให้มีการทบทวนสิทธิ์อะไรต่อมีอะไรแล้วเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มบัตรรุ่นใหม่นะคะที่เป็นรอบใหม่ใช้คำว่ารอบใหม่ดีกว่าจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคือคนที่ไม่ได้คนที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาบอกว่าก็โยกไปใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เอานะคะนี่ก็เป็นในเรื่องของแรงกระตุ้นนะคะสภาพปัญหาแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นที่ชัดเจนแล้วว่ากลับมาอีก2เดือนนะคะก็เชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาในการผ่านการประชุมของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนของการเจรจาการค้าต่างประเทศเนี่ยระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเดี๋ยววันที่20นี้นะคะท่านนายกก็จะบินยาวละ1 อาทิตย์เต็มๆไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะคะทีนี้ไฮไลท์ก็อยู่ที่ว่าตอนไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีความคืบหน้าในการเจรจาการค้ากันขนาดไหนเพราะว่าคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้ทำเรื่องนี้เนี่ยมาโดยตลอดนะคะข่าวจากทาง คุณสุภจีล่าสุดนะคะคุณวิเชษฐ์ท่านผู้ฟังบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันกำหนดการหารือระหว่างนายอนุทินกับนายโดนัลด์ทรัมป์ค่ะจากเดิมที่คาดว่าจะเป็นวันที่17 หรือ 18นะคะก็คือเดิมเนี่ยคิดว่าอาจจะมีการคุยกันได้ก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการหารือที่ยืนยันโดยชัดเจนออกมาอย่างเป็นทางการนะคะเพราะว่าคงจะต้องมีการปูทางกันตั้งแต่การเจรจาในระดับเจ้าหน้าที่แล้วก็จะต้องทำให้เกิดความชัดเจนว่าความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐนะคะคือ agreementon reciprocal trade หรือ ART เนี่ยมีความชัดเจนให้มากที่สุดก่อนคือระดับเจ้าหน้าที่ต้องทำการบ้านตรงเนี้ยเขาเรียกว่าปูพื้นตรงเนี้ยให้เสร็จก่อนถึงจะส่งไปให้ผู้นำคุยกันตอนเนี้ยไทยทีมไทยแลนด์เราอ่ะยังเจรจาอยู่กับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ USTR กันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะในระดับเจ้าหน้าที่นะคะที่อเมริกาแล้วก็ในที่เมืองไทยที่เขาประชุมผ่านวิดีโอคอน

0: ฟอร์เรนซ์กันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเดิมที่คิดว่าอาจจะได้แบบเหมือนคุยกันเบื้องต้นนะคุณวิเชษ17กับ18นะคะซึ่งมันก็คงผ่านแล้วล่ะถ้าวันนี้คุณสุภจียืนยันเพราะนั้นก็คงไม่มีการยกหูหรือว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันแล้วระหว่างคุณอนุทินกับโดนัลด์ทรัมป์แต่ตอนที่ไปที่นู่นเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าก็จะมีช่วงที่ได้ไป UN ด้วยนะคุณวิเชษนะคะปกติเนี่ยถ้าเอาเรียงตามลำดับอักษรไทยกับสหรัฐอเมริกามาติดกันใช่ไหมSTU นะคะภาษารัฐแล้วก็ไทยนะคะถ้าเรียงตามชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้เวลามีอะไรในงานระหว่างประเทศเนี่ยไทยกับสหรัฐก็จะอยู่ใกล้ๆกันคิวใกล้ๆกันยืนใกล้ๆกันได้เนี่ยนะคะส่วนการไปของท่านนายกเนี่ยที่จะขึ้นไปกล่าวถ้อยแถลงนะคะในเวที UN เนี่ยนะคะมีแน่ๆนะคะแต่การหารือนอกรอบจะมีโอกาสหารือนอกรอบเพราะว่าเวลาไปอยู่ใน UN บางทีมันก็จะมีช่วงที่เกิดการเจอกันสั้นๆหรือเป็นแบบไม่เป็นทางการอ่ะคุณวิเชษแบบเขาเรียกว่าคุยนอกรอบอ่ะที่ UN อ่ะบางทีมันถ้าจัดแจงดีๆมันก็ได้เนาะแต่มันก็ต้องเป็นความพร้อมกันของทั้งสองฝ่ายด้วยแต่ตอนเนี้ยยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีว่าจะมีการหารือนอกรอบกับโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็เดี๋ยวคงไม่รู้ว่าจะมีโอกาสหรือเปล่าแต่ว่าระดับของทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาคุยกันมาโดยตลอดนะคะซึ่งคุณสุภจีบอกว่ามันอยู่ช่วงท้ายๆของการหารือละส่วนใหญ่จะชัดเจนกันละเหลือแค่ปรับแก้ถ้อยคำในร่างความตกลงแล้วก็รายละเอียดบางส่วนในการหารือเพื่อให้ได้ยุตินะคะคือโจทย์สำคัญคือจะต้องสรุปเรื่องกรอบนะคะความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐเนี่ยให้เสร็จก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะใช้อำนาจตามมาตรา301ที่เมื่อกี้เราบอกไปเพราะเขาจะใช้ตรงนี้มาขึ้นภาษีกับประเทศต่างๆเราก็อยากจะคุยกับสหรัฐให้เสร็จก่อนที่ทรัมป์จะใช้มาตรา301กันประกาศออกมานะคะก็บอกว่าก็เพื่อเป็นการจำกัดความเสี่ยงด้านภาษีแล้วก็รักษาความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐไทยต้องการให้อัตราภาษีอยู่ในกรอบที่เคยหารือกันแล้วไม่สูงกว่าประเทศอื่นๆที่อยู่ในภูมิภาคกันด้วยนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามก็คงจะต้องดูกันนะคะว่าสหรัฐจะลดท่าทีนะคะกับเราได้ตามที่เราเรียกร้องหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่เราบอกว่าเราตอบเขาชัดเจนไหมเรื่องการบังคับใช้เรื่องแรงงานโครงสร้างกำลังการผลิตของไทยเพราะว่าสหรัฐบางทีก็จะใช้เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งกลไกในการสร้างเป็นกำแพงภาษีการค้าอะไรแบบนี้นะคะเหมือนกับยุโรปอ่ะเขาก็จะมีเกณฑ์ของเขาใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ทำตามเกณฑ์ที่ยุโรปกำหนดก็ยากละนะคะเวลาจะไปเจรจาอะไรกันเนี่ยสหรัฐก็มีเหมือนกันก็บอกว่าเราก็ชี้แจงนะไอ้เรื่องประเด็นที่ว่านี้เนี่ยเราหลักฐานข้อมูลไปประกอบให้ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินเนี่ยอันนี้เราก็ดูอยู่นะคะเพราะว่าเรื่องนึงที่คนห่วงและทักไว้ก่อนหน้านี้ก็คือคุยเชฟเรื่องของการสวมสิทธิ์ที่เขาบอกว่าส่งออกไปในชื่อประเทศไทยแต่จริงๆแล้วอ่ะตัวการผลิตเนี่ยมันกลายเป็นของจีนมันเหมือนสวมชื่อประเทศไทยอ่ะที่บอกว่าจะเป็นการถูกเพ่งเล็งมากๆอ่ะอันนี้ก็ต้องเคลียร์ให้ชัดว่าเพราะสหรัฐเขาก็จะมีปัญหากับจีนอยู่มากๆอยู่แล้วถ้าเขารู้สึกว่าเอ้ยท้ายที่สุดBuy from Thailand แต่จริงๆแล้วมันก็คือไชน่ามันก็จะมีประเด็นกันอยู่ไม่จบไม่สิ้นนะคุยเชตรงนี้ก็เป็นการบ้านใหญ่ที่เราต้องเคลียร์กันให้ได้ประเด็นการค้าแบบสวมสิทธิ์อ่ะที่เขาสงสัยว่าจีนมาสวมเป็นไทยเนี่ยนะคะอันนี้ก็ต้องไปเคลียร์กับเขานะคะก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะก็เดี๋ยวต้องดูนะต้องดูว่าเป็นยังไงบ้างในเมื่อบอกว่าสาระสำคัญเนี่ยสรุปได้เกือบหมดแล้วเหลือรายละเอียดบางส่วนที่ต้องหารือกันให้จบนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เห็นในหลากมิติเลยนะตั้งแต่ระดับมหาภาคมาถึงการจับจ่ายใช้สอยไปสแกนคนละครึ่งกันเนี่ยแหละค่ะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแหละค่ะ
1: ไอ้กรณีจะพักกันก่อนไหมหรือว่าจะไปต่อพักก่อนเนี่ยผมจะดูเรื่องของไอ้ภาคใต้ผลกระทบเรื่อง PM 2.5 นานๆจะมาทีจากเพื่อนบ้านเราซะหน่อยเพราะว่าเขาจะร้องเลยค่ะที่การอาเซียนกันแล้ว
0: ได้ค่ะงั้นไปพักกันก่อนค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: และ
5: สร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home คิดจะสร้างบ้านต้อง Landy Home
6: 96.5 FM The Key Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: อ้าวสายต่อไป
9: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
8: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
10: เลือกนี่สิครับ
8: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
10: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
8: ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
11: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
12: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
11: อย่าบอกนะว่าแม
12: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด
14: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
15: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
14: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
15: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
17: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
15: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
18: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
19: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
0: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะคุณวิเชษฐ์กับดิฉันอรวรรณเชิญคุณวิเชษฐ์ค่ะ
1: ครับอรวรรณปกติเนี่ยในการสำรวจหรือผมคุยกับใครนะส่วนใหญ่ก็บอกว่าภาคที่น่าอยู่ที่สุดเนี่ยที่ไปเจอปี 2.5 เนี่ยคือภาคใต้นะครับส่วนภาคเหนืออีสานได้เจอตลอดกรุงเทพก็เจอตลอดแม้ในช่วงในปีนี้อาจจะน้อยลงหน่อยนะเพราะว่าเราก็พยายามแก้ปัญหากันแต่ภาคใต้นั้นส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเจอ PM 2.5 นะ แต่ปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ไม่เหมือนที่ผ่านมาเพราะว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของกรมควบคุมมลพิษเนี่ย

0: ติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามชายแดนภาคใต้ก็ว่าสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นในกว่าเมื่อวานนี้ก็คือต่อเนื่องมา2วันแล้วล่ะคุณวันโดยยังพบจุดความร้อนหรือฮอตสปอตจำนวนมากในประเทศอินโดนีเซียคือมันหายไปนานแล้วแต่ช่วงนี้ปรากฏว่ามันมีปัญหาเรื่องจุดความร้อนในอินโดนีเซียนั้นมากนะแล้วก็ทิศทางลมมีแนวโน้มพัดพากลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นมายังภาคใต้ของประเทศไทยก็เลยส่งผลให้ตอนนี้ภาคใต้ประเทศไทยนั้นเริ่มเกินมาตรฐานนะครับนี่เป็นตัวเลขของเมื่อวานนี้นะครับที่มีการติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศเนี่ยเมื่อวานนี้17กันยายนเนี่ยก็ถือว่าระดับก็ยังจะดีดีมากแต่ก็มีผลกระทบเริ่มมีผลกระทบใน2จังหวัดภาคใต้ตอนล่างแล้วก็คือนราธิวาสและยะลานะครับเพราะว่ามีค่าฝุ่นเนี่ย PM2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงเนี่ยเกินมาตรฐานนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นและพบว่าค่าฝุ่นPM2.5 รายชั่วโมงพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขบางส่วนที่ออกมานะยกตัวอย่างนะครับว่าที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูที่สนามกีฬากลางจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนะมีค่า 40.6 นะไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับนี่ก็ถือว่าพุ่งสูงเลยทีเดียวนะครับหรือว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเบตงตำบลเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาในค่าอยู่ที่ 38.2 ไมโครกรัมจังหวัดยะลาใน 40.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรปัตตานีก็ไม่น้อยนะครับสถานีศูนย์ป่าไม้จังหวัดปัตตานีตำบลรูนซึมิแลงอำเภอเมืองปัตตานีเนี่ย 38.0 ไมโครกรัมนะครับแล้วสตูลก็ 26.7 ไมโครกรัมเพราะฉะนั้นจุดความร้อนที่เกิดเพิ่มขึ้นในอินโดนีเซียนะครับ 7,236 จุดเนี่ยก็ทำใหเรานั้นเดี๋ยวก็จะส่งเรื่องนี้ไปถึงเลขาธิการอาเซียนนะครับบอกว่าขอให้หยิบยกประเด็นเรื่อง PM2.5 ที่มีผลกระทบไปถึงประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยหารือกันหน่อยนะครับในอาเซียนนะครับว่าจะลดจุดความร้อนในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยครับได้อย่างไรเพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะกระทบไปในประเทศเพื่อนบ้านนะครับทั้งสิงคโปร์ทั้งมาเลเซียและข้ามมาถึงไทยด้วยนะครับนี่นานๆครั้งนะคุณวันเราจะได้เห็นปัญหาเรื่องของ PM2.5ตัวเลขพุ่งในภาคใต้นะครับไล่จริงๆว่าไล่มาตั้งแต่นี่แหละชุมพรลงไปจนถึงใต้สุดเลยทีเดียวแล้วครับว่าในตอนนี้กำลังเจอปัญหานี้อยู่นะครับ
1: นะคะก็ตอนนี้อะไรที่ไม่เคยได้เจอในภูมิภาคนั้นก็เจอนะใต้ก็เจอ PM2.5 อีสานเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้านี้เขาจะไปดูเรื่องละหมอคางดำนะที่ระบาดไปถึงอีสานแล้วนะคะอยู่กันที่ภาคใต้กันอีกสักนิดหนึ่งนะคุณวิเชษนะคะแต่ว่าขึ้นมาหน่อยนะคะขึ้นมาหน่อยก็คือมาที่ทางภูเก็ตนะคะปรากฏว่าภูเก็ตเนี่ยมากเรื่องหลายเราเดี๋ยวคุณวิเชษจะไปภูเก็ตอยู่แล้วใช่ไหม
0: วันนี้วันนี้
1: อยู่แล้วนะเผื่อจะได้ตามกระเซ็นกระสายข่าวนิดหน่อยนะมีด่านตรวจเรียกรับเงินด่านตรวจนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่ามาจากเรื่องการร้องเรียนมาจากประชาชนผ่านสสภูเก็ตเฉลิมพลแสงดีสสภูเก็ตเขต2นะก็คือเป็นสสพรรคประชาชนนี่แหละเพราะภูเก็ตนี่ก็ส้มทั้งเกาะนะคะปรากฏว่ามีประชาชนร้องเรียนบอกว่ามีการตั้งด่านตรวจยาเสพติดในพื้นที่อำเภอถลางก็ดูเหมือนจะดีใช่ไหมก็คุมเข้มหน่อยเนาะเรื่องปัญหายาเสพติดแต่ปรากฏมีการเรียกรับเงินจากคนที่ถูกควบคุมตัวเพื่อแลกกันกับอะไรแลกกับการปล่อยตัวค่ะบอกว่ามีการระบุนะคะจากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตโชตินรินทร์เกิดสมเนี่ยบอกว่าที่มีการเผยแพร่ในสังคมออนไลน์แล้วก็ต่อมาก็มีการแถลงของสสเฉลิมพงษ์เนี่ยบอกว่าเหตุเกิดที่บริเวณร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในพื้นที่บางโจมเมืองถลางเป็นด่านของเจ้าหน้าที่เนาะแล้วก็ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดปรากฏว่าผู้ร้องเรียนอ้างว่าคนที่มาตั้งด่านตรวจเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ชุดดำหรืออส.มีการเรียกรับเงินสดถ้าจะไม่ให้ควบคุมตัวเนี่ยมีตั้งแต่ 6,000 บาทไปจนถึง 15,000 บาทนะคะก็ปรากฏว่าท่านผู้ว่าเนี่ยก็เลยได้สั่งการให้ในอำเภอถลางเนี่ยตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงละแล้วก็ได้ยืนยันว่าเรื่องการตั้งด่านเนี่ยนะคะบอกว่ามีการกำชับกันแล้วก็ให้รายงานผลปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวันนะคะส่วนที่มีการอ้างถึงด่านตรวจที่อำเภอถลางเนี่ยก็ไปพันถึงปลัดอำเภ ท่านหนึ่งนะคะบอกว่าปลัดอำเภอคนนี้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันแล้วก็เรื่องการตั้งด่านตรวจยาเสพติดนะคะแต่เมื่อมีข้อร้องเรียนแล้วก็มีน่าจะมีคนยืนยันชัดเจนอย่างนี้เนี่ยก็เลยให้ปลัดอำเภอเนี่ยไปกลับเปลี่ยนนะคะหน้าที่ของเจ้า

0: หน้าที่นะคะชุดดำที่ว่านี้เนี่ยก็คือชุดอส.เนี่ยทั้งหมดนะคะแล้วก็ให้มีการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นภายใน3วันเนื่องจากเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะคะและนอกจากนี้เรื่องจากไปเรียกเงินเวลาตรวจฉี่ม่วงแล้วนะคุณวิเชษยังมีการร้องเรียนอีกมีบุคคลอ้างตัวเป็นอส.สำรองไปเรียกเงินจากสถานบันเทิงโรงแรมและร้านนวดบางแห่งเพราะมันเยอะนี่ที่ภูเก็ตมันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนอกจากธรรมชาติสวยงามบันเทิงก็ช่ำเลยนะชีวิตกลางคืนที่ภูเก็ตเนี่ยปรากฏไปเรียกเงินเขานะคะก็ไหนๆก็จัดการกวาดบ้านแล้วก็เลยให้อำเภอถลางเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงในคราวเดียวกันก็ปรับชุดอส.ใหม่อีกนะคะในเรื่องดังกล่าวสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตัวเล็กตัวน้อยแล้วคุณวิเชษแต่มันก็น่าห่วงเนาะว่าถ้ามันทำกันแบบอย่างไม่เกรงใจชาวบ้านเนี่ยนะคะโกงกันแบบไม่เกรงใจชาวบ้านเนี่ยแล้วจะเป็นยังไงนะคะทางจังหวัดเขาก็เลยยืนยันบอกว่าท่านผู้ว่าเนาะท่านผู้ว่าโชตินรินทร์บอกว่าจะไม่ละเว้นเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดหรือพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็ไม่เพียงแต่อำเภอถลางเนาะอีก3อำเภอของภูเก็ตเนี่ยก็เลยกำชับไปเลยบอกว่าให้ไปดูแลเจ้าหน้าที่ให้ทำหน้าที่โดยความโปร่งใสด้วยแล้วก็ให้แต่ละอำเภอเนี่ยจัดให้มีช่องทางสำหรับประชาชนมาแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนนะคะจะได้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปส่วนเรื่องโกงแบบตัวเล็กตัวน้อยนอกเหนือจากอส.ชุดดำไปตั้งด่านไปไถเงินกันแล้วนะคุณเชษผู้บริหารองค์กรท้องถิ่นเนี่ยนะองค์กรท้องถิ่นช่วงหลังนอกจากเราได้ทราบข่าวว่าแหมมีแต่คนอยากเข้าไปทำงานแล้วนะคุณเชษตนต้องไปเข้าสู่กระบวนการทุจริตจ่ายเงินจ่ายทองให้กับนายหน้าหรือมีนักการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงไม่รู้จะสูงได้ถึงไหนนะช่วยเหลือกันไปแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าการจะอยู่ในตำแหน่งต่อหรือไม่ต่อก็เป็นช่องทางทำเงินเหมือนกันนะนอกจากจ่ายเงินขาเข้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ศรีสะเกษนะดิฉันพามาทางอีสานต่อศรีสะเกษเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะปปช.นะคะส่วนที่กำลังกับตำรวจปปป.นะคะก็ปปท.ปราบปรามทุจริตภาครัฐเนี่ยต้องไปวางแผนล่อซื้อจับกลุ่มนายกอบต.หนองหมีอยู่ที่อำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษนะคุณวิเชษปรากฏมีบอแสว่าแกไปเรียกรับเงินคือมันก็จะมีแบบพวกลูกจ้างใช่ไหมสัญญาจ้างเขาจะจ้างเป็นรอบๆแบบก็แล้วแต่อายุการจ้างงานกี่ปีคือไม่ได้บรรจุแบบเต็มตัวเป็นพนักงานนะคะมันก็เป็นช่องทางทำเงินอีกบอกว่าถ้าใครจะให้นายกต่อเนี่ยต่อสัญญาให้เนี่ยนะคะที่หนองหมีเนี่ยก็ต้องจ่ายตังค์มาปรากฏว่าแกก็ชัดๆเลยแกบอกว่าคนที่จะครบสัญญาจ้างงานกับอบต.วันที่สิ้นเดือนเนี้ย30กันยาใครจะต่อเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินมาให้กับนายกอบต.คนนี้นะคะก็คือนายยศพันธ์ศรีใสนะคะก็เอาเป็นว่าก็มีหลักหลายหมื่นบาทต่อคนนะคะแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยก็คือรายละ 30,000 บาทนะคะบอกว่าเราต้องจ่ายเงินให้เสร็จในกำหนดไม่งั้นไม่ต่อก็คือมันจะครบสัญญาจ้าง30กันยาต้องเร่งจ่ายนะคะไม่งั้นจะไปสรรหาบุคคลอื่นมาทำหน้าที่แทนหรือไม่งั้นก็ยุบเลิกงานไปเลยนะคะเอาคนมีเงินเดือนอยู่ทุกเดือนมันก็ไม่อยากตกงานใช่ไหมคุณวิเชษบางคนก็ยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับการต่อสัญญาจ้างแต่ว่ามันน่าจะทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าทำอย่างนี้ได้ด้วยหรือคุณวิเชษก็เลยแจ้งเบาะแสไปนะคะเขาก็เลยมีการแบบเหมือนวางแผนอะวางแผนให้มีการนัดหมายเอาเงินมาให้กันแล้วพอเก็บเงินสดเสร็จปั๊บเจ้าหน้าที่ก็ตามขึ้นมาแสดงตัวก็เลยจับได้เลยเงินของกลางยังคาลิ้นชักอยู่เลยค่ะเนี่ยเอาเงินทุกขาเลยเนาะอยากต่อสัญญาก็ต้องจ่ายเงินคุณวิเชษมันเลยเป็นเหตุให้บรรดาที่เป็นลูกจ้างที่เขาต่อสัญญาพอมีโอกาสที่เขาจะไปสอบบรรจุอะบรรจุไปซะให้มันหมดแล้วหมดเรื่องเขาถึงอยากสอบแต่พอจะไปสอบก็แข่งกับไอ้พวกขี้โกงไม่ได้คุณวิเชษก็เดี๋ยวดูล็อตใหม่นะเห็นมท.4เนี่ยคุณวรศิษฐ์เรียงประสิทธิ์เดี๋ยวแกบอกว่าแกจะจัดเปิดสอบล็อตใหม่กันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเข้าใจว่าวันนี้หรือไงเนี่ยนะจะแถลงในเรื่องเนี้ยรายละเอียดสำหรับการจัดสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นล็อตใหม่นะในเมื่อได้เห็นพฤติกรรมร่องรอยของการทุจริตในการสอบเข้าทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเนี่ยจะยกเครื่องยังไงจะสร้างความโปร่งใสยังไงเดี๋ยวก็ต้องดูจากนี้ไปเหมือนกันค่ะ
1: พูดถึงเรื่องการต่อสัญญาพูดถึงเรื่องท้องถิ่นแล้วนะครับวันนะถ้ามาดูเรื่องของกรุงเทพหน่อยกทมนี่เป็นราชการท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษรูปแบบหนึ่งแล้วก็อย่างที่เราเคยคุยกันว่าสภากรุงเทพมหานครคว่ำโครงการที่ท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยจะขอเช่ารถ EV นะจะได้ลดมลพิษในกรุงเทพนะแต่ปรากฏสกไม่เห็นด้วยนะวันท่านผู้ว่าชัดชาติท่านพูดอย่างนี้ท่านบอกว่าจริงๆแล้วการเช่ารถขยะที่เป็นรถสันดาปดีเซลเนี่ยนะที่มันก่อให้เกิดมลพิษเนี่ยมันเช่ามาตั้งแต่ปี2545มีการเช่ารถขยะมานานและมีบริษัทหนึ่งที่ได้เช่ามาถึงปี63เลยอ่ะรวมผู้ประกอบการ3รายเป็นเงินถึง 21,974 ล้านนะคุณเราคิดดูกรุงเทพเราคิดดูนะท่านผู้ว่าบอกว่านี่เราเช่ามาระบุเกินไปตั้ง 21,000 กว่าล้านนะเพราะงั้นท่านผู้ว่าบอกว่าเราก็อยากเปลี่ยนแปลงให้มันสะอาดอ่ะใช้รถ EV อ่ะเพราะอะไรเพราะว่านโยบายรัฐบาลก็ชัดเจนนะครม.มีมติเพื่อ6ปี64และ66ให้ทุกคนพยายามใช้รถไฟฟ้าให้มากขึ้นเพราะมันคือเทรนด์ของโลกเทรนด์เรื่องดังกล่าวมันเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างที่ท่านอาจารย์ที่สก.มีท่านหนึ่งก็พูดนะว่ามันก็ต้องมีรถ EV อ่ะทีนี้ทำไมถามว่าเราต้องใช้รถ EV นะท่านว่าบอกเลยในประเทศไทยตอนนี้เขาใช้ไปแล้ว13จังหวัดประมาณ300คันนะรถตักน้ำไฟฟ้าใช้ไปแล้วประมาณ92คันวิ่งมาตั้งแต่ปี2566แล้วกรุงเทพก็ถือว่าล้าหลังเพราะหลายจังหวัดเขาใช้ไปแล้วไม่ได้มีปัญหาเลยแต่จังหวัดที่เป็นเพื่อนบ้านเราอย่างนนทบุรีสุราษฎร์ปราการชลบุรีเทศบาลตำบลแสนสุขเนี่ยใช้รถไฟฟ้าไป41คันแล้วพัทยา10คันภูเก็ตเชียงใหม่อุ้ยหลายจังหวัดเลยทั้งหมดเขาทำหมดแล้วผู้ว่าตั้งคำถามแล้วทำไมกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองใหญ่ที่สุดเนี่ยถึงไม่ยอมนะปรับตัวในการที่เราหันมาใช้รถ EV กันให้มากขึ้นกุรวันนะเพราะว่า3โครงการ 1,347 คันสัญญาเช่า5ปีก็ประมาณ 6,000 กว่าล้านเนี่ยเข้าใจว่ามันมีราคาเพิ่มเติมเข้ามาบ้างอาจจะมีอุปกรณ์ที่ต้องติดตั้งเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้เพื่อวัดเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะท่านผู้ว่าท่านบอกอย่างนี้แล้วเนี่ยสกทั้งหลายที่ไปเห็นเรื่องของการนี้จะว่าอย่างไรนะคุณวันแต่ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมปัญหาในอดีตของกรุงเทพเลยนะเวลาจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะเช่นเราเคยปัญหาไปแล้วเรื่องขยะเนี่ยเป็นมหาศาลเลยเนี่ยนะทั้งเรื่องรถขยะทั้งเรื่องการทำลายขยะเนี่ยถึงขนาดว่าเป็นคดีแล้วก็ยิงเงินเสียชีวิตไปแล้วจากเรื่องผลประโยชน์เนี่ยที่เป็นเรื่องของการเช่าสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่รู้นะว่าทำไมถึงค้านโครงการนี้นะเพราะว่าท่านผู้ว่าท่านก็บอกว่าอยากให้เป็น EV รถสันดาปค่อยๆทยอยลดลงไปมันจะได้มีมลพิษจะได้น้อยลงนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าสัญญาเช่าบริษัทมันก็มีได้ผลประโยชน์แล้วนะและคนที่สมมติเราต้องเปลี่ยนแปลงปั๊บคนที่เสียประโยชน์ก็เกิดขึ้นนะเรื่องนี้ก็เป็นคำถามที่ต้องตั้งกันต่อไปสำหรับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่มีการคว่ำโครงการนี้ล่ะคุณรวัตรครับ
0: คือก็ต้องฟังเขาอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะคุณวิเชษเพราะว่าเขาสิ่งที่สกเขาตีตกงบเนี่ยนะคะคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้คัดค้านเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้านะคะแต่เขาติดใจเรื่องการล็อกสเปคนะอันนี้มาดูฟังเสียงของคนฝั่งตรวจสอบนะเพราะว่าเขาตีตกไปเมื่อล่าสุดเนี่ยใช่ไหมคะทำให้เลยชะงักงานกันไปเนี่ยเพราะใช้การลงมติ27-19เสียงเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้ระบุสเปคคุณภาพตัวรถให้ชัดเจนเช่นขนาดเหล็กหรือกระบอกอัดขยะมีประเด็นสุ่มเสี่ยงเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพราะว่าปปช.เคยเข้ามาตรวจสอบแล้วนะคะแล้วอีกด้านหนึ่งมุมของสก.คือบอกว่ากทม.ควรเอารถขยะ EV มาวิ่งทดลองใช้งานจริงในพื้นที่ก่อนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการรับน้ำหนักการบดอัดระยะทางการวิ่งจริงเพราะแต่ละเขตมีสภาพเส้นทางและการจราจรไม่เหมือนกันและนอกจากนี้เขาก็ยังมีความกังขาเกี่ยวกับภาระผูกพันระยะยาวในเรื่องสถานีชาร์จบอกว่ามันเป็นสัญญานาน 5-8 ปีงบประมาณก็เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าแต่มีความเสี่ยงว่าสถานีชาร์จไฟฟ้าของกทม.มันมีความพร้อมแล้วหรือยังนะคะก็เอาเป็นว่าในส่วนของเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากผู้ว่าเคยชี้แจงแล้วเนี่ยรองผู้ว่ากทม.อีกคนหนึ่งคือพรพรมวิกิจเศษนะคะก็ได้เคลียร์ข้อสงสัยโดยเฉพาะประเด็นการล็อกสเปคนะคะบอกว่างบประมาณที่เอามาหารถขยะ EV เนี่ยแบ่งเป็น2ขั้นตอนซึ่งก็ไม่มีเวลาพูดแล้วเดี๋ยวไปเบรกหน้าค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้าน

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มฝนตกหนักน้ำป่าหลากท่วมชุมชนแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอนโรงเรียนแม่สะเปใต้ถูกน้ำท่วมซ้ำรอบที่4ทั้งที่เพิ่งฟื้นฟูโรงเรียนจากน้ำท่วมเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมชุมชนแม่ลาน้อยอำเภอแม่ลาน้อยบางจุดโดยเทศบาลตำบลแม่ลาน้อยได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้ลำห้วยอีนายและลำห้วยสาขาที่ไหลลงสู่ลำน้ำลาโดยเฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงเนื่องจากฝนจะตกสะสมตลอดทั้งคืนและอาจมีมวลน้ำมาสมทบเพิ่มเติมสถานการณ์ล่าสุดในเขตเทศบาลแม่ลาน้อยน้ำลาได้เอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีนอกจากนี้ยังเกิดเหตุต้นไม้ล้มขวางถนนทางหลวงหมายเลข108ก่อนถึงบ่อขยะเทศบาลทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้และบริเวณถนนหลวง108บ้านทุ่งรวงทองก็มีต้นไม้ล้มขวางเส้นทางเช่นกันเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการเปิดเส้นทางขณะที่ในพื้นที่อำเภอขุนยวมได้เกิดน้ำป่าไหลหลากหลายจุดโดยเฉพาะฝนที่ตกหนักบริเวณบ้านแม่สเปเหนือทำให้น้ำป่าไหลหลากลงลำน้ำแม่สเปส่งผลให้น้ำป่าทะลักเข้าท่วมโรงเรียนบ้านแม่สเปใต้เป็นรอบที่4ในช่วงค่ำทั้งที่เมื่อช่วงบ่ายวานนี้เพิ่งระดมกำลังทำความสะอาดและฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำท่วมไปนอกจากนี้ที่บ้านห้วยต้นนุ่นตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมก็เกิดน้ำป่าไหลหลากเช่นกันขณะที่นายวรศักดิ์พานทองในอำเภอแม่เสรียงได้กำชับเน้นย้ำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ติดลำน้ำยวมเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังฝนตกหนักและปริมาณน้ำในลำน้ำยวมเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วนายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงรับรอง77ปีสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อมิตรภาพ50ปีทองไทยจีนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อคืนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ77ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยนายกรัฐมนตรีได้รับการต้อนรับจากนายอูจืออูอุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก่อนมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีในนามรัฐบาลไทยโดยกล่าวว่าปัจจุบันจีนเป็นประเทศชั้นนำของโลกการพัฒนาของจีนไม่เพียงสร้างโอกาสและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนชาวจีนแต่ยังมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาของภูมิภาคของโลกในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีอวยพรให้มิตรภาพระหว่างประชาชนไทยและจีนยังคงมั่นคงและงอกงามยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าไทยและจีน

0: จะร่วมกันสร้างโอกาสใหม่ๆและก้าวไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองร่วมกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ถึงเวลายกระดับธุรกิจก่อสร้างและเหมืองแรกของคุณที่งาน BCT Expo 2026งานเดียวครบจบทุกเรื่องก่อสร้างและเหมืองแรกพบเครื่องจักรอุปกรณ์เทคโนโลยีนวัตกรรมแสงสว่างและระบบไฟกว่า150แบรนด์พร้อมอัปเดตเทรนด์ Net Zero AI Digital Construction และ Carbon Management จาก Ritter SCG ปตท.และอีกมากมายดีธุรกิจกับคู่ค้ารายใหม่ทั้งไทยและต่างประเทศพบกัน BCT Expo 2026 16-18 กันยายนนี้ Hall 7 Impact เมืองทองธานีลงทะเบียนฟรีที่ b

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ในราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
3: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์@ thinking radio
6: สนับสนุนโดยแพ้ในปากกวนใจใช้

0: าทารักษาแผลในปากขาวละอองเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแข็งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
0: ์สนับสนุนโดย
4: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
5: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นเนาะก่อนที่จะไปดูข่าวกันต่อเพราะว่าเมื่อกี้เรายังค้างคากันอยู่เรื่องประเด็นของมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างสกนะเกี่ยวกับประเด็นรถเก็บขยะ EV แล้วก็ทางผู้บริหารกทม.ซึ่งเดี๋ยวก็จะมีข้อมูลให้พิจารณากันในแต่ละด้านกันไปก่อนที่จะรู้ว่าข้อยุติจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นร้อนฉาที่สุดนะวิเชษก็ยังร้อนต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของผลพวงจากผลการพิจารณาของกกต.นะที่มีขึ้นกับการดำเนินคดีกับทางสว.นะคะมาดูความเห็นของท่านผู้ฟังสลับกันก่อนนะคะดิฉันอยู่ที่ YouTube ของคลื่น 96.5 เช้านี้คุณประวิตรทักทายมาก่อนนะเช่นเดียวกับคุณสมประสงค์คุณสุเมธด้วยนะคะบอกว่าฝนตกอยู่ที่ชุมพรนะคะส่วนคุณ Android Defy ค่ะบอกว่าเรื่องการทำ EIA กับ Data Center มันยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องใช้อันอื่นนะคะที่ไม่ใช่ EIA นะคะส่วนคุณจักริดทักทายมาคุณเจบอกว่านะครับทำไม BOT ก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ไหมคะใช่ไหมคะ Bank of Thailand นะคะบอกว่าทำไม BOTไม่ออกมาตรการกำหนดจำนวนการถือครองบัตรเครดิตตามจำนวนการจ่ายภาษีเดี๋ยวนี้เรามีโมบายแอปพลิเคชันการใช้บัตรเครดิตก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่เอาไว้ใช้เฉพาะเรื่องไปต่างประเทศคนหนึ่งไม่ควรมีเกิน3ใบคือไปควบคุมในเรื่องของการถือบัตรของแต่ละคนใช่ไหมคะ
6: ความสามารถในการชำระมันจะสอดคล้องกับเรื่องจำนวนบัตรที่คุณจะมีอะไรเงี้ย
5: นะคะก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งเนาะ คุณนิตยาบอกเสียงหายนะไม่แน่ใจว่าคุณนิตยาฟังจากช่องทางไหนเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมบอกได้นะคะแล้วก็คุณเจเขาก็เติมมาบอกว่ารายได้น้อยใบเดียวก็พอแล้วนะคะแต่บางทีมันต้องดูที่วงเงินด้วยนะคุณเชษฐ์เขารายได้น้อยจริงเกิดแค่วงเงินแบบเวอร์วังอลังการเพราะหวังฟันดอกอะไรเงี้ยรูดไปเลยแต่ถ้าจ่าย
6: รู้อยู่แล้วว่าความสามารถในการจ่ายน้อยจ่ายนิดๆเดี๋ยวเขาได้ดอกเบี้ยสูงไง
5: ดอกเบี้ยเยอะเครดิตนี่เป็นดอกเบี้ยที่โหดมากนะบอกตรงๆไม่มีใครกล้าอยากจะไปเกินกำหนดหรอกดิฉันเนี่ยกลัวมากเลยเพราะมันแพงมากเลยนะดอกคุณแพจังทักทายมาขอบคุณรัฐบาลที่ต่อไทยช่วยไทยพลัสมาอีก2เดือนนะคะอยากได้ถึงสิ้นปีนะคะคุณวาไรตี้ค่ะบอกว่าภาคใต้ตอนน้ำลดลงจนเห็นพื้นเขาตะปูจริงไหมครับอันนี้ที่ฉันไม่แน่ใจคุณเชษฐ์พอจะมีข้อมูลไหมที่คุณไวตี้บอกคืออะไรคะน้ำลดลงจนเห็นพื้น
6: เขาตะปูคราวที่แล้วมันมีปัญหาเรื่องน้ำทะเลลดลงผิดปกติอ่ะเหมือนตอนซึนามิหรือเปล่าตอนนั้นอะไรซึนามิจะลดเยอะจะลดเยอะนะแต่นี่ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องไปดูข้อมูลเดี๋ยวจะลองไปดูเดี๋ยวเจอพวกเพื่อนฝูงวันนี้จะไปภูเก็ตละอยู่ภูเก็ต2วัน
5: ค่ะ
6: ครับ
5: ได้คุณอเนกทักทายมาว่ารับฟังทุกวันคุณเอ็มแชร์บอกว่าอยากให้สกมองเรื่องต้นทุนสุขภาพของประชาชนคนกทมต้นทุนทางสาธารณสุขของกทมในระยะยาวด้วยจากการที่ประชาชนสูดควันดำจากรถเมล์สันดาปเข้าไปนะคะแย่กว่าเมืองรองหลายๆเมืองในอาเซียนอีกคุณประโมทบ่นมาสั้นๆวันนี้บอกโลกเราวุ่นขึ้นทุกวันนะครับนะคะแต่เราก็ตราบใดเรามีชีวิตอยู่ก็ต้องอยู่กันต่อไปนะคะเพียงแต่ว่าอะไรที่มันไม่โอเคเราก็ช่วยกันสะท้อนแล้วกันเนาะพูดกว้างๆแบบนี้มาดูที่ Facebook กันต่อนะคะ Facebook คุณยุทธ

0: บอกว่าต่ออายุโครงการก็ดีแต่จากใจคือการซื้อเสียงตรงเป้าหวังผลได้ไม่ใช่เงินตัวเองด้วยนะคะคุณ DKT นะคะบอกน้ำมันก็แพงปุ๋ยก็แพงค่าถ่ายค่ารถเกี่ยวนะทำแล้วได้อะไรยิ่งเป็นหนี้นะคะยิ่งเป็นหนี้เข้าไปอีกบอกว่าไร้อนาคตจริงนะคะคุณ DKT ด่าอีกแล้วนะคะบอกกระจอกได้เงิน 1,000 นะแต่เวลาเศรษฐกิจไม่ดีเนาะนะขนาดเรามีเงินเดือนประจำแล้วแต่ดิฉันก็ใกล้แล้วใกล้เกษียณอีกสัก2ปีดิฉันก็บายบายแล้วเนี่ยนะคุณเชษเราก็ยังอยากได้เอาพูดตรงมันก็ช่วยแบ่งเบาจริงๆนะแต่เราก็รู้แหละว่าระยะยาวมันไม่ดีเพราะว่าพอคนได้แล้วมันติดจริงๆอ่ะคุณเชษพอมันไม่มีมันจะเหงาๆแล้วก็มันก็กลายเป็นว่าในเรื่องของการที่จะพยายามสร้างงานสร้างระบบเศรษฐกิจให้คนอื่นๆที่พยายามจะมีอาชีพอื่นนอกเหนือจากงานประจำหรือว่ามีรายได้เสริมอ่ะมันแข่งยากจริงๆนะคุณเชษคือไอ้นี่เป็นเรื่องลำบากเลยคนไม่ใช่ดิ้นรนไม่ใช่ไม่พยายามนะบางคนมันไปได้แบบทะเลือกทะล้นจริงๆเลยมันไม่ได้เหมือนแบบทุนใหญ่อ่ะทุนใหญ่ไปง่ายไปทุกที่ทุนใหญ่แข่งทุกที่ของกินง่ายๆริมทางเดี๋ยวนี้ก็ไปอยู่ในห้างอยู่ในร้านสะดวกซื้อเอางี้ดีกว่าคุณเชษของที่เราเคยซื้อกันริมทางอ่ะแม่ค้าแม่ขายที่เคยเราไปซื้อเขาที่เขาเป็นรถเข็นแผงลอยอ่ะไปดูสิห้างสะดวกซื้อมีของแบบนั้นให้กินซะทุกอย่างเราจะทำยังไงคนขายก็ไม่มีที่ทางให้ขายฟุตบาทก็ไม่มีที่ให้เขาขายนะจะไปหาที่ขายให้เขาบางคนก็บอกไกลเชื่อลูกค้าไม่มาซื้อจะทำยังไงไอ้ครั้นจะไปออนไลน์ก็ไม่ใช่ทุกอย่างมันจะเป็นสินค้าที่มาทางออนไลน์ได้นะวิเชษของบางอย่างมันต้องสดสดร้อนร้อนใช่ไหมออนไลน์ก็ไม่ได้จะตอบทุกอย่างจะไปเป็นไรเดอร์ก็บวกค่าบริการเข้าไปอีกโอ้หลายอย่างนะคนจนๆอ่ะมันก็เลยลำบากกันอยู่อย่างเงี้ยคุณอะไรนะปสก.กรุงเทพส่วนใหญ่เป็นคนของพรรคประชาชนไม่ใช่เหรอทำไมค้านโครงการดีๆเดี๋ยวมาว่ากันเพราะก็ต้องฟังทั้งกทม.แล้วก็ฝั่งสก.ที่เขาตรวจสอบด้วยนะคะคุณอริยาบอกบ้านเมืองเราจะทำอะไรก็หาทางเก็บเงินเข้ากระเป๋านะคะคุณโชคดีบอกว่ากรุงเทพไม่บ่นอะไรคนต่างจังหวัดเป็นห่วงเป็นใยเหลือเกินนะคุณณัฐฐาบอกโฆษณาบ่อยโฆษณาของแพลตฟอร์มอ่ะเนี่ยประเทศไทยจะมีแพลตฟอร์มไทยก็มีไม่ได้สักทีเพราะกสทช.ทะเลาะกันไม่เสร็จเลยเอาคนหนึ่งคนออกไม่ได้เนี่ยนัดกันเป็น10กว่ารอบเนี่ยมันจนนักข่าวจนแทบจะเลิกทำข่าวแล้วนะคุณวิเชษนัดแล้วประชุมไม่ได้นัดแล้วประชุมไม่ได้ตกลงเราจะอยู่วนเวียนกันอยู่อย่างนี้ไปใช่ไหมนะแล้วกสทช.เนี่ยนะยังมีประเด็นปัญหาชีวิตเยอะอีกเลยนะหนึ่งเรื่องราวค้างคาสำคัญเกี่ยวกับอนาคตของวงการทั้งโทรคมนาคมทั้งวงการสื่อสารทั้งหมดอยู่กับเขาแล้วยังไม่พอนะไอ้ที่ยังตอบไม่ได้คือไอ้ตึกใหญ่ๆโตๆที่สร้างไว้แล้วค้างคาคลาคาซังเนี่ยยังไงกันคะนะ
1: อ
0: ัน
1: นั้นแหละ
0: อ่ะอันนั้นเดี๋ยวไว้ค่อย
1: เสียทั้งนั้นอ่ะความเสียหาย
0: อ่ะเดี๋ยวค่อยมาเหลาละกันทีนี้มาดูก่อนว่ากทม.เนี่ยเดี๋ยวต่ออีกนิดนึงนะปรากฏว่าเพราะอะไรคือกทม.เมื่อวานนี้รองผู้ว่าพรพรมวิกฤตเศรษฐ์เนี่ยแถลงอีกบอกว่าคือการของงบประมาณมาทำโครงการรถขยะ EV เนี่ยเป็นเพียงชั้นของการทำเอกสารสืบราคาจากภาคเอกชนเอามาใช้ประกอบการตั้งกรอบงบประมาณยังไม่ใช่ TOR จริงไปจัดซื้อจัดจ้างเพราะว่าถ้างบประมาณได้รับแล้วเดี๋ยวจะเข้าสู่ขั้นตอน2เขาบอกว่ากทม.จะทำ TOR ใหม่อย่างรอบคอบจะรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วก็ยืนยันบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสำนักแวดล้อมกทม.ปฏิบัติตามคำแนะนำของปปช.มี6หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมด้วยซ้ำมีคลังมีคมนาคมพลังงานอุตสาหกรรมสำนักงบมาร่วมพิจารณามีคณะกรรมการร่วมมือป้องกันการทุจริตหรือคปท.มาร่วมทำข้อตกลงคุณธรรมเปิดให้เอกชนร่วมพิจารณาหลายครั้งนะคะร่วมพิจารณาหลายครั้งเพื่อให้มั่นใจว่ามันเป็นไปด้วยความโปร่งใสสูงสุดแต่เมื่อถูกตัดงบตอนนี้กทม.ก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการกลับไปใช้วิธีเช่ารถขยะเครื่องยนต์ดีเซลระยะสั้นต่อไปอีก1ปีก็มีบอกว่าก็ต้องปล่อยมลพิษเป็นการจำกัดตัวเลือกอีกนะคะก็ทำให้กทม.เสียโอกาสเป็นเมืองต้นแบบที่จะมาใช้พลังงานสะอาดนะคะแล้วอีกทั้งยังช่วยประหยัดเงินค่าเชื้อเพลิงได้ด้วยนะ EV เนี่ยมูลค่าโครงการ5ปีเนี่ยประหยัดพลังงานได้ตั้ง 4,000 ล้านบาทนะคะเท่ากับต้นทุนจ่ายจริงเนี่ยจากโครงการทั้งหมด 6,000 ล้านแต่คิดเป็นค่าพลังงานที่ประหยัดได้ 4,000 ล้านเนี่ยจ่ายจริงๆก็แค่ 21% อ่ะ อันนี้ก็เป็นฝั่งเขาบอกว่าเขาแค่เป็นอะไรนะเป็นลักษณะของการทำเอกสารสืบราคายังไม่ใช่จริงเดี๋ยวจริงจะผ่านกลไกต่างๆเข้ามาแต่ทีนี้ทางฝั่งของคนตรวจสอบเนี่ยทางสกกทมนะคุณวิเชษฐ์เขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าคือที่เขาห่วงที่เมื่อกี้ได้เกริ่นไปบางส่วนแล้วเนี่ยนะคะคุณวิเชษฐ์บอกว่าเรื่องอันนึงที่เขาห่วงคือการบริหารจัดการสถานีชาร์จไฟฟ้าที่กทม.มารับบริหารเองแทนที่เอกชนจะไปรับผิดชอบให้หมดไปเลยทั้งตัวรถและสถานีชาร์จต้องการข้อพิพาทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดมีเหตุแบตเสื่อมล่ะไฟไหม้ระหว่างชาร์จล่ะสถานีไม่พอล่ะหรือชำรุดล่ะก็ควรถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้เอกชนสิทำไมเอกชนเนี่ยนะคะไม่ต้องมารับเรื่องของสถานีชาร์จแล้วกทม.จะแบกรับความเสี่ยงไว้เองล่ะนะคะมันก็ไม่คุ้มค่านะถ้าจะมาทำในเรื่องนี้พยายามซักถามแล้วแต่ฝ่ายบริหารกทม.นี่แหละไม่สามารถชี้แจงเรื่องนี้ได้อย่างละเอียดนะคะแล้วก็มีการถามถึงข้อท้วงติงจากปปช.ที่เคยมีหนังสือถึงครม.ต่อความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตจัดเช่ารถขยะ EV มาตั้งแต่ปี67อยากให้กทม.เนี่ยทำเป็นแบบโครงการไพลอตอะทดลองก่อนสัก 1-2 เดือนเพื่อพิสูจน์ข้อจำกัดของรถขยะจะได้เข้าใจบริบทของการมาบริหารจัดการก่อนที่จะไปออก TOR เช่า 6,000 กว่าล้านแต่กทม.เองนั่นแหละปฏิเสธที่จะทดลองเอารถมาวิ่งดูก่อนนะคะยืนกรานจะออก TOอาลงนามในสัญญาแล้วก็คอยให้เอกชนเนี่ยไปทดลองวิ่งนะคะก่อนรับมอบมันก็เกิดความเสี่ยงขึ้นได้เหมือนกันนะคะว่าจะไม่ทดลองเดินรถจริงได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะบอกว่า3ปีแล้วนะสภากทม.อนุมัติเช่ารถขยะ EV ให้กับฝ่ายบริหารหลายโครงการแต่สุดท้ายเองฝ่ายบริหารกทม.นั่นแหละที่ไม่สามารถไปเช่ารถขยะได้จริงเพราะมีสารพัดเรื่องร้องเรียนล็อกสเปคกีดกันการแข่งขันราคากลางไม่โปร่งใส TOR ไม่รอบคอบร้องเรียนกันจำนวนมากก็กลายเป็นว่าถึงจะผ่านให้ในทางปฏิบัติก็ทำไม่ได้สักทีเพราะโดนร้องเรียนมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือฝั่งที่เขาตรวจสอบเนี่ยคือสกฝั่งพรรคประชาชนเพราะเขาเป็นเสียงข้างมากเนาะเขาบอกว่าทางออกของปัญหานี้คือการให้ทดลองใช้รถจริงก่อนออก TOR และลงนามสัญญาซึ่งมันจะแก้ปัญหาข้อกังวลได้นะคะก็เอาประมาณนี้ละกันนะคะหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยก็บอกว่าก็ควรจะให้มีการเอาซอร์สจ้างเหมานะคะเปลี่ยนจากที่กทม.จะทำเองเนี่ยก็เอาซอร์สไปจ้างเหมาเอกชนดำเนินการให้ทำภารกิจลดขยะแล้วก็เก็บขยะแทนเลยก็จะได้ลดข้อครหากันได้นะคะอ่ะนี่ก็เป็นมุมมองต่างประมาณนี้ก่อนละกันค่ะงั้นกลับมาการเมืองภาพใหญ่กันละกันนะคุณวิเชษฐ์นะคะปรากฏว่ายังต้องติดตามต่อสำหรับเรื่องของกรณีสว.นะคุณวิเชษฐ์ปรากฏว่านะคะเมื่อวานนี้เนี่ยนะมีเรื่องที่น่าสนใจนะคะสำหรับประเด็นของที่ท่านนายกเนี่ยนะคะได้พูดถึงนะคะปัญหาเรื่องของกกต.ที่ส่งเรื่อง77นะผู้ที่ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการโกงเลือกสว.ไปที่ศาลฎีกาเนี่ยนะคะแล้วก็คนยังติดใจว่าคนของพรรคประชาชนพรรคภูมิใจไทยซึ่งก็น่าจะรวมถึงตัวท่านด้วยเนี่ยไม่โดนอะไรเลยใช่ไหมท่านนายกตอบสั้นๆ นะบอกแต่คนเชื่อก็มีคือคนเชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องก็มีนะคะแล้วเสียงข้างน้อยที่ออกมาแถลงล่ะก็คือท่านสิทธิโชติใช่ไหมท่านนายกเนี่ยไม่ตอบนะไม่ตอบเรื่องนี้เมื่อวานนี้ท่านนายกตอบเรื่องอะไรต่อมีอะไรต่างๆนานามากมายแต่พอมาถึงประเด็นเรื่องของกรณีสว.ตอบแค่นี้ค่ะ
1: ก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันนะเพราะว่าแหมตอบไปทางนั้นก็โดนซักต่อแน่ๆประเด็นใดทุกคนอาจจะคิดว่าไม่ตอบดีกว่าแต่ตอบไม่ตอบยังไงก็ตามนะกระบวนการในการเอาผิดกับกกต.เดี๋ยวเมื่อวานนี้ก็มาแล้วนะครับจริงๆก็หลายส่วนเลยตอนนี้มาแท็กทุกที่ทุกทางอ่ะหนึ่งในนั้นก็วัชรเพชรทองนะครับอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ใช้อำนาจตามกฎหมายส่งเรื่องให้คณะกรรมการปปช.นะครับดำเนินคดีอาญากับคณะกรรมการการเลือกตั้งและพวกในข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะมาตรา157นะครับและก็ช่วยเหลือบุคคลให้ไม่ต้องรับโทษนะตามมาตรา200หลังจากพบพฤติการเลือกปฏิบัตินะยื่นคำร้องศาลฎีกาฟ้องผู้ทุจริตเลือกตั้งสว.ปี2567เพียง77รายเท่านั้นและก็ตีกลับแล้วก็ละเว้นไปดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาอีก152รายนะทั้งที่กรรมการสืบสวนชุดที่26เนี่ยรวบรวมเวลาหลักฐานชี้มูลความผิดครบทั้ง229รายคุณวัชระบอกว่า คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางคณะที่26ของกกต.ได้รวบรวมพยานหลักฐานการทุจริตเลือกสว.ไว้ในสำนวนอย่างชัดเจนรัดกุมนะครับประกอบด้วยผังเครือข่ายเชื่อมโยงผู้สมัคร138รายกับหัวคะแนนพรรคการเมือง91รายโพยสั่งการเลือกตั้งเส้นทางการเงินภาพวงจรปิดและคลิปวิดีโอโดยมีความเห็นเสนอกกต.ส่งคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อดำเนินคดีกับ229รายพยานหลักฐานชิ้นสำคัญที่ระบุถึงอะไรนางรัตนาบอดถ้ำผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของนายชลัดรัฐกิจประการสสบัญชีรายชื่อและกรรมการแมนพรรคภูมิใจไทยโทรศัพท์ประสานงานไปยังสว19คนรวม62ครั้งซึ่งถือเป็นหลักฐานอันเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดตามมาตรา62ของพรบว่าด้วยการในบ้านซึ่งสวนะนี่ก็ได้ยกตัวอย่างมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีอีกหลายอย่างคำร้องในพาดพิงถึงอีกหลายส่วนดีแล้วแต่เอาเป็นอย่างนี้สรุปกันว่าก็เลยขอเรียกร้องผู้ตรวจการแผ่นดินชั้นหน้าเรียกกกต.ส่งเอกสารหลักฐานสำนวนการสอบสวนของคณะที่26ด้วยคณะ36ด้วยเอกสารความเห็นของรองเลขาธิการกกต.รวมถึงมติและเหตุผลที่ไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน15วันและเร่งส่งเรื่องปปช.ไต่สวนดำเนินคดีอาญากับกกต.และพวกโดยด่วนที่สุดนั่นคือวชราเพชรทองยื่นเรียบร้อยเมื่อวานนี้แหละคุณรอง
0: เมื่อวานนี้อีกองค์กรหนึ่งก็ออกมาฉะเหมือนกันนะคะก็คือสภาทนายความคุณนรินทร์พงษ์จินาภักดิ์นายกสภาทนายความแห่งประเทศไทยได้โพสต์แถลงการสมาคมนะเอาย่นย่อละกันเพราะยาวแล้วก็เอาสรุปและเรื่องดำเนินคดี77คนต่อศาลฎีกาเนี่ยบอกว่าคือกกต.เนี่ยนะคะเข้าข่ายการละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบให้เกิดความเสียหายตามกฎหมายอาญามาตรา157นะคะก็คือมีการเท้าความอ่ะว่าเรื่องของไอ้โพยอ่ะคุณเชษฐ์โพยที่มีประเด็นมาตลอดเลยว่าทำไมเรื่องโพยเนี่ยไม่โดนด้วยเนี่ยนะคะทั้งที่มีลักษณะแบบชัดเจนมีหลักฐานชัดเจนการโหวตกันออกมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเหมือนกันเนี่ยมันโต้แย้งไม่ได้เลยแต่ว่าทำไมกกต.เนี่ยกลับไปแจ้งด้วยข้อหาอื่นนะคะก็คือเน้นไปเรื่องของมีการจ่ายเงินจ่ายทองรับเงินจ่ายเงินอะไรที่ชัดเจนใช่ไหมคุณอรินพงษ์ก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ไม่ถูกต้องนะคะสภาทนายความจึงขอประณามการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.เรียกร้องให้ดำเนินคดีกับกกต.ตามกฎหมายอาญามาตรา157แล้วให้ยื่นเรื่องต่อกรรมการปปช.เพื่อไต่สวนกกต.ด้วยนะคะอันนี้อีกปีกหนึ่งส่วนเรื่องที่ทางกกต.ก็มีรายงานข่าวว่า3สำนวนที่ยังไม่เสร็จแล้วยังคาอยู่ในอนุยุทธ์ชุด26จะเป็นเรื่องของสว.สีส้มมากใช่ไหมปรากฏว่าเมื่อวานนี้รังสิมันโรมเนี่ยนะคะบอกว่าไม่มีสว.คนไหนนิยามตัวเองว่าเป็นสว.สีส้มนะการที่มาตีตราเรื่องนี้เพราะการตรวจสอบเข้มข้นจากฝ่ายค้านมากกว่าจากภาคประชาสังคมเลยทำให้มีคนตีตราว่าถ้าผมชั่วคุณก็ต้องชั่วเหมือนผมนี่เป็นข้อเท็จจริงที่แปลกประหลาดยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่เคยปกป้องหรือเรียกร้องการปฏิบัติกับสว.กลุ่มหนึ่งแตกต่างไปอีกกลุ่มหนึ่งแต่อยากเห็นมาตรฐานเดียวกันหากมีพยานหลักฐานใดไม่ว่าจะเป็นสว.ประชาชนสว.อิสระหรือสว.สีน้ำเงินก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันไอ้คำนิยามสว.สีส้มต้องไปดูซิใครเป็นคนนิยามนะคะว่ามันมีจริงหรือเปล่าแต่สีน้ำเงินเนี่ยมีแน่ต้องแยกให้ชัดนะว่าโกงเนี่ยมันหน้าตาเป็นอย่างไรประเภทจ้างคนให้มาสมัครพลีชีพบวชให้ตัวเองจ่ายเงินมีคนการเมืองไปเกี่ยวข้องต้องแยกให้ชัดกับการพยายามจะบอกว่ามีสว.อีกกลุ่มหนึ่งเป็นแบบนั้นด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่งานนี้ดิฉันว่ามีหนาวคุณวิเชษฐ์อยู่ๆความที่ดิฉันเนี่ยตามเฟซท่านวัดติงสมิธนะอดีตประธานกสม.นะแล้วท่านตอนหลังเนี่ยนะอีกด้านหนึ่งท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาท่านออกมาพอพ้นตำแหน่งท่านออกมาโพสต์เรื่องการเมืองโดยเฉพาะช่วงหลังเนี่ยประเด็นสว.เนี่ยนะคะหรือว่าคดีเลือกตั้งเนี่ยรัวๆเลยทีเดียวปรากฏว่าท่านประชาสัมพันธ์งานนี้คุณเชษฐ์ดิฉันเห็นตัววิทยากรเลยดิฉันก็แบบเอามือทาบอกค่ะคุณวิเชษฐ์วันศุกร์ที่30นะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพโปสเตอร์ให้พี่ด้วยเนาะมีโครงการราชบัณฑิตยสภานำความรู้สู่สังคมประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่13ฟังแล้วผิวเผินมากใช่ไหมคะราชบัณฑิตยสภานะไม่ได้ทำแต่พจนานุกรมใช่ไหมเพราะมีนำความรู้สึกสังคมเขาจัดเสวนาคุณเชษฐ์คดีสวไม่ใช่เอาใหม่เรื่องคดีหัวสวเรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้คุณเชษฐ์ดูวิทยากรสิแซ่บซีดเป็นที่สุดมีศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมส ศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณอดีตประธานแผนกในศาลฎีกาและภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภาอาจารย์วิชาเคยเป็นอดีตประธานปปช.ด้วยใช่ไหมมีคุณวัดติงสมิธอดีตประธานกสม.และเป็นอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาแต่แต่นวิทยากรอีกท่านหนึ่งคือกกต.เสียงข้างน้อยคนที่เห็นช้างทั้งตัวกับเพื่อนอีก5คนไม่เห็นน่ะคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษท่านไปในหมวกอะไรคุณเชษฐ์เพราะท่านเป็นอดีตประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาโอ้โหอยากรู้เลยว่ามันมีเรื่องจริงอะไรนะที่คนไทยทุกคนต้องควรรู้เนี่ยในวันที่30นี
1: ้โอ้คงน่าสนใจแน่ๆล่ะคุณระวันทั้งสื่อมวลชนและคนทั่วไปเลยนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นบุคคลที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทั้งนั้นอะที่ไปเนี่ยนะผมคิดว่าของประเทศไทยของเราเอ่ยชื่อมานี่ก็ถือโอเคทั้งหมดเลยนะนะระหว่างได้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจ DSI นะบอกว่าไม่รู้แล้วนะกกต.ส่งศาลฎีกา77คนแต่ว่า DSI ก็ยังมีคดีเรื่องอ้างยี่ซ่องอ้างยี่และฟอกเงินอยู่นะก็บอกมีพิรุธกกต.ไม่ส่งเอกสารข้อมูลมาให้และไม่รับหลักฐานภาพวงจรปิดพิกัดมือถือต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ ADSI ก็บอกว่าเอ๊ะทำไมมันแปลกทำไมมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาจะเดินหน้าคดีอ้างยี่และฟอกเงินต่อนะเขาบอกว่าแม้ส่งไปแค่77คนแต่ว่ายังไงก็ตาม DSI ก็บอกว่าจะเดินหน้าเรื่องอ้างยี่กับฟอกเงินต่อรอดูว่าจะทำได้จริงอย่างที่ว่าหรือเปล่านะครับการกลางเมืองที่กันโอ้ยแบบเนี้ย
0: ส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ใน26ก็อย่าคิดว่าจะนอนหลับสบายนะคุณวิเชษฐ์ล่าสุดศาลฎีการับคำร้องของสวสำรองเกี่ยวกับการสมัครสวผิดกลุ่มจำได้ใช่ไหมขายหมูกับขายก๋วยเตี๋ยวแล้วไปเป็นสวเนี่ยเขาร้องบอกว่าคุณต้องไปอยู่กลุ่มอาชีพอิสระหรือค้าขายแต่คุณไปอยู่กลุ่ม10ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นซึ่งมันก็จะมีเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนคนรายได้ต่อปีซึ่งขายหมูขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะคะมันไม่ได้เข้าเลยนะสำหรับคุณแดงกรมาแล้วก็คุณสมภารพลศักดิ์ปรากฏศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งตรวจคำร้องเห็นควรรับเรื่องเอาไว้นะคะจะนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่27ตุลาคมนี้ค่ะก็ยังน่าตื่นเต้นอยู่นะคะสำหรับเรื่องของสวนะคุณเชษฐ์หลายคนวันก่อนเราก็พูดเนาะจะเห็นปาฏิหาริย์ตุลาการพิวัตรกันหรือไม่ใจระทึกกันเลยทีเดียวนะคะก็เอาเป็นว่าอาทิตย์หน้าติดตามกันต่อแล้วกันวันนี้หมดเวลาสำหรับข่าวเข้มประเด็นคุณเชษฐ์ดิฉันอรวรรณลากันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สนับสนุนโดย
4: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
10: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
11: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
10: อย่าบอกนะว่าแม
11: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02 114 3990
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
13: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
14: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
13: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
14: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอตราไอยาราแค่จิบก็จบสยบทุกปัญหาง
15: านรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026งานเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำ
16: ครอบคลุมการสร้างบ้าน
15: ครบทุกภูมิภาค
16: ทั่วไทย
15: มีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ
16: ครบทุกระดับราคา
15: ราคาหลักล้าน
16: ไปจนถึง
15: หลายร้อย
16: ล้านบาท
15: 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีที่เดียวจบครบเรื่องสร้างบ้านสนับสนุนการจัดงานโดย SCG บุญถาวรจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
17: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
14: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
3: และ
18: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
19: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
20: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้กลับมาอยู่กันในวันศุกร์แล้วนะคะวันที่18กันยายน2569ค่ะ8:37 นะคะได้เวลาของดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมอัปเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆก่อนที่จะได้พูดคุยกับคุณวิชัยวราธานิวงศ์ในช่วงต่อไปนะคะมาดูการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนี่ก็เป็นประเด็นที่นักลงทุนก็ติดตามกันอยู่นะคะเมื่อวานก็มีความชัดเจนว่าเฟดมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% นะคะไปอยู่ที่ 3.75-4%ขณะที่ดอทพลอตส่งสัญญาณอัตราดอกเบี้ยว่าอาจจะอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องทำให้ตลาดเข้าสู่ช่วง reprice rate นะคะแล้วอาจจะสร้างความผันผวนต่อทิศทางของเงินลงทุนแล้วก็ราคาหุ้นในกลุ่มธนาคารไทยในช่วงสั้นๆก็พูดง่ายว่าการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนั้นอาจจะส่งผลให้มีความผันผวนต่อหุ้นกลุ่มแบงก์ในช่วงสั้นแล้วก็จากการปรับเปลี่ยนมุมมองและทิศทางของฟันโฟนะคะในมุมมองของคุณภาสกรหวังวิวัฒน์เจริญผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสมองว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดมาอยู่ที่ 3.75-4% ทำกลางเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังคงขยายตัวเงินเฟ้อ CPI เดือนสิงหาอยู่ที่ 3.4% ปรากฏว่ามันสูงกว่าเป้าหมาย 2% ทำให้ตลาดเรียกว่าอยู่ในช่วงที่ reprice rate นะคะโดย dot plot ก็สะท้อนทิศทางดอกเบี้ยในระดับสูงต่อเนื่องนะคะหรือว่า higher for longer ภายหลังการประชุมค่ะเรื่องของบอนด์ยิลด์สหรัฐอายุ2ปีและ10ปีปรับขึ้นดอลลาร์แข็งค่าหุ้นกลุ่มธนาคารทั่วโลกปรับตัวลดลงสะท้อนทิศทางฟันโฟที่แตกต่างกันในช่วงที่ตลาดปรับมุมมองปรับมุมมองต่อเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะซึ่งอาจจะสร้างความผันผวนระยะสั้นต่อหุ้นในกลุ่มธนาคารไทย แต่ว่ายังไงก็ตามบอนด์ยิลด์ที่ปรับขึ้นไปก่อนหน้านี้บางส่วนก็อาจจะช่วยลดแรงกดดันในระยะถัดไปทีนี้กลับมามองกลุ่มธนาคารของบ้านเราค่ะมีมุมมองเป็นกลางในเชิงพื้นฐานโดยมีการคาดการณ์กำไรสุทธิในปีหน้านะคะเติบโตประมาณ 5% จากปี2569ที่คาดว่าจะลดลง 3% ปัจจัยบวกปัจจัยหนุนเนี่ยมาจากแนวโน้มรายได้ดอกเบี้ยสุทธินะคะที่ฟื้นตัวขณะที่ดอกเบี้ยนโยบายของเราก็ทรงตัวแล้วก็โอกาสในการขยายตัวของสินเชื่อหากวงจรการลงทุนมีการเร่งตัวขึ้นนะคะขณะที่คุณภาพสินทรัพย์ธนาคารที่มี coverage ratio อยู่ในระดับที่สูงก็มีความสามารถในการรองรับความเสี่ยงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้มากขึ้นส่วนผลตอบแทนอัตราเงินปันผลเฉลี่ยของกลุ่มธนาคารอยู่ที่ 5.5% ยังไม่รวมปันผลพิเศษก็อาจจะช่วยจำกัดความผันผวนของราคาหุ้นได้นะคะพูดถึงเรื่องของดอกเบี้ยนะคะก็ไม่ใช่แค่ทางสหรัฐที่มีความเคลื่อนไหวนะเพราะว่าธนาคารกลางอังกฤษค่ะคณะกรรมการนโยบายการเงิน MPC ของธนาคารกลางอังกฤษ BOE มีมติ6-3ในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะที่ 3.75% ในการประชุมเมื่อวานสอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้สมาชิก6รายของ MPC ลงมติเมื่อวานนี้ขณะที่3รายเนี่ยนะคะมีมติให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยด้วยซ้ำไปอยู่ให้ปรับขึ้น 0.25% ก็ถือว่ามติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยเป็นครั้งที่6ของปีนี้แม้ว่าเงินเฟ้อจะยังคงปรับตัวสูงกว่าเป้าหมายที่ 2% ของทางฝั่งของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารอังกฤษก็ตามนะคะส่วนบ๊อบเอ็ดเวิร์สค่ะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Edwards Asset Management บอกว่าถ้าเกิดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก็น่าจะเกิดในการประชุมเดือนธันวาคมเนื่องจากเฟดไม่น่าจะประกาศปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคมซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนเลือกตั้งกลางเทอมวันที่3พฤศจิกายนนะคะเพราะเกรงว่าจะถูกมองว่าการตัดสินใจเนี่ยมีแรงจูงใจทางการเมืองนะคะคือเมื่อวานเนี่ยก็เห็นข่าวกันเลยทีเดียวเฟดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทรัมป์เนี่ยชี้เปรี้ยงว่าดอกเบี้ยควรจะลงด้วยซ้ำควรจะอยู่แค่ 1% นะอันนี้เป็นความเห็นส่วนทางกันเลยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีอีกข่าวนึงค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวที่หนาหูว่าในการประชุมสุดยอด BRICS ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียมีรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไม่ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำแล้วก็มีข่าวอีกว่าล้มป่วยถึงขั้นต้องรีบส่งตัวกลับทางจีนกระทรวงการต่างประเทศอินเดียก็ออกแถลงการปฏิเสธข่าวลือนี้นะคะที่ว่าสีจิ้นผิงผู้นำของจีนแล้วก็ประธานาธิบดีซิริลรามาโฟซาผู้นำแอฟริกาใต้ล้มป่วยหลังการเข้าร่วมการประชุมสุดยอด BRICS ที่กรุงนิวเดลีทางกระทรวงการต่างประเทศอินเดียได้โพสต์ข้อความใน X นะคะบอกว่าข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีซิริลรามาโฟซาเนี่ยเป็นข้อมูลเท็จและอาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดนะคะก่อนหน้านี้หวานจินเชียนะคะนักลงทุนนักเคลื่อนไหวฝ่ายต่อต้านรัฐบาลจีนนี่แหละเป็นคนปูดข่าวนี้ว่าสีจิ้นผิงเป็นลมหมดสติจากอาการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองระหว่างการประชุมบริกส์ทำให้ต้องรีบส่งตัวกลับสู่จีนเพื่อรักษาตัวในโรงพยาบาลของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนในกรุงปักกิ่งนั่นเองนะคะนี่ก็คือเรื่องของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่มีข่าวว่าจะมีกำหนดพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะในช่วงปลายเดือนนี้พูดถึงทรัมป์เนี่ยมีความเคลื่อนไหวสักนิดหนึ่งเขาโพสต์ข้อความแสดงความยินดีต่อความคืบหน้าในการจัดตั้งฐานทัพสหรัฐในโปแลนด์ค่ะโดยได้รับการสนับสนุนจากคารอนาดาฟอสกี้นะคะประธานาธิบดีโปแลนด์บอกว่าจะมีประกาศในเร็ววันนี้ไปดูทางด้านของช่องแคบคอมมูสกันบ้างนะว่ามีอะไรเคลื่อนไหวกองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามในอิหร่านบอกว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งเนี่ยได้ฝ่าฝืนการกระทำได้มีการกระทำที่ฝ่าฝืนและพยายามผ่านช่องแคบคอมมูสโดยผิดกฎหมายก็ได้ถูกโจมตีเมื่อคืนแล้วก็พบมีการแถลงการนะบอกว่าเรือบรรทุกน้ำมันเทรนซึ่งชักธงโตโกเนี่ยถูกสกัดให้หยุดนิ่งหลังเกิดเพลิงไหม้จากการโจมตีนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยมีเรื่องของ ตลาดหุ้นในวันนี้นะที่น่าสนใจตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกค่ะตามทิศทางของหุ้นสหรัฐที่เมื่อวานก็ปิดบวกนะคะหลังจากราคาน้ำมันและบอนด์ยิวเริ่มลดลงช่วยคลายกังวลเรื่องเงินเฟ้อและเพิ่มความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงนะคะดัชนีคอสปีของตลาดหุ้นเกาหลีใต้เช้านี้พุ่งขึ้น 2.5% มาอยู่ที่ 6,885 จุดส่วนดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็บวก 0.9%อยู่ที่ 64,681 จุดก็นำมาโดยหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็หุ้นกลุ่มโลหะนั่นเองนะคะก็เห็นว่าเมื่อวานเรื่องของดอกเบี้ยก็เป็นปัจจัยที่นักลงทุนติดตามพูดถึงดอกเบี้ยนะคะมีดอกเบี้ยอันนี้น่าสนใจเป็นเงินออมพิเศษที่ต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนคือจะออมทั้งทีเนี่ยควรจะได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตแล้วก็ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินค่ะนี่เป็นเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยกันทุกเดือนเลยนะคะโดยโอนเข้าบัญชีผู้โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีก็คือพูดง่ายๆว่าเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีค่ะแล้วก็เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทเท่านั้นนะคะฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลา3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะอย่าลืมหมดเขตสิ้นเดือนนี้ค่ะมาดูเรื่องนี้กันดีกว่านะคะเรื่องของแอร์เอเชียเนี่ยเป็นข่าวดังนะแอร์เอเชียเนี่ยเผชิญวิกฤตสภาพคล่องทางการเงินโดยมีผลขาดทุนในไตรมาสที่2ประมาณ 6.7 พันล้านบาทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงสุดถึง 1.5 แสนล้านบาทรัฐบาลมาเลเซียกำลังหารือแผนฉุกเฉินกับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์และบาติกแอร์เพื่อเตรียมรองรับเส้นทางและผู้โดยสารหากว่าสถานการณ์ของแอร์เอเชียเนี่ยรุนแรงขึ้นนะคะแล้วก็สายการบินอยู่ระหว่างการระดมทุนสูงสุด 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศพร้อมกับวงเงินสินเชื่อในประเทศอีก700ล้านริงกิตเพื่อปรับโครงสร้างหนี้คู่ไปกับการปรับลดต้นทุนเช่นการคืนเครื่องบินหรือว่าตัดเส้นทางบินที่ไม่มีประสิทธิภาพแอร์เอเชียนอกจากครั้งนี้มาเลเซียแอร์พอร์ตโฮลดิ้งส์บริหารอย่างน้อย 4,100 ล้านบาทยังค้างเงินค่าตั๋ว AAV อยู่ที่ 14,000 ล้านบาทด้วยนะคะก็สถานการณ์หนักทีเดียวสำหรับสายการบินแอร์เอเชียที่เจอกับวิกฤตสภาพคล่องรอยเตอร์สบอกว่าแอร์เอเชียเนี่ยมียอดค้างชำระต่อมาเลเซียแอร์พอร์ตโฮลดิ้งส์บริหารอย่างน้อย500ล้านริงกิตเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ 4,100 ล้านบาทนะสำหรับค่าบริการพวกค่าลงจอดค่าจอดอากาศยานขณะที่ผลประกอบการไตรมาสที่2ของปีนี้นะคะแอร์เอเชียรายงานผลขาดทุนสุทธิ831ล้านริงกิตก็คือประมาณ 6,724 ล้านบาทเนื่องจากได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้น 66% นะสู่ค่าเฉลี่ย183ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในไตรมาสที่2คือปีนี้เป็นปีที่อ่วมจริงๆนะสำหรับสายการบินโดยเฉพาะพอมีสงครามขึ้นมาเนี่ยนะคะมันก็หนักหนาจริงๆแล้วก็เห็นได้ชัดว่าทุกสายการบินเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยมีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าสายการบินเนี่ยมีหนี้สินหมุนเวียนอยู่ที่ประมาณ 150,000 ล้านบาทก็คือ 18,400 ล้านริงกิตแล้วก็มีเงินสดฝากกับธนาคาร954ล้านริงกิตคือประมาณ 7,800 ล้านบาทแต่รอยเตอร์สเขาก็บอกว่าไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดทางการเงินทั้งหมดได้อย่างอิสระแอร์เอเชียตอนนี้อยู่ในช่วงที่จัดหาเงินทุนสูงสุด 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศนะคะแล้วก็วงเงินสินเชื่อในประเทศอีก700ล้านริงกิตเพื่อปรับโครงสร้างหนี้มีแหล่งข่าวประเมินว่าอาจจะต้องการเงินทุนใหม่เนี่ยอย่างน้อย 3,000 ล้านดอลลาร์นอกจากนี้สายการบินอยู่ในช่วงปรับโครงสร้างธุรกิจนะคะแล้วก็มีการตัดเส้นทางที่มีประสิทธิภาพต่ำส่งคืนเครื่องบินเก่า25ลำให้กับผู้เช่าแล้วก็เจรจาสัญญากับซัพพลายเออร์ที่ลดต้นทุนนอกจากนี้รัฐบาลมาเลเซียยังพิจารณาทางเลือกอื่น รวมถึงการให้หลักประกันบางรูปแบบค่ะเพื่อสนับสนุนการระดมทุนจากนักลงทุนภายนอกส่วนมาตรการช่วยเหลือยังไม่ได้เปิดเผยชัดเจนนะคะขณะที่ทางบริษัทบอกว่าแผนระดมทุนเพียงพอกับความต้องการและการดำเนินงานก็ยังเป็นไปตามปกติล่าสุดมีสื่อท้องถิ่นรายงานว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังหารือกับมาเลเซียแอร์ไลน์และบาติกแอร์ถึงความเป็นไปได้ในการรองรับเส้นทางและผู้โดยสารภายในประเทศของแอร์เอเชียหากว่าเกิดสถานการณ์การเงินมีความรุนแรงขึ้นนะคะอันนี้การหารือเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนสถานการณ์ร่วมกันกับกระทรวงการคลังมาเลเซียและผู้บริหารสนามบินท่ามกลางความกังวลต่อฐานะการเงินของแอร์เอเชียนะคะยังมีรายงานเพิ่มเติมว่ามาเลเซียแอร์ไลน์และบาติกแอร์เนี่ยก็แสดงความพร้อมที่จะขยายการดำเนินงานเพื่อรับเส้นทางและผู้โดยสารของแอร์เอเชียแทนการเข้าซื้อกิจการทั้งหมดแต่ว่ายังไงก็ตามก็หากต้องรับช่วงดำเนินงานในวงกว้างเนี่ยนะคะทั้ง2สายการบินก็สามารถเช่าเครื่องบินเพิ่มเติมได้เนื่องจากการรับเส้นทางและผู้โดยสารไม่มีโดยไม่มีเครื่องบินรองรับนี่จะทำได้ยากส่วนแอร์เอเชียเนี่ยมีสัดส่วนประมาณ 40% ของตลาดการบินโดยรวมในมาเลเซียแล้วก็สัดส่วนถึง 60% ของตลาดเที่ยวบินในประเทศนะคะทีนี้เนี่ยกระแสข่าวก็ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทเอเชียเอเวอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือ AAV ในตลาดไทยของเราเนี่ยเมื่อวานเนี่ยอยู่ที่86สตางค์ลบไป10สตางค์นะคะก็ประมาณ 10.42% ลดมูลค่าซื้อขาย 130.80 ล้านบาทบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีเขาก็มีมุมมองเชิงลบต่อทาง AAV ในตอนนี้นะคะหลังมีรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านฐานะการเงินของกลุ่ม Air Asia แม้จะประเมินว่า AAV ซึ่งไทย Air Asia เนี่ยซึ่ง AAV ถือหุ้น 100% จะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจแต่ก็มีความเสี่ยงทางอ้อมที่อาจจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดความเสี่ยงสำคัญคือการสูญเสียความได้เปรียบเชิงการแข่งขันจากเครือข่ายสายการบินของกลุ่ม Air Asia นะคะรวมไปถึงอำนาจต่อรองในการสั่งซื้อเครื่องบินแล้วก็ความร่วมมือต่างๆภายในกลุ่มซึ่งถ้าเกิดว่าสถานการณ์ทางการเงินของ Air Asia เนี่ยรุนแรงขึ้นอาจจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของไทย Air Asia ในระยะถัดไปไปดูงบไตรมาสที่2ของกลุ่ม AAV เนี่ยมีลูกหนี้จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในนามมาเลเซียซึ่งเป็นผู้รับเงินค่าโดยสารแทนประมาณ 14,028 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 8,374 ล้านบาทนะสิ้นปีที่แล้วแล้วก็นะสิ้นไตรมาสแรกเนี่ยอยู่ที่ 12,132 ล้านบาทแต่ว่าจำนวนข้างต้นเนี่ยแบ่งเป็นยังไม่ถึงกำหนดชำระ 6,411 ล้านบาทค้างชำระไม่เกิน3เดือนอยู่ที่ประมาณ 7,323 ล้านบาทค้างเกิน3เดือนค่ะอยู่ที่295ล้านบาทรวมยอดค้างชำระนะคะ 7,617 ล้านบาทหรือประมาณ59สตางค์ต่อหุ้นนี่ก็เป็นข่าวในฐานเศรษฐกิจนะคะที่วันนี้เรื่องของ Air Asia เนี่ยก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยมีเรื่องของเว็บไซต์รัฐบาลสหรัฐนะคะอันนี้เรื่องเกี่ยวกับ AI ก็น่าสนใจปรากฏว่าเว็บไซต์รัฐบาลสหรัฐเนี่ยมีการใช้ AI จีนนะคะเว็บไซต์ Federal Register ของรัฐบาลสหรัฐเคยเปิดใช้ Qwen ของ Alibabaให้ค้นหาร่างกฎหมายก่อนที่จะถอดออกหลัง FBI กล่าวหาว่าบริษัทจีนเนี่ยลอกเทคโนโลยีของ Anthropic ค่ะคือเว็บไซต์รัฐบาลสหรัฐแห่งหนึ่งเคยนำโมเดลปัญญาประดิษฐ์ของ Alibaba มาใช้เป็นเครื่องมือค้นหาร่างกฎระเบียบของรัฐบาลกลางนะคะแม้ว่า FBI เพิ่งกล่าวหา Alibaba ว่าคัดลอกเทคโนโลยี AI ของบริษัท Anthropic คู่แข่งจากสหรัฐแต่ว่าเว็บไซต์ Federal Register ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ National Archive นะคะเปิดให้ผู้ใช้งานเลือกคิวเว่นเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับค้นหาและเรียกดูร่างกฎระเบียบรวมถึงความคิดเห็นสาธารณชนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยยังไม่ชัดเจนนะว่าเว็บไซต์เริ่มใช้งานเครื่องมือดังกล่าวตั้งแต่เมื่อไหร่กันแล้วก็เครื่องมือค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วยตัวคิวเว่นเนี่ยถูกถอดออกจากเว็บไซต์ในวันเดียวกันหลังมีการเผยแพร่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์นะคะเกี่ยวกับการใช้งาน Reuters บอกว่าได้ตรวจสอบภาพหน้าจอแล้วโค้ดเว็บไซต์ฉบับถาวรซึ่งยืนยันว่าเครื่องมือนี้เนี่ยเคยถูกติดตั้งไว้นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่มันก็ย้อนแย้งนะท่านผู้ฟังเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย FBI กล่าวหา Alibaba ว่าไปคัดลอกโมเดลของ Anthropic เพื่อเอาไปพัฒนาเครื่องมือ AI ของตนเอง แล้วก็ยังบอกด้วยว่า AI ของจีนเนี่ยมือปีพฤติกรรมคัดลอกเทคโนโลยีของสหรัฐในระดับอุตสาหกรรมและเป็นการกระทำที่สหรัฐมองว่าเป็นภัยคุกคามและ FBI ไม่เพียงแต่แสดงความเห็นแต่ว่าขณะที่ทางทำเนียบขาวเนี่ยนะคะก็ไม่ตอบคำถามของรอยเตอร์ส่วนโฆษกสถานทูตจีนประจำกลุ่มวอชิงตันบอกว่าข้อกล่าวหาเรื่องการคัดลอกเทคโนโลยีข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลใดๆนะคะส่วนตัวโมเดล AI ที่เป็นของอาลีบาบาเนี่ยที่ว่าเนี่ยนะคะเป็นแบบ Open Weight หมายความว่าองค์ประกอบสำคัญของระบบเปิดให้สาธารณชนเข้าถึงนักพัฒนาก็ดาวน์โหลดแล้วก็ปรับแต่งโมเดลให้เหมาะกับการใช้งานโดยทั่วไปมีต้นทุนต่ำกว่าโมเดลแบบปิดของบริษัทอย่าง Anthropic แล้วก็ Open AI ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะมีอีกประเด็นที่ต้องชวนเน้นย้ำเป็นคำเตือนดังๆเลยก็คือสำนักงานกสทช.เนี่ยออกมาเตือนประชาชนนะคะให้ใช้ความระมัดระวังเมื่อได้รับสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะใครที่ไม่ได้มีญาติพี่น้องมีเพื่อนหรือมีการติดต่อธุรกิจจากต่างประเทศเพราะมีโอกาสที่สายนี้เนี่ยอาจจะเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพหากคุณจำเป็นต้องรับสายก็ควรรับฟังแบบมีสตินะคะแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้กับบุคคลที่ไม่สามารถจะยืนยันตัวตนได้สำหรับผู้ที่มีญาติหรือมีธุระติดต่อกับต่างประเทศก็สามารถที่จะรับสายได้ตามปกติแต่ว่าควรที่จะตรวจสอบตัวตนของผู้โทรและวัตถุประสงค์ของการติดต่อให้ชัดเจนก่อนดำเนินการใดๆค่ะนอกจากนี้นะคะย้ำกันอีกครั้งว่าหน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก 697และบวก698ในการติดต่อกับประชาชนหากมีสายโทรศัพท์จากหมายเลขดังกล่าวแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรเจ้าหน้าที่ธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการอื่นๆพร้อมแจ้งว่าประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีมีพัสดุตกค้างหรือว่าหลอกให้โอนเงินสันนิษฐานไว้ได้เลยก่อนเลยนะคะว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพและควรที่จะวางสายในทันทีค่ะสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนนะคะร่วมกันช่วยแชร์เผยแพร่ข้อมูลนี้ไปยังสมาชิกคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่มักจะตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีย้ำชัดๆเลยนะคะว่าการมีสติและการตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อหรือดำเนินการตามคำแนะนำของผู้โทรเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์นั่นเองส่วนอีกเรื่องนึงนะคะอันนี้อยากจะชวนไปจริงๆค่ะก็คือเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD NCD คือเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจสมองโรคอ้วนโรคปอดอุดกั้นสมองเสื่อมโรคมะเร็งก็คือโรคที่ไม่ได้มาจากการติดเชื้อแต่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตถ้ากำลังรู้สึกว่าเรากินตามใจปากเนี่ยตัวเลขสุขภาพไม่ดีละทำงานหนักนอนน้อยเครียดสะสมอยากมีสุขภาพดีแต่ก็ไม่อยากกินคลีนมาที่นี่ค่ะเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD จะพาคุณปลดล็อกความเชื่อเดิมๆนะคะเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกอร่อยแล้วก็แข็งแรงด้วยปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอความช่วยเหลืออย่าให้ร่างกายใกล้โรค NCD นะคะวันที่3ตุลาคมนี้8:30 น.ถึง16:30 น.โรงแรมดิเอมเรลถนนรัชดาภิเษกมีจำนวนจำกัดนะคะเรารับไม่กี่ท่านเท่านั้นค่าใช้จ่ายเพียงคนละ 1,500 บาทสมัครได้ที่ LINE @thinkingradio @thinkingradio นะคะไปที่ LINE นี้เพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนมากินอยู่เป็นไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะพูดคุยกันต่อกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์แล้วก็คุณวิกรมกรมดิษฐ์พร้อมทั้งคุณสุทธิชัยหยุ่นทำไมสวิสรวยที่สุดนี่เป็นคำถามที่เดี๋ยวเราจะได้พบคำตอบกันในช่วงหน้านะคะสำหรับดิฉันวันนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่วันจันทร์ติดตามอยู่ต่อกับรายการในช่วงหน้าสวัสดีค่ะ
0: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
21: และ
22: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเพียว ผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
19: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
1: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ปัญหาขุดคูเลตช่องสง่ำจังหวัดศรีสะเกษลุล่วงด้วยดีพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่มีทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตพร้อมวางแนวรวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสง่ำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกรามพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยว่าล่าสุดชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยท่านนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งอาจเกิดความวิตกกังวลและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจลุกลามว่าขอให้ฟังข่าวสารจากทางราชการเนื่องจากข่าวสารในโซเชียลมีเดียมีที่มาที่ไปหลากหลายซึ่งอาจทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลและยืนยันว่าหน่วยงานในพื้นที่ทั้งเจ้าหน้าที่ปกครองและทหารมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่ตลอดเวลาและสถานการณ์ไม่ได้น่ากังวลเท่าข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียส่วนสาเหตุที่ทหารกัมพูชาดำเนินการขุดคูเลตในกรณีนี้โฆษกกองทัพบกระบุว่ายังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยในพื้นที่ถึงรายละเอียดต่างๆแต่โดยพื้นที่กว่า500กิโลเมตรซึ่งมีหน่วยขนาดเล็กประจำการอยู่ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็จะส่งผลให้เกิดกรณีลักษณะนี้ได้บ้างโดยเฉพาะในห้วงที่ไม่มีการขยับแนวการวางกำลังเช่นการปะทะด้วยคารมการจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่ประเด็นที่ฝ่ายไทยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือการปรับปรุงพื้นที่การขุดคูและการติดตั้งสิ่งกีดขวางต่างๆเป็นต้นซึ่งแม้ฝ่ายไทยจะจับตามองอย่างใกล้ชิดก็ยอมรับว่าอาจเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นได้เช่นกันแต่เมื่อมีการพูดคุยและเจรจาก็จะได้รับความร่วมมือทุกกรณีเกาหลีใต้ยึดเครื่องสำอางอาหารปลอมจากจีนพบขายออนไลน์ไปแล้ว135ล้านบาทเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้จับกลุ่มและส่งตัวนายหน้าชาวเกาหลีใต้รายหนึ่งให้แก่พนักงานอัยการดำเนินคดีหลังสืบพบว่าร่วมมือกับผู้ผลิตในจีนเพื่อลักลอบนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องสำอางอาหารเสริมปลอมมูลค่ารวมกว่า 5,800 ล้านวอนหรือประมาณ135ล้านบาทผ่านแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ชื่อดังสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าผู้ต้องหารายนี้ร่วมมือกับผู้ผลิตในจีนเพื่อลักลอบนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าปลอมส่วนใหญ่เป็นเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากแบรนด์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงรวมถึงฟิลเตอร์กรองน้ำก่อนนำไปจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ยอดนิยมของเกาหลีใต้สินค้าจะถูกลักลอบนำเข้าในลักษณะพัสดุส่วนบุคคลเพื่อเลี่ยงการตรวจจับของศุลกากรก่อนจะนำมาพักไว้ที่คลังสินค้าในเมืองชองจูจากนั้นจึงส่งต่อให้ผู้บริโภคตามคำสั่งซื้อโดยตั้งราคาต่ำกว่าของแท้เพียงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ผู้ซื้อสงสัยระหว่างเดือนตุลาคม2567ถึงพฤศจิกายน2568มีสินค้าปลอมกว่า61รายการรวมจำนวนราว 83,000 ชิ้นถูกจำหน่ายออกไปคิดเป็นมูลค่า 4,500 ล้านวอนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นคลังสินค้าและพบของกลางเพิ่มอีก87รายการมูลค่าราว 1,300 ล้านวอนจากการตรวจสอบของกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาเกาหลีใต้พบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางที่ยึดมาได้นั้นไม่มีส่วนผสมหรือสารสำคัญทางโภชนาการและส่วนประกอบที่ให้สรรพคุณตามที่กล่าวอ้างอยู่เลยเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ระบุได้ว่าสินค้าปลอมเหล่านี้ทำเลียนแบบได้ใกล้เคียงมากจนแยกออกยากด้วยตาเปล่าแต่อาจสังเกตได้จากขนาดขวดวัสดุบรรจุภัณฑ์ฝาเกลียวหรือข้อความอธิบายสินค้าที่มีการเว้นวรรคผิดและสะกดผิดพร้อมเตือนให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเท่านั้นเพื่อความปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรง

0: บัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
3: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
2: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
3: อืมจะชัวร์เหรอ
2: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
3: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
10: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
8: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
12: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
13: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับวันนี้ศุกร์ที่18กันยายน2569อยู่กับผมวิชัยวรัฒนีวงศ์ครับทุกวันศุกร์คุณผู้ฟังจะได้ฟังมุมมองวิสัยทัศน์เรื่องราวที่น่าสนใจจากคุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนตั้งวงสนทนากับคุณสุทธิชัยหยุ่นครับวันนี้ประเด็นเป็นเรื่องที่คุณวิกรมท่านได้เดินทางไปหลายๆประเทศในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ล่าสุดก็ไปที่ทางสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มีคำถามจากคุณพิกรมว่าเอ๊ะทำไมสวิตนี่ถึงรวยที่สุดมีมุมมองของท่านที่น่าสนใจอย่างยิ่งทีเดียวนะครับว่าสวิตเซอร์แลนด์นั้นเขาอยู่ในพื้นที่แบบไหนคนของเขาเป็นยังไงเรื่องราวต่างๆนี่น่าสนใจแต่ว่าก่อนจะฟังคุณพิกรมสนทนาคุยกับคุณสุทธิชัยมีข่าวดีๆมาฝากกันก่อนครับช่วงนี้ไปติดตามกระทรวงพาณิชย์เดินเกมรุกเวทีโลกนะฮะเปิดทางธุรกิจไทยสู่ตลาดใหม่กับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กันครับเมื่อเร็วๆนี้ดร.กิริดาเผาพิจิตรครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าร่วมประชุมเวที Belt and Road Summit ครั้งที่11ที่ฮ่องกงพร้อมชูแนวคิดกระจายการค้าขยายพันธมิตรเสริมแกร่ง SME ภายใต้การผลักดันการสร้างเศรษฐกิจโลกผ่านการกระจายตลาดและพันธมิตรทางการค้าการใช้ FTA สร้างโอกาสและเปิดทางให้ SME เข้าถึงเทคโนโลยีและดิจิทัลได้มากขึ้นครับในโอกาสนี้ไทยได้หารือกับกาตาร์เดินหน้าขยายความร่วมมือระหว่างกันทั้ง SME การค้าดิจิทัลและบริการทางการแพทย์หวังต่อยอดให้กาตาร์เป็นเกตเวย์ประตูการค้าเชื่อมไปสู่ตลาดภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับขณะเดียวกันยังได้พูดคุยกับทางศรีลังกาติดตามความคืบหน้า FTA ไทยศรีลังกาโดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ต้นปี2570ซึ่งจะช่วยเปิดช่องทางการค้าใหม่โดยไทยเล็งเห็นนะครับสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปครับส่วนการหารือกับทางฮ่องกงก็ได้เห็นถึงโอกาสการลงทุนการใช้ประโยชน์จากงานแสดงสินค้าการสนับสนุน SME รวมถึงความร่วมมือในอุตสาหกรรมที่เกื้อกูลกันครับนี่จึงสะท้อนให้เห็นว่าการค้ายุคนี้กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้รอเกมโลกแต่เดินหน้าเปิดเกมใหม่เชื่อมตลาดสร้างพันธมิตรและเติมโอกาสธุรกิจให้ไทยนะครับให้โตไกลในตลาดโลกเลยทีเดียวครับน่าสนใจนะครับในขณะเดียวกันฮะคุณผู้ฟังฮะถ้าหากว่าคุณกำลังมองหารถยนต์คันใหม่ช่วงนี้อาจเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการเป็นเจ้าของรถ Volvo เลยก็ได้นะครับเพราะว่าหลังจากที่ Volvo Car ประเทศไทยได้เสร็จสิ้นโครงการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ในรถไฟฟ้าEX30 นะครับ Volvo EX30 ที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วทาง Volvo จึงขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มอบความไว้วางใจติดตามและให้กำลังใจกันมาโดยตลอดครับจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาพบกันในงาน Volvo Warehouse Mega Deal ปรับราคาใหม่คุ้มกว่าเดิมเปิดคลังรถใหม่ให้เลือกชมคันจริงเปรียบเทียบสีภายนอกดีไซน์ภายในดูออปชั่นคันที่ชอบและทดลองขับได้ทุกรุ่นเลยครับพร้อมทั้งมีรถผู้บริหารป้ายแดงไม้น้อยมาให้เลือกเป็นเจ้าของอีกด้วยบอกได้คำเดียวว่าราคาดีมากนะครับก็ต้องเน้นนะว่าปรับราคาพิเศษรถใหม่เฉพาะในงานนี้เท่านั้นครับเราข้อเสนอราคาคุ้มค่าที่สุดแห่งปีพร้อมจัดเต็มนะครับด้วยโปรแกรมบำรุงรักษาหลังการขายอาทิเช่น Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV ขนาด6และ7ที่นั่งปรับราคาจาก 4.29 ล้านบาทมาเป็น 3.49 ล้านบาทครับและฟรีประกันชั้น1 Volvo XC60 นะครับรถปลั๊กอินไฮบริด SUV ปรับราคาจาก 3.39 ล้านบาทนะฮะมาเป็น 2.79 ล้านบาทฟรีประกันชั้น1นาน1ปีพร้อมโปรแกรมบำรุงรักษานาน5ปี Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีและโปรแกรมบำรุงรักษานาน5ปีมาทดลองขับคันที่ชอบกันครับลงทะเบียนออนไลน์และทดลองขับรุ่นที่ชอบในงานรับฟรีบัตรกำนันมูลค่า200บาทและรับเพิ่มอีก500บาทเมื่อจองรถในงานพบกันที่คลังสินค้า Volvo ถนนบางนาตราดนะครับปม23ครับในทุกสุดสัปดาห์ตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ของเดือนกันยายนนี้เริ่มวันศุกร์ที่11ถึง13กันยายนนี้เลยนะครับตามด้วยวันที่18ถึง20และ25ถึง27กันยายน2569ลงทะเบียนเข้างานได้ที่ Facebook Volvo Car Thailand ครับเอาละครับเราจะไปติดตามการเดินทางของคุณพิกรมในหลายๆประเทศและท่านมองสวิตเซอร์แลนด์ไว้อย่างไรไปฟังทั้งสองท่านคุยกันได้เลยครับ
14: ที่คุณวิกรมกรมดิษฐ์ขณะที่ท่องเที่ยวรอบโลกนี่วันๆผมจำไม่ได้นะว่าคุณวิกรมอยู่ที่ไหนเจอหน้ากันก็ต้องทักทายถามแต่ว่าการที่ได้เดินทางรอบโลกเนี่ยเป็นประโยชน์กับแฟนๆรายการโลกเปลี่ยนสีเพราะว่าจะได้ความรู้จะได้มุมมองที่มันทันกับเหตุการณ์และไปสัมผัสด้วยตัวเองคุณวิกรมนี่ไปสัมผัสไม่จะไปกินของอร่อยๆเขาเท่านั้นนะไม่ได้ไปจิบเหล้าจิบไวน์ของเขาเท่านั้นนะแต่ไปศึกษาถึงข้อมูลล่าสุดว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาทำอะไรที่ร่ำรวยที่ทันสมัยที่ถูกต้องที่ล้ำสมัยที่คนไทยควรเรียนรู้มีอะไรบ้างฉะนั้นวันนี้ครับคุณวิกรมกมดิษฐ์จะมาเล่าเรื่องที่ไปยุโรปเมื่อสัปดาห์ก่อนทำไมชาวสวิสถึงร่ำรวยที่สุดอ๋อเราเคยรู้นะว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาเป็นประเทศร่ำรวยแต่คุณวิกรมบอกยิ่งกว่านั้นมันมีอะไรลึกกว่านั้นที่น่าคิดฉะนั้นต้องให้คุณวิกรมมาเล่าให้เราฟังเลยครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีครับเอยุนครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับ
14: ครับนี่เดินทางรอบโลกอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะจากยุโรปมาถึงตอนนี้อยู่เมืองจีนมั้งแต่ว่าต้องเล่าเรื่องของสวิตเซอร์แลนด์แต่เอาเป็นว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วลองเล่าซิว่าประสบการณ์ที่ผ่านมา 2-3 สัปดาห์ที่ลอยล่องพเนจรอยู่รอบโลกเนี่ยไปเจออะไรที่ไหนบ้างครับ
15: ก็ผมเดี๋ยวนี้ชีพจรลงเท้าจริงๆนะมีวันหนึ่งผมบิน3วันต่อเนื่องกันเลย
14: โ
15: อ้ตลกมากเดี๋ยวนี้จะกลายเป็นสจวดไปแล้วมั้งเนี่ยเออเพราะว่าตอนนี้ก็ด้วยความที่มันสะดวกไงแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าการได้เห็นการได้เรียนรู้ก็ทำให้เรานี่มีความฉลาดขึ้นเพราะว่าเห็นเฮียยุนนี่โอ้โหเดี๋ยวนี้พูดอะไรนี่เป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ยเพราะเนี่ยได้เห็นได้รู้เยอะผมก็อยากจะไปฝึกวิทยายุทธบ้างแล้วจริงจริงจริงจริงก็นี่การที่เราเดินทางไปก็ไปทำงานไปพูดคุยแต่ช่วงสักสามอาทิตย์มานี่ก็ไปเขาเชิญไปพูดพอดีเขาให้ค่าตั๋วค่าโรงแรมมีรถไปรับไอ้เราก็เป็นคนใจอ่อนนะเราไม่ต้องเสียตังค์เองเพราะว่าชาวบ้านออกให้ก็ไป
14: ให้ความรู้ให้ประสบการณ์แล้วก็ผมก็คิดว่าเขาร่วมคุณวิกรมมาจากประเทศไทยมันก็ช่วยภาพลักษณ์ประเทศไทยมีอยู่ในโลกระหว่างประเทศเลยนะ
15: เออเขาก็ชอบมาถามว่าตอนนี้อาเซียนเป็นยังไงประเทศไทยทำอะไรบ้างก็ไปคุยให้เขาฟังแหละเพราะว่าเราก็เนี่ยคุยในแล้วก็คุยในเรื่องที่เรารู้เรื่องอะไรบ้างก็ดีไปคุยแต่ผมนี่ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องจะไปโม้ผิดถูกไม่ได้นะ
14: ใช่สิแล้วก็ส่วนใหญ่หัวข้ออะไรที่ไปพูด
15: ก็ไปพูดเขาไปพูดเรื่องของการลงทุน 3.0 อาเซียนเป็นยังไงอนาคต AI ดีไหมอะไรไงนี่ก็ไปเมาไปพูดอย่างนั้น
14: ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีใช่ไหม
15: ก็ผมพอดีอาจจะตอบได้ดีเพราะว่าไปพูดเป็นภาษาจีนไง
14: นั่น
15: เออคนมันก็เข้าใจง่ายถ้าเกิดไปพูดเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมหรือไม่ก็ไปพูดเป็นภาษาไทยแล้วไปแปลเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยจะถูกต้องเออแล้วเดี๋ยวนี้วันนี้นี่เขาใช้ AI แปลตามที่เราพูดเลยนะ
14: เป๊ะเลยใช่ไหม
15: โอ้ผมเห็นแล้วเออใช้ได้เลยนะแล้วเขามีการคุยกับAI เหมือนที่เฮียหยุนคุยอ่ะ
14: เออ
15: นะอาจารย์เออาจารย์เออะไรของเฮียหยุนนี่โอ้อะไร BBAA อะไรของเฮียหยุนป่ะของเขานี่เขาเอาเลยโอ้นี่เขาพูดกันเลยนะถามว่าเออตอนนี้อะไรยังไงล่ะไม่ตอบออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ
14: เป็นใช่ไหม
15: ตอนนี้ไป AI นี่ของจีนนี่ไปไกลมาก
14: ไปไกลมาก
15: เออก็ดีนะได้เห็นเขาได้รู้เขาไม่งั้นเราก็นั่งกบดานอยู่ที่บ้านเรานั่นแน
14: ่ถึงบอกประโยชน์คุณวิกรมเนี่ยเดินทางเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อแฟนๆมากจะได้เล่าให้เราฟังลึกๆแล้วเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างเอาละเรื่องสวิสทำไมคุณวิกรมถึงบอกว่าอยากจะคุยเรื่องคนสวิสรวยที่สุดมันรวยยังไงรวยด้วยเหตุผลอันใดและเราจะทำตามรวยแบบเขาได้ไหม

0: ประเทศไทยเนี่ยโหใหญ่กว่าสวิสตั้งไม่รู้ตั้งกี่สิบกี่ร้อยเท่านะ
1: อ่ะ
0: แต่ทำไมไอ้ GDP per head ของคนสวิสเนี่ยทำไมสูงกว่าประเทศไทยตั้งสิบกว่าเท่าเนี่ยตอนนี้สวิสเขาน่าจะต่อหัวนี่ประมาณสักแสนกับแสนหนึ่งอะนะหมื่นเหรียญเนี่ยประเทศไทยเรายังไม่ถึง8,000เลยอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าโอ้เราเป็นประเทศที่ผลิตอาหารใช่ไหมเราชาวไร่ชาวนาเอ้าสวิตเขาบอกว่าบริษัทอาหารที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะชื่อเนสเล่
1: เนสเล่ถูกต้อง
0: โอ้เป็นของสวิสยอดขายนี่น่าจะประมาณสักแสนล้านเหรียญแล้วมั้ง
1: โอ้โห
0: แล้วเรานี่ทำนาทั้งประเทศนะเกษตรของเรานี่ทั้งประเทศเนี่ยเพิ่งมีประมาณสัก9%ของ GDP ของเราก็ประมาณสัก500,000ยังไม่ถึงแสนล้านเหรียญเลยแล้วเราทำเกษตรตั้ง330ล้านไร่นะโอ้โหนี่ก็ไปตั้งครึ่งค่อนประเทศสวิตเนี่ยประเทศกระติ๊ดนึงแล้วผมก็เลยไปผมถึงเอ๊ะทำไมคนสวิตเขารวยมาดูแล้วเพิ่งไปดูไปรู้เขาว่าคนสวิสเนี่ยทำอะไรเขาจริงจังมากคุณสุทธิชัยเขาทำอะไรด้วยตัวเองนี่จะไปหาแม่บ้านจะไปหาคนใช้อะไรในสวิตไม่มีนะเขาคือคนทำตัดสวนซ่อมบ้านผมนี่เจอคนสวิสคนหนึ่งซึ่งผมพอดีไปดูรถเขามาเนี่ยโอ้โหนี่เหลือเชื่อเลยรถของเขานี่อายุประมาณสัก70 ปีแล้วปรากฏว่าเขาทำสะอาดมากทั้งที่นั่งทั้งเครื่องยนต์ทั้งอะไรโอ้โหนี่เหลือเชื่อจริงๆนี่ถามว่าโอ้เขาทำได้ยังไงแล้วผมไปถึงที่ห้องทำงานของเขานะเขาจัดเป็นระเบียบแล้วเขาต้องทำงานอยู่คนเดียวแล้วเขาก็มีโต๊ะให้มีถ้าเกิดมีแขกมาก็ไปนั่งอีกโต๊ะหนึ่งแต่หัวชนกันหน้าชนกันแล้วเขาทำทุกอย่างพิมพ์เองจัดไฟล์เองทำอะไรเองเช็ดพื้นเองไอ้ของเรานี่โอ้โหถ้าไม่มีคนใช้นี่เราก็แย่ละโอ้ใช่ไหมแม่เราใช้ชีวิตเป็นอาเซียเคยเดี๋ยวนี้นะหยิบอะไรก็ไม่เป็นทำอะไรก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเงี้ยไอ้คนสวิตไม่คนสวิตอีทำทุกอย่างในประเทศของเขาคือคนของเขาก็คือแรงงานคนของเขาก็คือคนที่ดูแลทุกอย่างแล้วประเทศเขาดูสิเห็นว่าเราเห็นรูปที่เราไปเที่ยวสวิสอะไรต่ออะไรหรือต่างประเทศในยุโรปเนี่ยเขาปลูกดอกไม้ไว้ที่หน้าต่างก็ดีหรือที่นั่งก็ดีดอกเต็มไปเลยสี
1: สวยงามมาก
0: อันหนึ่งอันที่สองเราก็มาถามว่าเอ๊ะทำไมสวิตเขาเป็นได้อย่างนี้เพราะหนึ่งเนี่ยเขาเป็นกลางแล้วถามว่าเป็นกลางก็เพราะว่าประเทศของเขาเนี่ยถูกล้อมด้วยภูเขาเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นไอ้รถถังเนี่ยนะจากประเทศอื่นเนี่ยจะปีนข้ามสวิสมาเนี่ยปีนไม่ได้นะก็ทำไมล่ะเขาก็เลยไม่ได้เรียกว่าลบกับใครแล้วการที่เขาเป็นกลางเขาก็เลยไม่ค่อยเป็นศัตรูกับใครการที่เขาไม่มีศัตรูเขาเป็นกลางแล้วคนสวิสก็เป็นคนที่ละเอียดเรื่องเงินทองนี่ทำไมโอ้คนนี่ก็ชอบเอาเงินไปฝากที่สวิสเพราะรู้ว่าประเทศเขาไม่มีปัญหานะแล้วทำให้คนสวิสซึ่งเป็นคนที่เรียกว่าจริงจังคุณวิชัยมีเพื่อนเป็นคนสวิสไหม
1: มีแต่ว่ามีน้อยนานๆจะได้รู้จักแต่ว่าคนสวิสนี่จริงจัง serious
0: ใช่จริงจัง
1: เทียบกับคนเยอรมันเป็นยังไง
0: คนเยอรมันก็
1: เครียด
0: คนเยอรมันนี่เขาก็เป็นพวกที่เรียกว่า แบบจริงจังจนกระทั่งทำหน้าทำตาหรือทำอะไรนี่แบบไอ้นั่นไปเลยอ่ะเออเนี่ยผมมีเพื่อนนะคนนี้ก็เป็นคนสวิสนะเนี่ยคนนี้นี่เป็นเพื่อนผมนี่เขาก็อยู่เมืองไทยมาชื่อลูซี่นะ
1: อยู่คนไทยนะเป็นคนไทยนะ
0: ตัวนี้อยู่เมืองไทยมาสักโอ้จะ50 ปีแล้วมั้งเนี่ย
1: อ๋อแล้วก็ทำอะไรธุรกิจ
0: เมื่อก่อนนี้เป็นผู้จัดการของดิแทมทัวร์แล้วก็ตอนหลังอีกก็เปิดทัวร์มาเองนะเนี่ยใช่เป็นคนสวิสเห็นไหมนี่ไปทางนั้นเขาบอกเขาไปสวิสแล้วเนี่ยข้ามมาอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งเป็นเยอรมันเนี่ยคนสวิส
1: ไปเจอเขาที่นั่นแล้ว
0: พอดีให้เขาช่วยหารถหาลาอะไรต่ออะไรทำสนุกไปเด็กเขานี่เป็นคนสวิสแล้วทำไมล่ะก็ปรากฏว่ามาเมืองไทยเนี่ยแกก็เสร็จคนไทยนะ
1: เสร็จคนไทย
0: เพราะแกบอกว่าแกกลับไปเนี่ยก็เป็นไอ้เท่าอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: เป็นไอ้เท่าเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาไม่เอาอ่ะเขาอยู่เมืองไทยเขาก็ยังขยันเขาก็ยังทำอะไรดีเนี่ยเห็นไหมเขาทำอะไรตัวเองทุกอย่างหมดแล้วก็คนเซอร์วิสเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าทำไมจริงจังแต่เขาเป็นคนที่เรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนนะมาเปรียบเทียบกับฝรั่งทั่วไปแล้วเขาจะไม่โชว์ออฟ
1: ไม่ขี้คุยนะ
0: ใช่ไหมฉะนั้นผมก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้เฮ้ยทำไมเนาะสวิสถึงจะรวยที่สุดในโลกเลยตอนเนี้ยคำว่าสวิสรวยที่สุดในโลกเนี่ยประชากรเขามีรู้สึกว่า8 ล้านคนมั้งแต่ตอนนี้มีคนพวกต่างชาติย้ายเข้าไปนะ
1: ต่างชาติก
0: ็
1: นโยบายเรื่องต่างชาติเขาเป็นยังไงเขาต้อนรับต่างชาติแค่ไหน
0: เฮ้ยดีเขายิ้มแย้มแจ่มใสผมคิดว่าคนสวิสเป็นคนที่น่าคบแล้วคนสวิสเป็นคนที่ทำงานจริงจังเนี่ยแล้วที่สำคัญผมเห็นเขาเนี่ยผมถึงมีความรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็อยากจะมาคุยให้พวกเราฟังเนี่ยว่าหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนสองไม่คุยโว้อวดมาแล้วก็ไม่แสดงอะไรที่แบบเหมือนกับพวกฝรั่งประเทศอื่น
1: อ
0: ะจะมาถ้าเป็นฮิปปังฮิปปี้ฮิปโปอะไรเงี้ยนะสวิตไม่ค่อยมีนะคุณสุทธิชัยผมเห็นคนก็แต่งตัวเรียบร้อยผมอาจจะดูแค่เมืองไม่ขี่นานจะมาผมไปสวิตมาสัก3-4 เที่ยวก็จะเห็นลักษณะเป็นแบบนั้นจะไม่มีไอ้เด็กแว้นเด็กเบิ้ลหรือไอ้พวกฮิปปี้ที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์อย่างนั้นอาจจะผมก็อยู่ที่นั่นน้อยแต่คนสวิตก็จะไม่ทำตัวเป็นอย่างนั้นแล้วคนสวิตนี่ด้วยความที่เขามีความสามารถเขาจะสร้างบ้านสร้างช่องทำอะไรทุกอย่างนะทำเองหมดเลย
1: ทำเองหมดเลย
0: แล้วคนสวิตเป็นคนที่รักษากฎเกณฑ์นะแล้วก็ถ้าช่างบ้านเนี่ยมีทำอะไรนะเช่นชิงชับทัวร์เมื่อไหร่แล้วเปิดลำโพงอะไรอะไรนี่โอ้โหโดดตืบเพราะคนข้างบ้านก็จะต่อต้านก็หมายความว่าคนถ้าจะอยู่ในสวิตต้องเป็นคนดีแล้วเป็นคนที่ใช่แล้วทำงานทำการเป็นเรื่องเป็นราวฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ไปนี่โอ้โหคนสวิตก็รวยสิคนสวิตนี่ร่ำรวยมากเพราะพื้นฐานเป็นอย่างนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นคือผมไม่เห็นขยะเลยสักชิ้นหนึ่งนะ
1: บ้านเมืองสะอาดสะอ้าน
0: แล้วนอกจากขยะแล้วเขายังสงบไม่มีขโมยขโจรไม่มีจิ๊กโก้ทุกคนนี่ฮัมเบิลแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วดูแววตาก็รู้อ่ะคนเนี่ยแววตาบางคนเนี่ยนะมันดูแล้วมันไม่ค่อยสงบอ่ะแต่คนเซอร์วิสนี่ดูคุณนิชัยมองแววตาคนที่เป็นคนรักสงบออกไหม
1: แน่นอนดูแล้วนิ่งเงียบ
0: ไม่ต้องไปเข้าวัดเข้าวาไม่ต้องไปรดน้ำมนต์ให้หลวงพ่อเคาะหัวนะแล้วก็ไปทำบุญทำบุญให้กับอะไรหลวงพ่ออะไรก็ไม่รู้ก็ไม่ต้องมีเลยนะวันนี้ผมเนี่ยไปถึงที่สวิสก็ปรากฏว่ามีเพื่อนพาไปเที่ยวไปกินข้าวไปกินข้าวที่ร้านอาหารไทยร้านอาหารไทยเนี่ยนะคุณวิชัยเขามีร้านเขาเป็นร้านแบบผมไม่ทราบคุณวิชัยเคยไปร้านไทยร้านอาหารไทยที่ไหนในโลกนี้มามั่ง
1: มาของไปต่างประเทศใช่ไหม
0: เออ
1: ไปเยอะสิ
0: เคยเห็น
1: ไปเมื่อไหนก็ไปหาร้านอาหารไทย
0: เออ
1: แล้วก็ไปเจอร้านอาหารแต่ทำไมมีอะไรแตกต่างล่ะ
0: ผมไปเจอร้านอาหารไทยร้านหนึ่งนะเขาชื่อหิมะพาน
1: โอเคอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่ที่เมืองไหน
0: ซูริกเสร็จแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมร้านนี้ทำไมดูแล้วอันนั้นก็พอดีไปเจอเจ้าของเขาไปเจอเจ้าของเขาแล้วก็ปรากฏว่าทำไมอ่ะเจ้าของเขานี่เป็นคนเอาเป็นเจ้าของก่อนเจ้าของนี่เป็นคนฝรั่งนะแต่ปรากฏว่าบริหารโดยคนไทยทั้งดุ้นเลยเนี่ยคนไทยนี่ทำอะไรทุกอย่างเป็นคนไทยผมได้ไปกินข้าวที่ร้านเขาเนี่ยดูสินี่คือเจ้าของไง
1: เจ้าของร้าน
0: นี่เจ้าของร้านเขาแล้วแกก็เปิดร้านทั้งร้านเลยนะเนี่ยชื่อร้านหินมะพานเห็นไหมร้านหินมะพานแล้วคุณที่ชัยดูสิ
1: อาหารไทยทั้งนั้น
0: ดูโบเฮงเป็นไงดูโบเฮงเป็นไง
1: สวยงามมากหินมะพาน
0: ปรากฏว่านี่ให้คุณนิคมก็เป็นหัวหน้าแก๊ง
1: โอเค
0: คุณนิคมแกก็ไปลากคนมานี่ควรแกเห็นไหม
1: นี่คนไทยทั้งนั้นแล้ว
0: 26คนหรือยังไงก็ไม่รู้แกก็เล่นแกก็เป็นหัวหน้าเชฟหัวหน้ากุ๊กเป็นผู้จัดการซื้อวัตถุดิบอะไรต่ออะไรนี่แกก็ไปเอาคนไทยมาทำเนี่ยทั้งหมดเลยแล้วผมก็ประทับใจเรื่องของรสชาติเพราะทำไมเพราะแกเป็นคนไทยทำอาหารไทยมีเครื่องดื่มอะไรก็เนี่ยแล้วดูสิดูเขาสวยไหม
1: สวยงามมากนี
0: ่โอ้แล้วอากาศดีนี่ดูสิ
1: โอ้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะเนี่ยยกประเทศไปด้วยที่นั่นเลยนะ
0: ไว้คือเอางี้ดีกว่าที่ผมเอามาโชว์ตรงนี้นะเพราะผมก็ไปนั่งกินที่นี่ไงปรากฏว่าทำไมรู้ไหมผมไม่เคยเห็นร้านอาหารไทยที่ไหน
1: ใน
0: ม
1: ัน
0: ใหญ่โตมโหฬารนะในเมืองนอกเนี่ยแล้วดูข้างหน้าไปนั่นน่ะเป็นอ่างนะดูเขาที่สวิตเห็นไหมมันสูงอย่างนั้นรถถังมันจะไปปีนได้ยังไงอ่ะใช่ไหมผมก็เลยมีความรู้สึกว่าอนี่ไปเจอร้านอาหารหินมะพานตั้งชื่อเป็นอย่างนี้แต่คนทำเป็นคนไทยหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญคือของเขานี่ไทยแท้ๆคือหมายความว่ารสชาติเอ้าคุณวิชัยเห็นอาหารไทยในต่างประเทศนะผมไปเจอนะเฮ้ยผมไปด้อมด้อมมองมองไปดูนะนี่ที่ในอเมริกาเฮ้ยมันพูดภาษาเวียดนามให้เขียนร้านอาหารเขียนชื่อร้านเนี่ยแล้วเอาหัวชดาใส่แล้วเขาเรียกว่าไทย
2: แล้วฟังคุณวิกรมแล้วหลายท่านไปต่างประเทศแล้วเจอร้านอาหารไทยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับแล้วท่านเน้นย้ำว่าเป็นคำว่าไทยแท้ๆพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังกันต่อกับเรื่องราวที่คุณวิกรมตั้งคำถามว่าทำไมสวิสรวยที่สุดครับ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
4: นับสนุนโดย Smart Beat 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
5: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: หรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
9: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
7: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆ

0: Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
2: ์สนับสนุนโดย
3: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
4: กลับเข้ามาสู่ CEO Vision Plus กันต่อนะครับวันนี้ศุกร์ที่18กันยายน2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับก่อนจะฟังคุณวิกรมและคุณสุทธิชัยคุยกันต่อนะครับก็มีข่าวดีๆมาฝากกันในช่วงเบรกนี้เช่นเดียวกันครับผู้ฟังท่านใดที่มีแพลนจะสร้างบ้านแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนนะครับห้ามพลาดงานนี้เลยครับกับงาน Landy Home Open House วันที่25ถึง27กันยายนนี้ที่ Landy Home ทุกสาขามาปรึกษากูรูสร้างบ้านตัวจริงทั้งสถาปนิกวิศวกรและธนาคารชั้นนำครบจบนะครับในที่เดียวหากคุณติดปัญหาเรื่องรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่หรือกังวลนะครับเรื่องกู้เคยกู้ไม่ผ่านหรือยังไม่มีแบบบ้านที่ตรงใจต้องการปรึกษามืออาชีพเรื่องสร้างบ้านก่อนนะครับงานนี้คือคำตอบที่ต้องไม่พลาดนะครับและภายในงานคุณจะได้พบกับ7แบบบ้านใหม่ล่าสุดก่อนใครพร้อมรับโปรโมชั่นสร้างบ้านลดแรงที่สุดแห่งปีกับส่วนลดสูงสุด 34% ครับจองเท่าไหร่ลดคูณ2สูงสุด1ล้านบาทพร้อมบริการปรึกษาสินเชื่อกู้เต็ม 100% ทราบผลอนุมัติทันทีครับแถมยังได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงครับและสำหรับคุณผู้ฟังแถวราชพฤกษ์ห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษฟรีเสวนาสร้างบ้านจบงบไม่บานแบบบ้านตรงใจโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะครับในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลาบ่าย2ถึงบ่าย3โมงครึ่งที่ Landy Home สาขาราชพฤกษ์ได้ทั้งเทคนิคยื่นกู้ให้ผ่านฉลุยพร้อมเรทดอกเบี้ยพิเศษวิธีคุมงบตอนรื้อบ้านเก่าสร้างบ้านใหม่นะฮะไม่ให้บานปลายรีบลงทะเบียนจองที่นั่งก่อนเต็มที่เบอร์029383456ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่างานนี้ Landy Home จัดพร้อมกันทุกสาขาคิดสร้างบ้านพกโฉนดมางานเดียวได้ครบทุกเรื่องสร้างบ้านทั้งบริการสร้างบ้านแบบครบวงจรนัดสำรวจที่ดินกับทีมงานมืออาชีพวางแปลนบ้านบนที่ดินจริงเช็คระยะร่นตามเทศบัญญัติปรึกษาและร่วมออกแบบบ้านกับทีมสถาปนิกรู้ราคาประเมินเบื้องต้นทันทีและยังปรึกษาสินเชื่อสร้างบ้านได้ภายในงานพร้อมสัมผัสประสบการณ์สร้างบ้านแบบมืออาชีพกับ Landy Home ศูนย์รับสร้างบ้านอันดับ1ของเมืองไทยด้วยประสบการณ์กว่า40ปีนะครับมั่นคงด้วยทุนจดทะเบียน200ล้านบาทส่งมอบบ้านคุณภาพแล้วกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดที่งาน Landy Home Open House วันที่25ถึง27กันยายนนี้ที่ Landy Home ทุกสาขาหรือสอบถามและลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษก่อนใครได้ที่เว็บไซต์ landyhome.co.th หรือโทร029383456อย่าลืมนะครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home ครับเอาละครับเราจะไปฟังทั้งสองท่านคุยกันต่อที่กับสวิตเซอร์แลนด์ครับ
5: แล้วก็คุยในเรื่องที่เรารู้เรื่องอะไรบ้างก็ดีไปคุยแต่ผมนี่ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องจะไปโม้ผิดถูกไม่ได
6: ้
5: ผมก็ด้อมไปฟังเซ่พวกนี้มันคุยภาษาอะไรกันแน่ปรากฏว่าเป็นภาษาเวียดนามมั่งเป็นภาษาเขมรมั่งเป็นภาษาลาวมั่งแต่ที่นี่ทำไมเจ้าของเป็นสวิสแต่ปรากฏว่ามีทั้งหมดนี่เป็นคนไทยหมดเลย26คน
6: อ
5: าหารนี่ผมก็ไม่ฮะอะไรนะ
6: แสดงว่าธุรกิจไปได้ดีสิเพราะว่าจ้างคนขนาดนี้แสดงว่าลูกค้าต้องหนาเหนียวแน่นเลยใช่ไหม
5: คือเขาก็เอาไอ้ที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นละครสัตว์ไง
6: โอ้
5: เป็นละครสัตว์แล้วก็เขาก็เอาไอ้อะไรเลี้ยงช้างไว้ข้างล่างแล้วให้คนมาเล่นกับช้างเอาอะไรไปเลี้ยงช้างแล้วก็ขายอาหารไทยอ๋อ
6: แสดงว่
5: าที
6: ่ราคา
5: ฉะนั้นวันเนี้ยที่เกิดเรามาดูแล้วเออเขาทำอะไรจริงจังมิฉะนั้นจะไม่เห็นหรอกว่าจะเป็นร้านอาหารนะที่ใหญ่โตมโหฬารอย่างนี
6: ้
5: ฉะนั้นผมก็เลยไปมานี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออสวิสเขาทำอะไรจริงจังแฮะผมว่าเมื่อกี้ใช่ไหมเขาร่ำรวยขึ้นมาเพราะเขาทำอะไรจริงจัง แล้วทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวผมไม่เคยเห็นคุณชายเห็นไหมร้านอาหารไทยในต่างประเทศเอาคนไทยทั้งหมดไป26คน
6: อะไม่มียากมากเพราะว่าการเข้าประเทศก็ยากแล้วการที่ใช้ธุรกิจมาอยู่ยั่งยืนก็ยากแล้วก็การที่จะมีเจ้าของที่ทุ่มเทแล้วรักความเป็นไทยจริงๆก็ยากส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยไปตั้งร้านอาหารเองต้นเงินทุนก็จะไม่มากแล้วก็จำเป็นต้องประหยัดแล้วก็การจ้างคนก็แม่บ้านสักคนสองคนเป็นคุกอะนะ เป็นพ่อครัวแม่ครัวที่ทำอาหารไทยได้เท่านั้นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีน้อยมากจะสามารถมีจุดเด่นของตัวเอง
5: เนี่ยผมก็เลยวันนี้ก็เลยหอบเอาเรื่องที่ไปเจอส่วนหนึ่งที่กลายเป็นสะท้อนให้เห็นว่าคนสวิสทำอะไรจริงจังนี่แหละคือเป็นเหตุให้เราเห็นได้ว่าเออคนสวิสนี่ร่ำรวยแล้ววันนี้สิ่งที่สะท้อนมาตรงมากกว่านั้นอีกก็คือเรื่องของความละเอียด
6: ใช่
5: มีประเทศไหนที่ทำนาฬิกาได้ดีเท่ากับสวิสไหมคุณวิ
6: ชาใช่พูดถึงสวิสต้องพูดถึงนาฬิกานะ
5: ผมเนี่ยพอดีนาฬิกาผมไอ้ซีมาเมื่อคราวที่แล้วที่โชว์ให้คุณสุทธิชัยดูนั่นสวิสนะสวิสเมกนะ
6: ว้าว
5: ซีมานะไม่ใช่ซีมาโลชั่นนะเป็นซีมาผมวันนี้พอดีไม่ได้เอามาผมใส่นาฬิกานั้นมาเขาที่จะโชว์ให้คุณทิชัยเห็นไปครั้งหนึ่งนั่นแหละ
6: ใช่ใช่สุดยอดแล้วไปคราวนี้ไปซื้อมาบ่าวหลับไปหามาบ่า
5: วไม่มีแล้ววันนี้พอดีมันสตังสตึงมันดอกเบี้ยต้องไปจ่ายดอกเบี้ยแบงก์ไงวันนี้นี่ตั้งแต่ได้พูดจริงๆนะเนี่ยอยากจะคุยให้แฟนรายการฟังด้วยว่าผมเนี่ยปีนี้ก็74แล้ว
6: 74เอง
5: ทำมาหากินตั้งแต่อายุประมาณ24เปิดบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยเออเป็นเรื่องเป็นราวนะปรากฏว่าถึงยันวันนี้นะส่วนตัวนี่ยังติดหนี้อยู่เลย
6: เอ้ยก็จะเชื่อ
5: จริงๆ
6: ก็จะเชื
5: ่อเอ้ยแหมนี่ยายุนเราคุยกันเรื่องจริงๆผมเนี่ยตอนนี้ปีหนึ่งจำใจดอกเบี้ยเยอะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องเข็มไว
6: ้
5: ซื้ออะไรเรื่อยๆไปเปิดคุณทิชาอย่างนี้ตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยคุณทิชาเห็นผมใส่แหวนใส่นาฬิกาอะไรเรือนแพงๆไหมคราวที่แล้วให้เห็นซีมานั่นเรือนละ 8,000 บาทซื้อที่สีลมแล้วไม่ใช่อะไรจริงๆแล้วก็สวยแล้วก็เขาก็วิ่งได้ดีวิ่งได้ตรงเป๊ะเลยไม่เคยต้องไปปรับเลยสวิตนี่เขาเก่งมากเขาทำอะไรที่มันละเอียดทำอะไรที่มันเป็นของที่มีเทสฉะนั้นผมก็เลยวันนี้โอ้โหประทับใจสวิสมากผมก็มีลูกน้องเป็นสวิสชื่อคาวเดียทำงานกับผมมาตั้ง20กว่าปีแล้วมั้งหรือ10กว่าปีเยอะเลยเขาก็เป็นคนแบบเรียบร้อยเห็นแล้วก็ยิ้มแบบขี้อายไม่เหมือนสาวอเมริกันนะสาวอเมริกันเนี่ยคุณสุวิชัยเห็นมีขี้อายไหมตอนที่คุณสุวิชัยไปอเมริกา
6: ไม่สาวอเมริกันก็จะกล้าวแรงเนี่ยอะไรก็ผงผางออกมาแต่สาวสวิสนี่นิ่มแบบไทยๆเลยเหรอ
5: เขาหวานด้วยนะไม่ใช่นิ่มอย่างเดียว
6: หวานด้วยล่ะ
5: โอ้ผมเห็นคนสวิสเนี่ยยิ้มแล้วเราให้ความรู้สึกว่าดีอ่ะผมยังคิดไปแล้วผมยังอยากจะย้ายไปอยู่สวิสเลยนะเนี่ยเนี่ยอยากจะกลับเป็นหนุ่มอีกสัก30ปีนะ
6: จะไปทำอะไรที่สวิส
5: ผมก็อาจจะไปทำมาหากินตามที่ผมจะทำได้ไปถึงคือวันนี้เนี่ยไปถึงผมก็ไปดูรถไงไปดูรถไปดูลาไปดูอะไรอาจจะทำเรื่องรถลาอะไรต่ออะไรผมไปดูรถมาหลายคันเหมือนกันเออสนุกมากแล้วก็โอ้โหผมไปดูรถที่เขาบอกมานะเขาบอกว่าโอ้สวิตเนี่ยไม่ได้โดนระเบิดเออ
6: จงสงคราม
5: เออสงครามเขาไม่ได้โดนระเบิดเลยผมก็เลยโอ้เขาบอกว่าถ้าเนี่ยเขาก็มีรถโบราณเดี๋ยวผมให้ดูเล่นๆสักคันหนึ่ง
6: เออ
5: ไปดูกันผมก็ไปดูเขาอย่างนั้นแหละเพราะว่าอะไรนะ
6: ไปซื้อมาแล้วป่ะ
5: นิดๆหน่อยๆเพราะว่าไปดูแล้วเราก็โอ้โหเกิดอารมณ์นะ
6: เกิดอารมณ์
5: อารมณ์เนี่ย
6: อยากได
5: ้ดูที่เป็นยังไง
6: เอาที่ออกเลือดเก่าคลาสสิกเก่านี
5: ่เห็นไหม
6: วินเทจนะเนี่ยวินเทจนะโรลส์รอยซ
5: ์ว้าวเห็นไหมอันนี้ดูแล้วเป็นไง
6: ซื้อกลับมาป่ะล่ะ
5: ยังไม่ได้อะไรเราก็ไปดูพอติดหนี้เยอะไง ไปวันนี้ก็ไปเที่ยวไปดูแล้วเห็นไหมคุณวิชัยเห็นไหมว่าโอ้โหเขาดูแลรถโอ้โหสะอาดไหมเนี่ยดูสิขนาดล้อนี่ยังทำซะนี่แหละคือความเป็นสวิสความเป็นสวิสของเขานี่มันทำให้ผมนี
6: ่
5: รู้สึกเลยบอกเอ๊ะทำไมคนไทยเราไม่เป็นแบบสวิสบ้าง
6: ผมไปขึ้นดูให้แผนที่ดูว่าเราพูดถึงสวิตเซอร์แลนด์คนดูจะได้ดูออกว่าประเทศเพื่อนบ้านของสวิตเซอร์แลนด์มีประเทศอะไรใกล้ๆเขาพูดภาษาอะไรก่อนคุณวิกรม
5: มีเยอรมัน
6: เขามีภาษา
5: สวิส
6: มีไหม
5: ก็ภาษาสวิสมีภาษาสวิสแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยไปติดกับชาวบ้านเขาหมดเลยไง
6: นั่นน่ะสิ
5: ติดชายแดนเยอรมันอีก็พูดเยอรมันไปติดแถวฝรั่งเศสอีก็ไปพูดฝรั่งเศส
6: ใช่มีอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมันใช่ไหมแล้วออสเตรียด้วยใช่ไหมข้างหนึ่ง
5: ออสเตรียเขาก็พูดภาษาเยอรมันใช่ไห
6: ม
5: ก็นี่สิ่งหนึ่งที่ผมเนี่ยที่มาคุยเรื่องสวิสเนี่ยจริงๆแล้วก็ประทับใจแล้วเราก็คิดว่าเขาเป็นตัวอย่างนะตัวอย่างที่ดี
6: ครับ
5: ที่ผมเนี่ยต้องกลับมาแล้วต้องมาคิดปรับปรุงตัวนะปรับปรุงตัวว่าเรานี่ต้องพูดจะอ่อนน้อมถ่อมตนมากกว่านี้อีก
6: ถ่อมตน
5: จริงๆจริงๆไม่ได้อะไรเพราะว่าเราเห็นคนที่เขาร่ำรวยคนที่เขามีความรู้มีความสามารถดีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าทำไมเขายังดูแล้วอ่อนน้อมถ่อมตนยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาเรียบร้อยสุภาพผมอยู่ที่นั่นเขามีมารยาทมาก
6: ใช่ใช
5: ่ไม่เสียงดังโอ้โหเนี่ยอยู่ในร้านที่กินอาหารไทยกันนะนั่งสงบคุยกันจุกจิกจุกจิกจุกจิกไม่เหมือนไปเมืองจีนนี่โอ้โหคุยกันโชงช่างนะเสียงดังลั่นเขาบอกว่างี้ถ้าเกิดว่าเอาคนกวางตุ้งนะใส่ไปเครื่องบินเนี่ย747นะประมาณ 4-7 คนนะเอาคนกวางตุ้งใส่ไปเนี่ยรับรองเลยว่าเครื่องอันนั้นน่ะจะมีเสียงคนเยอะแยะไปหมดดังลั่นเลยวันก่อนนี่ผมมาเร็วๆเนี่ย
6: ใช่
5: ผมก็เดินอยู่ที่สุวรรณภูมิเจออาเจ้คนหนึ่งโอ้เสียงลั่นสนามบินเลยผมก็ทำไมแกทะเลาะอะไรกับใครปรากฏว่าเดินกันละใกล้ๆไปแล้วหันหน้าไปมองอ่ะเขาคุยโทรศัพท
6: ์
5: เขาเปิดโทรศัพท์ไอ้ที่เป็นไม่ใช่แปะแช่ที่หูนะเขาเอามาจ่อที่ปาก
6: แล้วต้องตะโกนไง
5: แล้วเขาก็ใช้ไอ้ลำโพงขยายใช่ไหมแล้วแกอีก็ตะโกนขนาดนะไอ้สนามบินนั่นน่ะแกเสียงแกลั่นเลยอ่ะจะไปที่สวิสไม่มีเลยแต่อย่างว่าเราไปก็ไม่กี่วันเนี่ยโอ้
6: ญี่ปุ่นก็ไม่ญี่ปุ่นก็
5: ไม่ญี่ปุ่นไม่มี
6: ใช่ไหม
5: ญี่ปุ่นสนามบินโตเกียวนี่ถ้ามีอาเจกอาแปะไปสักกวนหนึ่งเนี่ยนะโอ้สนามบินดังนั้นดูไม่จืด
6: ใช่ไ
5: หมแต่จริงๆแล้วพี่ไทยเราเนี่ยก็ไม่เร็วนะก็ใช้ได้นะแต่มันมีจุดหนึ่งที่มันทำไมเราจะต้องไปทำไอ้ชิงฉับทัวร์ไปที่ไหนก็ชิงฉับทัวร
6: ์เขาสนุกเขาไงมันต้องเฮฮาคนไทย
5: เฮฮาแต่คนที่มันไม่ได้เฮฮาด้วย มันนั่งอยู่ใกล้ๆมันก็อึดอัดนะเออเนี่ยยังกับผมเนี่ยไอ้บ้านผมเนี่ยอยู่ที่เพชรบุรีเนี่ยนะเออเสียงไอ้เด็กแว้น
6: อ
5: ่ะเออมาบิดไอ้มอเตอร์ไซค์ปานปานปานแล้วอีกอันนึงไอ้เสียงอันนี้อีกอันนึงนะรถฉุกเฉิน
6: ครับ
5: ผมไม่รู้ไอ้รถฉุกเฉินเนี่ยไอ้มาตรฐานของเขาเสียงมันต้องไม่เกินกี่ซีเดเบลโอ้โหเรานี่นะผมบ้านผมนี่อยู่ติดคลองแสนแสบแต่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยทางนู้นนะได้ยินมาถึงชัดเจนเลย
6: ใช่
5: ทำไมจะต้องไปเอาตัวเองเป็นหลักไม่ได้คิดถึงคนอื่นฉะนั้นวันนี้คนสวิตนอกจากขยันทำงานร่ำรวยนะแล้วก็ยังอ่อนน้อมถ่อมตัวอีกเนี่ยคือเขาเป็นคนรักษากฎเกณฑ์กติกาคุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดประเทศไทยเราเนี่ยคนไทยเนี่ยมีนิสัยรักกติกานะเรียบร้อยทำอะไรก็เป็นระบบระเบียบคุณยายคิดว่าประเทศไทยจะเป็นยังไง
6: ก็จะเรียบร้อยขึ้นบ้านเมืองก็จะร่ำรวยเหมือนกับสวิตเซอร์แลนด์นะใช่ไหมผมเป็นคนมาข้อมูลที่คุณพิกรมพูดน่าสนใจสวิตเซอร์แลนด์มีประชากร9ล้านคนเท่านั้นไม่มีทางออกทางทะเลไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปด้วยนะแต่กลับอยู่แถวหน้าของโลกในหลายมิติอย่างที่คุณวิกรมบอกความมั่งคั่งร่ำรวยนวัตกรรมการเงินคุณภาพชีวิตที่คุณวิกรมพูดเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่สวิตเซอร์แลนด์รวยแค่ไหนแต่บอกว่าประเทศเล็กๆแห่งนี้สร้างระบบแบบไหนจึงรักษาความมั่งคั่งเสถียรภาพไว้ยาวนานคุณวิกรมบอกเลยนะเขารวยมาจากความมั่งคั่งสะสมครับสะสมนะครับไม่ใช่แค่รายได้สูงอย่างเดียวนะครับสวิตเซอร์แลนด์โดดเด่นมากด้านทรัพย์สินสุทธิของประชาชนทั้งอสังหาริมทรัพย์เงินออมเงินออมเงินออมแล้วมีแต่หนี้คนไทยมีแต่หนี้แต่เขาบอกเขามีเงินออมมีการลงทุนและสินทรัพย์ทางการเงินมักจะอยู่อันดับต้นๆของโลกด้าน wealth per person wealth per adult นะรายได้ต่อไอคำมั่งคั่งต่อบุคคลแต่ต้องแยกออกจาก GDP ต่อหัวเพราะว่าเป็นคนละมาตรวัดกันนะเขาใช้ wealth per adult กับ GDP ค่าเฉลี่ยความมั่งคั่งอาจจะถูกดันขึ้นโดยกลุ่มคนที่มีทรัพย์สินสูงมากนะเขาตัวเลขนี้บอกอย่างนี้เลยนะคุณวิกรมว่าต่อหัวเนี่ยผมไม่ดูตัวเลขที่ผมไปคนมาต่อหัวนะความมั่งคั่งต่อหัวนะขึ้นหน้าจอให้ดูด้วย9,132เหรียญต่อหัว1คนนะไอ้ wealth ก็ว่าไอ้ความมั่งคั่งอ่ะไม่ใช่ GDP นะไม่ใช่ GDP นะ
5: wealth ความมั่งคั่ง
6: เท่ากับ29ล้านบาทต่อหัวต่อผู้ใหญ่1คนนะ
5: เนี่ยเนี่ยเขามัธย
6: มอเมริกายังต่ำกว่าเลยอเมริกาแค
5: ่ต่ำ
6: อเมริกาแค่ 600,000 กว่าของสวิสนี่ 900,000 กว่าลักเซมเบิร์ก 600,000 กว่าครับนี่นะเขาบอกว่าความมั่งคั่งค่ากลางอยู่อันดับ8ของโลกนี่ GDP ต่อหัวอยู่ในกลุ่มสูงที่สุดของโลกเหมือนกัน GDP ต่อหัว
5: แสนกว่าเหรียญ
6: ใช่แสนกว่าเหรียญอยู่ประมาณอันดับ9ของโลกนะ9ของโลกนะเออนี่ที่คุณวิกรมชวนเราคุยเนี่ยมีความสำคัญมากฉะนั้นผมคิดว่าจุดที่คุณวิกรมชวนเราคิดเนี่ยน่าสนใจว่าเนี่ยเราจะทำยังไงรวยจากความมั่งคั่งอย่างหนึ่งแต่ว่าเขาเน้นเสถียรภาพการเมืองกระจายอำนาจจุดสำคัญคือระบบประชาธิปไตยทางตรงประชาชนลงมติในประเด็นสำคัญได้บ่อยอำนาจจำนวนมากกระจายไป26รัฐที่เรียกว่าแคนตอนส์ทำให้การเมืองไม่รวมศูนย์อยู่ที่รัฐบาลกลางอย่างเดียวว
4: ันนี้ผมเชื่อว่าผู้ฟังได้จินตนาการตามสำหรับบางท่านที่ไม่เคยไปที่สวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าท่านที่เคยไปแล้วก็กรุณาแสดงความเห็นมาท่านก็คงจะมีความประทับใจเช่นเดียวกับคุณวิกรมและคุณสุทธิชัยตัวอย่างที่ดีของประเทศนี้นั้นมีหลายแต่หลายอย่างที่ทั้งสองท่านได้คุยเมื่อเราได้ยินได้ฟังกันผมเชื่อว่าอะไรก็ตามที่เป็นแบบอย่างที่ดีถ้าเรานำมาประยุกต์ใช้กับบ้านเมืองเราจะสามารถที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่กับประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าวันนี้จะทำให้หลายๆท่านนั้นมีความสุขมากจากการที่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวดีๆตัวอย่างดีๆแบบอย่างที่น่าที่จะทำตามครับ ติดตามมุมมองวิสัยทัศน์เรื่องราวที่คุณวิกรมกรมดิษฐ์และคุณสิริชัยหยุ่นหยิบมาฝากกับพวกเราได้ในเซียววิชั่นพลัสนะครับทุกวันศุกร์ครับแต่ว่าวันศุกร์ที่2ของเดือนก็จะมีช่วงของมองโลกแบบวิกรมที่ท่านใดที่มีคำถามเอาไว้เรียนถามคุณวิกรมในศุกร์ที่2ของเดือนกันนะครับเอาละครับวันนี้เรื่องราวดีๆขออนุญาตที่จะฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันใหม่ในสัปดาห์ต่อๆไปครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการครับสวัสดีครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
0: ์สนับสนุนโดย
3: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่ม

0: ริมท่าน้ำเจ้าพระยาขณะที่วุฒิสภาได้จัดพิธีเช่นกันโดยมีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีชายพลัดตกท่อระบายน้ำลึก2เมตรใต้ BTS ปุ่นวิถีเสียชีวิตจากกรณีเพจสำนักงานเขตพระนครเขตพระโขนงรายงานสรุปเหตุผู้รับเหมาพลัดตกท่อใต้ BTS ปุ่นวิถีระบุว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีคนงานรับเหมาท่อไฟฟ้าลงดินพลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุ่นวิถีถนนสุขุมวิทแขวงบางจากเขตพระโขนงเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงเร่งเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นทราบว่าคนงานรับเหมาเพศชายอายุ32ปีโดยคาดว่าลงไปภายในท่อเพื่อล้างตัวก่อนพลัดตกลงไปอาจเกิดจากการลื่นภายในท่อมีความลึกประมาณ 2-3 เมตรเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยป่อเต็กตึงปฏิบัติการใต้น้ำพบร่างผู้รับเหมาภายในท่อและดำเนินการนำร่างออกจากพื้นที่เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้านนางสายทิพย์สุคนมณีผู้อำนวยการเขตพระโขนงเปิดเผยว่าจุดท่อดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีผู้รับเหมาจากการไฟฟ้านครหลวงเข้ามาปฏิบัติงานดำเนินการนำสายไฟลงดินในช่วงเวลากลางคืนซึ่งตามปกติในตอนเช้าจะต้องมีการส่งมอบคืนพื้นที่ซึ่งผู้ที่ประสบเหตุเป็นลูกจ้างของบริษัทดังกล่าวคาดว่ามาพบในตอนเช้าช่วงกำลังจะเลิกงานและส่งมอบคืนพื้นที่ซึ่งจะต้องมีการนับจำนวนคนงานแต่ทราบว่าชายคนนี้หายไปจนนำมาสู่การตามหาและพบว่าพลัดตกลงไปในท่อดังกล่าวเร่งตรวจสอบท่อน้ำมันรั่วคลองเตยย้ำมีประกันครอบคลุมทุกด้านบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือ BFPL และบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดหรือ BPT รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบเพิ่มเติมกรณีน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับพระราม3ว่าได้เปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมเนื่องจากอาจมีน้ำมันรั่วซึมจากแนวท่อส่งน้ำมันในบริเวณดังกล่าวโดยขณะนี้ทั้ง2บริษัทได้ควบคุมพื้นที่และเร่งตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันจุดเกิดเหตุและสาเหตุที่แท้จริงและหากยืนยันสาเหตุที่แท้จริงได้จะเร่งจัดทำแผนซ่อมแซมเสนอกรมธุรกิจพลังงานและดำเนินการโดยเร็วพร้อมบริหารจัดการขนส่งน้ำมันผ่านช่องทางอื่นเพื่อให้การจัดส่งน้ำมันดำเนินได้อย่างต่อเนื่องทางนี้บริษัทได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมทั้งในส่วนประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกและความเสียหายต่อทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุรกิจรวมถึงได้สื่อสารและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนชุมชนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานในพื้นที่จากเหตุการณ์ในครั้งนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบ

0: ใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: เธอทำไมอย่างนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
4: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
3: อย่าบอกนะว่าแม
4: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
7: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
6: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิจิมาทวาเรศ
9: 10:09 น.ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันศุกร์ปลายสัปดาห์ค่ะ18 กันยายน พ.ศ. 2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดียนจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะเดี๋ยวมาตามกันต่อนะกับบรรยากาศนะคะหลังจากที่เราทราบผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐไปแล้วนะคะสำหรับเมื่อวานนี้ที่ออกมานะคะในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยมีประเด็นเรื่องของการประชุม BOJ นะคะแล้วก็ไปดูตลาดในภูมิภาคเองเมื่อช่วงเช้านี้เนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่าจะเคลื่อนไหวในแดนบวกกันซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าก็เป็นบวกลักษณะที่อาจจะยังไม่ได้มากมายอะไรนะคะไล่เรียงไปเวียดนามเวนอินเด็กซ์บวกอยู่เรียลไทม์ 13.17 0.72% ห่างเสียงที่ฮ่องกงนะคะก็บวกอยู่ประมาณ 0.55% ค่ะนิกเกอิ225ญี่ปุ่นบวกได้ดีนะคะ 1129 จุดประมาณ 1.76% แล้วก็ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานรีบาวด์ขยับขึ้นมาวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไปต่อนะคะเรียลไทม์ตอนนี้บวกอยู่ 6.05 จุดนะดัชนีตอนนี้ 1589.39 จุดค่ะวอลุ่มการซื้อขายนะคะสำหรับที่เปิดตลาดมานะสัก10นาทีตอนนี้นะคะ 8,900 กว่าล้านบาทนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบบรรยากาศพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์นะคะประเมินสถานการณ์กันส่งท้ายสัปดาห์ทิศทางตลาดจะเป็นอย่างไรและมองข้ามช็อตสัปดาห์หน้าจะเป็นไปในทิศทางไหนอย่างไรนะคะตอนนี้คุณกิตพลภัยไพศาลกิจค่ะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay-Hensประเทศไทยจำกัดมหาชนอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตพลคะ
10: ครับสวัสดีครับ
9: ค่ะเจอกันวันศุกร์ปลายสัปดาห์แล้วก็หลังจากที่เมื่อวานนี้นะการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐจริงๆก็เป็นไปตามคาดก็คือขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ค่ะคุณกิตพลให้มุมมองสักหน่อยว่าหลังจากนี้ไปทิศทางภาพบรรยากาศทั้งเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นทั้งตลาดหุ้นโลกและตลาดหุ้นไทยเองจะไปในทิศทางไหนคะคุณกิตพลคะค่ะ
1: ครับก็อาจจะผันผวนบ้างแต่โดยรวมมันควรจะมีทิศทางที่ปรับดีขึ้นนะครับถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยเราจะเห็นว่าหลังจากการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยสิ่งที่ทำให้ตลาดทั้งเริ่มกลับมาเป็นบวกเพราะว่าเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวเลขของความคาดหวังในเรื่องของตัวทิศทางของดอกเบี้ยเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไปไกลเกินกว่ามุมมองดอกเบี้ยของเฟดไปแล้วนะครับอย่างเช่นพันธบัตร2ปีก็อยู่ที่ 4.7 10ปีอยู่ทั้ง 4.5 เนี่ยซึ่งเราเห็นว่ามุมมองดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมันสะท้อนผ่านดอทพล็อตเนี่ยมันอิมพลายดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ยแค่สัก 4.25 ถึง 4.5% ณปี2027นะครับ28เนี่ยดอกเบี้ยจะเริ่มจะลดแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเอ๊ะเรามองเห็นภาพข้างหน้าไปว่าไอ้ตัวดอกเบี้ยที่เราเห็นผ่านฟิวเจอร์ผ่านไอ้ตัวของทางด้านของตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันสูงเกินกว่านั้นดังนั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดที่ทำให้ตลาดมองว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะมีรูมนะที่บอนด์ยิลด์จะต้องไม่ต้องขึ้นแรงมากๆคือตอนนี้ทุกคนกลัวว่ามันอาจจะขึ้นไปแรงมากๆนะครับพอเป็นแบบนั้นก็แปลว่าอย่างน้อยช่วงสั้นเนี่ยตัวเลขเนี่ยน่าจะเริ่มนิ่งแล้วและดีไม่ดีมันจะเริ่มลดลงได้ในช่วงสั้นก็ทำให้บรรยากาศของการลงทุนหรือภาพรวมเนี่ยมันมีโอกาสที่จะรีแลกซ์ขึ้นมานะครับทีนี้พอรีแลกซ์ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีฝั่งของคนที่ตั้งคำถามอีกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วสถานการณ์ตรงนี้มันจะนำไปสู่อะไรที่แย่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราดูสมัยก่อนเนี่ย2ปีกับ10ปีเนี่ยมันจะห่างกันเยอะนะครับอย่างเช่น2ปีมันมีแบบ 2-3% นะ10ปีอาจจะอยู่ว่าสัก 4-5 คือมันอาจจะห่างกันสัก 1% หรือ 1% กว่าๆเนี่ยวันนี้มันต่างเดี๋ยวแค่0.3เท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่าหลายคนก็เลยกลัวว่าเอ้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดภาพของ inverted yield หรือเปล่าคือ2ปีแซง10ปีไปเลยอย่างนั้นเนี่ยในช่วงต่อไปก็ต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นไปได้แต่ทีนี้ถามว่ามันน่ากังวลหรือเปล่ามันก็อาจจะไม่ได้น่ากังวลคือมันมีหลายเหตุผลที่บางครั้งมันอาจจะเกิด inverted yield คือไม่ได้แปลว่าอนาคตข้างหน้ามันต้องแย่อย่างเดียวนะครับแต่สมมติว่าในช่วงสั้นเนี่ยมันมีสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้เกิดความจำเป็นในการแย่งชิงเงินกันอย่างเช่นคนนี้ก็จะลงทุน AI คนนั้นก็จะลงทุน Data Center เอกชนมาแย่งกู้กับรัฐบาลนะครับมันหลายอย่างรวมๆกันเนี่ยมันอาจจะทำให้ซับเทอมเนี่ยอยู่ระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะพุ่งทะลุเกินกว่า10ปีไม่ได้แต่ทีนี้คำถามคือถ้ามันเกิดภาพแบบนั้นแล้วเนี่ยเฮ้ยมันแปลว่าโลกแตกหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่ใช่อีกขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดอินเวสต์ยิวเคอร์ที่มันอาจจะเป็นผลจากบางอย่างที่เป็นสถานการณ์ช่วงสั้นเนี่ยความหวั่นไหวของตลาดหรือไม่หวั่นไหวเนี่ยมันจะไปตัดสินเงินที่สุดท้ายก็กลับไปดูที่กำไรและจดทะเบียนนะครับซึ่งถ้าใครติดตามกำไรจดทะเบียนสหรัฐอเมริกาก็จะเห็นว่าเอ๊ะช่วงประมาณสัก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่น่าเชื่อคือมันขึ้นแต่มันยังไม่ยอมลงนะฮะถ้ามองดีง่ายๆคือว่าเฮ้ยมันก็ยังโตขึ้นเรื่อยๆอันตรงนี้ช่วงเขย่าบ้างในบางควอเตอร์แต่ว่าโดยรวมก็ยังเป็นการไต่ขึ้นเพราะฉะนั้นบนสถานการณ์ณปัจจุบันที่ตัวเลขกำไรจดทะเบียนเนี่ยดีหรือยังในกลุ่มของทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยเราก็เห็นว่ามันก็ยังดีมากมันก็เลยจะกลายเป็นตัวที่มีโอกาสที่ยังเป็นหัวจักรหัวจักรที่ฉุดให้กำไรยังดีขึ้นต่อเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าถึงแม้ว่าบางทีมันอาจจะมีบางแฟกเตอร์ที่ดูเป็นแฟกเตอร์ที่ได้ก้ามกึ่งแต่ว่าถ้าตราบใดที่กำไรจดทะเบียนเองยังเป็นลักษณะการเดินหน้าเนี่ยต่อให้มันจะมีความผันผวนมากมันก็จะเป็นลักษณะการปรับฐานแต่มันจะไม่ใช่ลักษณะของการที่ตลาดเองคว่ำไปเลยนะครับดังนั้นถ้ามองในภาพแบบนี้ผมคิดว่าสัญญาณหลายอย่างเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังหนุนในทิศทางของการที่เราจะมองตลาดดีมากกว่าตลาดแย่นะครับทีนี้กลับมาที่ฝั่งบ้านเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันที่หนึ่งก็คือเราในภาพรวมที่เป็นบวกของฝั่งบ้านเราเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทีนี้ช่วงสั้นมันอาจจะเก่งมากเก่งน้อยบ้างเพราะว่าในรอบนี้เราเห็นว่าการฟื้นของตลาดในฝั่งต่างประเทศเนี่ยมันค่อนข้างจะกลับไปที่ตีนเทคโนโลยีแล้วนะครับแล้วคือว่าเรามีเทคโนโลยีไม่เยอะเพราะฉะนั้นเราอาจช่วงสั้นเราอาจจะไม่ได้เก่งมากก็ได้แต่ว่าถ้ามองก็คือว่าในฝั่งตัวนี้จุดหนึ่งที่มันเป็นตัวช่วยบ้านเราคือว่าจะต้องมีหุ้นในกลุ่มที่เป็นพวกพลังงานที่มันเป็นตัว hedging against inflation นะขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผลภาพของหุ้นอิเล็กทรอนิกส์บางตัวอย่างเช่นเดลต้าที่โดนปรับฐานลงมาค่อนข้างจะเยอะเนี่ยแต่จริงๆแล้วพอเราไปดูถามว่าครึ่งหลังปีนี้มีโอกาสที่มันจะฟื้นดีไหมก็ได้บอกว่าไม่มีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วครึ่งหลังเนี่ยครึ่งแรกเขาโดนเรื่องของตัวช็อตเทสบางอย่างเข้าไปแล้วก็มาจิ้นก็เลยพอต้องไปซื้อของแพงมาทำเนี่ยมาจิ้นก็เลยสควีซไปด้วย ต่ครึ่งปีหลังสถานการณ์ในหลายอย่างคลี่คลายขึ้นแล้วแล้วก็เราก็จะเห็นว่าภาพของการฟื้นตัวของตัวทีมที่เป็นพวกเอ็กซ์นิกแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ทำอะไรที่เกี่ยวกับพวก data center ซึ่งในฝั่งของเดลต้าจะทำพวก power supply แล้วก็ตัวที่มันควบคุมอุณหภูมิที่เป็น thermal management นะครับตรงนี้ก็เป็นตัวที่เขาก็ทำได้ดีแล้วก็น่าจะโตต่อซึ่งพอเราไปดูคนที่ทำพวกเซิร์ฟเวอร์ AI server ในฝั่งของไต้หวันนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสพานักลงทุนไปไต้หวันมาสักช่วงต้นเดือนกันยายนเนี่ยคือต้องบอกว่าเราจะเห็นเลยว่าหลายคนมันโตไม่น่าเชื่อคือปีที่แล้วเนี่ยบางทีรายได้อยู่ตัวเลขหนึ่งปีนี้รายได้ไตรมาสเดียวกันของอีกปีนึงโต 1.5 เท่าของปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตั้งแต่แบบนี้ตัวของเดลต้าเองก็มีโอกาสที่มันจะได้ผลดีตรงนี้เช่นเดียวกันดังนั้นผมคิดว่าด้วยภาพของราคาพื้นที่ลงมาตรงนี้เนี่ยคนอาจจะกลัวในเชิงของการกินกำไรเพราะว่ามันจะก้ำกึ่งนะคือมันเหมือนกับอุ้ยหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับแต่ทีนี้สมมติว่าถ้าเรามองว่าเอ๊ะมันอยู่ในจุดที่มันถอยลงมาจนกระทั่งถ้าจะคัดเนี่ยตำแหน่งการคัดก็ไม่ลึกแหละก็คือ230บาทแต่ถ้าไม่หลุด230บาทเนี่ยจากโซนนี้มันน่าจะมีโอกาสกลับไปแถว300เนี่ยตัวนี้มันจะเป็นจุดที่รู้สึกบอดในโซนในการเก็งกำไรดูน่าสนใจนะครับดังนั้นก็ถ้าใครรับความเสี่ยงได้อาจจะมาดูเดลต้าแต่ถ้าใครไม่ชอบเอ๊ะมันอยากเสี่ยงอย่างนี้ก็เราจะเห็นว่าภาพของโฟที่เริ่มกลับมาในตอนนี้มันก็ได้ทำงานในหลายกลุ่มไม่ว่าจะในสื่อสารไม่ว่าจะเป็นตัวของกลุ่
9: ม
1: ตัวของหุ้นในกลุ่มการแพทย์นะครับหรือว่าอาจจะเป็นตัวของกลุ่มที่เกี่ยวกับธนาคารก็ดีดังนั้นก็ลองดูครับว่าเรา risk reward หรือ risk profile เราเนี่ยมันเป็นเหมาะกับหุ้นในกลุ่มไหนครับ
9: ค่ะก็ยังมีโอกาสและการลงทุนแต่ว่าฟังดูต้องซีเล็กหน่อยเนาะคุณกิตพลใช่ไหมคะในช่วงเวลานี้ต้องเลือกกันหน่อยนะคะค่ะสุดท้ายวันนี้ให้กรอบไว้ยังไงคะสำหรับภาพดัชนีวันนี้คุณกิตพลจะเคลื่อนไหวแคบๆมีโอกาสลุ้นไปเข้าใกล้1,600จุดมากขึ้นเรื่อยๆไหมคะดูแล้ว
1: แล้วก็ต้องบอกว่าผมคิดว่าในภาพของตัววันนี้น่าจะมีโอกาสในการแข่งขึ้นนะเพียงแต่ว่าถ้าแข่งขึ้นกรอบสำคัญตัวนี้มันจะยังอยู่บริเวณแถว 1,595 จุดอยู่นะครับในการที่แนวรับนี่จะอยู่ประมาณ 1,584 เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องบอกว่าโดยรวมแล้วถ้าจะแกว่งใกล้ๆเสือหัวตัวมีแต่ว่าโดยรวมแล้วมีโอกาสจะแกว่งขึ้นในกรอบนี้ฮะ 1,584 ถึง 1,595 จุดครับ
9: ค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณกิตพลค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะค่ะคุณกิตพลภัยไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KH ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะก็เข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะเอาเป็นว่าจริงๆก็ยังซีเล็กได้นะคะตามเป็นรายกลุ่มรายตัวก็ต้องเลือกกันหน่อยในช่วงเวลานี้ในการที่จะเข้าลงทุนนะคะแต่ว่าภาพของตลาดเองให้กรอบไว้ก็คือ 1,595 จุดนะคิดว่าวันนี้ยังไม่สามารถฝ่าได้ส่วนแนวรับก็อย่างที่บอกเนาะ 1,584 จุดนะคะเดี๋ยวตามกันนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นประจำคุณผู้ฟังทุกช่วงของวันศุกร์ปลายสัปดาห์นะคะเราจะพูดคุยกันค่ะกับวิทยากรประจำของเรานะคะซึ่งมีความเชี่ยวชาญเนาะในเรื่องของการแก้หนี้นะคะทั้งระดับบุคคลแล้วก็การแก้หนี้นะคะทางด้านของ SME นะคะแล้วก็ที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราก็อัปเดตกันตลอดทางเหมือนกันนะคะมีข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ SME นะค่อนข้างหนักมากเลยทีเดียวนะคะล่าสุดวันนี้ก็มีตัวเลขออกมาอีกนะคะแบงก์ชาติก็เปิดเผยข้อมูลนะว่าตอนนี้ SME ไทยก็น่าห่วงมากๆละนะคะมีอัตราการรอดชีวิตเนี่ยถือว่าต่ำมากแล้วก็การศักยภาพในการสร้างรายได้ก็ถดถอยหนี้สินก็สูงด้วยนะคะและยังถูกปฏิเสธสินเชื่ออีกนะคะก็ตอกย้ำที่เราคุยกันกับคุณสุรชัยมาตลอดนะคะเดี๋ยวไปคุยกันกับคุณสุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์นะคะก็ตอนนี้คุณสุรชัยอยู่กับเราเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณสุรชัยคะ
10: สวัสดีน้องวิวครับท่านผู้ฟังทุกท่าน
9: ค่ะโอ้เราเกริ่นนำข่าววันนี้แล้วเราก็รู้สึกแบบว่าเหนื่อยเลยเศร้าเลยจริงๆเราคุยกันมาตลอดนะคุณสุรชัยเรื่องของ SME เนี่ยโอ้เวลาข่าวออกมาก็ไม่ดีเลยอ่ะใช่ดูหนักมาก
10: แล้วคนอื่นพูดเนี่ยเราก็ยังคิดว่าไม่ใช่ละมั้งแต่คนนี้พูดเน
9: ี
10: ่ยแต่คนนี้พูด
9: ผู้ว่าแบงค์ชาตินะออกมาเองเลย
10: ระดับผู้ว่าแบงค์ชาติในเบอร์หนึ่งของคนกำกับแบงค์เนี่ยทั้งประเทศเนี
9: ่
10: ยแหมมาพูดเรื่องตัวเลขแบบนี้โดยเฉพาะท่านยังมีอะไรนะมี SME ซอมบี้ด้วยนะใช่ไหมเห็นออกมาบอกว่ามี SME ซอมบี้ซึ่งไม่ใช่เพลงซอมบี้ของน้องเนเน่นะเนี่ย เป็น SME สภาพซอมบี้คือกึ่งดิบกึ่งสุกกึ่งจะรอดไม่รอดจะอะไรแบบอย่างที่บอกว่านะอย่างที่ภาษาชาวบ้านนะบอกว่าจะลูกผีลูกคนนะ
9: อีกเยอะด้วยค่ะ
10: นะเยอะมากแล้วก็ยังมาพูดเรื่องอะไรเรื่องเมื่อกี้น้องบีบอกว่าความก็ชีวิตความเป็นอยู่ยืนยาวของ SME ก็สั้นเหลือเกินบริษัททำธุรกิจนี้ยุคนี้มันสั้นเหลือเกินนะ
9: ค่ะ
10: เออซึ่งเรา
9: แล้วก
10: ็ตั้งใจอยากจะเปิดบริษัทยาวๆ100ปีอ่ะอยากให้เป็นบริษัทของครอบครัวเป็นมรดกส่งต่อให้ลูกอ่ะโอ้พอฟังตัวเลขท่านผู้ว่าการแบงค์ชาติฟังแล้วก็ช็อกเลย
9: ค่ะ
10: แล้วก็ยังมีตัวเลขกับเรื่องอะไรอ่ะกู้ไม่ได้กู้ไม่ผ่านรีเจ็ตเรท 70-90% โอ้ต้องบิวต้องบิวช่วยสรุปให้ท่านผู้ฟังอีกสักรอบนะมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าฟังแต่มันต้องจำเป็นต้องฟังอ่ะนะ
9: ค่ะคืออ่ะเราเกริ่นนำไปเนี่ยดูเหมือนปิดทุกทางเหมือนกันนะอัตราการรอดต่ำเพราะอะไรศักยภาพในการสร้างรายได้ก็น้อยลงถดถอยหนี้เสียก็สูงเราจะมาคั้นจะขอสินเชื่อให้ต่อยอดชีวิตเนี่ยก็ขอยากถูกปฏิเสธก็พุ่งอีกนะคะเราไปดูอัตราการรอดก่อนนะคะตอนนี้อัตราการรอดของ SME ไทยเนี่ยพบ 50% ตายภายใน10ปีคุณสุรชัยตัวเลขนะคะตามข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจทางการค้าเนี่ยท่านผู้ว่าบอกว่
10: า
9: บริษัทที่จดทะเบียนนะ SME เนี่ย 50% ต้องปิดกิจการภายใน10ปีแล้วเหลือรอดเพียงแค่ 30% เมื่อผ่านไป25ปีวงจรเหมือนวงจรสั้นมาก
10: ขอเสริ
9: ม
10: ผมขอเสริมฟังตัวเลขหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าอ้าว25ปีรอด 30% แต่นี่ตัวเลขที่ท่านหยิบมาเนี่ยเป็นตัวเลขของการยกเลิกจดเลิกบริษัทในกรมทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะน้องบิวรู้ไหม
9: ค่ะใช่
10: มันเป็นตัวเลขที่มีการจดทะเบียนและเวลาจะเลิกบริษัทก็ต้องไปจดเลิกที
9: ่
10: กระทรวงพาณิชย์แต่ว่าในความเป็นจริงผมจะเสริมในความเป็นจริงซึ่งมันจับตัวเลขยากแต่ว่าในบริษัทที่เขาจดอยู่ในทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีตั้งตัวเลขก็900,000กว่าบริษัทนะเอากลมๆอ่ะประมาณ1ล้านนิดๆคนแล้วกันแต่น้องบิวเชื่อไหมว่าถ้าลองเอาตัวเลขมาจับมาผสมมาชนกันเนี่ยเรารู้สึกว่าอ้าวมันหายไปไหนกับครึ่งอ่ะเพราะว่าพอไปดูตัวเลขที่จดประกันสังคมของกระทรวงแรงงานเนี่ยตัวเลขมันอยู่ที่ประมาณ550,000นะบริษัทเนี่ยมันก็แปลว่ามันมีเกือบครึ่งเลยนะอีก400,000กว่าเหรอที่ไม่ได้จดบริษัทแต่ไม่ได้เข้าระบบว่าไปไหน
9: ค่ะอ
10: ยู่ที่ไหน
9: ใช
10: ่น่าคิดนะกับสองหรือว่า SME ที่จดบริษัทแล้วการยกเลิกบริษัทจดเลิกมันยากบ้านเรานี่จดเลิกยากนะมันต้องตรวจสอบเรื่องภาษีเรื่องเจ้าหนี้การค้าเรื่องคนมีส่วนได้เสียนู่นนี่นั่นเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ3ปีรู้ไหมน้องบิว
9: ค่ะ
10: ดังนั้นเนี่ยผมประเมินว่าคนที่จดบริษัทแล้วไม่ได้ทำแล้วเจ๊งแล้วเลิกแล้วอาจจะไม่ถึง10ปีหรอกแต่เขายังไม่ได้ไปจดเลิกบริษัทต้องมีจำนวนหนึ่ง
9: ค่ะใช่
10: อันนี้ครับอันนี้นะไม่อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ 50%
9: อาจจะไม่ใช่เรียลไทม์อาจจะมากกว่านั้นนะคุณเหลือใช้อันนี้อาจจะยังอยู่ในระบบแต่ร่อแร่แล้วไม่ได้ทำอย่างที่เราเคยคุยกันนะว่าใช่
10: จำนวนยื่นงบเปล่านะไม่มีผลประกอบการใดๆแล้วแต่เขายังรักษาชีวิตนิติบุคคลไว
9: ้ค่ะ
10: วันหน้า
9: เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขมันต้องมากกว่านี้แต่ความน่าสนใจเนี่ยก็คืออันนี้มันเป็นเรื่องของ SME เนาะคุณสุรชัยแต่ว่ามันมีผลกระทบกับภาพเศรษฐกิจองค์รวมเนี่ยมากเลยเพราะว่าพอไปดูเรื่องตัวเลขการจ้างงานน่ะท่านผู้ว่าก็บอกเลยนะว่าตอนนี้ตัวเลขการจ้างงานทั้งระบบเนี่ย 13.6 ล้านคนเนี่ยนะคะคิดเป็น 70% ของการจ้างงานทั้งหมดของประเทศนะหมายถึงว่า SME เป็นกลไกสำคัญแล้วก็มีสัดส่วนต่อ GDP ประมาณ 35% เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารอดน้อยแบบนี้เนี่ยมันกระทบไปถึงอัตราการจ้างงานกระทบไปถึงสัดส่วน GDP ต่อเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะสำคัญเลยอันเนี้ยบางทีเราจะรู้สึกว่าบิ๊กอาจจะกระทบแต่เนี้ย SME มีผลมากนะคุณชัยถ้าดูตัวเลขนี้เนี่ยก็คือน่าเป็นห่วงมากๆใช่ไหมคะ
10: เอาง่ายๆหรอกร้านอาหารเอ่ยร้านคาเฟ่เลยบริษัทเอ่ยเอาเฉลี่ยไม่ต้องเยอะหรอกน้องบิวเอาแค่ประมาณสัก 6-7 คนเนี่ยต่อ1 SME อ่ะแล้วนี่คือถ้าเป็นบริษัทนะแล้วถ้าเกิดแบบที่เป็นบุคคลจ้างในร้านก๋วยเตี๋ยวมั่งอะไรมั่งเนี่ยก็มีการจ้างแรงงานเต็มไปหมดเลย
9: ค่ะ
10: ตัวเลขที่ท่านเอามานี่ก็เช่นกันก็อาจจะเป็นตัวเลขที่อยู่ในระบบของแรงงานแต่ว่าเอาความจริงนะผมว่าเยอะอีกเยอะนะอันนี้ก็
9: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ปัญหาใหญ่เลยแหละไม่ใช่แค่แบบเรารู้สึกกลุ่ม SME เป็นกลุ่มแบบเล็กๆหรือเปล่าเนาะแล้วยังมีกลุ่มธุรกิจใหญ่ๆแต่พอไปดูภาคการจ้างงานและผลกระทบต่อ GDP เนี่ยใหญ่นะอ่ะทีนี้มันมีตัวเลขเรื่องของศักยภาพในการสร้างรายได้อีกคุณสุชัยก็ถดถอยนะตัวเลขเขาบอกว่า SME รุ่นใหม่เนี่ยที่เพิ่งเปิดธุรกิจมาสักปี2013ถึงปี2024เนี่ยนะคะสัก10ปีเนี่ยอัตราการเติบโตรายได้เนี่ยก็ต่ำกว่า SME ในยุคก่อนหน้ามากๆเหมือนกันเขาบอกว่า SME รุ่นใหม่เนี่ยเปิดบริษัทมาได้สัก5ปีเนี่ยนะคะศักยภาพมันก็กำลังแบบลดน้อยลงแล้วก็แย่ลงแล้วก็โตยากขึ้นด้วยนะคะค่ะ
10: ชัดเจนแล้วเอาที่เราเห็นเอาปีที่แล้วปีนี้มันมีปัจจัยข้างนอกมันมีเรื่องอย่างเงี้ยเหตุการณ์การสู้รบแผ่นดินไหวมีภัยพิบัติมีเรื่องเศรษฐกิจเต็มไปหมดเลยนะมันมีแล้วก็มีตัวใหญ่ๆเลยที่เราจะเห็นได้ในช่วงไม่กี่ปีนี้ก็คือคู่แข่งจากเมืองจีนสินค้าจากต่างประเทศจากเวียดนามส
9: ิน
10: ค้าถูกพลักเข้ามาไปทางอเมริกาไม่ได้ก็ย้อนกลับมาเอเชียเราจะเห็นว่าในออนไลน์มันมีแต่สินค้าเอาจริงๆนะในแพลตฟอร์มทุกอันเนี่ยมีสินค้าจากโรงงานจีนเองเนี่ยมาเปิดเนี่ยโอ้โหมหาศาลเลยน
9: ะ
10: ตัดพ่อค้าคนกลางออกในย่านการค้าของเราสำเพ็งโบเบใบหยกถ้าที่น้ำไปดูเลยนะครับไปดูเลยว่าตอนนี้สินค้ามันถูกตีมมาจากต่างประเทศเยอะมาก
9: อัน
10: นี้สมัยก่อนตอนผมหนุ่มๆเราไม่เห็นอย่างนี้ไม่ต้องหนุ่มอ่ะ10กว่าปีที่แล้วเราก็ไม่เห็นสินค้ามันทะลักเข้ามาคนจะไปเอาสินค้าจากเมืองนอกเนี่ยอย่างไขควงเครื่องมือกะอุปกรณ์ซ่อมแซมเนี่ยเราไปซื้อจากคลองถมซึ่งคลองถมเนี่ยสมัยก่อนก็มาจากจีนหมดเลยนะครับแต่ว่ามีตัวแทนจำหน่ายเอาเข้ามาแล้วก็มาขายเราในราคาเราก็คิดว่าถูกแหละแต่ตอนนี้ภาพมันเปลี่ยนมันเป็นการเอาจากโรงงานตรงโรงงานวัสดุอุปกรณ์ของใช้น้องบิวลองกดทิชชู่ดูสิทิชชู่ที
9: ่
10: อยู่ในแอปอะมันเหลือห่อ2บาทกว่าอย่างเงี้ย
9: ถูกมากคุณสุชัยถูกจนบางคนก็แบบว่ามันใช้ได้เนาะมันใช้ได้จริงๆใช่ไหมทำไมราคามันถึงได้ถูกขนาดนี้มีคนตั้งคำถามกันนะ
10: ของกินของกูเห็นของใช้แล้วตกใจมากเนี่ยแล้วSMEไทยมันจะอยู่ยังไงอ่ะSMEส่วนหนึ่งก็เป็นซื้อมาขายไปก็ไปเอาสินค้าเข้ามาขายวันนี้เจ้าของโรงงานมาขายเองก็จบข่าวเลยSMEไทยเป็นโรงงานผลิตให้ตายจำนวนปริมาณผลิตทีสมัยก่อนบอกสั่งซื้อทีต้องมี200ชิ้น500ชิ้นแล้วต้องขับรถไปซื้อหน้าโรงงานไทยนี่แหละแต่ตอนนี้กดปุ่มเดียวเลยวันพรุ่งนี้มันมาส่งถึงหน้าบ้านชิ้น2ชิ้นจากโรงงานราคาขายส่งเห็นไหมเหตุการณ์อย่างนี้ครับรายได้ไม่ต้องพูดถึงวันนี้คนมี2แบบแบบหนึ่งคือยังขายได้เหมือนเดิมแต่กำไรหายไปหมดกับแบบที่2คือขายไม่ได้เลยเพราะว่าเจอราคาสินค้าคู่แข่งตีตายเลย
9: นี่ครับ
10: ข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้จริงซึ่งเราก็รู้มาในช่วง 5-10 ปีหลังก็เป็นอย่างนี้นะ
9: ค่ะ
10: เนี่ยถ้าเกิดท่านมีตัวเลขขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่แก้ไม่สกัดแน่อะไรเนี่ยผมว่ามันมีแต่นับวันเอสเอ็มไทยก็จะถดถอยไปเรื่อยเอาอะไรไปสู้ครับ
9: ใช่แล้วก็
10: เงินทุนหมุนเวียนก็เรียกอะไรนะสายป่านก็สั้นเงินเบี้ยน้อยหอยน้อยเงินทุนหมุนเวียนแต่ละก้อนเงินทุนจดทะเบียนก็ล้านเดียวมั่ง5ล้านมั่งจะเอาอะไรไปสู้กับโรงงานใหญ
9: ่ค่ะ
10: ใช่ไหมครับลองดูพอหันไปจะไปกู้แบงก์เป็นไงครับผลเป็นไง
9: ยากอีกเนี่ยผลพอพูดแบงค์นะคะตอนนี้ก็มีตัวเลขมาอีกนะท่านผู้ว่าก็บอกเลยว่าตอนนี้ SME ไทยถูกปฏิเสธสินเชื่อถึง 70% ยิ่งรายใหม่ๆนี่ไม่ต้องพูดถึงนะยิ่งหมดหวังเลยนะคะอันเนี้ยแบบชัดเจนมากนะคะ
10: ผมกำลังจะบอกว่าเราช็อกแล้วช็อกอีกจากปีที่แล้วที่บอกว่าโอ้โหไปกู้ซื้อบ้านแล้วรีเจ็คเรท 70%กู้ซื้อรถก็ถูกรีเจ็คเลทเพราะว่ากู้ไม่ผ่านเนี่ย 60-70% เนี่ยเนี่ย SME จริงๆก็โดนไม่น้อยกว่ากันเลย
9: ใช่ไตรมาส2นี่หดตัวไป 4.6% หด SME ขอสินเชื่อเนี่ยหดตัวอัตราการขอขยายตัวสินเชื่อนะหดตัวไป 4.6% แต่เนี่ยมันก็สวนทางกับรายใหญ่คุณสุรชัยเพราะตัวเลขก็ชัดเจนแต่ว่ารายใหญ่เนี่ยขยายตัว 6.6% นะเพราะว่าอาจจะด้วยไม่มีปัญหาสายป่านที่ยาวอะไรต่างๆนานาน่ะแบงก์ก็อยากจะให้รายใหญ่กู้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ SME ก็จะมีปัญหาร
10: ายใหญ่มันเขามีความแข็งแรงความเสี่ยงเขาต่ำเพราะฉะนั้นแบงก์ก็ชอบที่จะปล่อยรายใหญ่มากกว่าได้แน่นแน่เสียน้อยต้นทุนเขาก็ทีเดียวกู้ร้อยสองร้อยล้านแต่พอปล่อย SCB 3ล้านล้านหนึ่งห้าล้านเนี่ยมันเบี้ยหัวแตกและความเสี่ยงก็เยอะรายได้ไม่สม่ำเสมอ
9: ใช่
10: นะ
9: ค่ะ
10: แล้วก็มีหนี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะกู้ได้เนี่ยต้องวิวสังเกตดูนะเราได้ยินข่าวที่ท่านผู้ว่าการท่านนี้แหละมาบอกว่าสินเชื่อ SME เนี่ยหดตัวเนี่ย16ไตรมาสติดต่อกัน
9: ค่ะใช่ที่เราเคยคุยกัน16ไตรมาสนี่คูณเข้าไปมันยาวนานมากนะหลายปีเลยนะ
10: 4ปีนะ
9: 4ปี
10: คิดดูนะปล่อยกู้เข้าไป SME หดหดหดหดหดจนหดล่าสุดเนี่ยติดลบไป 4.6%
9: ใช
10: ่ในขณะที่เราใหญ่โตโตโตโตโต
9: ค่ะ
10: ก็นี่แหละคำตอบว่าก็ในเมื่อเขาถูกดีแจ็คเยอะมันก็หดตัวพอหดตัวมากSMB ก็ไม่อยู่อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่รอดพอหดตัวมากๆเงินไม่มีมันก็กลายเป็นซอมบี้จะโชคก็ไม่ได้จะตายก็ไม่ได้มันไปไม่รอดมันด้วยเหตุการหมุนเวียนอย่างนี
9: ้ค่ะใช่มันก็ไปต่อด้วยประเด็นหนี้เสียด้วยอ่ะท่านผู้ว่าการก็พูดนะถึงปัญหาหนี้เหมือนกันเนี่ยตามข้อมูลจากเครดิตบูโรเนี่ยนะคะซึ่งเราก็เคยคุยกันเนาะเรื่องเนี่ยสัดส่วนหนี้เสียต่อสินเชื่อของ SME เนี่ยพุ่งสูงขึ้นประมาณ 9.5% นะถ้าเทียบกับรายใหญ่ที่ NPL ก็ต่ำกว่า 2% เท่านั้นเองอ่ะมันก็เห็นความต่างแล้วก็มีเนี่ยที่จะกลายเป็นซอมบี้กำไรไม่พอใจดอกเบี้ยก็เพิ่มขึ้นจาก 2% ตอนนี้ก็เป็นเกือบ 6% ละตัวเลขมันชี้ชัดหมดทุกตัวเลยเนาะคุณสุรชัยค่ะ
10: มันฟังแล้วไม่มีตัวไหนดีเลยเอาง่ายๆอย่างเงี้ยผมย้อนกลับมาตัวที่น้องบิวพูดถึงการยื่นกู้และรีเช็คเลทเนี่ยในรายละเอียดของที่ท่านผู้ว่าการพูดเนี่ยเขาแบ่งเป็น3กองกองหนึ่งคือโดยเฉลี่ยเนี่ยรีเช็คประมาณเกือบ 70%
9: ค่ะ
10: กับกองที่2เนี่ย
9: สูงมาก
10: เป็น SME มือใหม่ใต้แดง
9: มือใหม่เลย
10: ประวัติกู้เลย
9: ค่ะ
10: อันนี้ก็ถูกรีเจ็คเยอะ
9: เยอะ78
10: แล้วกองที่3เนี่ยคือ SME ที่มีประวัติปรับโครงสร้างนี
9: ่เสียละ
10: หรือเกิดนี่เสียแล้วอายุกู้คราวนี้รีเจ็คหนักเลยเกือบ 90% แล้วนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าตัวเลขในมือที่ทางแบงก์ชาติเห็นที่ทางเก็บมาจากแบงก์ต่างๆเนี่ยมันถูกแยกกองมาชัดเจนมากแล้วก็ถูกปฏิเสธจำนวนขนาดนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะชวนน้องดิวคุยว่าเราเนี่ยอยากจะให้ท่านอย่างแบงก์ชาติเนี่ยได้กรุณาช่วยแยกมาบอกกับสังคมหน่อยได้ไหมว่าเฮ้ยที่มันรีเจ็คเยอะๆๆขนาดนี้เนี่ยด้วยเหตุผลอะไรเป็นก้อนๆเป็นกลุ่มๆเช่นติดบูโรป่ะหรือกำลังความสามารถจ่ายหนี้ในสเตทเมนต์เขาไม่ดีหรือถ้าเป็นบริษัทงบการเงินไม่ผ่านหรือเขามีอะไรอ่ะเขาไม่มีหลักทรัพย์ซึ่งไม่รู้ประเด็นไหนถึงถูกรีเจ็คหรือตัวกรรมการบริษัทติดปัญหาเรื่องตรวจการเงินหรือเขามีหนี้เยอะเกินไปมีทั้งหนี้ส่วนบุคคลมีทั้งบัตรกดเงินสดมีทั้งสินเชื่อบุคคลแล้วมันเลยทำให้เขากู้สินเชื่อธุรกิจไม่ผ่าน
9: ไอ้เนี่ย
10: ถ้าเกิดท่านช่วยแยกมาเนี่ยแล้วเอามาดูว่าเพื่อการแก้ไขเนี่ยเพราะว่ามันมีปัจจัยที่เราอยากให้แก้ก็คือทำไมสินเชื่อเอสมีตกหดแล้วหลีกเจ็ดเยอะแต่ทำไมสินเชื่อบุคคลมันเพิ่
9: ม
10: ทำไมในตลาด
9: สินเชื่อบุ
10: คคลเติบโตทำไมนอนแบงค์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ผลประกอบการกำไรเละเลยทำไมเขาปล่อยกู้เพิ่มขึ้นตั้งเยอะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจไหมน้องบิวน่าจะต้องแยก
9: ใช่ค่ะพอการแยกออกมาให้เห็นชัดมันน่าจะนำไปสู่การแก้ไขที่ตรงจุดแล้วก็ตรงกลุ่มแยกกลุ่มอันที่คุณสุรชัยเคยแนะนำเอาไว้นะเราคุยกันหลายครั้งมากๆค่ะ
10: หรืออย่าง
9: แก้แบบเป๋ารวมไม่ได้ละ
10: ก็บอกเหตุผลเพราะว่ามีเคยมีประวัติปรับโครงสร้างนี่คำว่าปรับโครงสร้างนี่นะครับมันมีตั้งหลายมิติเลยมันมีหลายมิติอย่างเช่นมีหลายวงเงินแล้วมีบางวงเงินปรับโครงสร้างนี่ติดไห
9: ม
10: หรือมีวงเงินมีบางวงเงินปรับหรือมีการปรับโครงสร้างนี่แหละแต่ว่าปรับแบบอ่อนๆเรียกว่าจ่ายแค่ดอกเบี้ยไปก่อนหรือกลุ่มที่เป็นประวัติเคยปรับ1ครั้งมาแล้ว2ครั้งมาแล้วหรือคนที่เคยปรับโครงสร้างนี้แล้วปรากฏว่าไปถึงขั้นอะไรถูกฟ้องแล้วไปไกลเกลี่ยในศาลไปปรับประนอมหนี้กันหรือแม้กระทั่งคนที่เคยไม่ยังไม่เป็นหนี้เสียแล้วมีมาตรการบอกว่าปรับโครงสร้างหนี้เชิงป้องกันต้องมีจำได้นะ
9: ใช่ก่อนที่จะเป็นหนี้เสียมันมีเราสามารถปรับได้เนาะหนึ่งครั้งอ่ะหลายคนอาจจะไม่รู
10: ้พอปรับเนี้ยเพื่อป้องกันหนี้เสียเนี่ยพอจะไปยื่นขอสินเชื่อตัวใหม่ๆซึ่งประกาศออกมาแล้วมันน่ากู้ไปหมดเลยเนี่ย
9: ก็จะไม่ได้จะติดเงื่อนไข
10: แล้วติดหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสงสัยมากเลยครับท่านผู้ฟังฟังอยู่คงเข้าใจนะว่ามันปรับโครงสร้างหนี้แล้วหมดสิทธิ์เลยไหมหรือพักไปก่อนนะครับคืออย่างนี้ถ้าข้อที่จริงว่ามันติดเรื่องพวกนี้ติดเรื่องประวัติการเงินที่ยังไม่เคลียร์ติดเรื่องสเตทเมนต์ความสามารถจ่ายหนี้ที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงติดเรื่องประวัติปรับโครงสร้างหนี้ที่อาจจะต้องดูใจกันสักระยะหนึ่งแบบนี้ครับถ้าข้อที่จริงเป็นอย่างนี้ผมแนะนำว่าท่านก็ประกาศไปเลยว่าสินเชื่อตัวใหม่ๆเนี่ย AI นกกระซิบเนี่ยเข้าเกณฑ์ไหมแบบนี
9: ้ค่ะ
10: หรือว่าไอ้สินเชื่อพิเศษดอกเบี้ย 3% บ้างอะไรบ้างเนี่ย มันติดเกณฑ์พวกนี้ไหมเขาจะได้ไม่เสียเวลาไปยื่นไง
9: ค่ะ
10: พอไปยื่นแล้วมันรีเจ็คเลทมันก็เลยขึ้นน่ะสิหรือเปล่า
9: ค่ะ
10: น้องบิวชักสงสัยแม่ผมเนี่ยสงสัยแบบนี้แต่ผมไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงข้อมูลลึกๆมันเป็นยังไง
9: การถูกรีเจ็คก็ไม่ได้เป็นผลดีนะเป็นประวัติที่ไม่ดีอีกด้วยใช่ไหมคะสำหรับSME เองด้วย
10: คือถ้าถูกรีเจ็คเพราะเหตุว่าประวัติการเงินมีบางส่วนอย่างเป็นแผลเป็นติดขัดไอ้แบบนี้ย้อนกลับไปกู้อีกไม่ได้นะหรือใครที่ถูกปฏิเสธบอกว่าโอเคประวัติผ่านแต่ประวัติผ่านเครดิตสกอร์ลิ่งผ่านแต่ความสามารถจ่ายหนี้มันตึงเนื่องจากมีหนี้ของเก่าอยู่อีกหลายตัวหรือประวัติเคยปรับโครงสร้างนี่แล้วรอดูใจกันอยู่แบบนี้ก็ย้อนกลับไปกู้อีกไม่ได้อย่างน้อยปีหนึ่ง
9: ค่ะ
10: อ
9: ้
10: าวอย่างนี้โอเค
9: ก็ลืมตาอ้าปากไม่ได้เลยไม่รู้จะไปทางไหน
10: เขา
9: ค่ะ
10: เขาก็จะได้ไปหาทางอื่นเขาก็จะได้ตัววางแผนการเงินใหม่แต่ถ้าเกิดยื่นตึ้งแล้วรีเจ็คแล้วพวกรีเจ็คไปไหนล่ะครับน้องบิวตอนเนี้ยดูเลยครับที่เดียวเลยนี่นอก
9: ระบบใช่นอกระบบนี่ยิ่งหนักเลยนะคะเรารู้อยู่ละเรื่องดอกมุ่งดอกเบี้ยเนี่ยลืมตาอ้าปากก็ไม่ได้เลยทำมาก็เข้าดอกเบี้ยบางทีไม่พอจ่ายดอกเบี้ยด้วยซ้ำนะเพราะว่าดอกเบี้ยโหดมากแล้วกำไรอีกแล้วต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นนะตอนนี้อีกเนี่ยน้ำมันก็ยังพูดถึงน้ำมันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ลงนะคุณสุรชัยถ้าเราดูกันเนี่ยฮอร์โมนยังไม่จบนะ
10: 40 บาทอีกแล้วดีเซลใช่
9: แ
10: ล้วเนี่ยค่ะผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่ถูกรีเจ็คหรือส่วนหนึ่งที่ยังกู้แบงค์ไม่ได้ในดอกเบี้ยสินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยถูกดอกเบี้ยต่ำเนี่ยทางหนึ่งนะครับไปอยู่ที่นอนแบงค์ไปอยู่ที่ไม่ใช่แบงค์อะเอกชนซึ่งมีทั้งตลาดหลักทรัพย์และไม่ใช่ตลาดมีทั้งจำนำทะเบียนรถก็มีทั้งไปกู้สินเชื่อนอนแบงค์พวกเนี้ยเขามีอยู่ประมาณ 3,000 กว่าบริษัทในบ้านเราแล้วท่านผู้ว่าการเป็นคนพูดเองว่าตัวเลขที่เขาไปจับมาในนอนแบงค์เนี่ยมันโตวอลุ่มจริงรวมกันอยู่แถวๆสัก 4.7 แสนล้าน
9: ค่ะ
10: นั่นแต่ว่า SME เราเนี่ยไปไม่ได้ก็อาจจะไปอยู่ทางนี้หรือเปล่าหรือถ้าเกิดโชคร้ายไปนอนแบงก์ก็ไม่ได้อีกคราวนี้ไปแล้วนี่นอกระบบ
9: ค่ะใช่แต่ว่าพอท่านผู้ว่าเปิดเผยในเรื่องของตัวเลขอะไรต่างๆนานาออกมาเนี่ยท่านก็ตระหนักมากๆนะถึงความสำคัญแล้วก็พยายามเปิดแนวทางมาเหมือนกันนะคุณสุรชัยว่าจะแก้ไขปัญหายังไงดีเพราะนี่ถือเป็นวาระแห่งชาติละที่เราคุยกันนะก็เขาก็มี โครงการหลักๆนะ3โครงการด้วยที่ช่วง1ปีต่อจากนี้เนี่ยพยายามที่จะดำเนินนโยบายช่วยในด้านของ SME นะคุณสุรชัยใช่ไหมคะค่ะโดยเฉพาะเรื่องของเนี่ยการลดต้นทุนการเข้าถึงสินเชื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงจากหนี้เสียนะคะเนี่ยเขาก็มี3โครงการนะที่ท่านบอกเอาไว้ใช่ไหมคะค่ะ
10: ใช่ใช่อย่างน้อยท่านก็ต้องถือว่าเป็นผู้ว่าการแบงค์ชาติท่านแรกเลยที่ใส่ใจให้ความสำคัญกับเรื่องSME นะท
9: ่
10: านกล้ามาพูดมาเปิดเผยพูดถึง SME Zombie เนี่ยผมถือว่าท่านมีความกล้าหาญและมีความรับผิดชอบสูงมากเพราะว่าท่านเป็นเบอร์หนึ่งของแบงค์ชาติเนี่ยนะครับในอดีตเราจะเห็นแต่ภาพมหาภาพเศรษฐกิจภาพรวมตัวเลขรวมแต่ว่าท่านมาเจาะให้อย่างเงี้ยผมถือว่าเป็นนิมิตหมายดีมากที่ท่านอย่างน้อยท่านอยู่ท่านแบบห่วงใยเคียงข้างเอเซนแต่เพียงแต่ว่าอยากให้ท่านลงรายละเอียดสักนิดหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับบางอย่างช่วยเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดบางกลุ่มที่ติดขัดด้วยเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้หรือว่ายังผ่อนหนี้เดิมอยู่ด้วยแล้วอยากจะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนใหม่เพราะว่ามันไม่งั้นมันอยู่ต่อไม่ได้เนี่ยท่านอยากให้ทางแบงค์รัฐเข้ามาช่วยได้ไหมให้ทางรัฐบาลเนี่ยนะครับผ่านอัดฉีดสินเชื่อผ่านทางแบงค์รัฐแล้วก็เป็นเกณฑ์อาจจะปรับให้มันอ่อนลงมานิดหนึ่งได้ไห
9: ม
10: นะครับแล้วก็ให้เขาอย่างน้อยไม่ต้องเยอะก็ได้อย่างเอสเอ็มดีบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีประวัติติดนู่นนี่นั่นบ้างแต่เขายังขายของได้มีคำสั่งมีใบพีโอมาแบบนี้ท่านอาจจะคุยกับทางกระทรวงการคลังเพื่อที่จะออกสินเชื่อเพื่อรองรับคนที่ยังมีใบ
9: กลุ่มนี้นะ
10: คำสั่งซื้อคอนแทค PO เนี้ย
9: แต่ไม่มีทุนแต่ไม่มีทุนจะทำต่อใช่ไหมคะต้องให้เขาต่อลมหายใจให้ได้ค่ะ
10: ครับอย่างคอนเซปต์นกกระซิบเนี่ยซึ่งถือว่าก็เป็นช่องหนึ่งที่จะช่วยเขาก็คือไปผ่านแอปถุงอะไรถุงเงินใช่ไหม
9: ค่ะ
10: นกกระซิบเนี่ยแล้วมันเดินบัญชีให้เห็นเงินเข้าเงินออกให้เห็นอย่างเงี้ยแต่ผมไม่รู้ว่านกกระซิบที่ทั้งกรุงไทยกับออมสินนะท่านตรวจเครดิตบูโรไหมท่านก็ไม่ได้บอกถ้าท่านตรวจเครดิตสกอร์ลิงคะแนนเครดิตสกอร์ลิง
9: มันก็จะติด
10: ไม่ต่ำเท่าไหร่ท่านก็น่าจะบอกเดี๋ยวมันจะติด
9: ใช่ก็จะไม่ได้อีก
10: เพราะว่ามัน
9: ไปติดเงินไข
10: ไม่ติด
9: ค
10: ่
9: ะ
10: ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่จะไปติดเรื่องประวัติการเงิน
9: ซึ
10: ่งไม่มีเอชบีคนไหนหรอกครับมีน้อยมากที่ประวัติการเงินจะแบบใสสะอาดก็ขนาดไม่มีประวัติขอสินเชื่อเลยใสสะอาดป้ายแดงเนี่ย
9: มันก็ยังผ่านยากเลย
10: เปอร์เซ็นต
9: ์ใช่ไหมใช่
10: ก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงเกณฑ์มันคืออะไรช่วยบอกชัดๆเถอะนะครับ
9: ค
10: ือดีนี่จริงๆเขาอยากรู้นะเช่นบางคนว่าเอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้คะแนนเครดิตสกอร์ลิงคุณออกมายังไม่ถึง700คะแนนอย่าเพิ่งดีเลยเขาก็จะได้กลับไปปรับตัวเองหมดไปปรับตัวเอง
9: ค
10: ่ะนะครับ SME ไม่เอาเงินเข้าบัญชีทำให้สเตทเมนต์ไม่สวยมันก็แน่นอนคุณหลบภาษีคุณก็ทำรายได้ต่ำๆเพราะทำรายได้ต่ำๆคุณอยากไปกู้สินเชื่อธุรกิจมันก็กู้ไม่ได้ไอ้อย่างนี้ก็ต้องคุณก็ต้องตัดสินใจถ้าเกินคุณอยากกู้คุณต้องเข้าระบบโชว์รายได้ให้มันชัดเจนไอ้อย่างนี้ก็ต้องบอกตรงๆกันไปเลย
9: ครา
10: วนี้ส่วนใหญ่ผมเจอนะ SME ไทยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็มีก็เข้าระบบแบงก์แวดกันมันแวดเนี่ยทั้งนั้นนะครับแต่ว่าเขาไม่รู้ยิ่งบุคคลธรรมดานะยิ่งหลบเรื่องอะไรเรื่องรายได้ต่อปีไม่เกินล้านแปดเพื่อไม่ต้องจดแวดแต่เขาหลบไปหลบมาคุณก็ไปยื่นเราเช่นปีหนึ่งคุณไปยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหมาจ่ายล้านหนึ่งหักหกแสนหกสิบเปอร์เซ็นต์คือหกแสนมันก็เหลือสี่แสนสี่แสนหักค่ารถยนต์หักไปออกมาเหลืออยู่สองแสนแล้วเอาสองแสนนี้ยื่นเสียภาษีซึ่งได้รับการยกเว้นอยู่แสนห้าปีนึงเสียภาษีอยู่สองพันไอ้แบบนี้ตัวเลขล้านนึงไปยื่นกู้ยังไงคุณก็กู้ไม่ได
9: ้
10: ยังไงคุณก็กู้ไม่ผ่านเพราะว่าคุณเหลืออยู่ปีนึงไม่ถึงสองแสนสองแสนบาทเนี่ยกำไรเงินได้ทุกทีมันเฉลี่ยมันตกเดือนหนึ่งล้านหมื่นหกหมื่นเจ็ดเองไหมถ้าคุณเหลือเงิน 16,700 คุณจะไปกู้ 300,000 500,000 มันไม่มีทางผ่อนได้อยู่แล้ว
9: ค่ะใช่
10: ใช่ไหมครับก็ฝากไว้ว่าน่าจะพูดออกมาเลยให้มันชัดๆตรงนี้
9: ค่ะ
10: ก็ ให้มันจะได้ทุกคนได้เข้าใจแล้วจะไปยื่นกู้มันถูกดีเจ็ดเลยเสียประวัติ
9: มันก็จะเสียประวัติอีกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราติดตามกันนะคุณชัยแล้วก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยท่านผู้ว่าวิทัยก็ดูตระหนักถึงเรื่องนี้มากๆนะคะแล้วเดี๋ยวดูโครงการที่ท่านจะเป็นโครงการใหญ่เนี่ยเตรียมโครงการ SME Credit Ecosystem จะมีเรื่องของ SME Credit Portal ที่เป็นแพลตฟอร์มกลางจับคู่ SME ที่มีศักยภาพกับสถาบันการเงินจะมีเรื่องกลไกการค้ำประกันสินเชื่อรูปแบบใหม่นะแล้วก็จะมีการทำ Data Bureau นะที่เป็นการรวบรวมข้อมูลประเภทอื่นด้วยที่นอกเหนือจากเรื่องของบัญชีธนาคารนะคะอย่างเช่นพวกน้ำค่าไฟอะไรต่างๆอ่ะเดี๋ยวเรารอติดตามกันนะคะแต่ว่านี่เป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วแหละเน
10: า
9: ะถ้าฟังแบบนี้ค่ะ
10: ขอแรงชาตินะครับมีโอกาสเป็นตัวแทนผู้ประกอบการขอบคุณท่านผู้ว่าการท่านวิไทยเพราะว่าท่านรอบนี้ถือว่าท่านให้ความสำคัญมากเลยนะครับก
9: ็
10: ท
9: ่
10: านเป็นหูเรียวหัวแรงต่อนะครับช่วยผู้ประกอบการไทยเถอะ
9: นี่ค่ะเพราะจริงถ้าผู้ประกอบการมีปัญหาก็อย่างที่คุณสุรชัยบอกแล้วที่เราเห็นข้อมูลตัวเลขนะท่านผู้ว่าก็ชี้ข้อมูลชัดเจนเหมือนกันมันกระทบเป็นโดมิโนไปเลยเนาะทั้งตัวเลขการจ้างงานของเราที่สัดส่วนหลักอยู่ในนี้ด้วยไปกระทบ GDP ไปโอ้มันยาวต่อเนื่องอีกยาวเลยนะคะคงต้องแก้ต้นทางกันจริงๆในรอบนี้นะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายแล้วก็เดี๋ยวเราอัปเดตกันเรื่อยๆนะคุณสุรชัยถ้ามีอะไรนะรวมถึงคุณผู้ฟังแล้วเป็นหนึ่งใน SME คนที่มีปัญหาเนี่ยส่งเสียงสะท้อนมานะเผื่อเราจะได้หาแนวทางการแก้ปัญหาระหว่างทางให้คำแนะนำกันได้นะคุณสุรชัยในฐานะเจอเคสเยอะๆอยู่แล้วนะคะค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะคุณสุรชัยที่มาคุยกันนะอัปเดตเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
9: ค่ะคุณสุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์นะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะในเรื่องของการแก้หนี้นะคะทั้ง SME แล้วก็เรื่องของบุคคลด้วยนะคะก็เอาข้อมูลมาอัปเดตกันนะแล้วก็มีการนำเสนอแนะแนวทางเนาะต่อผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วเดี๋ยวเราอัปเดตกันเป็นระยะระยะเรื่องนี้สำคัญแล้วก็ใหญ่มากจริงนะสำหรับประเด็นเรื่องของSME นะคะเอาละเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจนะจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
11: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศ
12: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
13: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
14: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
15: thinking radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
14: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
15: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
16: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
11: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศ
9: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นกันหน่อยนะว่าเป็นอย่างไรก็พยายามรักษาระดับอยู่นะคะตอนนี้ยังบวกอยู่ค่ะ 4.61 จุดนะดัชนีตอนนี้ 1,587.95 จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขายก็ 17,578 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวเราตามกันนะวันนี้ดูใน Most Active เองก็สดใสนะส่วนใหญ่ก็เคลื่อนไหวในแดนบวกกันนะมีลบสลับบ้างเล็กน้อยวันนี้ KTB ค่ะขึ้นมาอันดับ1นะคะกรุงไทยแบงค์45บาทราคาเสมอตัวไม่เปลี่ยนแปลงตามมาด้วยเดลต้า243บาทบวกมา3บาทนะคะ TTB ค่ะ3บาท14สตางค์บวกมา6สตางค์ SCB 152บาทบวกมา1บาทนะวันนี้จะนำมาโดยกลุ่มแบงค์นะคะกราฟ61บาท50สตางค์บวกมา50สตางค์ SCC 266บาทบวกมา7บาทนะคะ KBank 252บาทถอยมา1บาท Advance 348ลงไป1บาทนะคะ BDMS ค่ะ20บาทลงไป20ต่างและสุดท้ายคือ BBL นะคะแบงก์กรุงเทพ193บาทราคาเสมอตัวไม่เปลี่ยนแปลงนะคะนี่เป็น10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะในช่วงนี้นะคะช่วงนี้มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะใครที่กำลังมองหานะคะในเรื่องของดอกเบี้ยนะคะดีๆนะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงนะคะแล้วก็รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยค่ะธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งค่ะบัญชีเดียวครบทั้งออมได้นะคะแล้วก็ใช้จ่ายสะดวกด้วยได้รับดอกเบี้ยสูงค่ะแล้วก็เปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้นะคะทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ค่ะผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo นะคะรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีค่ะสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากนะคะที่เกินนะคะในส่วนของ 10,000 บาทนั้นขึ้นไปเนี่ยนะคะรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีค่ะได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียงแค่1บาทค่ะแล้วก็ไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยนะคะออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมค่ะผู้ที่สนใจนะคะสามารถที่จะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตนเองนะคะผ่านทาง MyMo ได้เลยค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่โทรค่ะ GSP Contact Center ที่หมายเลขนะคะ1115นะคะ1115ค่ะหรือที่ www.gsp.or.th นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อไปตามช่องทางที่บอกไปเมื่อสักครู่เลยนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่เอามาฝากกันนะคะก็ปิดท้ายสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดค่ะคุณผู้ฟังคะอย่ารอให้หมอนัดถึงค่อยคิดเปลี่ยนชีวิตนะคะเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะแล้วก็สมองค่ะโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นนะคะแล้วก็โรคสมองเสื่อมรวมถึงโรคมะเร็งนะคะเหล่านี้เนี่ยคือโรค NCDs ค่ะซึ่งไม่ได้มาจากเชื้อโรคนะคะแต่ว่ามาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่คุณเลือกเองทุกวันค่ะถ้าคุณกำลังรู้สึกว่ากินตามใจปากจนตัวเลขสุขภาพเริ่มส่งสัญญาณเตือนทำงานหนักนอนน้อยเครียดสะสมแต่ยังไม่มีเวลาดูแลตัวเองนะคะอยากจะเริ่มสุขภาพดีแต่ไม่อยากกินคลีนจนเครียดหรือออกกำลังกายจนท้อค่ะเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs นะคะจะพาคุณปลดล็อกความเชื่อเดิมๆค่ะแล้วเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกอร่อยแล้วก็สตรองนะคะพาไปปลดล็อกไปปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากคุณหมอนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงค่ะที่จะมาช่วยย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะคะปรับนิดเปลี่ยนหน่อยแต่ผลลัพธ์เปลี่ยนชีวิตนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอความช่วยเหลือนะก็3ตุลาคมนี้แล้วคุณผู้ฟังเวลา 8:30 จนถึง 4:30 ที่โรงแรมเดอะเอมอรัลด์ถนนรัชดาภิเษกนะคะรับจำนวนจำกัดค่าใช้จ่ายท่านละ 1,500 บาทนะคะสมัครได้เลยที่ LINE @ thinking radio นะคะที่ LINE @thinking radio ค่ะเพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนนะคะมากินอยู่เป็นไปด้วยกันนะคะใครที่สนใจก็รีบหน่อยย้ำกันอีกครั้งนึง3ตุลาคมนี้ 8:30 นจนถึง 4:30 นที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกรับจำนวนจำกัดนะใครสนใจต้องรีบหน่อยนะคะค่าใช้จ่ายท่านละ 1,500 บาทนะคะสนใจสมัครได้เลยที่ LINEat thinking radio นะคะที่ LINE @ thinking radio นะคะอ่ะปิดท้ายเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศนะในเรื่องของตลาดหุ้นต่างประเทศแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปอัปเดตอีกหนึ่งสินทรัพย์ด้วยนะคะก็คือทองคำเนาะเป็นยังไงกันบ้างนะไปดูทองคำกันก่อนก็ได้ค่ะวันนี้ทองคำนะคะเรียลไทม์ถ้าเทียบกับราคาเมื่อวานนี้ก็ปรับขึ้นมาตอนนี้ปรับมาราคามา11ครั้งแล้วนะคะถ้าเทียบกับเมื่อวานเนี่ยก็ขึ้นมาบาทละ550บาทนะสำหรับทองคำทองคำแท่งรับซื้อตอนนี้68,450นะคะขายออก68,650ส่วนทองรูปพรรณค่ะขายออกตอนนี้นะคะที่ 69,450 บาทนะคะเทียบกับวันก่อนหน้าก็ยังบวกอยู่นั่นเองนะคะ550บาทแต่ว่าก็ดูเหมือนจะยังไซด์เวย์อยู่แถวนี้นะกรอบประมาณสัก 68,000 ตรงนี้นะคะบวกลบแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปทะยานยืนเหนือ 70,000 บาทต่อบาททองคำที่เคยยืนก่อนหน้านี้นะคะก็คงต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะไปดูตลาดหุ้นต่างประเทศกันหน่อยนะว่าเป็นอย่างไรอย่างที่บอกวันนี้ส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวในแดนบวกกันนะคะเวียดนามเวียนอินเด็กซ์นะคะเรียลไทม์บวกเยอะขึ้นนะตอนนี้ 1,840 จุดนะบวกมา 17.40 จุด 0.95% VN30 นะหุ้นใหญ่30ตัวแรกของเขาตอนนี้ 1,996 จุดนะบวกมา21จุดนะคะหางเสียงที่ฮ่องกงค่ะเรียลไทม์ตอนนี้บวกอยู่136จุดนะ 0.67% ค่ะนิกกี้225ที่ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้เรียลไทม์บวกได้ดีมากเลยนิกกี้นะคะบวกไปเกือบ 2% แล้วนะตอนนี้ 1.96% ดัชนีที่1,215.75 จุดนะคะพอดูแบบนี้เนี่ยก็คงต้องไปดูในส่วนของตลาดหุ้นที่น่าจะเป็นทรงเดียวกันนะวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนไหวได้ดีเดี๋ยวไปดูเกาหลีใต้สิว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะคอสปีเข้าใจว่าน่าจะทรงเดียวกันกับญี่ปุ่นนะก็จริงๆค่ะบวกได้ดีตอนนี้ 143.91 จุดนะคอสปีบวกอยู่ 2.14% ถ้าดูดัชนีเนี่ยคือ 68,000 ขออภัย 6,895 จุดนะสำหรับคอสปีนะคะจริงๆน่าติดตามเหมือนกันนะคอสปีเพราะว่าที่เราเคยคุยกันนะกับผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งว่าเขามีลุ้นนะว่าจะกลับไปยืนแถวดัชนีไม่ใช่กลับไปยืนจะไปต่อนะแถว 10,000 จุดได้หรือเปล่าอ่ะมันก็เป็นชาเลนจ์เหมือนกันนะเดี๋ยวเราตามกันแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนี้นะประมาณสัก 6,000 จุดเนี่ยนะคะบวกลบอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวตามกันนะนี่เป็นภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศในวันนี้นะคะแล้วก็ภาพของหุ้นไทยเองเดี๋ยวเราดูกันนะคะแต่ว่าดูทรงที่นักวิเคราะห์บอกแล้วว่าแนวต้านสำคัญเนี่ยจะอยู่แถว 1,595 จุดนะตอนนี้แล้วก็แนวรับเนี่ยจะอยู่แถวประมาณ 1,585-1,584 ตอนนี้ก็ 1,586 จุดนะบวกอ่อนๆอยู่ที่ 3.34 จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขายกระเตื้องขึ้นอีกนิดนึงนะตอนนี้ 18,191 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวเราติดตามการแล้วก็สัปดาห์หน้าวันจันทร์นะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันแล้วก็อัปเดตภาพบรรยากาศของตลาดด้วยนะคะวันนี้ต้องลากันไปแล้วคุณผู้ฟังคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ
17: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
18: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
19: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภรรยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะใหญ่ขนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภรรยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูป

0: จากบริษัทเอกชนที่ดูแลท่ออัปเดตว่ายังไม่สามารถนำปลอกครอบท่อหรือสลิปออกได้ตามแผนเนื่องจากปลอกครอบท่อนี้ทำจากเหล็กมีความแข็งแรงโดยแผนการทำงานวันนี้ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าจะค่อยๆตัดปลอกครอบท่อออกเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ5เซนติเมตรและจะค่อยๆนำปลอกครอบท่อออกมาเพื่อหาต้นตอของจุดรั่วของท่อน้ำมันต่อไปส่วนกลิ่นเหม็นน้ำมันโดยรอบพื้นที่วันนี้พบว่าลดน้อยลงกว่าเมื่อวานเนื่องจากมีการติดตั้งเครื่องดูดและบำบัดไอน้ำมันเพื่อช่วยดูดซับและกรองไอระเหยรวมถึงลดกลิ่นและการแพร่กระจายของสารระเหยในบริเวณปฏิบัติงานขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ซึ่งนายชัชชาติได้เล่าย้อนว่าจากตั้งแต่เมื่อวันพุธมีการล้างรับท่อระบายน้ำจากจุดแรกที่พบน้ำมันรั่วซึมกับจุดบ่อที่อยู่บริเวณใต้ทางยกระดับตรงต่อหม้อยังพบว่ามีคราบน้ำมันซึมเข้ามากทม.จึงตัดสินใจเปิดดูด้านในท่อระบายน้ำจนนำมาสู่การเปิดหน้าดินพื้นที่เพิ่มและพบจุดที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุของการรั่วของท่อน้ำมันตรงบริเวณต่อหม้อใต้ทางยกระดับมท.2สั่งอายัดศพเนนวัย7ขวบจมน้ำปริศนาวัดไม่แจ้งให้ตรวจสอบไม่ชันสูตรขณะที่พระลูกวัดเปิดรับบริจาคผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากพระรูปหนึ่งในจังหวัดลำปางขอให้ตรวจสอบความผิดปกติของการมรณภาพของเนนวัย7ขวบซึ่งอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางหลังจากเห็นเพจของวัดและพระในวัดโพสต์ว่ามีเนนมรณภาพโดยพระลูกวัดระบุว่ามาจากการจมน้ำและยังไม่ได้มีการแจ้งตำรวจไม่มีการชันสูตรแต่แจ้งผู้นำท้องถิ่นแล้วส่วนที่ไม่มีการชันสูตรเพราะการชันสูตรพ่อแม่ของเนนจะต้องมาที่วัดโดยจะกำหนดชาปนกิจในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ท่านนี้พระที่ร้องเรียนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมจึงไม่มีการชันสูตรศพและทำไมจึงไม่แจ้งพ่อแม่เด็กขณะที่พระลูกวัดยังให้ญาติโยมที่ต้องการทำบุญโอนเงินเข้าบัญชีซึ่งเป็นชื่อของตนเองแทนที่จะเป็นชื่อวัดจึงอยากให้ตรวจสอบล่าสุดเช้านี้พบว่ามีการงดรับบริจาคแล้วสำหรับเนนวัย7ขวบเพิ่งบวชและมาอยู่ที่วัดได้เพียงเดือนเศษมรณภาพไปเมื่อวานนี้เวลา 14:37 นาทีด้านตำรวจสภ.เกาะคากล่าวว่าเบื้องต้นไม่ได้รับแจ้งเหตุล่าสุดเพจบิ๊กเรียนระบุว่านายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยทราบเรื่องดังกล่าวแล้วจากนั้นต่อสายตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนายอำเภอเกาะคาให้เข้าตรวจสอบที่วัดหาข้อเท็จจริง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอ

AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: พิเศษก่อน30กันยายนนี้ที่ LINE @thinkingradio
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
7: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดค่ะกลับมาพบกันวันศุกร์นะคะวันนี้18กันยายน2569นะคะบรรยากาศก็จะชุ่มฉ่ำกันทั่วประเทศนะคะสำหรับในวันนี้ชุ่มฉ่ำฝนตกจริงๆก็ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะตอนนี้ก็คงจะต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่นะคะสำหรับในส่วนของน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องรับมือก็คือเรื่องของภัยแล้งในช่วงปีหน้านะคะไม่ใช่ว่าฝนตกเยอะมากแล้วก็ภัยแล้งก็จะไม่เกิดนะคะอันนี้เป็นแบบนี้เป็นประจำทุกปีนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ในหน่วยงานที่จะต้องขับเคลื่อนนะคะสำหรับข้อสั่งการของนโยบายรัฐบาลนะก็คงจะต้องมีเรื่องของทั้งการป้องกันแล้วก็การจัดการภัยพิบัติและพัฒนาเมืองแบบยั่งยืนนะคะทุกองค์กรทุกหน่วยงานก็ต้องพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์สำหรับในขณะนี้นะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ต้องบริหารจัดการเรื่องของสาธารณภัยในช่วงหน้าฝนนะคะตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ต้องติดตามสถานการณ์กับแจ้งเตือนประชาชนเอาแบบเร็วมากต้องรวดเร็วนะคะเหมือนเมื่อวานนี้ที่แม่ฮ่องสอนใน3อำเภอนะคะเซลล์บอดแคสต์ทำงานเป็นการเตือนเรื่องของฝนตกนะคะในพื้นที่ลาดเชิงเขาน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละพื้นที่ตอนนี้ก็บอกว่าจำเป็นต้องมีการจัดห้องปฏิบัติการวอลลุ่มเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ก็จะมีการประสานข้อมูลกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัดหน่วยงานในพื้นที่ถ้าวิเคราะห์แล้วว่าจุดไหนมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์โดยเฉพาะอุทกภัยก็ต้องประสานจังหวัดกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์นะคะแล้วก็เตรียมทรัพยากรสนับสนุนโดยเร็วเลยนะคะอีกทั้ง จะต้องเตรียมป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยนะคะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยถ้าดูจากสภาพอากาศที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยามีการเตือนนะคะเป็นประจำทุกวันฉบับที่1 2 3 4แล้วแต่ก็มีการคาดการณ์ว่าในตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมานะคะช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเลยการกระจายของฝนเนี่ยยังมีน้อยแล้วก็อาจจะทำให้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงได้ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีภาวะแล้งซ้ำซากอยู่ในนอกเขตของชลประทานก็ต้องให้ปภ.ในพื้นที่นะคะเฝ้าระวังกับประเมินผลสถานการณ์ภัยแล้งแล้วก็จะใช้กลไกของทางฝ่ายปกครองท้องถิ่นท้องที่ทหารจะมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ต่อประชาชนในการร่วมกันทุกองค์กรทุกหน่วยในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคกับน้ำเพื่อการเกษตรแล้วก็จะได้ฟื้นฟูในเรื่องของการเยียวยาภัยแล้งในพื้นที่ตามแผนเผชิญเหตุที่มีการได้ประชุมกันเอาไว้นะคะก็สองเรื่องควบกันไปเลยทั้งน้ำท่วมทั้งภัยแล้งนะคะสำหรับในบ้านเราก็มันไม่คือไม่พร้อมกันอะไม่เหมือนกันนะคะณขณะนี้ทางปภ.เขาก็จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโดยเฉพาะในสถานบริการนะคะต่อไปเขาก็บอกว่าทุกที่เนี่ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยไปตรวจสอบเรื่องของอุปกรณ์ดับเพลิงแล้วก็แผนอบพยพการหนีไฟแล้วก็ใช้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยแนะนำการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการทั้งหลายรวมถึงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้หน่วยงานในพื้นที่ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่วิทยากรไปช่วยซ้อมสำหรับแผนนี้นะคะอย่างน้อยปีหนึ่งก็สักประมาณ 1-2 ครั้งนะคะที่อสมทก็มีทุกปีนะคะก็จะมีการซ้อมกันเรื่องของเกี่ยวกับปัญหาไฟไหม้นี่แหละพูดตรงๆนะคะซ้อมแผนในการอพยพหนีไฟแล้วก็ที่สำคัญคือจำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวปลอมอันนี้หนักนะคะหลายองค์กรก็ประสบพบเจอนะคะแต่ก็ยังจะมีอยู่ทั่วไปก็ต้องมีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แหละเรื่องเฟกนิวส์นะคะด้านสาธารณภัยโดยตรงเพื่อป้องกันความเข้าใจที่คาดเคลื่อนของประชาชนนะคะเดี๋ยวนี้คือทุกคนก็ระแวงกันนะเนาะระแวงกันไปหมดอ่ะจะทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยกลัวมิจฉาชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็บางท่านนะคะตื่นรู้ก็คือขยับตัวไปไหนก็รู้สึกว่าจะเจอมิจฉาชีพไม่จาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีความเป็นห่วงนะว่าจะเจอไหมลูกหลานจะเจอหรือเปล่าคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเกิดการระแวงกันค่อนข้างหนักเนาะสำหรับคนไทยแต่ก็เข้าใจนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมิจฉาชีพเยอะมากอยู่ทั่วทุกมุมของโซเชียลจริงๆนะคะแม้กระทั่งคุณยายก็อย่าเรียกยายเลยเรียกคุณป้าแล้วกันนะคะคุณป้าอีโพอ่ะที่เป็นชนเผ่ามูเซอร์อยู่ที่ลำปางอะค่ะกลายเป็นข่าวดังเลยนะคะเมื่อวานนี้เพราะว่าเธอนั่งรถข้ามจังหวัดมาตามหารักแท้เป็นนักบินที่สนามบินเชียงใหม่แต่สุดท้ายก็พบว่าภาพที่ป้าเห็นเนี่ยเป็นภาพที่สร้างจาก AI ไม่มีตัวตนอยู่จริงสำหรับนักบินคนนั้นนี่ค่ะก็ทำให้หลายคนอาจจะแบบหัวเราะขำอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าจริงๆถ้าใครที่เจอเหมือนคุณป้าก็หัวเราะไม่ออกเหมือนกันนะแกก็ขำไม่ออกอ่ะเพราะว่าเดินทางมาค่อนข้างไกลนะถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวัดที่อยู่ชายแดนติดกันอย่างลำปางกับเชียงใหม่นะคะก็มาไกลเพราะว่าโอ้โหนั่งรถประจำทางอ่ะรถโดยสารนั่นแหละนะคะมาตามหารักแท้สื่อเขาว่าอย่างนั้นนะคะโดยการพูดคุยผ่าน Facebook กับบุคคลที่อ้างชื่อว่านายชัย ซึ่งในชัยเนี่ยใช้รูปโปรไฟล์เป็นหนุ่มหน้าตาดีในเครื่องแบบนักบินแต่ภายหลังตรวจสอบพบว่าภาพนั้นเนี่ยสร้างขึ้นจาก AI ก็ทำให้เธอตัดสินใจเดินทางมาคนเดียวจากลำปางมาที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่เพื่อรอพบนักบินที่ชื่อชัยที่ว่านี้นะคะมาถึงก็น่าจะเป็นช่วงกลางคืนแล้วเนาะเจ้าหน้าที่รปภ.ของสนามบินก็เห็นถึงความผิดปกติว่าปกติในยามค่ำคืนที่สนามบินเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผู้โดยสารตกค้างอะไรมากมายรปภ.ก็เจอของคุณท่าอีโพเนี่ยอยู่ที่สนามบินก็เลยเข้าไปสอบถามช่วยเหลือเพราะว่าสื่อสารภาษาไทยค่อนข้างลำบากเพราะว่าเน้นใช้ภาษาชนเผ่าแล้วก็พูดจาแบบดูวกไปวนมาพอสมควรนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่สอบถามก็ได้ความว่าเธอมีลูกชายคนหนึ่งก็ขอเบอร์ติดต่อไปที่ลูกชายก็โทรไปหาจึงทราบข้อมูลว่าคุณแม่เนี่ยมีอาการป่วยทางระบบประสาทจำเป็นต้องกินยาอย่างต่อเนื่องแต่ครอบครัวไม่ได้ทราบนะเรื่องที่เธอเดินทางจากอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมาที่สนามบินเชียงใหม่ในครั้งนี้นะคะไม่รู้มาก่อนลูกชายก็บอกว่าไม่รู้มาก่อนนะก็เลยขอความอนุเคราะห์นะขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในสนามบินเชียงใหม่ว่าให้ส่งตัวแม่กลับบ้านให้หน่อยประมาณนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็มีทั้งรปภ.ตำรวจนะคะที่สนามบินเชียงใหม่ช่วยกันดูแลให้พักค้างคืนก่อนอย่างปลอดภัยก่อนจะพานั่งรถไปส่งที่สถานีขนส่งโดยสารกับสู่บ้านอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะคะก็น่าจะเดินทางไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเมื่อวานนี้นี่คือเป็นกลายเป็นอุทาหรณ์แล้วก็ประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์เกี่ยวกับภัยมิจฉาชีพนะคะแล้วก็การใช้เทคโนโลยี AI มาหลอกลวงผู้สูงอายุรวมถึงกลุ่มผู้ป่วยที่ขาดการเท่าเทียมขาดการเท่าทันต่อสื่อก็ต้องติดตามความคืบหน้ากันแหละนะคะว่ากลโกงของวิชาชีพรูปแบบนี้มันจะมีมากขึ้นไหมหรือยังไงแต่จริงๆก็มีมานานแล้วนะคะมีมานานแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมีนะหลอกให้รักอ่ะแต่ว่าสแกมเมอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นลักษณะแบบเป็นคนจริงๆนะคะคนไทยนี่แหละร่วมกับต่างชาติเป็นแก๊งสแกมเมอร์หลอกให้โอนเงินแต่เนี้ยยังไม่ทันได้คุยอะไรกันเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยไม่ได้มีตัวตนนะคะเป็นภาพจาก AI แต่ว่าคุณป้าก็ยอมนั่งรถข้ามจังหวัดมาเพื่อมาตามหานักบินที่รู้จักที่อ้างว่ารู้จักผ่านโลกออนไลน์นะคะก็จริงๆก็ต้องขอบคุณเนาะสำหรับในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่สนามบินจังหวัดเชียงใหม่นะคะตั้งแต่ตม.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตำรวจท่องเที่ยวนะคะที่ช่วยกันนะคะซึ่งก็ทำให้กลับบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ลูกชายก็คงจะรออยู่ลูกชายบอกช่วยดูแลแม่ให้หน่อยนำตัวส่งขึ้นรถกลับบ้านหน่อยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ให้การดูแลตามนั้นนะคะสำหรับเมื่อคืนวานแล้วก็เมื่อวานก็น่าจะไปส่งกันที่สถานีขนส่งที่เชียงใหม่เพื่อขึ้นรถกลับบ้านนะคะก็เห็นบอกลูกชายก็รอรับอยู่ที่บ้านแหละที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะคะโอ้ก็อันนี้ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะแน่นอนนะคะหลายคนจะนึกถึงความเหงาเนาะความเหงาที่ปัจจุบันเนี้ยแต่ละบ้านเนี่ยไปดูเถอะมีแต่ผู้สูงอายุนะคะอยู่บ้านบางบ้าน

ก็อยู่ลำพังคนเดียวไม่ฝ่ายหญิงก็ฝ่ายชายบางบ้านก็อาจจะโชคดีหน่อยอยู่กันสองคนนะพอที่จะมีเพื่อนแต่บ้านไหนที่แบบอยู่คนเดียวเหงาเหงาเงียบๆก็มีโลกออนไลน์เป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์นะที่จะไปเจออะไรก็ไม่รู้สำหรับในโลกออนไลน์ในยุคปัจจุบันนะคะเอออันนี้ก็ต้องฝากลูกๆเหรอเออดูแลหน่อยก็ได้เนาะนะคะว่าเออเขาคุยกับใครยังไงนะคะอันเนี้ยคุณป้าก็เดินทางมาด้วยตัวเองนะคะจริงๆ AI เขาก็ไม่อาจจะไม่ได้หลอกอะไรหรอกเนาะเออเขาไม่ได้หลอกเขาไม่ได้อะไรแต่ว่าบางทีก็อาจจะรู้สึกว่าเอออยากจะมาพบมาเจออะไรแค่นั้นน่ะคงไม่มีอะไรมากมายแต่ก็เห็นใจเพราะว่าเดินทางมาไกลมากนะคะเนี่ยเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือมันก็สามารถที่จะทำอะไรได้เยอะแยะเราจะได้เห็นโลกกว้างขึ้นนะคะเออแล้ววันนี้พอดีเลยที่เมื่อวานเนาะมีคนไปต่อคิวรับริสแบนกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเพื่อรอเข้าพื้นที่บริเวณหน้าร้านApple Store Central World นะคะวันนี้ใครที่สั่งจองล่วงหน้าผ่านออนไลน์ก็ไปเลือกรับเครื่องที่สาขานี้กันนะคะก็เป็น iPhone รุ่นใหม่นะคะ18 Pro กับ18 Pro Max นะคะวางขายวันแรกวันนี้จำหน่ายวันแรกตั้งแต่8โมงเช้าแน่นอนนะคะสื่อก็ไปเกาะติดว่ามีคนมารอคิวมากน้อยแค่ไหนบรรยากาศเหมือนกับรุ่นแรกๆนั่นแหละก็เหมือนเดิมก็มีคนจริงๆนะเออก็มีอ่ะเนี่ยเริ่มทยอยมารับคิวบางคนก็ walk in นะคะบางคนก็หลังที่บอกมารับ wristband ตั้งแต่เมื่อวานเพื่อรอที่จะได้ใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่นะคะบรรยากาศนี่สื่อก็ให้ความสนใจนะเอาจริงๆสื่อก็รายงานกันทุกสำนักแหละว่าบรรยากาศมีความคึกคักอยู่ที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะต่างชาติก็ไปต่อคิวกันด้วยนะคะคนที่ไปคนแรกของวันนี้ไปรอคิวแรกตอน3นาฬิกาตอนตี3นะคะบรรยากาศก็อาจจะยังเงียบๆเนาะก่อนจะเปิดร้านนะแต่ว่าก็ได้เป็นกลุ่มแรกอะนะคะที่ได้จับ iPhone 18นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นต่างชาติเขาว่าอย่างนั้นคนที่มารอคิวช่วงเช้าจะเป็นต่างชาตินะคะคนไทยคนแรกที่รับเครื่องนี้เขาบอกว่าสเปคเครื่องที่เขาเลือกซื้อเขาจองมาเนี่ยเป็น18Pro Max อ๋อ512กิก60,000นะคะรุ่นนี้ไม่ถึงแสนถ้าอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น100,000นะคะก็เขาบอกว่านี่แหละเขาเองมารอคิวตีสามเพราะว่าไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะคะจองเครื่องบินเอาไว้ตั้งแต่รอบพรีออเดอร์แล้วแม้ว่าราคาจะสูงกว่าปีก่อนหน้าก็ขอสู้เพราะว่าเขาเป็นสาวกของ iPhoneนะคะแล้วก็ใช้งานกันมาตลอดอยู่แล้วนะพอมาถึงรุ่นใหม่ก็สนใจนะคะก็เดี๋ยวน่าติดตามนะว่าวันที่มีการวางจำหน่าย iPhone จอพับรุ่นแรกอย่าง iPhone Duo เนี่ยนะคะเดือนหน้ามั้งคะน่าจะเป็นเดือนหน้าเนาะที่จะถึงนี้ละค่ะก็จะคึกคักตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวรอติดตามนะคะสำหรับในส่วนของ iPhone Duo นะคะในเดือนตุลาคมนะคะเดี๋ยวรออีกสักนิดนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าคนที่เขาสนใจเขาชื่นชอบเขาก็อยากจะได้ไปลองใช้เป็นคนแรกๆนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างบรรยากาศให้มีความคึกคักขึ้นเหมือนกันเนาะสำหรับณขณะนี้นะคะส่วนเรื่องของเศรษฐกิจสักหน่อยนึงแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบางคนก็ติดตามสถานการณ์อยู่นะคะทั้งในและก็ต่างประเทศก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่แล้วยิ่งเรื่องของหลังจากเฟดมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เป็นครั้งแรกในรอบ3ปี
นะคะ

0: ก็มันไม่ใช่เรื่องดีนะคะโดยท่านเลขาธิการสภาพัฒน์นะคะคุณดนุชาพิชยนันท์เองก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงของตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นนะคะสำหรับการรับมือของประเทศไทยในส่วนของธนาคารในประเทศไทยก็ต้องพิจารณาดูว่าจะมีนโยบายรับมืออย่างไรเพราะว่าอาจทำให้ดอกเบี้ยพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทยกับต่างประเทศเนี่ยมีความแตกต่างกันแล้วก็ต้องดูด้วยว่าจะสามารถดึงเม็ดเงินลงทุนมาได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรในฐานะที่สภาพัฒน์เป็นหน่วยงานเศรษฐกิจของรัฐบาลจะเตรียมรับมืออย่างไรนั้นทางเลขาธิการสภาพัฒน์บอกว่าขณะนี้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีนโยบายออกมารับมือกันอยู่แล้วแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าควรจะทำเรื่องการลงทุนเพราะว่าต้องโฟกัสในแผนระยะยาวคือถ้าเตรียมความพร้อมดีเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นจะได้ไม่กระทบไม่มากจะได้กระทบไม่มากแล้วก็น่าจะพอต้านได้รวมถึงการเตรียมรับมือปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งด้วยนะคะนี้ทุกหน่วยงานเดี๋ยวนี้ต้องพูดถึงน้ำท่วมและภัยแล้งเพื่อว่าไม่ให้สถานการณ์เหล่านี้มาซ้ำเติมบรรยากาศเศรษฐกิจนะคะปีที่แล้วนี่โอ้โหทุกคนก็เห็นนะคะ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่อ่วมออราไทยกันหนักมากนะคะตั้งแต่ภาคเหนือเชียงรายแม่สายภาคอีสานลงมาเรื่อยๆจนถึงภาคใต้นะคะปีที่แล้วหัดใหญ่นี่ก็หนักสุดเพราะฉะนั้นเมื่อถามว่าถ้าสมมติราคาพลังงานสูงขึ้นอาจจะไปกระทบกับค่าขนส่งจะมีมาตรการรับมืออย่างไรนะคะในส่วนของสภาพัฒน์บอกว่าเบื้องต้นนั้นมีกลไกกองทุนอยู่แล้วนะคะรวมถึงหน่วยงานต่างๆก็มีกลไกรับมือแต่ก็ยอมรับว่าคงไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนมาใช้น้ำมันถูกได้ซึ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามกลไกตลาดแล้วก็อาจจะกระทบกับกลุ่มที่มีรายได้วันต่อวันเพราะฉะนั้นภาคธุรกิจนะภาครัฐด้วยภาคประชาชนก็ต้องเตรียมรับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะรัฐบาลขณะนี้เขาก็บอกว่าจะพยายามทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานส่วนวิธีการอย่างไรนั้นต้องรอดูนะคะว่าจะแบบไหนอย่างไรณขณะนี้นะเรื่องของพลังงานค่ะนี่ค่ะก็ถ้าฟังแล้วเนี่ยสภาพัฒน์เองเขาก็มีการแนะรัฐบาลว่าต้องวางเกมเศรษฐกิจระยะยาวนะคะดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศนะคะเข้ามารับมือกับตลาดโลกที่มีการขึ้นดอกเบี้ยนะคะที่ทุกท่านทราบกันแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของแต่ละเซกชันนะคะก็คงจะต้องแข่งขันกันแบบคือเยอะมากอ่ะคือมันคงทำให้รู้สึกว่าจำเป็นต้องแข่งกันเองก็ต้องยอมนะคะบรรยากาศในขณะนี้นะคะเศรษฐกิจในภูมิภาคณตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้หวือหวาตามคาดการนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะทีนี้กระทรวงพาณิชย์เองนะคะไม่ใช่เฉพาะกระทรวงพาณิชย์แหละกระทรวงเศรษฐกิจทั้งหลายของรัฐบาลก็ต้องเตรียมหามาตรการอาจจะเป็นการออกแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจกันอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวพอหมดโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็เข้าสู่ช่วงปลายปีนะคะเข้าสู่ช่วงปีใหม่ไทยช่วยไทยพลัสเมื่อวานนี้ก็ทุกท่านก็ทราบแล้วนะคะว่ามีการเคาะแล้วก็ต่ออายุให้อีก2เดือน2ครั้งนะคะ60 40นะก็ต่อไปอีก2ครั้งแต่พอโครงการหมดนะคะกระตุ้นอะไรยังไงก็เห็นทางรัฐมนตรีสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าหลังจากที่เฟดมีมติปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ครั้งแรกในรอบ3ปีนะคะเรื่องสินค้ากระทรวงพาณิชย์ก็ดูแลอยู่ส่วนการดูแลอัตราดอกเบี้ยนี่ก็ต้องไปถามกระทรวงการคลังนะคะทีนี้หลังจากที่ไทยช่วยไทยพลัสต่อไปอีก2เดือนเนี่ยเดี๋ยวจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆนะคะว่าจะเอายังไงอาจจะออกมาเป็นแพ็กเกจของกระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมดอันนี้ก็มองภาพรวมว่า ทำอย่างไรที่จะรองรับตัวเลขไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นทางคุณเอกนิติรัฐมนตรีคลังก็พูดถึงเรื่องการต่ออายุไป2เดือนเพราะฉะนั้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องดูให้ครอบคลุมในทุกกระทรวงด้วยนะคะอันนี้ที่ทางรองนายกสุภจีนะคะที่จะต้องดูแลนะคะเดี๋ยวรอติดตามในเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ที่เห็นบอกว่าจะตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะอีกหนึ่งท่านก็น่าจะเป็นเดี๋ยวนะเป็นปลัดกระทรวงหรือมั้งที่มีข่าวออกมานะคะสองวันละสองสามวันนะคะคือก่อนหน้านี้มีการพูดถึงการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วทางรองนายกสุภจีเนี่ยก็มีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวท่านก็บอกว่านั้นไม่ได้โพสต์เพื่อตัวเองมีกำลังใจหรือว่าให้คนมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรนะแต่ว่าก็เป็นการทำงานเพื่อข้าราชการและคนที่สนับสนุนให้ได้ทราบว่าการโยกย้ายเนี่ยมีหลักการและเหตุผลอย่างไรนั่นคือคนที่อยากจะสื่อสารด้วยส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยคิดต่างวิจารณ์ก็ไม่มีประโยชน์ในการที่จะอธิบายเพราะว่าคนเหล่านั้นก็ย่อมรู้ดีอยู่ว่ามันมีอะไรนะคะถามว่าตอนนี้จิตใจที่แข็งแกร่งเหมือนเดิมหรือเปล่าเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์บ้างคุณสุภจีก็มองว่าปกติก็เหมือนทุกเรื่องอ่ะที่โดนเพราะว่าที่ผ่านมาก็โดนอยู่หลายเรื่องมากก็เลยย้ำว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีใครมาอธิบายแต่คุณสุภจีเนี่ยอยากจะทำเพื่อให้คนที่สนับสนุนแต่ไม่รู้อะไรได้เข้าใจเพราะว่าการแต่งตั้งโยกย้ายนั้นเป็นดุลพินิจของทางข้าราชการเขาก็คือปลัดกระทรวงรัฐมนตรีเนี่ยมีหน้าที่เพียงแค่สอบถามว่าถูกต้องไหมมีเหตุผลยังไงก็ต้องสนับสนุนตามนั้นไอ้ส่วนที่ระบุในโพสต์ว่าอยากให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมีงานเพิ่มมากขึ้นนั้นคุณสุภจีก็ชี้แจงว่ากระทรวงพาณิชย์มีภารกิจและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับหลายส่วนนะคะแต่ว่าการทำหน้าที่ของกระทรวงเนี่ยได้ผลลัพธ์ตามนโยบายหรือไม่ถ้าผู้ตรวจการดูงานและนโยบายที่สำคัญก็จะเป็นเสียงสะท้อนกลับมาให้ผู้บริหารกระทรวงว่านโยบายที่ออกไปกับข้าราชการที่ปฏิบัติได้จริงหรือไม่บางครั้งอาจจะมีนโยบายที่แบบดีแต่ทำแล้วมันไม่ได้ผลซึ่งตัวคุณสุภจีเองก็มองว่าตำแหน่งอะไรไม่มีความแตกต่างถ้าทำหน้าที่ให้เต็มที่จึงเป็นหนึ่งเหตุผลที่กระทรวงพาณิชย์ณขณะนี้นะคะมีผู้ตรวจราชการ4คนนะคะแล้วก็สิ้นเดือนนี้เนาะ30กันยายนนะคะมีหลายตำแหน่งว่างลงนะคะผู้บริหารระดับสูงเพราะว่าหลายคนเกษียณอายุราชการโดยเฉพาะตำแหน่งสำคัญหนึ่งในนั้นก็มีนี่แหละคุณวุฒิไกรปลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะนักข่าวก็เลยถามซะเลยว่าเนี่ยท่านปลัดวุฒิไกรเกษียณจากปลัดกระทรวงแล้วจะเอามาช่วยทำงานต่อไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าคุณสุภจีเองก็มองว่าคุณวิทิไกรก็เป็นที่ปรึกษาอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ต้องมีตำแหน่งแต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านปลัดว่าอยากทำอะไรเพิ่มเติมหรือไม่สิ่งที่ผ่านมาก็ช่วยตลอดและมีความเข้าใจในหลายเรื่องเพราะคิดว่าเพราะตัวท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านบอกว่าท่านก็ยังไม่มีความเข้าใจในระบบราชการมากนักนะเพิ่งคือทำงานในระบบภาคเอกชนมาตลอดนะคะก็ท่านก็บอกว่าไม่ยังไม่มีความเข้าใจในระบบมากนะส่วนกรณีมีกระแสข่าวว่านี่แหละคุณสุภจีเนี่ยชอบทำงานร่วมกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนั้นคุณสุภจีบอกโอ้ยไม่จริงไม่เคยมองคนที่เพศไม่ได้ทำงานกับผู้ชายหรือผู้หญิงมากกว่าอะไรเพราะว่าในอดีตก็ทำงานร่วมกันนะผู้หญิงก็เยอะรวมทั้งในกระทรวงพาณิชย์ก็มีผู้หญิงหลายคนที่มีความสามารถนะอย่างเช่นตอนนี้ในกระทรวงพาณิชย์มีอธิบดีที่เป็นผู้หญิงสองท่านนะคะซึ่งถ้าในมุมคุณสุภจีบอกว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยไม่ได้มีความต่างกันนะคะซึ่งความจริงไม่มีเพศเลยทั้งหญิงทั้งชายทำงานได้หมดทุกคนท่านว่าอย่างนั้นนะคะก็รอดูในส่วนของท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะที่จะเกษียณเนี่ยจะ เห็นข่าวนะว่า อาจจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือเปล่าซึ่งตัวเจ้าตัวเองอ่ะคุณวุฒิไกรลีวีรพันธ์ก็ยังไม่ได้ปิดประตูการเมืองนะคะว่าจะเข้ามาหรือไม่อย่างไรนะคะก็รอติดตามนะเพราะว่า อย่างที่บอกตอนนี้เนี่ยมันมีหลายเรื่องนะคะในช่วงโค้งสุดท้ายปิดนะสำหรับปีงบประมาณ2569แล้วก็วันที่1ตุลาคมนี้ก็จะเป็นงบประมาณ2570แล้วนะคะมีหลายเรื่องที่ต้องติดตามแล้วไหนจะเรื่องภาษีสหรัฐใช่ไหมที่วันนี้ทางรัฐมนตรีสุภจีก็พูดถึงเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้ยังไม่มียังมีรายละเอียดที่ต้องหารือกันอยู่เพิ่มเติมเล็กน้อยระหว่างไทยกับทางผู้แทนการค้าสหรัฐนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะไปประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนคุณสุภจีจะไปที่ฟิลิปปินส์นะคะที่นั่นแหละค่ะจะได้มีการหารือกันเพิ่มเติมกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยแล้วคิดว่าน่าจะมีการพูดคุยกันให้เสร็จเรียบร้อยถามว่าการต่อสายพูดคุยเพื่อปิดดีลภาษีระหว่างนายกกับโดนัลด์ทรัมป์คุณสุภจีบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการนัดหมายนะคะแล้วต้องมีการตกลงรายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมหรือเปล่าคุณสุภจีก็พยักหน้าแล้วตอบว่าใช่เป็นเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะเออเนี่ยค่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะต้องติดตามสำหรับเรื่องภาษีสหรัฐนะคะเราพักสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ
1: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
2: 5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดจำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
7: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
6: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
7: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
8: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
9: รามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
10: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
13: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
0: กลับมาช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะท่านผู้ฟังคะใครที่จะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีค่ะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569นี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังคะบ้านไหนที่มีสมาชิกตัวน้อยเพิ่งจะลืมตาดูโลกคุณพ่อคุณแม่เคยได้ยินความเชื่อที่ว่าลูกกินนมเสร็จต้องป้อนน้ำล้างปากไหมคะวันนี้สสส.อยากจะเชิญชวนทุกครอบครัวนะคะมาทำความเข้าใจกันค่ะว่าทำไมการให้นมแม่ล้วน6เดือนโดยไม่ต้องป้อนน้ำถึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักค่ะหลายคนอาจจะกังวลว่ากินแต่นมแล้วลูกจะหิวน้ำไหมกินแล้วจะได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอหรือเปล่าเรื่องนี้สบายใจได้เลยนะคะเพราะว่ากุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญยืนยันตรงกันว่าในน้ำนมแม่มีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง 80-85% ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของทารกแถมในนมแม่นั้นยังจะอัดแน่นไปด้วยสารอาหารสำคัญกว่า200ชนิดโดยเฉพาะน้ำนมเหลืองในช่วงวันแรกๆที่เปรียบเสมือนกับวัคซีนหยดแรกช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกไปอีกยาวนานส่วนเหตุผลที่สำคัญนะคะที่เราไม่ควรป้อนน้ำหรือว่าอาหารเสริมให้กับเด็กทารกใน6เดือนแรกก็เป็นเพราะว่ากระเพาะของลูกน้อยยังเล็กนิดเดียวถ้าป้อนน้ำหรืออาหารเสริมที่เร็วเกินไปก็จะเข้าไปแย่งพื้นที่ทำให้ลูกแน่นท้องจนไม่อยากจะกินนมแม่แล้วอาจทำให้ลูกได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนและที่น่าห่วงคืออาจจะเสี่ยงต่ออาการท้องเสียได้ด้วยนะคะมาร่วมกันสนับสนุนนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.ค่ะแล้วก็มาใจสายแซ่บกันเหมือนเดิมนะคะใครที่กำลังมองหาน้ำพริกรสเด็ดที่จะมาเพิ่มความอร่อยให้ทุกมื้ออาหารปักหมุดฟังทางนี้เลยค่ะพารู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีการมีการการันตีความเด็ดด้วยรางวัลชนะเลิศจากงานประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงพร้อมกับคว้ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนการันตีฝีมือและความอร่อยที่สืบทอดประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า10ปีผ่านการออกร้านในงานประจำจังหวัดและงานประจำอำเภอมาแล้วนับไม่ถ้วนคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีเลยนะคะตอนนี้มีให้เลือกอร่อยหลากหลายรสชาติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบค่ะมีกลิ่นหอมกรอบกุ้งเน้นๆเลยนะคะแล้วก็น้ำพริกนรกปลาย่างค่ะแล้วก็น้ำพริกนรกปลาป่นก็มีนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบทั้งปลาย่างและปลาป่นนะคะสามารถที่จะซื้อรับประทานได้ง่ายๆสบายๆนะคะแล้วก็อร่อยทุกกระปุกแน่นอนนะคะรวมถึง น้ำพริกแดงดากินหอมเป็นเอกลักษณ์ต้นตำรับแท้ๆนะคะแซ่บถึงใจถึงเครื่องแน่นอนจะทานเป็นอาหารหลักนะคะคุกข้าวสวยร้อนๆกินคู่กับผักสดเป็นเครื่องเคียงหรือว่าจะเป็นกับข้าวคู่จ่ายมื้อไหนก็อร่อยรอดทุกมื้อวันนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถที่จะซื้อโปรโมชั่นนี้ได้ค่ะเป็นน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลาง12กระปุกนะคะแถมฟรีทันทีนะคะสำหรับ12ปุกนั้นแถมน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กไปเลยอีก12กระปุกค่ะแล้วก็รับไปเลยยกเซตนี้24กระปุกเต็มๆทั้งหมดนี้จ่ายเพียง890บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบโทรสั่งซื้อที่ช็อปมาเนียby mcot ได้เลย021143990ค่ะ021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ Shopmania ได้เลยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจน้ำพริกของแม่รัศมีนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใกล้เข้ามาแล้วค่ะสำหรับเสวนาภาษาหมอของเรานะคะคนที่สนใจเรื่องนี้ก็มีเยอะนะคะแต่บางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แบบไกลตัวนะคะอย่าลืมนะคะเบาหวานความดันสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดหัวใจโรคอ้วนนะโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นโรคสมองเสื่อมเงี้ยค่ะรวมถึงมะเร็งด้วยเหล่านี้คือโรค NCD ซึ่งไม่ได้มาจากเชื้อโรคแต่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เราเลือกเองกันทุกวันถ้าใครที่กำลังรู้สึกว่าโอ้ยกินตามใจปากนะตัวเลขสุขภาพเริ่มส่งสัญญาณเตือนแล้วทำงานหนักนอนน้อยเครียดสะสมแต่ยังไม่มีเวลาดูแลตัวเองหรืออยากจะเริ่มสุขภาพดีแต่ไม่อยากกินคลีนจนเครียดหรือออกกำลังกายจนท้อต้องมาเลยค่ะเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะจะพาทุกท่านปลดล็อกความเชื่อเดิมๆและเปลี่ยนเป็นโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกอร่อยและสตรองด้วยนะคะมาปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปรับนิดเปลี่ยนหน่อยแต่ผลลัพธ์นั้นเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายนั้นร้องขอความช่วยเหลือเลยวันที่3ตุลาคมนี้

PO เพราะว่าสุขภาพดีนั้นไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนมากินอยู่เป็นไปด้วยกันกับเสวนาปรึกษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะที่โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ค่ะขอย้ำวันที่3ตุลานะคะรีบจองเนาะเพราะว่าเราจะได้ทราบจำนวนของแต่ละท่านนะคะว่าจะกี่คนเท่าไหร่อย่างไรนะคะสำหรับเรื่องของเสวนาภาษาหมอค่ะมาดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันหน่อยเนาะเพราะว่าหลายคนก็รอคอยนับถอยหลังแล้วนะสำหรับภูกระดึงที่มีการปิดไปนะคะจะเปิดในวันที่1นี้แล้วนะคะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภูกระดึงสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะใครที่เคยไปก็รู้สึกว่าโอ้ยมันสุดแสนจะทรมานไม่ทราบว่าไปกันชีวิตนี้เนี่ยกี่ครั้งนะคะดิฉันครั้งเดียวก็น่าจะไม่ไปแล้วค่ะเอาจริงๆไม่ต้องน่าจะคงไม่ไปแล้วนะคงจะพอเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปเนาะสำหรับในวัยนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าหลายท่านเนาะก็ยังเป็นเรื่องที่ท้าทายเนาะอยากจะไปอีกสักครั้งหนึ่งอีกสัก2ครั้งอะไรอย่างนี้นะคะก็แล้วแต่ค่ะก็รับไปหลังนะวันที่1ตุลาคมนี้นะคะเขาก็จะเปิดสำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวให้ทุกท่านได้ไปเที่ยวภูกระดึงกันหลังจากที่มีการปิดมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมเนาะใช่ไหมคะวันที่1ตุลาคมไปจนถึง31พฤษภาคมปีหน้าจะมีการกำหนดให้นักท่องเที่ยวนั้นได้ไปพักแรมบนยอดเขาอุทยานแห่งชาติภูกระดึงแล้วนะคะก็ให้ขึ้นในช่วงเวลา6โมงถึงเที่ยงเท่านั้นแล้วก็ถ้าจะลงก็ลงภายใน7โมงเช้าถึงบ่าย3ค่ะเฉพาะเวลานี้นะอันนี้ก็จะปลอดภัยรายละเอียดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีอะไรยังไงโซนไหนนะก็จะเช็คไว้ทั้งหมดเลยก่อนที่จะขึ้นไปนะคะแล้วก็สถานที่ที่สามารถเข้าชมได้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่นำทางไป1รอบต่อ1วันนะอย่างเช่น

0: ไปจะไปชมพระอาทิตย์ที่ผานกแอ่นใช่ไหมคะอันนี้ก็ไปตอนเช้าหน่อยตีห้านะถึง7 โมงเช้าก็1 รอบนะคะจะไปน้ำตรงน้ำตกอะไรพวกนี้ก็รอบเดียวนะคะสมมติถ้ากรณีเส้นทางไม่ปลอดภัยอันนี้เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้ใช้เส้นทางนะคะอย่างปีก่อนหน้ามีช้างที่ทำร้ายนักท่องเที่ยวนะคะช้างป่าอันนั้นก็มีการปิดถ้าไม่ปลอดภัยก็ไม่ควรที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้าไปนะคะในจุดบริเวณนั้นคือทุกคนที่ไปนะคะขอให้ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดแล้วก็เชื่อฟังตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยนะต้องเชื่อฟังทุกเรียกว่าคำเตือนอ่ะนะคะอย่าดื้อนะคะไม่งั้นก็จะมีปัญหานี่แหละนะคะสำหรับในส่วนของการท่องเที่ยวนะคะในปีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเทรนด์การท่องเที่ยวแบบหรูนะคะมาแรงสำหรับในปี2169ถึง70นะคะในแอปของ trip.com อันนี้เป็นการเปิดเผยยอดค้นหานะคะสำหรับเที่ยวบินชั้น First Class กับชั้นธุรกิจเพิ่มขึ้นถึง 99% นะคะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเทรนด์นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยกำลังเทใจให้กับความสะดวกสบายแล้วก็ความเป็นส่วนตัวกันมากขึ้นค่ะคือถ้าไปแล้วไม่สบายไม่สะดวกเนี่ยเขาก็คงไม่ไปไม่ได้ออกเดินทางนะการเดินทางกลายเป็นสิ่งสำคัญระดับต้นๆ นะคะในชีวิตของคนเราในยุค ปัจจุบันนะเขาบอกว่า7 ใน 10ของกลุ่มมิลเลนเนียลนะคะกับกลุ่ม Gen Z ระบุว่าการเดินทางเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องมีบันทึกไว้เลยว่าจะต้องมีการเดินทางเอามาทำเป็นค่าใช้จ่ายเลยว่าต้องมีเท่าไหร่นะต่อครั้งต่อการเดินทางพวกนี้นะคะนี่เป็นรายงานของทาง ASMIC นะคะ Global Travel Trend ปี2026นะคะที่มีการระบุเอาไว้ว่าผู้คนยังจับจ่ายเพื่อการเดินทางมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ความบันเทิงไปจนถึงประสบการณ์ที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคลจากงานวิจัยของประเทศอังกฤษนะคะพบว่าการพักผ่อนในช่วงเทศกาลหรือการไปชมคอนเสิร์ตไปร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพเนี่ยยังติดอันดับต้นๆในความต้องการของผู้คนสำหรับปีนี้แทนที่จะซื้อสินค้าราคาสูงด้วยประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สร้างความจดจำก็เลือกเที่ยวดีกว่านะคะจะไม่ซื้อสินค้านี่คือเทรนด์ใหม่นะคะแล้วข้อมูลล่าสุดของ trip.com ก็บอกว่าระบุเลยว่าเนี่ยเป็นการสะท้อนเทรนด์เดียวกันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการเดินทางระดับไฮเอนด์ขณะนี้กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องไปดูได้จากยอดค้นหาตั๋วเครื่องบินชั้น First Class กับชั้นธุรกิจนะคะบน trip.com เพิ่มขึ้นมาถึง 99% เนี่ยอันนี้ถ้าเทียบกับปีก่อนหน้านะคะในช่วงครึ่งปีแรกของปี69ขณะที่ยอดค้นหาโรงแรมระดับ5ดาวนั้นเติบโตขึ้น 57% เนี่ยค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับตัวเลือกในการเดินทางท่องเที่ยวระดับพรีเมียมที่มีการปรับแต่งกันได้ตามความต้องการเลยแล้วก็ช่วงเวลาที่พิเศษที่เกิดขึ้นเพียงหนึ่งเดียวครั้งเดียวในชีวิตอันนี้ก็ทำให้การเดินทางนะคะในทริปนั้นๆน่าจดจำมิรู้ลืมค่ะก็ไปบันทึกไปเช็คอินนะคะการพักผ่อนในปัจจุบันนี้ณวันนี้เนี่ยจริงๆนะคะถ้าเป็นคนที่เดินทางบ่อยสายนักเที่ยวนะก็จะบอกว่าจริงๆไม่ได้เป็นเพียงการออกไปเที่ยวนอกประเทศอีกต่อไปแล้วเนาะแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยหรือในอนาคตมันจะกลายเป็นอีกหนึ่งวิธีในการใช้ชีวิตในแบบที่แตกต่างออกไปนักเดินทางกำลังมองหาประสบการณ์ที่น่าจดจำแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความต้องการเฉพาะบุคคลมากขึ้นเรื่อยๆโดยทัวร์แบบเฉพาะแบบกำหนดเองนะคะบน trip.com เนี่ยก็เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางได้นะคนรับจองตั๋วอะไรพวกนี้นะคะคือเขาสามารถออกแบบเฉพาะตามความต้องการของกลุ่มเราได้ของตัวเองได้โดยมียอดจองพุ่งขึ้นกว่า 600% ของทั้งโลกโอ้โหนี่คือความต้องการสูงสุดเนี่ยมาจากจีนเลยค่ะจีนฮ่องกงสิงคโปร์นะ3 ประเทศนี้เป็นหนึ่งในตลาดที่มีอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เพราะว่าเขามีกำลังซื้อที่สูงที่สุด ในภูมิภาคนะคะก็ถือว่าทัวร์แบบกำหนดเองเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าที่โตเร็วที่สุดนะคะสำหรับนักขณะนี้อันนี้ก็สะท้อนได้เห็นว่านักเดินทางกลุ่มนี้เนี่ยหันมาให้ความสนใจให้ความสำคัญกับแผนการเดินทางที่ออกแบบมาเฉพาะตัวมากขึ้นพร้อมกับใช้จ่ายต่อทริปก็สูงขึ้นนะคะเนี่ยตอนนี้เห็นบอกว่ามีบริษัทเอกชนก็เข้าไปร่วมด้วยนะจะมอบให้กับสมาชิกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อเป็นการให้บริการที่ดีให้เป็นแบบพื้นที่ส่วนตัวเลยไร้รอยต่ออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะก็ดีนะลูกค้าก็ประทับใจนะคะเพราะว่าการเดินทางของนักเดินทางระดับไฮเอ็นจำนวนมากนะคะเขาต้องสะดวกแล้วก็สบายนะสองคำนี้สะดวกและสบายอ้อความเป็นส่วนตัวด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นในทุกการเดินทางทุกทริปเลยค่ะเพราะว่าถ้าไปดูยอดค้นหาคำว่าBest S Pass กับLuxury นะคะอันนี้ค้นหาทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง 170% ก็สะท้อนได้เห็นว่านักเดินทางให้ความสำคัญกับการพักผ่อนมากขึ้นเพื่อค้นหาประสบการณ์ระดับพรีเมียมจริงๆนะคะแล้วที่สุด Exclusive นะคะเขาบอกว่าโรงแรมแห่งหนึ่งที่ญี่ปุ่นนะคะที่นี่จะโดดเด่นด้วยวิวพาโนรามากับบรรยากาศที่สงบแบบเซนนะแล้วก็ได้รับคำชมในบรรยากาศเงียบสงบมีสระว่ายน้ำส่วนตัวนู่นนี่นั่นต่างก็ติดอันดับเป็นโรงแรมยอดนิยมในลิสต์ของท็อปโรงแรมเลยนะคะที่เขาจัดอันดับมาเนี่ยค่ะก็ถือว่าเขาได้ข้อมูลจริงๆมาแล้วก็เอามาวิเคราะห์ดูว่าเพราะอะไรเนี่ยสุดท้ายอ๋อนักท่องเที่ยวชอบแบบนี้ชอบความเป็นส่วนตัวนะก็เลยยอมที่จะจองที่พักแบบสุดหรูมากในบ้านเรานะคะตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยมีหมดนะคะระดับ6ดาว7ดาวเนี่ยมีแน่นอนเพราะฉะนั้นยอดจองกำลังในกลุ่มนี้นะคะบน trip.com นั้นขณะนี้เพิ่มขึ้นนะคะโดยความสนใจส่วนใหญ่ก็กระจุกตัวอยู่ที่โรงแรมนะจะไม่ได้ในประเทศไทยนะคือทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงจีนด้วยก็สะท้อนความนิยมที่เพิ่มขึ้นต่อที่พักคุณภาพสูงในภูมิภาคนี้นะคะรวมถึงประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นด้วยแล้วก็อีกหลายๆประเทศที่อยู่ในอาเซียนค่ะหมดเวลาค่ะวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิม11นาฬิกาถึงเที่ยงกับ Modern Market สวัสดีค่ะ
1: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
3: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: น้ำป่าไหลหลากดินสไลด์3อำเภอจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้นไม้หักโค่นคอสะพานขาดเส้นทางสัญจรถูกตัดเร่งระดมเครื่องจักรเคลียร์พื้นที่พบแล้วร่างคนงานวางท่อไฟฟ้าลงดินพลัดตกท่อน้ำลึก3เมตรใต้ BTS ปุณณวิถีคาดลงไปล้างตัวแล้วลื่นตกลงไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดไล่ล่าวัยรุ่นกว่า10คนบุกกระหน่ำยิง21นัดหนุ่ม32ดับคาร้านซ่อมรถน้องจอกเตรียมขอศาลออกหมายจับหนึ่งในมือยิงปมเหตุท้าทายกันผ่านเฟซบุ๊กรัสเซียเริ่มการเลือกตั้งรัฐสภานาน3วันคาดว่าพรรคของนายวลาดิเมียร์ปูตินจะกวาดที่นั่งครองเสียงข้างมากต่อไปเพราะไม่มีคู่แข่งทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาธนธนากุลชันดาราการทองลิ่มค่ะเมื่อเช้านี้นายกรัฐมนตรีและภรรยาเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวัน100วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภรรยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา โดยได้มีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส

0: ถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐสภาเข้าร่วมพิธีค่ะจากนั้นก็ร่วมตักบาตรพระสงฆ์10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารขณะที่นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาก็นำสมาชิกวุฒิสภาคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมประกอบพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารและร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปค่ะ
1: มากันที่เรื่องของฟ้าฝนนะคะฝนถล่มจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ใน3อำเภอค่ะโดยฝนตกหนักในพื้นที่แม่ฮ่องสอนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์หนักสุดที่อำเภอแม่ลาน้อยสะพานขาดถนน108ต้นไม้ล้มขวางปิดทับเส้นทางหลวงที่หน้าโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณศิษย์ค่ะแล้วก็มีที่บ้านทุ่งรวงทองเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ช่วยเคลียร์ตัดต้นไม้เปิดเส้นทางจนสามารถสัญจรผ่านได้แล้วส่วนน้ำป่าไหลหลากตามลำน้ำแม่ลาน้อยเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนของชุมชนแม่ลาน้อยคอสะพานเชื่อมต่อระหว่างบ้านสารถีบ้านป่าหมากขาดเทศบาลตำบลแม่ลาน้อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจความเสียหายช่วยฟื้นฟูบ้านที่ถูกน้ำท่วมเบื้องต้นระดับน้ำลดลงสู่ระดับปกติแล้วค่ะส่วนที่อำเภอขุนยวมน้ำท่วมโรงเรียนและหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลนะคะว่าน้ำท่วมครั้งนี้เป็นครั้งที่4ของปีนี้แล้วความรุนแรงมากที่สุดค่ะน้ำป่าท่วมเต็มพื้นที่สนามหญ้าทางเดินอาคารเรียน3หลังรวมไปถึงห้องประชุมห้องครัวแล้วก็ยังมีห้องพักครูน้ำพร้อมโคลนเลนไหลเข้าท่วมมีบ้านเรือนของประชาชนเสียหาย20หลังคาเรือนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายด้วยแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะโดยล่าสุดปริมาณน้ำลดลงแล้วแต่ยังคงเหลือน้ำท่วมขังในสนามฟุตบอลของโรงเรียนที่กำลังไหลลงลำห้วยแม่สเปค่ะก็คาดว่าเช้าวันพรุ่งนี้น้ำในโรงเรียนน่าจะแห้งทั้งหมดซึ่งทางอบต.ขุนยวมคณะครูชาวบ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทำความสะอาดห้องเรียนบ้านเรือนร้านค้าให้กับชาวบ้านด้วยส่วนอีกจุดหนึ่งคือที่อำเภอแม่สเรียงค่ะน้ำแม่สเรียงล้นตลิ่งเข้าท่วมเส้นทางบริเวณหน้าวัดแสงทองก่อนถึงหัวสะพานบ้านลุ่มบ้านทุ่งพร้าวล้นบริเวณบ้านปากกล้วยส่งผลทำให้ถนนสายบ้านใหม่บางยาวรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านไปได้กำลังพลของอส.ค่ะได้ร่วมกันกับผู้นำท้องถิ่นเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงประกาศฉบับที่7นะคะเกี่ยวกับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่18คือวันนี้ไปจนถึง20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นค่ะภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบค่ะ
0: เมื่อช่วงเช้านี้เกิดเหตุสลดนะคะเจ้าหน้าที่สายด่วน199ค่ะได้รับแจ้งว่ามีคนงานรับเหมาโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินของการไฟฟ้านครหลวงพลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำที่มีความลึกประมาณ 2-3 เมตรนะคะบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุ่นวิถีถนนสุขุมวิทเขตพระโขนงค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงก็รุดไปตรวจสอบและก็วางแผนช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะเบื้องต้นผู้สูญหายเป็นชายอายุ32ปีค่ะชื่อนายพาโตเป็นบุคคลจากพื้นที่สูงจังหวัดตากนะคะก็เป็นลูกจ้างของบริษัทผู้รับเหมาที่มาปฏิบัติงานในจุดดังกล่าวช่วงกลางคืนคาดว่าลงไปภายในท่อเพื่อจะล้างตัวค่ะแต่ว่าพลัดตกลงไปนะคะโดยปฏิบัติการค้นหาเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะว่าในท่อมีความลึกและอับอากาศค่ะจนที่ได้ร่วมกันระดมกำลังและอุปกรณ์เข้าค้นหาอย่างต่อเนื่องกระทั่งช่วง 8:55 นะคะทีมกู้ภัยใต้น้ำของปอเต็กตึงค่ะก็พบร่างในพาโตซึ่งเสียชีวิตแล้วแล้วก็นำขึ้นมาจากท่อได้สำเร็จนะคะด้านผู้อำนวยการเขตพระโขนงได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็ระบุว่าจุดนี้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับเหมาจากการไฟฟ้าในช่วงกลางคืนค่ะซึ่งก็ต้องมีการนับจำนวนคนงานและก็ส่งมอบพื้นที่ในช่วงเช้าโดยเพื่อนคนงานสังเกตเห็นว่าคนงานหายไป1คนนะคะก็เลยออกตามหาจนพบร่องรอยการพลัดตกแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะทันทีเจ้าหน้าที่จะนำร่างผู้เสียชีวิต ส่งตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอนทางกฎหมายพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดและมาตรการความปลอดภัยในการทำงานอย่างเข้มงวดต่อไปค่ะ
1: ส่วนเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะก็มีเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตเช่นกันนะคะโดยนายสิงโตอายุ32ปีเสียชีวิตในร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ริมถนนเลียบวารีหนองจอกค่ะตำรวจพร้อมแพทย์นิติเวชและกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบ

0: สภาพศพก็มีบาดแผลถูกยิงที่ศีรษะและตามร่างกายรวมทั้งหมด21นัดมีปลอกกระสุนประมาณ20ปลอกกระจายเต็มหน้าร้านจากการสอบสวนพยานเล่าว่าผู้เสียชีวิตพักอยู่ที่บ้านเอื้ออาทรอยู่วิทยาเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันกับเจ้าของร้านที่เกิดเหตุมานั่งที่ร้านนี้ 2-3 ครั้งโดยก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตก็นั่งคุยกับเพื่อนรุ่นน้องรวม3คนในร้านจากนั้นก็มีรถมอเตอร์ไซค์มาจอดริมถนนหนึ่งในนั้นค่ะเป็นกระบะ4ประตูแต่งซิ่งสีส้มไม่ทราบทะเบียนไม่นานก็มีกลุ่มวัยรุ่นกว่า10คนเข้ามาตะโกนว่าใครไม่เกี่ยวอย่ายุ่งแล้วก็ใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงเข้าไปสู่ผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็หลบหนีขึ้นรถทั้ง2คันหลบหนีไปซึ่งล่าสุดค่ะทางผู้กำกับการสน.หนองจอกพันตำรวจเอกสกลอิงอุดมนุกูลค่ะก็ระบุว่าตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วเบื้องต้นพยานรู้จักกันกับผู้ก่อเหตุ1คนเตรียมขอศาลอนุมัติหมายจับวันนี้ในข้อหาฆ่าผู้อื่นขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ก่อเหตุค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมาด้วยรถ2คันกระบะสีส้ม1คันรถเก๋งสีดํา1คันมีผู้ก่อเหตุลงมาจากรถประมาณ4คนส่วนในรถค่ะจะมากันกี่คนก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสำหรับอาวุธปืนนะคะพยานให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าผู้ก่อเหตุทั้ง4มีปืนค่ะจากการตรวจสอบปลอกกระสุนจำนวนมากในที่เกิดเหตุมีทั้งขนาด9มม.กระสุนปืนลูกซองส่วนจำนวนกระสุนที่ยิงยังไม่สามารถระบุได้ต้องรอทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างการเก็บเพื่อไปรวบรวมและตรวจพิสูจน์ค่ะส่วนชนวนเหตุเบื้องต้นพบว่าก่อนเกิดเหตุมีการท้าทายกันไปมาผ่านทาง Facebook แต่ยังไม่ทราบว่ามาจากเรื่องอะไรเนื่องจากโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตก็ยังไม่สามารถเปิดตรวจสอบได้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตำรวจทราบเส้นทางของกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งเส้นทางหลบหนีด้วยซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิดขณะนี้กล้องภายในร้านเป็นกล้องแบบเรียลไทม์มีเพียง1ตัวไม่มีหน่วยความจำจึงไม่ได้บันทึกภาพไว้ขณะที่ทางฝ่ายสืบสวนก็กำลังเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
1: ปิดท้ายเบรกนี้ด้วยความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วที่ถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยนะคะหลังจากเมื่อวานนี้พบจุดที่คาดว่าเป็นต้นต่อของน้ำมันที่รั่วซึมลงไปในดินแล้วค่ะซึ่งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและก็จากบริษัทเอกชนพยายามนำปลอกครอบท่อขนส่งน้ำมันที่อยู่ใต้ต่อหม้อทางยกระดับพระราม3ออกเพื่อจะหาต้นต่อของรอยรั่วล่าสุดช่วงเช้านะคะก็มีการประชุมประจำวันที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เขตคลองเตยโดยมีผู้อำนวยการเขตคลองเตยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงบริษัทเอกชนที่รับผิดชอบท่อมาร่วมประชุมค่ะผู้อำนวยการเขตคลองเตยนายบำรุงสำเนียงงามบอกว่าจากการปฏิบัติงานเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่จากบริษัทเอกชนที่ดูแลท่อบอกว่ายังไม่สามารถจะนำปลอกครอบท่อหรือว่าสลิปออกได้ตามแผนนะคะเพราะว่าปลอกครอบท่อนี้ทำจากเหล็กแข็งแรงมากค่ะสำหรับแผนการทำงานวันนี้ผู้เชี่ยวชาญก็จะค่อยๆตัดปลอกครอบท่อออกเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ5เซนติเมตรแล้วก็ค่อยๆนำออกมานะคะเพื่อจะหาต้นต่อของจุดรั่วของท่อส่งน้ำมันต่อไปค่ะส่วนกลิ่นน้ำมันในรอบพื้นที่พบว่าวันนี้ลดน้อยลงกว่าเมื่อวานนะคะเพราะว่ามีการติดตั้งเครื่องดูดแล้วก็บำบัดไอน้ำมันช่วยดูดซับและกรองไอระเหยรวมถึงลดกลิ่นและการแพร่กระจายของสารระเหยในบริเวณปฏิบัติงานซึ่งเป็นมาตรการช่วยลดผลกระทบระหว่างที่เจ้าหน้าที่และชุมชนโดยรอบค่ะและเมื่อช่วงเช้านะคะทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ลงไปไลฟ์ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะซึ่งผู้ว่าชัชชาติก็เล่าย้อนเหตุการณ์ให้ฟังนะคะว่าตั้งแต่วันพุธที่มีการล้างท่อระบายน้ำและยังพบคราบน้ำมันซึมเข้ามาจนนำมาสู่การเปิดหน้าดินเพิ่มและพบจุดที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุของการรั่วของท่อน้ำมันตรงบริเวณต่อหม้อใต้ทางยกระดับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็พยายามนำปลอกครอบท่อออกแต่ว่ายังไม่สามารถนำออกได้ค่ะส่วนที่ก่อนหน้านี้เจอคราบแล้วคาดว่าจะเป็นน้ำมันเก่านั้นก็อาจจะเป็นคราบน้ำมันที่รั่วสะสมกันมาต้องรอผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะส่วนบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกแล้วก็บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดบอกว่าทั้ง2บริษัทนี้ได้ควบคุมพื้นที่แล้วก็เร่งตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันจุดเกิดเหตุและสาเหตุที่แท้จริงและถ้ายืนยันสาเหตุที่แท้จริงได้ก็จะเร่งจัดทำแผนซ่อมแซมเสนอกรมธุรกิจพลังงานและดำเนินการโดยเร็วค่ะพร้อมบริหารจัดการขนส่งน้ำมันผ่านช่องทางอื่นเพื่อให้การขนส่งน้ำมันนั้นดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมทั้งในส่วนประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกและความเสียหายต่อทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุรกิจรวมถึงได้สื่อสารและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนชุมชนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานในพื้นที่จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะ

0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมีเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2จะมีต่อหรือไม่นะคะทางนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรากูลค่ะก็วันนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ที่จะสิ้นสุดซึ่งเฟสแรกสิ้นสุดในเดือนนี้ค่ะส่วนในเฟสต่อไปจะมีการขยายไปอีก2เดือนโดยจะให้เดือนละ500บาทหรือ 1,000 บาทนายกรัฐมนตรีก็บอกเพียงว่าให้ไปถามนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังส่วนเรื่องของงบประมาณค่ะก็ยังเหลืองบประมาณนะคะอยู่ที่ 40,000 ล้านบาททางด้านของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนเช่นเดียวกันว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆอีกซึ่งตอนนี้กำลังพูดคุยกันจะออกมาเป็นแพ็กเกจของกระทรวงทางด้านเศรษฐกิจค่ะก็ต้องมามองภาพรวมเพื่อรองรับไตรมาสสุดท้ายของปี2569ด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้ต้องมีการรับมือทางด้านการค้าสินค้าในประเทศที่อาจได้รับผลกระทบจากเฟดที่มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ครั้งแรกในรอบ3ปีซึ่งเรื่องนี้ค่ะในเรื่องของราคาสินค้ากระทรวงพาณิชย์กำลังดูแลอยู่ส่วนเรื่องการดูแลอัตราดอกเบี้ยก็ต้องสอบถามไปยังนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐตอนนี้มีรายละเอียดต้องหารือเพิ่มเติมเล็กน้อยระหว่างไทยกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐวันพรุ่งนี้ค่ะคุณสุภจีจะเดินทางไปประชุมกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะได้หารือเพิ่มเติมกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐคาดว่าจะพูดคุยเสร็จเรียบร้อยส่วนการต่อสายพูดคุยปิดดีลภาษีระหว่างนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้ยังไม่มีการนัดหมายกันนะคะเพราะว่าต้องตกลงเรื่องรายลักษณ์อักษรรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้เสร็จสิ้นก่อนค่ะ
1: ต่อเนื่องเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ครั้งแรกในรอบ3ปีนะคะเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินายดนุชาติพิชยนันท์ก็บอกว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไม่ใช่เรื่องดีค่ะเพราะว่าจะทำให้ความเสี่ยงของตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นขณะที่การรับมือของประเทศไทยในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยต้องพิจารณาดูว่าจะมีนโยบายรับมืออย่างไรนะคะเพราะอาจจะทำให้ดอกเบี้ยพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทยกับต่างประเทศมีความแตกต่างกันและต้องดูว่าจะสามารถดึงเงินทุนมาได้อย่างไรค่ะเมื่อถามว่าในฐานะที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลเตรียมรับมืออย่างไรนะคะนายดนุชาก็บอกว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีมาตรการออกมารับมืออยู่แล้วค่ะแต่ส่วนตัวมองว่าควรจะทำเรื่องการลงทุนเพราะว่าต้องโฟกัสแผนระยะยาวหากเตรียมความพร้อมให้ดีเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นจะได้กระทบไม่มากและน่าจะพอต้านได้รวมถึงการเตรียมรับมือปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งเพื่อไม่ให้สายแบบนี้มาซ้ำเติมอีกค่ะเมื่อถามว่าหากราคาพลังงานสูงขึ้นอาจกระทบกับการขนส่งจะมีมาตรการรับมืออย่างไรนะคะนายดนุชาบอกว่าเบื้องต้นก็มีกลไกกองทุนอยู่แล้วรวมถึงในงานต่างๆก็มีกลไกรับมืออยู่แล้วแต่ยอมรับว่าคงไม่สามารถทำให้ทุกคนใช้น้ำมันถูกได้ค่ะซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามกลไกตลาดและอาจจะกระทบกับกลุ่มที่มีรายได้วันต่อวันดังนั้นภาครัฐภาคธุรกิจและภาค

0: ประชาชนต้องเตรียมรับมือนะคะในส่วนของรัฐบาลตอนนี้ก็พยายามทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางด้านการผ่านด้านพลังงานค่ะส่วนวิธีการจะเป็นยังไงนั้นก็ต้องรอดูอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะทางคลังค่ะโดยสคร.นะคะย้ำว่าไม่มีการควบรวมอสมท.กับไทย PBS ค่ะเตรียมแถลงแผนฟื้นฟูกิจการและปรับปรุงประสิทธิภาพ8รัฐวิสาหกิจเข้าครม.ค่ะจากกระแสข่าวเสนอควบรวมบมจ.อสมท.จำกัดมหาชนนะคะกับไทย PBS ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสก็กล่าวสั้นๆว่าได้รับทราบเรื่องนี้แล้วผ่านสื่อมวลชนแต่ก็ยังไม่เคยเห็นข้อเสนอเกี่ยวกับการควบรวมกิจการซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจค่ะนายธิบดีวัฒนกุลก็บอกว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเมื่อวานนี้เห็นชอบแผนฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ8แห่งในจำนวนนี้มีอสมท.ด้วยค่ะโดยสคร.ได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาแนวทางปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอสมท.หลายแนวทางแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากว่าอสมท.เป็นรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์การเปิดเผยข้อมูลก่อนมติครม.อาจจะกระทบผู้ถือหุ้นแล้วก็เป็นความผิดตามกฎหมายหลายฉบับด้วยแต่ก็ย้ำนะคะว่าสคร.ไม่มีการเสนอควบรวมกิจการกับไทย PBS เนื่องจากว่าโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรมีข้อจำกัดด้านกฎหมายไม่สามารถดำเนินการได้และยืนยันว่าจะมีการแถลงข่าวทันทีหลังการประชุมครม.ซึ่งคาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมครม.ได้ในสัปดาห์หน้าเพื่อทำความเข้าใจแนวทางและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับอสมท.ค่ะพักกันสั้นๆครู่หนึ่งค่ะ

0: มาต่อกันที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้กล่าวถึงการที่คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐเพื่อขอให้ตรวจสอบการพิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์การค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีรายชื่อของนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลอนุทิน1ค่ะว่าเป็นเรื่องตัวบุคคลส่วนที่รัฐบาลสหรัฐจี้ให้รัฐบาลไทยดำเนินการแก้ไขปัญหากระบวนการสแกมเมอร์อาชญากรรมออนไลน์ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลอยู่แล้วเมื่อถามว่ากระทรวงการต่างประเทศอึดอัดหรือไม่ที่ต้องชี้แจงกับต่างประเทศเรื่องนี้ซึ่งนายศรีหศักดิ์ก็บอกว่าไม่อึดอัดนะคะขณะที่เรื่องของวุฒิสภาค่ะได้มีการจัดโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจร 18-20 กันยายนที่จังหวัดตราดโดยก่อนวันจัดกิจกรรมก็มีข้อมูลว่าจะมีสว17คนเข้าร่วมด้วยนำโดยพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1นะคะแล้วก็จะมีรายงานมาว่าได้ยกเลิกร่วมกิจกรรมดังกล่าวเนื่องจากติดภารกิจทางราชการขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ค่ะสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับคำยืนยันจากนางแดงกองมาสวในฐานะรองประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาแต่หลังจากเมื่อวานนี้มีกระแสข่าวว่าศาลฎีการับคำร้องนายอัครวัฒน์พงษ์ธนาชลิตกุลกลุ่มสวสำรองยื่นคำร้องตามมาตรา44แห่งปรป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งร้องเรียนนางแดงกองมากับนายสมพันธ์พลศักดิ์สวจากจังหวัดอำนาจเจริญว่าขาดคุณสมบัติเนื่องจากสมัครผิดกลุ่มอาชีพซึ่งศาลก็รับคำร้องไว้พิจารณาและนัดสืบพยานแล้วค่ะโดยหลังจากมีข่าวดังกล่าวนางแดงก็ได้แจ้งยกเลิกการร่วมกิจกรรมทันทีซึ่งแจ้งเพียง1วันก่อนการเดินทางในวันนี้ค่ะ
1: คนที่จอง iPhone 18 Pro กับ iPhone 18 Pro Max นะคะวันนี้ก็เดินทางมารับเครื่องที่เปิดขายวันแรกกันอย่างคึกคักราคาไม่ธรรมดาเลยนะคะเริ่มต้น 60,000 ค่ะสูงสุดตัวท็อปเนี่ย 100,000 เลยนะคะไปดูบรรยากาศที่ AIS สยามค่ะบรรดาผู้ที่จอง iPhone 18 Pro และ iPhone 18 Pro Max มารอรับเครื่องตั้งแต่เช้านะคะคนแรกเนี่ยมาตั้งแต่ 6:00 ค่ะบอกว่าตื่นเต้นมากๆแทบจะอดใจไม่ไหวที่จะรออันบ็อกซ์นะคะโดยสั่งจอง iPhone 18 Pro Max ความจุสูงสุด 2TB นะคะและเมื่อถึงเวลา 8:00 เช้าค่ะทันทีที่ประตูเปิดลูกค้าที่มาเข้าแถวรอก็รีบเข้าไปที่ร้านนะคะไปทดลอง iPhone 18 Pro แล้วก็ iPhone 18 Pro Max ทั้ง2ระบบค่ะแล้วก็ลองเครื่องลองระบบกันเลยนะคะย้ำว่าวันนี้เปิดรับเฉพาะผู้ที่จองไว้เท่านั้นนะคะทั้งเครื่องใหม่แล้วก็การเทิร์นเครื่องค่ะส่วน Walk-in เนี่ยสัปดาห์หน้านะคะคนจะแย่งกันขนาดไหนก็ต้องไปดูกันค่ะสำหรับ iPhone 18 Pro Max มี4สีนะคะมีสีเบอร์กันดี้นะคะซึ่งเป็นสีไฮไลท์ใหม่มีสีทาน้ำแข็งสีเงินและสีดำค่ะก็มีความจุสูงสุดถึง2เทราไบต์เลยนะคะนายประภัทรเสียงจันทร์คณะหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจค้าปลีก AIS บอกว่าก็เห็นพฤติกรรมของลูกค้า iPhone ค่ะชัดเจนว่าเป็นกลุ่มที่มี royalty สูงนะคะมีการอัปเกรดเครื่องต่อเนื่องแล้วก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มค่าในการเปลี่ยนเครื่องด้วยค่ะ
0: ซึ่งนอกจากจะมีทั้ง4สีนี้แล้วนะคะก็ยังมีรุ่น Duo ด้วยที่หลายๆคนก็จับตามองเพราะว่าเป็นครั้งแรกของ iPhone ที่ทำผลิตออกมาเป็นแบบฝาพับนะคะมาติดตาม Asian Game กันค่ะไปติดตามการชิงชัยเหรียญใน Asian Game กันค่ะ
2: ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2026กลุ่ม4นัดที่2ทีมนักตบลูกยางสาวไทยอันดับที่13ของโลกที่เพิ่งคว้าแชมป์เอเชีย2026พบกับคีร์กีสถานทีมอันดับที่118ของโลกนัดนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรใช้ผู้เล่น6คนแรกประกอบด้วยณัฐนิชาใจแสนกัญญารัตน์ขุนเมืองแก้วกัลยากมลทราอัชราพรคงยศศศิภาพรจันทวิสุทธิ์ชัชชุอ่อนโมกศรีและปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระเกมนี้สาวไทยเล่นเหนือชั้นกว่ามากตบเอาชนะไป3เซตรวด25-13 25-7และ25-7มี6คะแนนเต็มและยังไม่เสียเซตพร้อมการันตีผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วโดยนัดต่อไปทีมสาวไทยจะพบกับไชนีสไทเปทีมอันดับที่37ของโลกในช่วงเย็นวันนี้เวลา 17:00 น.ตามเวลาประเทศไทยด้านการแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2ทีมชาติไทยพบกับไชนีสไทเปซึ่งคู่นี้ช่อง9 HD หมายเลข30ถ่ายทอดสดนัดแรกทีมสาวไทยแพ้ญี่ปุ่นมา0-8ขณะที่เทนนิสไทเปชนะเวียดนามมา2-1 ครึ่งแรกยังเสมอกัน0ประตูต่อ0ครึ่งหลังนาทีที่77มาโฮทานากะได้บอลจากหน้ากรอบเขตโทษก่อนจะยิงเข้าไปเป็นประตูชัยให้ชนิสไทเปเอาชนะทีมชาติไทยไป1ประตูต่อ0ทำให้ทีมสาวไทยแพ้2นัดรวดต้องไปลุ้นเข้ารอบเป็นอันดับที่3ที่ดีที่สุดในนัดสุดท้ายที่จะพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนนี้เวลา 17:30 นซึ่งช่อง9 Uncut HD หมายเลข30จะถ่ายทอดสดขณะที่ผลการแข่งขันกีฬาเทคบอลเอเชียนเกมที่สนามนาโกย่าซิตี้ฮิกาชิสปอร์ตเซ็นเตอร์ประเทศญี่ปุ่นร้อยชายคู่ทีมชาติไทยส่งสรศักดิ์ทาวเซียริและจิรติจันเสียงลงสนามในรอบแรกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะฮัสนีอูบาและมาดาลาวเดอาดินจากอินโดนีเซีย2เซตรวด12-3และ12-10ก่อนที่รอบก่อนรองชนะเลิศสรศักดิ์และจิรติจะต้องดวลกับทาคาฮิโร่โนโดมิและเซยะอารากิจากเจ้าภาพญี่ปุ่นผมปรากฏว่าทีมของไทยเอาชนะไปได้2เซตรวด12-2และ12-8ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จมีลุ้นเหรียญแรกในเอเชียนเกมครั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมวันนี้เทคบอลแข่งเวลา 10:30 นาทีประเภทคู่ผสมพักพงเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันทร์จะลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบแรกในกลุ่ม4ทีมชาติไทยจะพบกับไชนีสไทเปเวลา 17:00 นและฮอกกี้ทีมหญิงรอบแรกกลุ่ม B เวลา 13:00 นทีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์พัชระลอมฤทธิ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: มาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะรัสเซียจัดการเลือกตั้งรัฐสภาหรือสภาดูมาคาดว่าพรรคของนายวลาดิเมียร์ปูตินจะกวาดที่นั่งครองเสียงข้างมากแบบไม่มีคู่แข่งค่ะโดยการเลือกตั้งจัดขึ้น3วันเริ่มวันนี้สิ้นสุดวันอาทิตย์ก็คาดว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีจะยังคงคว้าชัยชนะต่อไปหลังจากที่เขาครองอำนาจมานาน23ปีเพราะไม่มีฝ่ายค้านหรือว่าขั้วการเมืองตรงข้ามที่แท้จริงเหลืออยู่เลยค่ะเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลยังได้ห้ามยาบล็อกโก้ซึ่งเป็นพรรคเสรีนิยมต่อต้านสงครามที่เหลือพรรคเดียวไม่ให้ลงรับสมัครเลือกตั้งดังนั้นมีเพียงพรรคการเมืองเดียวค่ะมีพรรคการเมืองอื่นอีกเพียงไม่กี่พรรคอย่างเช่นพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งอนุญาตให้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลบ้างในประเด็นเล็กน้อยแต่สำหรับประเด็นสำคัญรวมไปถึงการทำสงครามมีนโยบายสอดคล้องตรงกับรัฐบาลซึ่งก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าเป็นครั้งนี้ค่ะที่การเลือกตั้งสภาเลือกตั้งรัฐสภาครั้งแรกนับตั้งแต่รัสเซียยกทัพทำสงครามยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2022ผลพวงของสงครามส่งผลอย่างไรกับการเลือกตั้งโดยระยะนี้ค่ะสงครามส่งผลร้ายสร้างการคุกคามต่อชาวรัสเซียมากขึ้นยูเครนได้ส่งฝูงโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันโรงงานศูนย์กลางการขนส่งทั่วรัสเซียซึ่งผลสำรวจชี้ให้เห็นถึงความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับทิศทางการสู้รบและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตในขณะที่นายปูตินซึ่งชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2024จะอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี2030ค่ะ
1: ธนาคารกลางญี่ปุ่นได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับสูงสุดในรอบ31ปีนะคะหลังจากที่ธนาคารกลางของสหรัฐและอีกหลายประเทศได้ใช้มาตรการปรับเพิ่มดอกเบี้ยเพื่อประคับประคองสถานการณ์ราคาน้ำมันสูงจากผลของสงครามอิหร่านที่กดดันภาวะเงินเฟ้อวันนี้ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ก็ได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามคาดค่ะจาก 1% เป็น 1.25% นะคะซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ปี1995BOJ ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาในระยะเวลา2ปีครึ่งที่ผ่านมารวมแล้ว6ครั้งค่ะโดยพยายามให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับประเทศเศรษฐกิจใหญ่อื่นๆญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้านะคะขณะที่จำนวนแรงงานลดลงจากภาวะสังคมสูงวัยไม่ว่าจะเป็นค่าเงินเยนที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องราคาสินค้าจึงสูงขึ้นและภาวะเงินเฟ้อที่แม้ว่าลดลงเหลือ 1.7% ในเดือนสิงหาคมแต่ว่าราคาสินค้าก็ปรับตัวสูงขึ้นค่ะส่วนค่าเงินเยนเผชิญแรงกดดันมาหลายเดือนนะคะจนเมื่อเดือนสิงหาคมรัฐบาลสหรัฐก็ได้เข้ามาแทรกแซงเพื่อหยุดยั้งการอ่อนค่าของเงินเยนที่ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ40ปีก็ถือว่าเป็นการประสานงานกันด้วยการเข้าซื้อเงินเยนเพื่อจะแทรกแซงค่าเงินครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2011ค่ะซึ่งเกิดมหันตภัยแผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ่นค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาข่าวพักเที่ยงค่ะคุณดาราการทองลิ่มดิฉันพจนาถธนธนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
9: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
8: อย่าบอกนะว่าแม
9: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
12: วิสุทธ์คมวัชระพงษ์ชาว Thinking Radio คงรู้จักชื่อนี้ดีในมุมมองของนักจัดรายการอดีตผู้บริหารองค์กรสื่อและนักวิเคราะห์ที่เจาะลึกทุกประเด็นแต่วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักเขาคนนี้ในมุมโคซี่โคซี่ในรายการ CEO โคซี่ตอนใหม่พบกับวิสุทธ์คมวัชระพงษ์ที่มาพร้อมกับมุมมองและแง่คิดในการทำงานที่ไม่เหมือนใครฟังมุมมองสบายๆวิธีคิดในวันหลบมุมข่าวมาฟังพลังบวกและคาแรคเตอร์หลังใหม่ของเขาคนนี้ติดตามได้ใน CEO Cozy ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
13: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
11: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
15: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอกล่าวเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้วันศุกร์นะฮะถ้าวันไหนพนักแบงค์มานี่เราชวนพนักแบงค์ขายของป้ายยาไม่ใช่ชวนพนักแบงค์ทำให้ดูเลยนะครับว่าสิ่งที่เราได้ฟังมาเนี่ยแล้วของจริงเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับพนักแบงค์วงศกรทุกท่านครับสวัสดีครับ
16: สวัสดีครับอาจารย์โนและผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
15: ครับวันนี้ครับอาจารย์พนักแบงค์ติดค้างพวกเราทุกคนไว้นะครับคือเมื่อวานเนี่ยวันพฤหัสนะถ้าใครย้อนฟังดูเนี่ยChatGPT Astra นะครับ ChatGPT Astra คือเวอร์ชันตัวล่าสุดเนี่ยมันสามารถทำงานแทนมนุษย์ได้ทำงานแทนคนที่เป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นได้เลยอยากให้ทำอะไรทำได้ อะไรที่ว่ายากอะไรที่ว่ายากเราทำเองโปรแกรมนี้ไม่เข้าใจสั่งให้เขาทำได้ถูกต้องไหมครับ
16: ถูกครับแล้วอยากได้น้องก็คือเอาง่ายๆผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมติผมอยากเล่นเกมหนึ่งเกมเก่ามากลงเครื่องลงแล้วมันติดบั๊กมันติดเออร์เลอร์ลงไม่ติดผมทำอะไรฮะผมให้ ChatGPT Atta ทำแล้วไปลงเกมให้แล้วติดตั้งแก้ไขบั๊กให้เลยแล้วก็ได้เล่นอย่างเงี้ย
15: โอเค
16: ไม่เกี่ยวงานเลย
15: งั้นเราก็ลงเกมแล้วเราก็เล่นก็ได้สิตอนนี้
16: ใช่เล่นได้เนี่ยคือตัวอย่าง
15: ซึ่งวันนี้ครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตเชิญหัวหน้าแบงค์ช่วยเปิดหน้าจอของจริงให้ดูเลยนะ
16: ครับ
15: ว่าหน้าจอหน้าตาแอสตรามันเป็นยังไงแล้วถ้าเราอยากจะให้เขาทำงานบนคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยสักอย่างหนึ่งเชิญหัวหน้าแบงค์คร
16: ับ ได้เลยนะครับอ่ะอันนี้คือ ChatGPT Asta นะครับก็คือ ChatGPT ที่เราต้องติดตั้งลงเครื่องนะฮะต้องบอกก่อนนะต้องติดตั้งลงเครื่องแต่ว่าถ้าใช้ตัว Asta ที่อยู่บนเว็บไซต์นะครับที่อยู่บนเว็บไซต์อยู่บนแอปมือถือสามารถใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะฟีเจอร์ค่อนข้างจำกัดมากๆอะไรที่มันอยู่บนเว็บที่เราเข้าไป ChatGPT.comหรือเราใช้บนแอปมือถือเนี่ยฟีเจอร์มันจะถูกจำกัดดังนั้นถ้าคุณอยากให้มันแบบสมมติไปตัดต่อบน CapCut ให้คุณอยากให้มันไปดึงข้อมูลจาก ERP ให้อะไรเงี้ยฮะคุณจะต้องติดตั้งเนี่ย ChatGPT ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์แบบนี้ลงเครื่องก่อนนะครับนะทีนี้การที่เราจะใช้ Asta ได้เนี่ยคุณจะใช้ได้แค่2 อย่างก็คือตัวของ ChatGPT WorkนะฮะChat Work ที่เราเคยคุยกันไปนะก็คือเหมือนเป็น Cost Cowork นั่นแหละแต่เป็นฝั่งของ Chat GPT แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ Codec นะครับCodec นะฮะ Codec คืออะไรนะฮะ Codec ก็คือที่ Cost Code พูดง่ายๆมันคือ Cost Code นะเป็น Cost Code ในฝั่งของ Chat GPT นะฮะนะฮะก็คือทำโปรแกรมต่างๆได้นะถึงจะใช้ตัวของ Asta ได้นะครับทีนี้ประเด็นคือสมมุติเราจะใช้ Asta ทำไงฮะมันจะอยู่ด้านล่างเนี่ยด้านล่างของช่องพร้อมนะมันจะมีให้เลือกครับว่าคุณจะใช้โมเดลไหนถ้าคุณจะใช้ Asta คุณก็แค่เลือก6 Asta เท่านั้นเองนะครับนะทีนี้ต้องบอกก่อนนะไอ้โมเดลเนี้ยมันสูบโทเค็นมากๆดังนั้นต้องระวังให้ดีนะฮะระวังให้ดีคือถ้าโทเรียกว่าแพ็คเกจของเราเนี่ยมันเป็นแพ็คเกจที่ราคาไม่ได้มากก็คือ700กว่าบาทอะไรเงี้ยฮะใช้นิดเดียวมันจะหมดเลยดังนั้นต้องระวังดังนั้นเลือกเฉพาะงานที่อยากจะใช้จริงๆค่อยใช้อัตรานะครับเพราะโทเค็นมันมีจำกัดจริงๆแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำงานได้เยอะมากคุณอยากจะลงทุนซื้อแบบเดือนละ 3,000 ก็ได้นะครับนะก็แนะนำให้อัปเกรดมากกว่านะครับนะอ่ะทีนี้มาดูกันนะครับนะเนี่ยอันนี้คือกรณีอันนี้ผมใช้ Chat Work เนาะแล้วก็ผมก็เลือก6 Asta นะครับนะทีนี้ดูกันนะวิธีใช้เนี่ยอันนี้ผมพอดีผมสร้างสกิลมาแล้วแหละผมสร้างสกิลนะครับสกิลตัดต่อทีนี้ตัดต่อนะครับตัดต่อตามเฟรมเวิร์คของผมผมอยากให้ใช้ฟอนต์ตามนี้จัดวางแบบนี้ใส่รูปประกอบแบบนี้ผมก็จะมีหลักคิดของผมไว้นะครับนะทำเป็นสกิลไว้นะฮะทีนี้เวลาจะสั่งให้เขาตัดต่อเนี่ยทำไงฮะก็พิมพ์มาช่วยตัดต่อคลิปนี้ให้ดูน่าตื่นเต้นก่อนบอกเงื่อนไขและถ้ากรณีถ้าคุณอยากให้มันตัดต่อผ่านแคปคัททำไงฮะโดยตัดต่อผ่านแคปคัทบนคอมนี้พิมพ์แบบนี้เลยพิมพ์แบบนี้เลยนะฮะเราสามารถพิมพ์แบบนี้จากนั้นผมก็ผมลองกรณีบอกลองเทสนะผมกดปุ่มบวกปุ๊บผมกดเลือกไฟล์ทีผมเลือกโฟลเดอร์ผมเลือกโฟลเดอร์นี้เลือกโฟลเดอร์นี้ไปนะครับโฟลเดอร์นี้คือโฟลเดอร์อะไรครับโฟลเดอร์นี้คือโฟลเดอร์ที่เรียกว่านี่ครับมันจะเป็นโฟลเดอร์ที่รวมฟุตเทจที่ผมถ่ายเก็บไว้เนี่ยถ่ายเก็บไว้เนาะสั้นๆแบบ5วิ10วิรวมๆยำๆไว้นะครับใส่ไปแล้วให้แล้วก็ผมใส่โฟลเดอร์นี้ไปที่ AI เพราะเดี๋ยวให้ AI ไปดูครับว่าผมมีฟุตเทจอะไรบ้างแล้วก็ไปยำมาให้หน่อยยำตัดต่อคลิปมาให้เป็นคลิปนึงให้ผมหน่อยก็ไปดูฟุตมาเล่าเรื่องราวมาให้หน่อยนะครับนะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันครับว่าผมสั่งแค่เนี้ยใส่ไฟล์แค่เนี้ยให้มันไปคิดเองคิดบทให้ตัดต่อให้มันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะมาดูกันนะทีนี้ผมส่งไปปุ๊บนะฮะก็ปล่อยมันรันก่อนนะฮะผมขออนุญาตใช้เป็น ChatGPT Asta แล้วเปิดเป็น Fast นะครับ Fast ก็คือให้มันทำงานไวขึ้นนะก็ผมยอมใส่ เสียโทเค็นมากขึ้นแหละให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพนะฮะว่าเฮ้ยเวลามันทำให้มันคือไงอ่ะทีนี้อันนี้ผมยกมือไว้ก่อนเลยนะเนี่ยมือผมเนี่ยอยู่แบบนี้นะฮะเนี่ยมันเปิดแคปคัทขึ้นมาเองมันเปิดแคปคัทขึ้นมาเองผมไม่ได้เปิดนะฮะอันนี้คือ AI เป็นคนเปิดนะฮะมันเปิดโปรแกรมขึ้นมาเองก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมมันเปิดให้ละทีนี้เรามาดูกันนะว่ามันเปิดแล้วมันทำอะไรต่อเนี่ยเห็นไหมมันจะบอกว่าผมจะมาคิดบทให้ไปทำจัดวางให้ไปดูฟุตเทปให้ก่อนว่ามีฟุตเทปอะไรบ้างนะครับแล้วก็ค่อยมาตัดในแคปคัทแต่มันเปิดโปรแกรมรอแล้วนะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูนะฮะว่ามันทำอะไรต่อนะครับนะเนี่ยอันนี้คือการใช้ตัวของคอมพิวเตอร์ยศนะฮะปลั๊กอินคอมพิวเตอร์ยศในการที่ให้มันไปจัดการโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยนะครับทีนี้เรามาดู
15: มี2 อย่างที่ต้องทำก็คือเราต้องเชื่อมต่อใช่ไหมฮะเปิดสิทธิ์ให้เขาเป็นคอมพิวเตอร์ยูสก็คือเปิดใช้ให้คอมพิวเตอร์ยูสเสร็จปุ๊บก็ต้องอาลาวให้เขาใช้แอปอะไรบ้างด้วยใช่ไหมฮะ
16: ไม่ต้องเลยครับตอนนี้คือไม่ต้องอาลาวนะฮะมันจัดการเลย
15: ครับอ๋อ เดี๋ยวนะอ๋อพอคอมพิวเตอร์ยูสแปลว่า open all สามารถไปตรงไหนก็ได้ในคอมพิวเตอร์ของเรา
16: ใช่ครับ
15: โอเค
16: อันนี้เนี่ยรอดูมันทำอะไรมาแล้ว
15: แล้วเวลาเราเมื่อกี้โยนโฟลเดอร์เข้าไปเนี่ยอันนี้มันเมาส์จิ้มอยู่ใช่ไหมเนี่ยเปลี่ยนชื่อไฟล์ให้ด้วย
16: เนี่ยเมาส์จิ้มเนี่ยผมไม่ทำปัดต่อเสร็จแล้ว
15: โอ้โหนี่ฟาดของแท้นะครับฟาดของแท้นี่คือตัดต่อแล้วเอาวิดีโอมาต่อย
16: ครับต่อยย่อยแล้วครับตัดจังหวะปุ๊บเนี่ยใส่เนี่ยใส่ซับแล้วเนี่ยนี่ผมยกมือช้างไว้นะเนี่ยเมาส์มันทำเองดู
15: นี่คือ
16: เอาเทคนี้นะครับ
15: เอาเทคมาใส่คือปกติเนี่ยเราแค่ตัดเลือกซีนนี่ก็วันหนึ่งนะด้วยมือไม่ใช่อย่างเราเลือกซีนนี่วันหนึ่งนะฮะใช้เวลาคิดนี่เนี่ยโอ้โหนี่คือใส่เทคลงไปนะ
16: อันนี้มันผมพูดอย่างนี้อาจารย์โอสังเกตไหมฮะที่มันซอยย่อยๆพวกเนี้ยฮะมันคือเอาฟุตมาต่อๆกันฟุตไหนเกี่ยวข้องกับเนื้อหานี่มันประกอบให้ใส่เทคเข้าให้ซูมเข้าซูมออกใส่ซับใส่ฟุตเทจใส่รูปภาพให้ตัดต่อให้เหมือนให้หมดเลยครับวางโครงให้หมดอันนี้คือเขาวางโครงให้เลยนะครับถ้าท่านอันนี้ทำไมผมถึงพูดว่าวางโครงให้สังเกตดูนะครับก็คือในใช้วิธีเนี่ยผมบอกว่าช่วยตัดต่อคลิปนี้ให้น่าสนใจรุนระทึกมากๆหน่อยแค่นี้เลยแล้วมันไม่ทำอะไร
15: ผมก็แอบเห็นว่าหัวหน้าแบงก์ก็ไปสร้างสกิลเอาไว้ก่อนซึ่งสกิลเนี้ยต้องติดตั้งต้องติดตั้งลงไปถ้าไม่มีสกิลนี้มันทำได้ไหมครับ
16: ก็ไม่มีสกิลนี้ก็ตัดต่อได้ครับผมพูดอย่างนี้ไม่มีสกิลนี้ก็ตัดต่อได้แต่ว่าไอ้ที่มันผมใช้สกิลนี้เพราะอะไรผมอยากให้มันตัดต่อตามหลักคิดของผม
15: ซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าสกิลทำยังไงนะครับย้อนกลับไปดูอาจจะย้อนนานนิดหนึ่งเราเคยสอนการสร้างสกิลไว้แล้วนะครับ
16: เนี่ยอันนี้ให้เห็นภาพนะก็เนี่ยปล่อยเขาทำไปแล้วก็ไปทำอะไรฮะไปทำอื่นครับนะอันนี้คือรูปแบบที่ให้เห็นนะครับนะอันนี้ก็เห็นไหมฮะมันไปคุมคอมไปทำให้นะครับอ่ะทีนี้ตัวของคอนเทนต์ที่ได้มาเนี่ยผมจะเปิดตัวอย่างให้ดูเนาะก็คือตัวของคอนเทนต์ที่มันทำออกมาเนี่ย
15: เดี๋ยวพนักแบงค์เราปล่อยมันทำงานแล้วเราทำอื่นได้ด้วยหรอครับไม่ต้องรอ
16: ก็จริงๆก็ได้นะฮะก็คือเราก็ไปทำอื่นได้เลยไม่ต้องมานั่งเฝ้านะฮะก็ปล่อยมันกดไปครับ
15: เราไม่ต้องแบบขอคอมพิวเตอร์ฝากมันไว้แล้วเราก็ไปทำคอมกันอื่นไม่ต้องแล้วใช่ไหมฮะ
16: ก็ไม่ต้องแล้วฮะจบเรียกว่าจบในนี้ได้ระดับหนึ่งแล้วฮะ
15: โอเค
16: จริงๆถ้าเราเรียกว่าถ้าเรามีคอมอันนี้เงี้ยสมมตินะเรามีนอมคอมหนึ่งเครื่องแต่มีหน้าจอสองเครื่องมีหน้าจอสองอันเนาะพอมีหน้าจอ2อันเนี่ยหน้าจอหนึ่งอ่ะ AI เอาหน้าจอนั้นไปอีกหน้าจอหนึ่งฉันจะทำงานของฉันอย่างนี้ก็ได้
15: ถ้าคอมพิวเตอร์คุณแรงพอนะคร
16: ับครับใช่ถ้าแรงพออ่ะทีนี้อันนี้ก็ปล่อยเขาตัดไปเดี๋ยวผมขออนุญาตอยู่แล้วกันเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันสับไปสับมาทีนี้นี่โคเคนจะหมดละเหลือ 10% ใช้เยอะอ่ะทีนี้ประเด็นคือตัวของคอนเทนต์ตัวที่มันตัดต่อได้มันจะเป็นแบบไหนอันนี้ผมให้ดูเนาะคือผมให้ดูตัวอย่างของการตัดต่อคอนเทนต์บนใน ChatGPT ตรงๆนะฮะเมื่อกี้ผมให้มันตัดต่อบนแคปคัทใช่ไหมอันเนี้ยผมจะให้ดูว่าแล้วถ้ามันตัดต่อบนมือถือเลยอะแล้วตัดผ่าน ChatGPT ตรงๆเลยอะที่เป็นเวิร์กอะแล้วใช้อัตรา คุณภาพเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวให้อาจารย์โอทายด้วยนะผมเอาหลักคิดตัดต่อเหมือนใครให้ดูด้วยนะถ้าอาจารย์โอคุ้นๆอาจารย์โอจะพอรู้อ่ะเดี๋ยวผมเปิดนะให้ดูนะฮะอันนี้ให้เราวันนี้เราให้เห็นภาพก่อนนะฮะอ่ะอันนี้คือ ChatGPT อันนี้คือ ChatGPT นะฮะอ่ะอันนี้ก็คือ ChatGPT อันนี้ผมพอดีขออนุญาตเปิดบนเว็บเนาะคือเพราะอันเนี้ยจริงๆอ่ะวันนี้ผมใช้ตัดต่อบนมือถือผมอยากลองดูว่าในมือถือเนี่ยถ้าผมสั่งในมือถืออ่ะมันทำได้ไหมสรุปทำได้ครับ
15: ใครใช้มือถือเนี่ยมันจะไม่สามารถจะไปเอาทั้งโฟลเดอร์เรามาได้บนมือถือ
16: ใช่ใช่อ
15: ัพโหลดขึ้นไปนะครับ
16: แล้วเราก็แบบนี
15: ้สั่งงานไป
16: ใช่
15: ไปขึ้นไปสั่งคำสั่งไปชุดหนึ่งคือบอกว่าคำสั่งที่เขียนโค้ดยากที่สุดในโลกเลยอยากทำอะไรช่วยชอบสิ่งนี้ด้วยนะจ๊ะ
16: ครับนี่เห็นไหมช่วย LVO ที่เนี่ยไปทั้งหมดเนี่ยก็คือเนี่ยผมเนี่ยฟูดไปทั้งหมดเนี่ยมันใส่ได้สูงสุด10คลิปนะครับที่ใส่ถ้าเป็น ChatGPT ที่อยู่บนแอปอยู่บนเว็บใส่ได้สูงสุด10คลิปนะครับผมใส่ไป10คลิปเนี่ยแล้วผมบอกช่วยเอาคลิป LVO ทั้งหมดเนี่ยไปตัดต่อตามที่ศึกษามาให้หน่อยใช้สีฟอนต์การจัดวางรูปภาพประกอบให้เหมือนศึกษามาเลยตัดคล้ายที่ศึกษามาให้น่าสนใจนะผมก็ให้มันตัดต่อปุ๊บทีนี้ผมก็ไปพากย์เสียงมาเองเนาะก็คือมันก็จะมีบทพากย์มาให้ผมนะผมก็ลองไปพากย์จริงๆคุณสามารถให้มันพากย์ก็ได้แต่ผมไม่ชอบให้มันพากย์อ่ะมันยังไม่ใช้มันก็ใช้ได้แหละแต่มันดูตลกเลยแต่ถ้าคุณจะไปโคลนเสียงจากที่อื่นแล้วมาให้เอาเสียงคุณโคนเข้าไปก็ได้เหมือนกันไม่มีปัญหาแต่ผมอยากพากย์เองอะนะฮะทีนี้ผมพากย์เองเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันตัดมามันได้แบบนี้ครับอันนี้ผมกดดาวน์โหลดนี้เลยนะครับคลิปที่ได้มาเนี่ยอันนี้ผมดาวน์โหลดให้เห็นเลยนะว่าคลิปที่มันตัดมาเป็นยังไงนะฮะผมบอกเลยว่างานตัดต่อเนี่ยง่ายขึ้นเยอะอะไรที่เคยถ่ายเล่นๆไว้ไม่ได้ใช้ก็ได้ใช้กันวันนี้แหละอ่ะมาดูกันนะครับนี่นะอันนี้คือผมใช้มันตัดต่อนะฮะมาดูกันครับ
17: คิวโชว์คลิปนี้ครับมี3รูปวิวที่ผมอยากให้ดูนะครับเริ่มที่แรงหุบเขาทาคาชิโอน้ำตกอยู่ข้างหน้าผาสวยครับด้านล่างมีคนพายเรือเพียบเลยครับแต่ต้องจองล่วงหน้านิดนึงนะครับมาหน้างานเต็มตลอดครับลองมองตรงละอองน้ำครับมีลุงเล็กๆด้วยครับสวยมากครับอีกบรรยากาศหนึ่งคือแถวอโศกคุมาโมโตภูเขาทุ่งหญ้าดูดิครับพื้นที่สีเขียวกว้างๆสดชื่นมากครับมีทางเดินกลางทุ่งด้วยนะครับแต่เดินลงไปไม่ได้แล้วก็มีแสงลอดผ่านเมฆสวยมากครับอยากเดิน
16: อ่ะเนี่ยเห็นไหมฮะ
15: โอ้ตอนฮิตเลยฮะที่เดินครับกินครับ
16: คุณบทจะคล้ายๆแต่นี้ถ้าดูวิธีการตัดต่อล่ะคล้ายๆอะไรฮะผมว่าคล้ายๆช่องรีวิวท่องเที่ยวบางช่องอยู
15: ่ภาษาไปหลงไม่ใช่
16: อย่างเงี้ยนี่โบไปไม้เหมือนกันโบไปไม้โบเวนโกนะฮะ
15: โบเวนโก
16: ใช่ไหมถ้าดูใครพี่บ้านเลยอันนี้เป็นพี่แบงค์
15: พี่แบงค
16: ์โกเว้นก่อนโกเว้นก่อนไปก่อนผมลองให้มันตัดต่อให้ดูว่ามันตัดต่อได้ไหมมันตัดต่อเหมือนโกเว้นโกเลยครับคล้ายๆเลย
15: ก็คือ
16: เดียวฟอนต์ไม่เหมือนนิดเดียว
15: เราโยนลิงก์วิดีโอของต้นฉบับไปบอกให้ช่วยศึกษาในการตัดต่อแบบนี
16: ้
15: ท่อนเปิดใครดูท่อนโกเว้นโกท่อนเปิดก็คือเขาจะตัดภาพเหมือนกับรวมทุกอย่างมาตัดเป็นให้ดูก่อนแล้วค่อยลงดีเทล
16: เนี่ยเกือบคล้ายแล้วไม่คล้ายมันแค่แบบฟอนต์ไม่เหมือนแต่ถ้าฟอนต์เหมือนนะปุ๊บมันจะเป็นแบบลายเส้นอันนี้เขาไปคำเองเนาะเขาเขียนของเขาเองก็เลยแบบมันเลยได้แค่นี้แต่ว่าถ้ามันมีฟอนต์ที่เหมือนเป๊ะนะผมว่าเหมือนเป๊ะเลยมาระดับนี้ละ
15: ซึ่งเราไม่สามารถที่คือจริงๆเนี่ยโดยไอเดียเราก็โดยแอปเราอยากตัดต่อแบบ Apple อยากตัดต่อแบบถ้าใครเป็นคนสายเขาบอกนะใครเป็นคนสายแฟชั่นดีไซน์เนี่ยถ้าเราสังเกตงานของแต่ละค่ายแฟชั่นต่างๆเนี่ยอาร์มานี่นะตัวแบรนด์ต่างๆเนี่ยที่เป็นแบรนด์ต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีสไตล์ของเขาเองถ้าเกิดเราอยากได้สไตล์นั้นเอาให้ AI เรียนรู้แล้วก็เอาคนไปใส่แล้วบอกว่าเอาสไตล์อย่างนั้นจัด
16: แล้วก็ลองเปลี่ยนแบบอะแดปต์นิดนึงแล้วกันเอาอะแดปต์ให้เหมือนเป็นแบรนด์คุณนิดนึงก็คือผมพูดง่ายๆกันนะอย่า 100% ปรับให้มัน เป็นของคนนิดนึงเอามีการปรับเค้าโครงอะไรเงี้ยเราเลือกให้มัน CI ของคุณชัดแบรนดิ้งคุณชัดขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ก็พูดอย่างงี้อันนี้เราเห็นภาพแล้วเนาะว่าคือการว่างานตัดต่อจากที่ปกติเราต้องไม่จ้างทำคลิปแบบเนี้ย 1,500 หรือ50บาทครับแล้วสามารถอันนี้ผมบอกถ้าคุณภาพแบบเนี้ยมันไม่มี500โดยบางทีบางเจ้าคิด 1,000 2,000 ด้วยซ้ำอ่ะแต่เนี้ย50บาท60บาท AI จัดการให้คิดบทให้คุณไม่ต้องบีบเองคุณตีกับ AI เองเนี่ยมันทำได้ระดับนี้แล้วเนี่ยคือใช้ ChatGPT ช่วยตัดต่อนะครับ
15: อันนี้ก็คือตัดต่อบนแอป ChatGPT เลยไม่ต้องไป
16: ChatGPT เลยใช่ครับอันนี้ผมลองเทสดูนะระหว่าง ChatGPT กับ CapCut นะครับแล้วก็ Premiere Pro นะฮะพูดง่ายๆก็ทำได้หมดแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าตัดผ่านใน ChatGPT ตรงๆเนี่ยข้อเสียคือเสียงเพลงกับเอฟเฟคนะครับหรือฟอนต์ที่มีจะไม่ได้เยอะเท่ากับที่คุณไปตัดบน Premiere Pro กับ CapCut เพราะ Premiere Pro กับ CapCut เขาจะมีแบบพวกเอฟเฟคที่มีให้มีเสียงเพลงให้และก็มีฟอนต์ที่คุณเซตทิ้งไว้มีให้เลือกใช้เยอะกว่าเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าการใช้โทเค็นระหว่างให้ไปตัดบน CapCut เลยหรือให้ตัดกันผ่านตัวของ ChatGPT ตรงๆอันไหนใช้โทเค็นเยอะกว่ากันนะครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ยูสแล้วไปกดบนพวก CapCut หรือ Premiere Pro เลยจะใช้แพงกว่าอยู่นะครับแต่ถ้าตัดต่อที่นี่ค่อนข้างจะราคาไม่ได้แพงมากผมลองละราคาจะไม่ค่อยแพงมากโทเค็นใช้ไม่ค่อยเยอะมากเท่ากับการที่ไปตัดที่ CapCut นะครับแต่ก็บอกเลยว่าคุ้มผมค่อนข้างการันตีว่าคุ้มเพราะอะไรฮะพอมันทำแบบนี้ได้ปุ๊บเรียบร้อยครับ 7,000 ผมยอมจ่ายครับเพราะอะไรฮะคอนเทนต์จากที่แบบผมต้องรอทีมอีดิเตอร์ผมทำให้มันคือเขาก็ต้องทำนานเนาะเพราะมันก็มีคุณภาพทีนี้หลายๆงานที่เราอยากให้มันทำอ่ะอยากมีคอนเทนต์ออกไปก่อนอ่ะแต่คุณภาพพอได้ด้วยแบบเนี้ยสบายผมละทุกอย่างคอนเทนต์ที่ไม่เคยทำได้ทำหมดละคิดดูนะฮะอาจารย์โอผมว่าจากปกติที่เราต้องทำช็อตวีโออย่างเดียวคุณสามารถทำ YouTube ยาวได้แล้วนะครับ
15: ผมก็คิดถึงเนี่ยครับเพราะว่าพอบอกว่ามันสามารถที่จะไม่ถูกลิมิตด้วยความสามารถในการทำวิดีโอสั้นๆแต่ก่อนนั้นใช้Gemini นะแล้วไปทำที่อะไรล่ะในตัวตัดต่อวิดีโอของ Google Flow
16: Flow
15: มันก็จะจำกัดช่วงเวลาของวิดีโอในการสร้างแต่พอมาอย่างนี้จินตนาการเราสามารถกว้างขึ้นได้เพราะว่าเราเอาฟุตเข้าไปให้เขาเองเราคือตัดต่อจริงๆนะไม่ต้องใช้พลังของ AI ทั้งหมด 100% เรามีต้นแบบของเราแต่เราต้องการ mood and tone แบบไหนก็สามารถใส่ลงไปได
16: ้เนี่ยอันนี้คือข้อดีแล้วเอาผมพูดอย่างนี้กันคือเนื่องจากแพลตฟอร์มต่างๆเนาะโดยเฉพาะ TikTok แล้วกันเนาะ TikTok กับ YouTube เนี่ยค่อนข้างซีเรียสกับคอนเทนต์ที่เป็นประเภท AI เยอะคือคุณทำคอนเทนต์จาก AI จากGoogle Flowมาแล้วคุณก็ไปลงใช่ไหมฮะบางทีมันจับว่าเป็น AI ล้วนแล้วคนมันตีว่าคอนเทนต์นั้นคุณไม่ได้คุณภาพคุณภาพต่ำมันจะทำให้
15: เ
16: ราก็ตีว่าไม่ต้องดันนะบางคนโดนแบนด้วยมันเป็นแบบนั้นจริงๆมันเป็นแบบนั้นจริงๆดังนั้นถ้าคุณจะใช้ AI ในช่วยการทำ VO AI แบบเพียวๆแบบ 100% ตอนนี้คือคุณต้องทำเรื่องราวให้มันครีเอทีฟน่าสนใจเหมือนอย่างเคสผักกาแก้วเนาะผักกาแก้วอาจารย์โอรู้จักผักกาแก้วไหมผักกาแก้วดังมากเลยนะฮะตอนเนี้ย
15: ยังไงคร
16: ับผักกาแก้วโอ้โหอาจารย์โอ้ไม่รู้จักผักกาแก้วหรอกโอ้โหถึงดังมันเป็นละครเอไ
18: อญี่ปุ่น
16: นะมันเป็นละครเอไอที่เรียกว่าใช่เขาสร้างละครเอไอขึ้นมาเนาะ
15: ไหนผู้ฟังรู้จักไหมครับผมไม่รู้จัก
16: โอ้โหดังมากดังหนึ่งขั้นย่าคอลแลบกับผักกาแก้วเลยฮะดังขนาดนี้แล้วนะครับคอลแลบกันแล้วนะครับ
15: ครับซึ่งนี่ละคร AI ฝีมือคนไทย
16: คนไทยครับเก่งแล้วก็เก่งผมยอมต้องยอมรับด้วยอมเก่งมากเจ้าของคือโอมเนาะโอมเป็นคนทำอาจารย์โอมเป็นคนทำเนี่ยอันนี้ที่ช่องนี้เนาะ
15: โอ้ดี
16: ดีเป็ดเที่ยว
15: เห็นแล้ว
16: นี่ฮะดังมากผมบอกเลยว่าดังมากมันคือเขาไม่ได้แค่ TikTok อ่ะคือทั้ง Facebook ด้วยยอดวิวรวมกัน800ล้านอ่ะเพราะว่าคือต้องยอมรับว่าเก่ง เก่งจริงเก่งจริงทำได้ระดับนี้คือเก่งเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าเนี่ยก็คือการทำ AI แบบ creative คือทำเป็นเรื่องราวเนาะอ่ะคุณฟังลองไปดูนะเนี่ยชื่อช่องว่าโพนี่ขี่เป็ดเที่ยวเนี่ยลองไปดูครับว่าเขาทำเรื่องราวอะไรอย่าดูเพลินนะพอดูเพลินปุ๊บไถไปดูเรื่อยๆเลยแน่นอนนะฮะมันก็เป็นอารมณ์เหมือนแบบละครคุณธรรมที่เป็นเหมือนแบบเป็นผักนะฮะเอาผักมาเป็นทำเล่นละครคุณธรรมประมาณนี้นะครับนะลองไปดูอันนี้ก็เป็นการใช้ AI แบบ creative ในการหาเงินอีกรูปแบบนึงนะครับเพราะอันนี้มันถึงขั้น success ที่ success ถึงขั้นแบบกันตนาผมเรียกอันนี้บริษัทกันตนาเนาะที่ก็ผมว่าไม่รู้นะครับเห็นจากตรงนี้หรือไปเห็นเทรนจากละครแนวตั้งของจีนมาเนาะก็เลยเปิดเลยฮะเปิดละครแนวตั้งเหมือนกันใช้ AI ทำอันนี้คือเทรนเหมือนกันนะครับก็สุดท้ายการใช้ AI ก็วัดกันที่ creative เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าใครจะใช้ AI ในแง่ของเนี่ยเจนภาพเจน VO มาเพียวๆเนี่ยคุณอาจต้องมีเรื่องราวในการเล่าแบบนี้แล้วแหละนะครับจะมาแบบมาปรับตะกร้าขายของปกติผมว่ามันหมดยุคไปแล้วมันหมดซีรีส์เหมือนตอนนั้นไปแล้วต้นปีมันทำได้ตอนนี้มันทำไม่ได้แล้วอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่จะต้องใช้ AI Gen VO ก็ลองเล่าเรื่องเป็นครีเอทีฟแบบนั้นแต่ถ้าใครไม่สะดวกไม่อยากทำ Gen ก็ผมว่าเรียกโอกาสแล้วกันเนาะก็คือคุณสามารถถ่ายเล่นๆเก็บฟุตไปเรื่อยๆแล้วให้ AI มันยำเป็นคอนเทนต์ได้ละยำเป็นคอนเทนต์พอยำเป็นคอนเทนต์ปุ๊บคุณคิดบทมั้ยฮะจริงๆคุณก็ควรจะคิดบทนะแต่ถ้าคุณคิดบทไม่ออกมันให้มันคิดบทให้แล้วตัดต่อให้ได้เลยดังนั้นแปลว่าคอนเทนต์ที่จากที่มันคิดยากๆคุณมีฟุตอยู่มันสามารถยำแล้วทำเป็นคอนเทนต์แล้วลงได้เลยและการทำแบบนั้นไม่ผิดกฎนะครับคุณใช้ AI ช่วยตัดต่อแต่ฟุตคือของจริง
15: นี่แหละประเด็นในยุคปัจจุบันนี้ทุกแพลตฟอร์มเนี่ยก็มันจะพยายามขึ้นเตือนนะว่าอันนี้ผลิตโดย AI อย่างใครดูช่อง YouTubeก็จะขึ้นเลยอันนี้ผลิตโดย AI ก็จะมีเตือนขึ้นมาเพราะว่าด้วยความที่มันเหมือนจริงมากเสียงเหมือนจริงมากนะครับการใช้ AI หรือการเสพคอนเทนต์ก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นล่าสุดนี้คุณพี่แท็บลวิทย์เองก็ออกมาเตือนทุกวันเลยเสียงผมระบาดมากครับคุณแท็บลวิทย์หา
16: ภ
15: าษา
16: โอ้โหของพี่แท็บเนี่ยโดนเพราะว่าไอ้แพลตฟอร์มอันนี้พูดตรงๆนะแพลตฟอร์มAI จีนตัวหนึ่งอะนะชื่อว่า E ลงท้ายว่า Lab อะมันเอาเพียงที่ทับเป็น default ทิ้งไว้เลยอะ
15: ก็แสดงว่าคนอะสามารถไปสร้าง
16: คนทั่วไปสามารถสร้างเพียง P-Tab ได้ตลอดมันเป็นแบบนั้นไงก็เลยเนี่ยมันต้องคนที่จีน
15: พูดมาสักขนาดนี้เดี๋ยวก็มีคนไปทำตามเพียบเลยนะครับก็ต้องเตือนเพราะว่าจริงไม่ใช่
16: เตือนจริง
15: ไม่ใช่คุณแต่คนเดียวที่โดนเอาเสียงไปตั้งเป็นต้นแบบเนาะเคสนี้มีในต่างประเทศเยอะมากดาราดังๆหลายๆคนก็โดนเอาเสียงไปใช้นะครับและแน่นอนนะฮะเราจะไปฟ้องเอาความกับแพลตฟอร์มจีนนี่ก็คงจะเหนื่อยพอสมควรนะครับก็คงจะเหนื่อยพอสมควรอันใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็ภาพหรือวิดีโอต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันมีความเหมือนเสมือนจริงมากนะครับก
16: ็
15: ใช้อย่างมีคุณธรรมแล้วก็เสพอย่างระมัดระวังนะครับ
16: แล้วก็
15: สุดท้ายหนึ่งนาทีครับ
16: ผมด้วยนะฮะผมฝากไว้ที่หนึ่งนะครับก็แบบคือเราจะใช้ AI ในการหาทำธุรกิจทำการตลาดหรืออะไรทำอะไรก็ตามเนาะในการทำงานเนาะคือพอเราเห็นมันเก่งขึ้นเยอะเนาะมันก็มีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสมีการผมบอกแล้วคุณสามารถฉวยโอกาสได้นะครับแต่ว่าการฉวยโอกาสในที่เนี้ยการหาโอกาสเนี่ยมันไม่ใช่แบบคุณไปเบียดเบียนคนอื่นใช้คำนี้นะไปเบียดเบียนคนอื่นก็คือคุณไปทำเทาๆอย่างเงี้ยไปทำเทาๆไปหลอกลวงคนอื่นหรือไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนต่ออีกทีเนี่ยผมว่าไม่ควรผมแนะนำว่าบางทีเราต้องคือใช้ AI มันต้องคิดเผื่อสังคมอ่ะใช้คำนี้นะคือใช้ AI มันต้องคิดเผื่อสังคมว่าเราใช้ AI เนี่ยสังคมจะดีขึ้นไหมจากการใช้ AI ของเรานะครับอันนี้คือสำคัญเพราะว่าคือคุณทำคลิป AI แล้วก็ทำหลอกนะผมเจอเยอะช่วงหลังๆนะคือมันจะมีคลิป AI แบบแบบแมวตกถนนแล้วก็คือมันเป็นแบบไม่ได้ตกจริงอ่ะแล้วก็ไปเรียกร้องเรียกรายได้แล้วแมวตกถนนแล้วแบบขากระเพงเงี้ยแล้วแบบเรียกรายได้เงี้ยระดมทุนอะไรเงี้ยคือก็ต้องระวังมันมีเยอะ
18: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
19: ขณะนี้เวลา 13:00 น
20: คุ
3: ณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค่อนทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลทัพนักกีฬาไทยและชาติอื่นๆโพสต์ปัญหาล่าช้าในการจัดการรับนักกีฬาและการเข้าพักในเอเชียนเกม2026นักกีฬาไทยและต่างชาติลงข้อความในโลกโซเชียลถึงปัญหาการรอเข้าที่พักและเรื่องอาหารในการจัดการของญี่ปุ่นเจ้าภาพเอเชียนเกม2026ครั้งนี้ซึ่งมีปัญหาหลายด้านโดยนักกีฬาไทยหลายสมาคมกีฬาทั้งสมาคมกีฬาตะกร้อแบดมินตันจักรยานได้รับผลกระทบรวมถึงเทคบอลซึ่งนักกีฬาจากอินเดียจีนก็ประสบปัญหาโพสต์เช่นเดียวกันกับนักกีฬาไทยโดยนักกีฬาแบดมินตันไทยที่เพิ่งเดินทางถึงเมื่อคืนวันอังคารรอที่สนามบินนาน4-6 ชั่วโมงขณะที่ตะกร้อของไทยรอเข้าที่พักกว่า10ชั่วโมงต้องนอนรอกับพื้นขณะที่เรื่องอาหารในบ้านพักนักกีฬาก็ได้รับอาหารค่อนข้างน้อยนักกีฬากินไม่อิ่มซึ่งนักกีฬาเทคบอลของไทยได้มีการโพสต์ลงในโซเชียล X ซึ่ง10ตรีธนาคารชัยยาสมบัตินักกีฬาจักรยานประเภทถนนของไทยได้โพสต์ Facebook รอรถบัสของเจ้าภาพมารอรับนาน3ชั่วโมงและยังโพสต์ขณะนักกีฬาอื่นๆนอนรอในการจัดการของเจ้าภาพในฮอลและต้องเดินทางออกไปที่พักถึง100กิโลเมตรส่วนล่าสุดตะกร้อไทยนั้นได้เข้าที่พักในเรือสำราญเรียบร้อยแล้วหลังจากพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยได้เข้าเจรจาถึงข้อผิดพลาดของผู้จัดซึ่งขณะนี้ได้เคลียร์ทุกปัญหาเรื่องที่พักของนักกีฬาไทยแล้วและนักเตะตะกร้อไทยได้วอร์มร่างกายบนเรือสำราญเมื่อวานนี้อสมทและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครลงนาม MOU พัฒนาระบบแอปพลัสบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเดินหน้าความร่วมมือด้านวิชาการการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงดิจิทัล DAB Plus นำจุดแข็งมาผสานกันทั้งศักยภาพด้านโครงข่ายองค์ความรู้ทางวิศวกรรมและประสบการณ์ของอสมทกับความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างต้นแบบเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ประโยช

0: และสร้างช่องทางที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินความร่วมมือในครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันเทคโนโลยี DAP Plus และระบบ ASA จากงานวิจัยสู่การทดลองใช้งานจริงเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพสร้างประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเรือล่มอินโดนีเซียยังสูญหายอยู่ที่129คนจากเหตุเรือโดยสารล่มในอินโดนีเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางการเปิดเผยภาพเรือที่จมใต้น้ำในทะเลชาวานอกชายฝั่งซึ่งจนถึงขณะนี้ผ่านมากว่า5วันแล้วยังคงมีผู้สูญหายอยู่ที่129คนทำให้ครอบครัวญาติมิตรที่อยู่ในความสิ้นหวังและแสดงความไม่พอใจมากขึ้นเมื่อไม่มีข้อมูลใหม่หรือความคืบหน้าเป็นรูปธรรมเรือลำนี้ชื่อว่า Virgo Transport 8นำผู้โดยสาร243คนจากสุราปายาในชวาตะวันออกไปยังเมืองปัญจามาสินแล้วเกิดพลิกคว่ำเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้ว6คนทางการยังคงรายงานว่าเกิดอุปสรรคต่อการค้นหาและการช่วยเหลือ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
11: สนับสนุนโดยแผลในปากควรใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลท์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
12: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโท ทร 02-201

0: 6770
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันศุกร์นะฮะอยู่กับฟิวปรัชญาอรเอกนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม
6: ศุกร์ที่แล้วเนี่ยคุยกับท่านผู้ฟังถึงไอ้ offering นะ offering ก็คือรูปแบบของสิ่งที่เราจะนำเสนอไปให้ลูกค้านะอาจารย์นิจจ์หนังสือ Personal MBA นะก็มีอยู่น่าจะเป็น12ข้อนะ
7: ครับแล้วเราก็พูดถึงการ evaluate market ถูกไหมอาจารย
6: ์แล้วก็ขยี้คืออันนี้อันนี้ใช่รูปแบบป่ะหรือว่า evaluate market หรือว่าประเมิน
7: evaluate
6: ประเมินว่าเราจะนำเสนออะไรให้กับตลาดดี
7: ใช่ใช่ครับ
6: รีวิวหน่อยดิ
7: ครับท่านผู้ฟังก็เราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วครับว่าไอ้ณตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่วางแผนอยากจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆหรือจะขยับขยายธุรกิจเดิมที่คุณมีอยู่เนี่ยไปสู่ตลาดใหม่ๆเนี่ยคือหลายๆครั้งเอ้ยคำถามคือมันจะเริ่มต้นยังไงเราจะคิดยังไงเขาก็แนะนำว่าเฮ้ยคุณควรจะต้องเริ่มต้นที่การวิจัยซึ่งการวิจัยในที่นี้เนี่ยก็คือ research มันไม่ใช่หมายความว่าคุณจะต้องไปจ้างนักวิจัยแพงๆนู่นนี่นี่นั่นสม่ำเสมอไปแต่เขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเอาเป็นว่าเขาจะแนะนำเสนอทั้งหมด10ข้อด้วยกันที่จะใช้ในการประเมินตัวตลาดแล้วการประเมินเนี่ยคือจะอธิบายแบบจังละเอียดเลยแล้วแต่ละข้อที่ออกมาทั้ง10ข้อเนี่ยพอคุณเริ่มฟังทีละข้อให้คุณลองคิดดูว่าตลาดใหม่ที่คุณกำลังจะเข้าไปเนี่ยให้คะแนนแต่ละข้อจาก0ไปถึง10นั่นก็คือถ้าเกิดข้อนี้คุณประเมินจากตลาดใหม่ที่คุณจะเข้าไปมันเป็น0 0ก็คือเลวร้ายมากๆแล้ว10ก็คือโอ้โหมันยอดพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากๆมันยอดสุดๆไปเลยและในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเฮ้ยคุณไม่แน่ใจมันจะเป็น4หรือ5หรือ6ดีเฮ้ยลองประเมินตีต่ำลงมากว่าปกติอ่ะ10ข้อมีอะไรบ้างข้อที่1ก็คือ urgency คือความต้องการเร่งด่วนคือคนเนี่ยมนุษย์เนี่ยต้องการสิ่งหรือว่าสินค้าหรือบริการของคุณเนี่ยต้องการมากขนาดไหนคุณ need หรือคุณ want คุณต้องการมันหรือคุณขาดมันไม่ได้เลยอ่ะก็เลยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณทำธุรกิจปล่อยเช่าหนังแต่เป็นหนังเก่าเนี่ยโอ้ urgency หรือว่าความเร่งด่วนมันไม่ได้สูงเลยเพราะมันเป็นหนังเก่าคุณจะดูเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่ได้ทันไรเลยแหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณกำลังจะเอาหนังชนโรงเป็นการฉายรอบปฐมทัศน์ฉายรอบแรกเลยเนี่ยอันนี้แตกต่างเพราะอันนี้นี่คือเอ้ยเอเจนซี่คุณมีโอกาสมีแค่รอบเดียวแล้วมันจะโอกาสเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวนี่ก็คือความหมายของเอเจนซี่ข้อที่สองคือ market size ครับ
6: เอเจนซี่เนี่ยมันเป็นการบังคับคนด้วยไงใช่ไหม
7: ครับ
6: ยกตัวอย่างเช่นไอ้ภาพยนตร์เรื่องโอเดซี่เงี้ย
7: โอเดซี่ครับ
6: ใช่ไหมมันถ่ายทำด้วย IMAX เงี้ยใช่ไหม
7: ครับ
6: เราก็จะต้องไปดูใน IMAX ใช่ไหม
7: ครับ
6: แล้วก็อาจจะก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยฉายถึงแค่วันนี้นะเนี่ยหลังจากวันนี้เนี่ยเมื่อวันหลังจากพรุ่งนี้แหละเมื่อถ่ายถึงพรุ่งนี้ ครับขายถึงวันนี้ก็ได้นะวันที่18เนี่ยหมดแล้วหมดเลยนะไม่มีแล้วนะคนก็ต้องเอเจนแล้วต้องไปแล้วใช่ไหมหรือว่ารองเท้าคู่นี
7: ้ครับ
6: เป็นรองเท้าไม่ทำอีกแล้วนะคนมันก็ต้องไปไหม
7: คือต้องซื
6: ้อร้านบางร้านเนี่ยตอนนั้นสกาล่าจะทุบใช่ไหมแล้วก็ใต้สกาล่าเนี่ยก็จะมีพัตคารเมื่อก่อนไปกินบ่อยก็คือพัตคารสกาล่าเป็นปักกิ่งดัง
7: โอ้โห
6: ก็เนี้ยโอ้โหคนไปกันใหญ่เลยเออเจนไงเออเจนไม่รู้จะปิดเมื่อไหร่ไม่รู้จะปิดเมื่อไหร่อันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เออร์เจนต์เนี่ยเป็นอันนี้เป็นความหมายนี้ด้วยนะก็คือทำให้มันเกิดการขาดแคลนน่ะเห็นไหม
7: ครับ
6: อันเนี้ยเวลาท่านมองว่าท่านจะลงไหมหรือหมายความว่าอันเนี้ยคือสร้างเออร์เจนต์ให้มันน่ะ
7: ครับ
6: สร้างเออร์เจนซี่สร้างเซนส์ของเออร์เจนซี่ให้ลูกค้า
7: คือความรู้สึกมันเร่งด่วนความรู้สึกขาดไม่ได้มัน
6: สร้างให้เขาสร้างให้เขา
7: ครับ
6: เป็นอาร์ติฟิเชียลก็ได้คือคุณจะผลิตก็ได้แต
7: ่
6: ว่าเนี่ยก็มันคุณไปทำแล้วก็ต้องลุกไปไงบางทีอ่ะไม่มีเลยเว้ยคุณต้องขับรถไปก็ต้องไปจองไปอะไรพวกนี้นะหรือแบบไม่สั่งไลน์แมนไม่ได้ต้องไปหน้าร้านเท่านั้นไปนั่งจองเองก็ต้องไปสร้างเออร์เจน
7: สร้างความเออร์เจนก็ลองประเมินดูว่าข้อแรกเออร์เจนคุณ0เลวร้ายสุด10คือยอดเยี่ยมที่สุดลองตีคะแนนดูข้อที่2ครับ market size คือขนาดของตลาดคำถามของ market size ก็คือว่ามีคนจำนวนกี่คนที่อยากที่จะซื้อสินค้าหรือบริการของคุณข้อนี้เขาก็ยกตัวอย่างว่าอ่ะยกตัวอย่างสมมติว่าคุณกำลังจะทำตลาดของการเปิดคอร์สสอนการถักตะกร้าเป็นการถักตะกร้าใต้น้ำอะไรประมาณอย่างนี้สำหรับถักตะกร้าสำหรับใต้ใช้ใต้น้ำคุณแน่นอนตลาดนี้เราฟังเรายังไม่สนใจเลยตลาดเล็กมากแต่ถ้าไปเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยคุณกำลังจะไปดูว่าตลาดของคนที่ต้องการยารักษาโรคมะเร็งมากน้อยขนาดไหนโอ้โหตลาดของการรักษาโรคมะเร็งนี่มันแมสซีฟมันใหญ่มหาศาลมากๆนี่ก็คือไปดู market size
6: อันเนี้ยเป็นคำถามที่เวลาเราจะเข้าตลาดเนี่ย
7: ครับ
6: เราจะต้องถามคำถามก่อนเลยนะอันนี้ไม่ว่าถ้าท่านผู้ฟังเป็น SME เนี่ย
7: ครับ
6: คือถ้าตลาดมันใหญ่มากเนี่ยนะคือถ้าท่านไม่ใช่คนที่แบบเป็นนักนวัตกรอะไรเงี้ยนะ
7: ครับ
6: คุณเป็นเอดิสันเนี้ยคุณจะประดิษฐ์ไอ้หลอดไฟอะไรเงี้ยขึ้นมาใช่ไหม
7: คุ
6: ณคนแรกอะไรพวกเนี้ยนะคือบริษัทใหญ่มันจะไม่เห็นตลาดใหญ่วะ
7: มันเห็นอยู่แล้ว
6: ใช่ป่ะ
7: ม
6: ัน
7: รออยู่แล้ว
6: คือมันจะมันรอให้มึง
7: รอจังหวะอยู
6: ่มันจะรอให้มึงลงมาเหรอ
7: เออ
6: ยกเว้นว่ายกเว้นว่าตลาดนั้นเนี่ยเขายังไม่สนใจ
7: ครับเขายังรอตลาดอยู่เขายังรอเวลาอยู่
6: เขายังไม่สนใจนะผมยกตัวอย่างเช่น Toyota อย่างเงี้ย
7: ครับ
6: ก็ไม่ได้สนใจตัว EV
7: ก็มันจะมาแล้วนะอาจารย์ VZ3X
6: อะไรนะ
7: VZ3X
6: ไม่เขามีอยู่แล้วล่ะเขามีอยู่แล้วปิกอัพก็มี EV คุณมีกี่เปอร์เซ็นต์เล่าคุณดูดิใช่เปล่าคุณดูสิไอ้โตโยต้า EV มันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมทั้งที่โตโยต้าเนี่ยก็มองเห็นแล้วว่า EV เนี่ยมันเป็นตลาดใหญ่ตั้งแต่เทสลาทำแล้วก่อนที่ไอ้พวก BYD จะทำแล้วนะใช
7: ่
6: ไหมแต่ว่าทำไมโตโยต้าถึงไม่ลงมาเพราะฉะนั้นการที่บริษัทใหญ่เห็นตลาดใหญ่ไม่ลงมาเนี่ยมันอาจจะมีเหตุผลของเขา
7: อ
6: ย่างกรณีของ Toyota เนี่ยมันยังติด business model ที่จะต้องมีห่วงโซ่ประทานต้องดูแลอยู่ใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีว่าต้นทุนอะไรแร่เลออะไรพวกนี้อาจจะหาไม่ได้ง่ายนักหรือหาได้ก็ต้นทุนมันจะสูงใช่ไหม
7: ครับ
6: คือเนี้ยเราก็ต้องดูกันว่าแล้วเขาไม่ลงเพราะอะไรมันมีความเสี่ยงอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคือโดยหลักๆบริษัทใหญ่อ่ะเขาไม่ลงในตลาดบางตลาดเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าไม่คุ้มค่าที่จะลงตอนนี
7: ้ครับ
6: ยกตัวอย่างกรณีของสลายอ่ะที่ทุกแก่น้อยลงอ่ะ
7: ครับ
6: คือทุกแก่น้อยไม่ได้คนทำเป็นคนทำสลาย ประดิษฐ์สาหร่ายทอดนะ
7: ตอนนั้นมีอยู่แล้วมีอยู่แล้ว
6: มีอยู่แล้วแต่มันเป็นพวก
7: โอท็อปโอท็อปอะไรใช่ใช่ใช่
6: เท่าแก่น้อยเนี่ยเป็นเพียงแต่ว่าเป็นคนแรกที่นำสาหร่ายเนี่ยลงมาใส่บรรจุภัณฑ์แล้วก็มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานแล้วก็ไปขายในเซเว่นอีเลฟเว่น
7: ครับ
6: นะมันก็ยังไม่มีใครลงมาทำเท่าไหร่พอตลาดมันใหญ่ปุ๊บเนี่ยบริษัทใหญ่ๆก็จะลงมาทำเพราะฉะนั้นใน SME เนี่ยเวลาลงตลาดใดเห็นก่อนคนอื่นแล้วใหญ่ตัวใหญ่เขายังไม่ลงมาทำทันทีเนี่ยคุณต้องยึดและคุณต้องสเกลให้ได้เหมือนเท่าแก่น้อยคือไม่ใช่ว่าแต่บริษัทใหญ่เข้ามาทำแล้วเราจบเลยอย่างเงี้ยเราก็เท่ากับว่าไปเป็นห้องทดลองให้บริษัทใหญ
7: ่
6: ใช่ไหมแต่ว่า SME เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหลักๆเนี่ยควรจะหาตลาดนิช
7: ครับ
6: ตลาดเล็กๆที่บริษัทใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้สนใจ
7: ครับ
6: ไม่คุ้มที่จะลงมาเพราะว่าบริษัทใหญ่เนี่ยต้นทุนมันสูงการจ้างบุคลากรค่าเช่าค่าอะไรทั้งหลายแหล่มันสูงใช่ไหมแต่ SME เนี่ยก็อาศัยที่ว่าตัวเล็กแล้วก็ต้นทุนต่ำแล้วก็รวดเร็วก็เข้าไปแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องดูว่าตลาดมันไม่ได้มันอยู่นิ่งพอเข้าไปมันอาจจะตลาดจะใหญ่ก็ได้แต่คุณก็ต้องสเกลให้ได้คือพูดง่ายๆยึดตลาดนั้นให้ได้อย่างที่ผมบอกไปกรณีเท่าแก่น้อยอันนี้ยึดไม่ได
7: ้ครับ
6: สเกลได้เร็วนะฮะ
7: ครับข้อต่อไปก็คือ pricing potential คือโอกาสละว่าไอสินค้าหรือบริการสิ่งนี้ของคุณเนี่ยมันจะขายได้เท่าไหร่แต่ขายในราคานี้เนี่ยไม่ใช่ราคาตั้งนะคุณผู้ฟังขายในที่นี่คือราคาที่ลูกค้าเนี่ยพร้อมที่จะจ่ายหรือจ่ายจริงๆลูกค้าส่วนมากพร้อมที่จะจ่ายจริงๆเขาก็ยกตัวอย่างว่าไอ้ pricing ราคาเนี่ยมันมีอะไรคือถ้าเกิดคุณขายลูกอมเนี่ยชิ้นหนึ่งคุณได้กี่บาท3บาท5บาทแต่ถ้าเกิดคุณขายเป็นเครื่องเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยเป็นหลักโอ้หมื่นล้านแสนล้านผมก็ไม่รู้ราคานะคือหลักมหาศาลเลยดังนั้นคุณต้องดูด้วยว่าไอ้สิ่งที่คุณจะเข้าไปเนี่ยคุณจะขายได้ตั้งราคาได้กี่บาทกี่สตางค์กันแน่
6: อันเนี้ยเขาพูดถึง pricing คือการกำหนดราคาใช่ไหมทีนี้การกำหนดราคาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ
7: ่ครับ
6: อาจจะต้องเรียนกันแบบเป็นวันๆเลยก็ได้เพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าสินค้าที่คุณทำนั่นแหละสินค้าที่คุณผลิตมาหรือว่าบริการที่คุณผลิตมาเนี่ยมันเป็นสินค้าประเภทใดใช่ไหมสมมติว่าท่านผู้ฟังทำไม่เรียกท่านผู้ฟังแล้วกันสมมติสินค้าลักชัวรี่อย่างเงี้ยนะลักชัวรี่เนี่ยเขาไม่ผลิตเยอะเขาผลิตจำนวนจำกัดเรียกว่าลิมิเต็ดคือจำนวนจำกัดน่ะและในจำนวนจำกัดเขาอาจจะมีผลิตรุ่นที่ลิมิเต็ดด้วยก็ได้ให้มันเหลือน้อย
7: ๆครับ
6: แล้วก็เขาอาจจะขึ้นราคาก็ได
7: ้
6: มันยกตัวอย่างถ้าเราพูดถึงสินค้าลักชัวรี่นะ
7: ครับ
6: ก็เราก็จะพูดถึงอย่างยกตัวอย่างเช่น Hermes อย่างเงี้ย Hermes นี่ไม่ใช่ว่าราคาแพงอย่างเดียวนะก็คือมีเงินก็ซื้อไม่ได้ด้วยผมหมายถึงกระเป๋านะกระเป๋าเนี่ยคุณจะต้องซื้อสะสมนะครับคุณจะต้องซื้อสะสมว่าคุณต้องซื้อเท่านี้คุณเป็นลูกค้าเก่าอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมแต่แอร์เมสเขาก็ตั้งราคาแพงแต่ก็ไม่ได้ขึ้นราคาแบบพวกผ้าขึ้นราคาแบบทะลึ่งขึ้นไปเลยเนี่ยเขาจะมีอันนี้นึกว่ากรณีของคู่แข่งแอร์เมสเนี่ยคุณว่าใคร
7: โอ้โหไม่รู้เลยอาจารย์ชาแนลไม่รู้
6: ชาแนล
7: ครับ
6: คือชาแนลเนี่ยเป็นคู่แข่ง Hermes แต่ว่า pricing ได้ต่ำกว่า Hermes นะครับเพราะว่าเนี่ยคนเขาก็คือ Hermes เนี่ยก็ไม่ได้ Hermes อย่างเดียวนะก็อยากได้รุ่นเบอร์กินได้ซ้ำไป
7: ครับ
6: ทีนี้คนถือ Hermes เนี่ยเหตุผลก็เพราะว่าโอ้โหเขาเป็นอีกระดับนึงแต่คนรวยเนี่ยไม่ต้องบอกว่ารวยไม่รวยก็คิวแอมเอสเบอร์กินรุ่นนี้
7: จบ
6: ลิมิเต็ดอะไรไม่รู้ว่ารวยมันตอนนี้ก็เดี๋ยวจะพูด Apple ถ้าคุณหยิบ Apple Duo ขึ้นมาไม่ต้องบอกว่ารวยไม่รวยแต่มัน
7: น
6: ัทโทร
7: แน่นอน
6: ก็บอกแล้วใช่ไหม
7: ครับ
6: แล้วก็เนี้ยแล้วก็ไอ้ชาแนลก็บอกเฮ้ยอย่างงั้นเนี่ยจะทำยังไงนะมึงก็ตั้งแพงกับกูง่ายๆกูก็ตั้งแพงกว่ามึงเลยดีไหม เออเนี่ยในกระเป๋าเหมือนกันเนี่ยกูตั้งแพงกว่า Hermes เลยดีไหมสมมุติว่า Hermes เคยประมาณสัก5,000 เหรียญไอ้ Chanel เนี่ยเบสิกสมมุตินะอันนี้ผมไม่ได้ดูรายละเอียดราคาHermes 5,000 เหรียญ Chanel เนี่ยขายแค่ประมาณ 3,500 Chanel ขึ้นไป 5,500 เลยได้ไหม
7: ก็ไม่ได้ไม่ได้
6: ชาแนล
7: ทำเลยหรอ
6: ครับทำเลยครับชาแนลทำเลยครับคือชาแนลเนี่ยนะฮะตั้งราคาแพงกว่า MS คืออยู่ราคาทะลุพุ่งไปเลยไม่มีเหตุมีผลเลยนะปกติไม่ได้มีเหตุมีผลอยู่แล้วแต่ว่ามันขึ้นเกินกว่าพวกลักชัวรี่เนี่ยคือปกติลักชัวรี่มันได้ว่าน้ำมันขึ้นค่าลงค่าอะไรไม่เกี่ยวมันจะตั้งไงก็ได้แต่ว่าคือมันต้องการจะทำให้ไอ้แบรนด์อิมเมจมันต้องคือมันต้องการจะทำให้เฮ้ยกูแพงกว่าถ้ากูเหนือกว่ามึงเพราะเมื่อก่อน Hermes เนี่ยกูแพงกว่า Hermes แพงกว่า Chanel แพงกว่า Gucci แพงกว่าปะกูเหนือกว่ามึงนะแต่ปรากฏว่าเนี่ยก็คือแต่คนซื้อ Hermes เนี่ยนอกจากคนรวยมากๆที่ไม่ได้สนใจแล้วนะมีตลาดมือ2เว้ย
7: ขายต่อได้
6: Hermes เนี่ย Hermes เนี่ยเวลาท่านซื้อได้เนี่ยท่านกำไรเลยนะ
7: โอ้
6: มันถึงมี Hermes Hunter ไงคือมือ2ปล่อยได้กำไรเลยว่างั้นเถอะเพราะบางรุ่นเนี่ยนึกว่ากว่าคุณจะได้มาเนี่ยคุณกำไรเลยอ่ะแต่ถ้าไม่ได้มีตลาดมือ2แบบนั้นไม่ได้มีตลาดมือ2แบบนั้นเพราะฉะนั้นพอ Prada ไม่ใช่ Prada Chanel เนี่ย
7: Chanel
6: พอ Chanel ไปขึ้นราคาแพงกว่า Hermes มันไม่ได้มีตลาดมือ2ขนาดนั้น
7: รองรับ
6: แล้วสองก็คือแบรนด์ไม่ได้เหนือกว่า Hermes
7: ครับ
6: คุณดูคิดดู Toyota เนี่ยตั้งราคาแพงกว่า Benz ได้ไหม
7: ไม่ได
6: ้ Toyota ยังไม่กล้าทำเลย Toyota ต้องออก Lexus Toyota เนี่ยต้องออก Lexus นะท่านผู้ฟังตัวแพงก็มีครับของ Toyota แต่เขาไม่ใช่ยี่ห้อ Toyota เขาใช้ Lexus แล้วก็ใช้ของดีที่สุดเลย Lexus ได้แพงกว่าไอ้ Mercedes อีกใช่ไหมทีนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันก็ตอบที่คุณพูดมาว่าเฮ้ยผู้ซื้อเขาพร้อมจ่ายเท่าไหร่อ่ะเขาไม่ได้พร้อมจ่ายพระไอชาแนล
7: ในราคาตั้งนะ
6: กว่าแอร์เมสที่แพงกว่าแอร์เมสแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นเจ้าของสินค้าเจ้าของผลิตภัณฑ์หรืออีเวนต์เจ้าของแบรนด์นะครับ
7: ครับ
6: ไม่ใช่ว่าท่านจะตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้นะหรือแม้กระทั่งมีสัญญากับทางรัฐด้วยผมยกตัวอย่างเนี่ยทางด่วนไอ้เนี่ยไอ้ล่าส
7: ุ
6: ดทางด่วนอะไรก็ไม่รู้ที่กาญจนาพิเศษไปแถวตลิ่งชันน่ะ
7: ที่จะขึ้นราคา
6: 65นี่แพงอยู่แล้วนะปกติ55นะ50 50 55เนี่ยขึ้นทางด่วนเนี่ยใช่ไหมเราไม่นับไอ้โทเวนะคนอันนะนี่65แล้วปลายปีนี้ขึ้นเป็น80
7: โอ้โห
6: อ้าวแล้วก็ตังค์แต่ทำไมขึ้นแบบนั้นเอาก็เป็น5ปีแล้วก็ปรับราคากันทีนึงถ้าคุณปรับแบบนี้นี่20ปีนี่ปลาไม่ไปก่อนจะหมดสัมปทาน30ปีไม่ปลาก็ไป150เหรอแล้วผมถามว่าประชาชนจะวุ่นวายไหมแล้วรัฐบาลตอนนี้ต้องเอาใจประชาต้องเอาใจประชาชนหน่อยนะรัฐบาลตอนนี
7: ้ครับ
6: นะต้องเอาใจประชาชนหน่อยก็นี่ยังไงรัฐบาลก็ช่วยอีกเดือนนึงละไอ้เนี่ย
7: ไทยช่วยไทย
6: ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยช่วยอีกเดือนหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันตอนนี้เวลาตั้งราคาเนี่ยผมเคยคุยคุณตันนานมาแล้วคุณตันบอกว่าคือเวลาตั้งราคามันมีลักษณะของคอสต์พุทใช่ไหมหมายถึงว่าต้นทุนคุณเท่าไหร่คุณจะเอาเท่าไหร่อ่ะคุณจะกำไรเท่าไหร่เมื่อต้นทุนคุณร้อยกำไร 30% คุณก็ตั้งไป130
7: ครับ
6: แล้วแต่ตอนนี้คุณต้องถามว่าในตลาดนั้นเนี่ยลูกค้าก็มี need หรือเปล่าอ่ะเขาวอนคุณหรือเปล่าแต่คุณตั้งตามอำเภอใจอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่คุณตันก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นนะคุณก็ดูมันว่าลูกค้าเนี่ยพร้อมจะจ่ายในราคาเท่าไหร่หรือไม่เกินเท่าไหร่เคสเนี่ยมันก็มีเคสไอ้ชาขาวเพียวดิขุเมื่อก่อนสัมภาษณ
7: ์ครับ
6: ผู้ทำวิจัยเนี่ยแหละแต่บัจจุบันเขาบวชเป็นพระไปแล้วนะ
7: โอ้ครับ
6: เขาก็ไปทำวิจัยว่าคือเขาจะจับไปที่กลุ่มเด็กนะเด็กนักเรียนนะเขาคิดเด็กนักเรียนเนี่ยมัน
8: มันเหลือเงินซื้อเท่าไหร่วะซื้อตอนเย็นเนี่ยเหลือเงินซื้อเท่าไหร่วะเขาไปนั่งวิจัยแล้วไปนั่งเฝ้าดูอะไรพวกนี้นะเหลือไม่เกินประมาณสัก12-13 บาทเขาก็ทำสินค้าเนี่ยไอ้เพียวดิคูออกมาเนี่ยราคาแค่ไหนประมาณไม่เกิน15 บาทเนี่ย12-13 บาทเนี่ยเอาตามราคาที่เด็กเนี่ยมันมีปัญญาจะจ่าย
7: อ
8: ันเนี้ยและอันเนี้ยมันคุณตันก็ทำแบบนี้คุณตันก็บอกเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูว่าผมจะกำไรเท่าไหร่ผมจะดูว่าอันเนี้ยลูกค้าเนี่ยยินดีที่จะจ่ายเท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนพี่เอกเนี่ยเจ้าของคันโปรดเนี่ยนะผมเคยบอกพี่ใหญ่ผมมีลูกศิษย์2คนนะเป็นล้างรถเหมือนกันเนี่ยนะที่เรียกว่าคาร์ดีเทลลิ่งเนี่ยพี่ใหญ่ก็แบบล้างแบบ300อะไรพวกเนี้ยนะแบบแพงอะไรเงี้ยผมบอกพี่ใหญ่บอกเฮ้ยพี่ใหญ่มันมีตลาดที่ใหญ่นะคือ100นึงอ่ะล้างดูดีกว่า100ล้าง
7: ไม่ต้องล้างดีก็ได้
8: ล้างแล้วเช็ดอย่างเงี้ยใช้เครื่องเนี่ยล้างมันเร็วเลยเนี่ยเสร็จแล้วก็เช็ดเนี่ยนะ100นึงเนี่ยคนจะดีจ่ายคือถ้ามันขึ้นไประดับสัก150-200เนี่ยคนมันไม่อยากล้างแล้วหมายถึงล้างอ่ะแต่ไม่ล้างบ่อยแต่ผมว่า100นึงเนี่ยถ้าเขาอยู่ใกล้เนี่ยผมว่าวันเว้นวัน2วันล้างทีนี่มีนะ
7: ครับ
8: คือไม่ต้องลงไปขนาด60-70แล้วมันก็ต่ำเกินไปนะแล้วพอดีมาเจอพี่
7: เอก
8: กันโปรดคือมาคุยแล้วมาสัมภาษณ์ตอนนั้นสนิทกันเลยอย่างเงี้ยนะกันนี้ก็ทำ100นึงโอ้โหคนมาล้างกันบานเลย
7: แต่
8: ตอนนี้เขาก็บอกว่าจะขึ้นเป็น107นะไม่มีอะไรจะขอบวกแบตหน่อยเพราะเข้าบริษัทให้ตอนนี้ก็ไม่ได้ยาวเราฝนตกทุกวันนะฝนตกทุกวันพอฝนไม่ตกปุ๊บทุกคนแห่กันมาแบบเหมือนปั๊มในตรง100ซอย112เนี่ยไอ้ปั๊มไอ้เจลอ่ะคนมาต่อแถวนะ
7: ล้างไม่ใช่มีอะไร
8: ล้างไอ้เนี่ยล้างรถเนี่ยที่คันโปรดลาดพร้าว112เนี่ยในปั๊มเชลเนี่ยมากกว่ามาเติมปั๊มน้ำมันอีกอ่ะ
7: โ
8: หเออเพราะว่าเชลมันไม่มีโซฮอล์95ไงและในกรุงเทพมันปิกอัพมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนต่างจังหวัดไงเข้าใจป่ะเชลเนี่ยมันมี E20 มันไม่มีโซฮอล์95เนี่ยเวลาผมขับรถเข้าไปเนี่ยก็บอกป้าบอกกูไม่ได้มาเติมมึงกูมาต่อแถวล้างรถคันโปรดลาดพร้าว112ราคามันได้และคุณภาพมันผมบอกนะพี่เอกล้างและเช็ดอย่างดีนะเหมือน200เลยแต่เราเนี่ย100นึงแล้วเวลาให้คนดูแพงอยู่ทำไงพี่มีซูเปอร์วิเซอร์คนหนึ่งแล้วมีที่หัวเนี่ยมีคล้ายๆไอ้ไฟฉายอยู่อะที่เวลาจะเข้า
7: ไฟฉาย
8: ที่เราจะเข้าเหมืองอะแล้วก็ดูตรวจดวงตรวจดูอะเนี้ยอันเนี้ยทำให้ดูแพงขายเท่าไหร่
7: 100 นึง
8: พี่เห็นไหมไอ้อย่างเงี้ยคนแห่กันมาเพียบเลยอ่ะข้อ3ขยี้นานไปไหมฮะ
7: ครับดีครับได้ละเอียดดีครับข้อ3คือ cost of customer acquisition คือหมายความว่ามันใช้ต้นทุนขนาดไหนมันง่ายขนาดไหนกว่าที่คุณจะสามารถสร้างลูกค้าใหม่ได้1คนโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคุณต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่ในการสร้างการขาย1เซลส์ไม่ว่าจะเป็นทั้งเงินหรือไม่ว่าจะเป็นความพยายามก็คือไม่ว่าจะเป็นแรงเงินหรือว่าแรงกายนี่แหละยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเป็นร้านอาหารที่ตั้งอยู่บนถนนที่มีทราฟฟิกมีรถมีจราจรมีคนผ่านไปเยอะมากโอ้ยเขาใช้เงินต้นทุนน้อยกว่าในการเรียกลูกค้า1คนให้เข้ามาในร้านเพราะคนผ่านไปผ่านมาเห็นร้านเขาเยอะกว่าแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณเป็นบริษัทที่จะต้องทำกับรัฐบาลต้องการทำคอนแทรคสัญญาระยะยาวกับรัฐบาลบางทีคุณอาจจะต้องจ่ายเงินเป็นหลักหลายล้านเลยเพื่อที่จะสามารถทำดีลเพื่อที่จะทำให้คุณเริ่มต้นทำธุรกิจกับรัฐบาลได้ก็คือกว่าที่คุณจะได้รัฐบาล1รัฐบาล1ครั้งทำสัญญา1ครั้งให้กลายมาเป็นลูกค้าคุณต้นทุนในการเริ่มต้นมันเยอะกว่ากันเยอะเลยครับ
8: ผมพูดอย่างนี้แล้วกันเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีโค้ชอยู่คนหนึ่ง
7: ครับ
8: เป็นโค้ชที่สอนจีบผู้หญิงนะฮะ
7: สามารถบอก
8: แล้วก็พูดขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยผู้หญิงเนี่ย35อัพเนี่ยแก่นะคุณต้องการมีเมียแก่มีแฟนแก่เหรอเฮ้ยคุณดูนี่เมีย ภรรยาเนี่ยแฟนผมนี่25สวยเช้งเลยนะคนแม่งวิจารณ์กันมากเลยนะวันนี้ก็คุยกับเมื่อวานนะคุยกับภาคกุ้งภาคกุ้งให้ก็ถามคำถามผมเรื่องนี
7: ้ครับ
8: ผมบอกเฮ้ยอันนี้พูดตรงๆนะคนอายุ35เนี่ยบางคนแม่งดูมัน20กว่านะผู้หญิงอ่ะ
7: ใช่วัยนี้นะวัยน
8: ี้นี้นะคือผมต้องเรียนเลยนะแม้กระทั่งคน60เนี่ยผู้หญิงเนี่ย60เนี่ยดูแลตัวเองดีๆนึกว่า40กว่าอันนี้คุณแป้งเนี่ยคุณแป้งคุณนึกว่าแกใกล้60เหรอคุณแป้งในปีหน้าเน
7: ี่
8: ย
7: ดูไม่ออก
8: ปีนี้นี่จะ60แล้วนะคุณแป้งเนี่ย
7: ดูไม่ออกจริงๆคุณแป้งยังดูสาวอย
8: ู่คุณดูดิคุณแป้งนึกว่า40กว่าใช่ไหมแล้วผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวนี้โอ้โหทั้งคุณฟิลเลอร์ทั้งอะไรพวกนี้โบท็อกทั้งครีมเคิร์มอะไรเนี่ยดูแลตัวเองดีๆไม่ต้องฉีดอะไรก็ได้กินอาหารดีๆอะไรพวกนี้นะดูอายุไม่เยอะหรือแม้กระทั่งคนเนี่ย60เนี่ยเขาเรียก60 is next 40นะ
7: ครับ
8: อันนี้ไม่มีอะไรก็เล่าให้ฟังเฉยๆแต่มันเป็นเรื่องตัวเลขเนี่ยนะผมกำลังจะพูดไงผมกำลังพูดว่ามันก็อยู่ที่ว่าคุณมีเสน่ห์ขนาดไหนไงเข้าใจป่ะตัวสินค้าคุณมันมีเสน่ห์ขนาดไหนหรือตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยมันตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยมันดีขนาดไหนนะหรือว่าเวลาคุณทำผ่านโซเชียลเนี่ยมันไวรัลแล้วคนต้องการขนาดไหนผมยกตัวอย่างเช่นเราจะเห็นอันนี้เราเอาในยุคโฆษณาทีวีนะในยุคนี้ประเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ละมันมีอยู่สองแบรนด์นะที่ไม่โฆษณาเลยในนิตยสารก็ไม่โฆษณาในทีวีอะไรเงี้ยก็ไม่โฆษณาเมื่อก่อนในเว็บอะไรก็ไม่โฆษณาสตาร์บัคกับซาร่
7: า
8: ไม่มีเลยคุณเคยเห็นไหมสตาร์บัคโฆษณาทีวีก็ไม่มีวิทยุก็ไม่มีหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีนิตยสารก็ไม่มีมีคนไปถาม Howard Hughes CEO ในเวลานั้นก็บอกให้เราเป็นบริษัทเล็กเราไม่มีเงินตอนนั้นนะตอนที่เขาตั้งใหม่ๆอ่ะแต่ว่าสตาร์บัคเนี่ยมันใช้เขาเรียกว่าโดยตัว business model ของเขาอะเป็นร้านที่นั่งสบายๆ
7: third place
8: เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้ว
7: ไม่ใช่ third place อ่ะไม่ใช่
8: แล้วเมื่อก่อนนะแล้วก็ที่นั่งก็มีหลายแบบจะนั่งเคาน์เตอร์ก็มีนั่งแบบเป็นโต๊ะก็มีเป็นนั่งข้างนอกก็มีแบบเหมือนเป็นไอ้ร่มเริ่มอะไรพวกนี้เหมือนสปาอะไรพวกนี้นะ
7: ครับ
8: โต๊ะก็ใหญ่มึงจะมานั่งคุยกันเขาก็ไปได้ไหลคุณปักเปิ้ลเขาก็มีไอ้เสียบมันมีไหมล่ะตอนนั้นอ่ะ
7: ไม่มี
8: มันไม่มีคนก็แห่กันไปเต็มเลยเป็นเติร์ดเพลสที่เขาว่าน
7: ั่งทำงานกันเต็มไปหมดแล้ว
8: เออมันไวรัลด้วยตัวมันเองถึงแม้ว่าตัว Starbucks เนี่ยจะขายกาแฟแก้วละเท่าไหร่ล่ะ4เหรียญน่ะ100กว่าบาท
7: 120 130
8: นั้นมันก็ไม่กี่สิบบาทเองเงี้ย
7: ครับ
8: อันเนี้ยพอคุณทำให้ business model คุณมีเสน่ห์คนมันก็เข้ามาเองคุณต้องโฆษณามั้ยหรืออย่างซาร่าเงี้ยเมื่อก่อนมันก็ยังไม่มี H&M นะซาร่าเนี่ยโอ้โหทำสินค้าคือซาร่าเนี่ยมันไปดูโคโรตูมาดูลากุชชี่อะไรมาแล้วก็มาแก้แพทเทิร์นหน่อยทำอะไรให้มันดูถูกๆไม่แพงเท่าไหร่คนก็แห่กันมาแล้ว2อันนี้นะ2อันนี้นะจะมีคีย์ซักเซสแฟกเตอร์ตรงไหนรู้ไหม
7: อะไรครับ
8: เวลาเขาเลือกเขาไม่ได้เป็นออนไลน์นะ2อันเนี้ยเขาเป็นออฟไลน์นะเขาเลือกตั้งเขาเลือกทำเลที่ดีแล้วก็ไอสถานที่ไม่ว่าจะเป็นห้างหรือว่าจะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์เนี่ยก็จะให้ Starbucks ก่อนเลยคุณไปดูดิคอมมูนิตี้มอลล์เนี่ย Starbucks ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีมากนะฮะหรือในห้างเนี่ย Starbucks ตั้งทำเลที่ดีมากเพราะมันเป็นที่เรียกแขกไงนะเออเฮ้ยมีที่นี่มี Starbucks มั้ยที่นี่แล้วก็ไอซาร่าก็เหมือนกันนี่เป็นไอ้นั่นเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านผู้ฟังทำธุรกิจเนี่ยอันเนี้ยถ้าเกิดที่ฟิลพูดมาเนี่ยว่าต้นทุนในการหาลูกค้าง่ายหรือไม่เนี่ย อย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าคุณทำสินค้าเนี่ย
7: ครับ
8: เขาเรียกว่าถ้า if you understand customer so well that
7: ถ้าคุณเข้าใจลูกค้าคุณดีพอ
8: The product fit customer
7: โดยที่สินค้าของคุณมันพอดีพอเหมาะกับลูกค้าเลย
8: ถ้าเกิดว่าท่านเรียกว่าเข้าใจลูกค้าไม่ใช่รู้จักอย่างเดียวนะไม่ใช่แค่
7: เข้าใจ
8: นะแต่ understand customer นะท่านจะทำสินค้าหรือบริการหรือว่าตัวเซอร์วิสเนี่ยให้มันฟิตที่เรียกว่า product กับ market fit product customer fit กันหน้าที่ของท่านไม่ต้องทำไรมึงภาษาขายให้ทันแล้วกันมึง มึงขายให้ทันแล้วกันอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังเรื่อง Toyota Fortuner เฮ้ยตัว Fortuner ไม่ใช่ SUV นะ
7: เป็น PPV
8: PPV นะคือเอาพิกอัพเนี่ยมาทำยุคแรกเนี่ยผมเคยนั่งนะมีคนเชิญไปบรรยายที่จันทบุรีตอนนั้นก็ยังไม่ได
7: ้
8: โด่งดังมากยังไม่ได้ออกทีวีเขาอ่านหนังสือเคสดีก็เชิญไปเอารถไปขับเอารถ Fortuner มารับผมนะไปนะไม่มีรถตอนนั้นกลับมาอันนี้ไข้ขึ้นเลยนะ
7: โ
8: อ้มันใช้คะแนนไงตอนนั้นช่วงล่างมันไม่ได้ดีขนาดนี้ไงช่วงล่างปิกอัพไง
7: รถมันโยกหน่อยนะ
8: แต่คุณดู Fortuner ตอนออกมาสิแทบไม่ต้องโฆษณาโคโยต้าไม่ก่อนโฆษณาบ่อยนะเพราะอะไรเพราะมันดูมันไม่ใช่ Vigo เลยไง
7: มันดูไม่ Vigo มันดู
8: มันคราบไม่มีคราบ Vigo เลย
7: ใช่ๆมันดูทันสมัยมาก
8: แต่คุณดู Isuzu ในเวลานั้น Isuzu เป็นปิกอัพก็ขายดีมากคิดว่าบางรุ่นขายดีขายดีกว่า Toyota Vigo ซะด้วยซ้ำนะแต่พอ Isuzu เนี่ยมาเป็น PPV เหมือนกันนะ Isuzu ขายไม่ดีนะเพราะ Isuzu เนี่ยพอเป็นไอ้ตัว PPV ปุ๊บเนี่ยดูรู้เลยมันคือปิกอัพเก่า
7: ใช่ๆใช่
8: แต่ Toyota Fortuner เนี่ยพอมันเป็น Fortuner ปุ๊บดูแล้วเหมือนรู้เลยว่าเป็น SUV
7: ครับ
8: อันเนี้ย product กับ market มันฟิตคุณไม่ต้องโฆษณาค
7: ุ
8: ณไม
7: ่
8: ต
7: ้
8: องมีคูปองอะไรเลยจริงป่ะก็เหมือนนะพูดง่ายๆผู้หญิงสวยเนี่ยคุณต้องไปนัดผู้ชายมั้ย
7: ไม่ต้อง
8: คุณต้องไปหาผู้ชายคุณต้องไปทิ้งผ้าเช็ดหน้ามั้ยไม่จําเป็น
7: ไม่ต้องผู้ชายวิ่งก็หา
8: ผู้ชายหล่อเนี่ยคุณจะต้องไปจีบไหม
7: ครับ
8: ต้องไปจีบผู้หญิงไหมผู้ชายหล่อมากๆเนี่ยหรือรวยแล้วกันรวยและหล่อตระกูลดีเนี่ยคุณต้องจีบผู้หญิงไหมโอ้โหแห่กันมาเต็มเลยเหมือนกันทำโปรดักต์ให้มีเสน่ห์ทำไอตัว business model ให้มันเรียกว่าคนแห่กันมาเยอะแยะผมยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งไอ้อันเนี้ยที่ออกมาแล้วมันประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือมันมีผู้ประกอบการท่านหนึ่งชื่อว่าแซมวอลตันไอ้แซมวอลตันเนี่ยมันก็ไปสังเกตดูว่าเฮ้ยเวลาที่ห้างลดราคาเนี่ยนะคนแม่งแห่กันมาเต็มเลยอะแห่กันมาเหมือนกับวันที่มูลนิธิเขาเทกระจาดแจกของอะนึกไหม
7: ครับ
8: คุณเคยนึกเห็นไหมว่าเวลาไอ้อาร์ติเดตรุ่นลิมิเต็ดอะเวลาม
7: ัน
8: จะเปิดตัวไปเปิดตัวข้ามคืนนอนข้ามคืนแล้วเวลาห้างเปิดนี่แห่ไปหรือเอางี
7: ้วิ่งกัน
8: ภาพนะภาพที่ท่านเห็นเนี่ยคือเจนซีไปรอศิลปินแล้วเวลาศิลปินมากี้อย่างนั้นเลยอ่ะแล้วเขาก็บอกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องทำห้างที่ลดราคาทุกวันเลยดีไห
7: ม
8: ไม่ต้องมานอนเลยคือเข้ามานี่กันราคาถูกกว่าที่อื่นเลยก็เกิดคอนเซปต์ที่ว่า discount store ก็เป็นห้าง Walmart
7: Walmart Arkansas
8: อย่างเงี้ยอันนี้ต้องมีปัญหาเรื่อง cost acquisition ไหมไม่คุณทำให้ราคาสินค้าถูกที่สุดแห่กันมาแล้วในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยคนต้องการอะไรคนเลือกสินค้าดูอะไรดูของถูกก็นี่ไงคุณสุปจีก็บอกว่าจะทำ40ที่กระโยนมาจำได้ไหมข้าวแกง40อ่ะ
7: ครับ
8: เจ๊จงบอกของหนูเนี่ยนะ
7: 35
8: ข้าวแกง2อย่างเนี่ยนะ39เอง
7: สามเก้า
8: เองใช่ไหมเออแล้วนี่เจ๊จงเดี๋ยวไม่กี่เดือนนี้อีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยก็จะออกแล้วไอตัวไอน้ำจิ้มแจ่วเจ๊จงอ่ะยี่ห้อเจ๊จง
7: ผมเป็นอาจารย์แชร์อยู่เป็นน้ำจิ้มของเจ๊จงเลยใช่ไหมคร
8: ับน้ำจิ้มเจ๊จงก็ไม่เขาก็มีบริษัทที่ทำน้ำจิ้มนี่แหละก็พัฒนาร่วมกันแล้วแบรนด์เจ๊จงไปใช้อย่างผมบอกท่านผู้ฟังว่าเจ๊จงเนี่ยนะบอกตั้งแต่เกือบยี่สิบปีที่แล้ว SBD แตกเจ๊จงเปิดโรงเปิดร้านอะไรพวกเนี้ยแล้วก็หาคนมาขายเปิดอะไรเงี้ยมันจะรวยเท่ากับเจ๊จงเอาหมูทอดนะทอดไปแล้วเนี่ยแล้วก็ฟรีซะแล้วก็เนี่ยเข้าไปขายในร้าน convenience store ถึงเวลาปุ๊บก็ฉีกซองปุ๊บแล้วก็เข้าไมโครเวฟแล้วเจ๊จงก็ทำน้ำจิ้มออกมาเท่านี้เจ๊จงก็เรียกว่าคนก็จะกินทั่วไทยแล้วไม่กลัวไม่กระทบหรอกไม่กระทบไม่กระทบกับไอ้ร้านเจ๊จงหรอกใช่ไหม เหมือนกันนี่ไงที่ผมเคยไม่รู้จะเคยเล่าให้ฟิวกันมั้ยคือไอ้อันมีมันมีคนนึงมาสัมภาษณ์มันนะก็คือเคยเป็นเชฟแล้ววันนึงก็ออกมามันก็ไปซื้อแฟรนไชส์ขายกะเพราแต่ไม่โอเคตอนหลังมันก็เฮ้ยกูก็ผัดได้นี่หว่ามึงซื้อแฟรนไชส์ทำไมก็ผัดกะเพรากะเพราคั่ว
7: คร
8: ับ กะเพราคั่วนะโอ้โหเราออก TikTok เนี่ยมีคนตามเป็นแสนเลยเนี่ยขายได้วันนึงเป็นพันจานอ่ะ
7: โอ้โห
8: แต่รวยเพราะอะไรรวยเพราะว่า
7: อะไรครับ
8: เขาไปทำซอสกะเพราขาย
7: เออ
8: ใช่ไหมหมายถึงว่าเหมือนเวลาเราไปนั่งผัดมึงจะผัดได้เท่าไหร่ล่ะมึงให้หุ่นยนต์ผัดก็ไม่รวยมึงขายซอสกะเพราสิบางคนกินกะเพรามันทั่วไทยใช่ไหมเหมือนไก่แซนเนี่ยก็นั่งทำหมึกกรุบมาคุณมานั่งรับจ้างทำไอ้ YouTube ทุกวันยูทูบเบอร์ก็คนก็ดูน้อยลงแล้วลูกน้องก็
7: เงินก็ได้น้อยลง
8: เมื่อเรารับประมาณสัก 400,000 ลูกน้องออกไปมันรับแสนหนึ่งก็สู้มันไหวเหรอสุดท้ายลงมาทำสินค้าดีกว่าใช่ไหม
7: ครับตอนนี้ปังมาก
8: เดี๋ยวเรา
7: ปังแบบ
8: พักก่อนพักสักครู่ดีไหม
7: พักก่อนจ้ะครับผม
8: เดี๋ยวดูครับขออนุญาตพักสักครู่นะครับ
7: ครับ
9: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
10: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
12: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
11: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
12: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรอรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
13: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอตราไอยราแค่จิบก็จบสยบทุกปัญหาก
14: ลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: Thinking Radio
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
3: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะต่อเลยฮะ
4: ครับข้อต่อไปก็คือเป็น Cost of Value Delivery ก็คือต้นทุนในการส่งมอบคุณค่าถ้าพูดตรงๆก็คือต้นทุนในการส่งมอบสินค้าหรือบริการ
3: delivery delivery
4: ในการส่งมอบก็คือมันเท่าไหร่ล่ะในต้นทุนตั้งแต่การที่คุณจะสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วก็ส่งมอบสิ่งนั้นซึ่งไม่ใช่แค่ต้นทุนทางด้านการเงินอย่างเดียวมันรวมไปถึงแรงกายหรือว่าการลงแรงทั้งหมดด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณส่งไฟล์เนี่ยผ่านอีเมลผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านไลน์โอ้มันฟรีแล้วมันเร็วทันทีเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่การคิดค้นสินค้าขึ้นมาใหม่การสร้างโรงงานการทำทุกอย่างตั้งแต่ศูนย์จนกลายมาเป็นโรงงานเนี่ยต้นทุนในการเริ่มต้นเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลย
3: มันก็ขึ้นอยู่กับ business model นะอย่างสมมุติว่าถ้าคุณเริ่มจากศูนย์เนี่ยเช่นคุณจะทำรองเท้าขึ้นมาสักคู่หนึ่งนะคุณก็จะต้องออกแบบใช่ไหม
4: ครับ
3: ก็ออกแบบเสร็จปุ๊บคุณก็ไปหาวัตถุดิบคุณก็ตั้งโรงงานขึ้นมาแล้วคุณก็จะต้องยิงโฆษณานะทำสื่อสารการตลาดตั้งราคาหาบายเยอร์เพอร์ซนาแล้วก็ส่งไปอะไรพวกนี้นะเนี่ย
4: ครับ
3: แต่ว่าอย่างไนกี้เนี่ยซึ่งกำลังแย่อยู่ตอนนี้นะครับเขาก็ทำสองอย่างก็คือสร้างแบรนด์กับทำการตลาดสร้างแบรนด์ก็คือเนี่ยทำให้แบรนด์ติดตลาดแล้วก็ทำการตลาดก็ทำให้คนเกิดดีมานด์ใช่ไหมส
4: ่
3: วนในเขาไปผลิตที่ไหนเนี่ยเขาก็จ้างไปผลิตทั่วโลกอะไรทำนองเนี้ยนะ
4: อ
3: ันเนี้ยหรือว่าอย่างกรณีของไอ้ Amazon เนี่ยนะ
4: ครับ
3: Amazon เนี่ยเริ่มต้นด้วยการส่งหนังสือคือขายหนังสือนะตอนหลังเนี่ย Amazon เนี่ยมันก็เน้นมาทําไอ้ตัว Kindle นะก็คือพูดง่ายๆ e-book นะ
4: e-book โหลดไฟล์ได้เลย
3: แต่นิดถ้าเราทําหนังสือขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็จะต้องส่งไปซื้อก็ต้องมีค่าพิมพ์ค่ากระดาษค่าจัดส่งอะไรพวกนี้มั้ย
4: ครับ
3: อันเนี้ยแล้วตอนเนี้ยถ้าถามว่า2อันเนี้ยคุณจะเน้นขายอันไหนอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับหนังสือจริงป่ะเม
4: ื่อ
3: คุณซื้อหนังสืออย่าง Odyssey เงี้ยโอ้โหมันก็ต้องอย่างผมเงี้ยเวลาซื้อเนี่ยนะซ
4: ื้อ
3: หน
4: ัง
3: สือเนี่ยหนังสือดีๆเนี่ยผมก็ต้องซื้อแบบ
4: เป็นฟิสิกอลเป็นเล่ม
3: ปกแข็งกระดาษดีต้องพิมพ์ในอเมริกาอะไรพวกนี้เลยนะ
4: ต้องดีหมดใช
3: ่คือเราอ่ะไม่ได้ต้องการแค่เนื้อหาในนั้นเราต้องการเท็กเจอร์เราต้องการจับอะไรพวกนี้นะมันถึงได้มีเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นนิยายเนี่ยไม่รู้ฟิวนั่นหรือเปล่าก็ทำหนังสือสวยอย่างผมจะชอบขอบหยักอะที่มันไม่ตัดเรียบอะหร
4: ือ
3: เดี๋ยวนี้
4: แบบ
3: เดี๋ยวนี้จะเห็น
4: มันสะสมไปเลย
3: หนังสือนิยายมันจะทำที่เป็นที่เป็นเนื้อหามันจะทำเป็นสีต่างๆอะเหมือนทำเป็นสีต่างๆอะเห็นป่ะเนื้อป่ะอะไรเงี้ยอันเนี้ยเมื่อวานนี้ก็ไปซื้อหนังสืออยู่เล่มนึงของไอ้คนญี่ปุ่นเขียนดีด้วยปาจิงโกะนะเป็นเรื่องของคนเกาหลีอ่ะที่ไปทำธุรกิจในญี่ปุ่นแล้วก็ไม่ได้รับการยอมรับอันนี้กระดาษสวยเนี่ยต้องพันกว่าบาทนะแต่ตอนนี้เวลาที่ฟิวพูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าอ้าวเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาเราส่ง value อ่ะเรา delivery value อ่ะนะเรา delivery value คุณ delivery ผ่านอะไรอ่ะผมยกตัวอย่างสมมติว่าอันเนี้ยผมเป็น ประเทศไอ้ในอิหร่านเอ้ยขอไปประเทศตะวันออกกลางมึงจะดิลิเวอรี่มึงจะดิลิเวอรี่น้ำมันไงวะ
4: เขาไม่ได้ก็ต้องส่งไม่เรือก็ท
3: ่ออันนี้ก็คืออ่ะคุณเรือไงคุณส่งเรือไปเอาเรือก็เจ้าแหววมุดปิดส่งท่อไอซาอุดิอาระเบียส่งท่ออ้าวไอ้นี่ก็มาปิดทางปลายท่อพอดีเลยยิงเรือมึงจะปลายท่อพอดีเลยไอฮูตียิงก็ไปไม่ได้ตอนนี้ก็ได้คือ UAE ท่อไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านตรงที่ฮูตีแล้วก็ไม่ได้ผ่านฮอร์มุสไอ UAE นี่ออกจากโอเปกนี่สบายเลยนะน้ำมันขายได้แพงด้วยทุกวันนี้ถ้าทำไม่ได้ทำงานก็ผ่านช่องทั้งบกไงทุกวันนี้คุณรู้ไหมประเทศไหนที่ดีเลยอ่ะคุณรู้อ่ะ
4: UAE เนี่ยแหละครับหรือประเทศไหนครับ
3: ไม่ใช่ที่ทางบกกับประเทศไหนเนี่ยฟื้นเลยซีเรียไงส่งทั้งซีเรียก็ติดกับตุรกีนี่ก็ส่งไปยุโรปได้เลยไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าคุณก็ต้องดูว่าเวลาคุณทำธุรกิจเนี่ยช่องทางที่คุณจะส่งไปถึงมือผู้บริโภคอ่ะส่ง value ไปถึงมือผู้บริโภคมันมีกี่ช่องทางแล้วช่องทางไหนต้นทุนเป็นยังไงอย่างเงี้ยในประเทศไทยนะผมจะบอกให้ไอ้หนังสือคุณรู้จักเม็ดไหมเม็ดอะ
4: MEP
3: เนี่ยมันเป็นแอปอ่านหนังสือที่คุณวรวุฒิอุ่นใจแกไปซื้อมานะครับมาเข้ามาอยู่ใน B2S แล้ว
4: คร
3: ับ เฮ้ยคุณว่านิยายเล่มนึงเนี่ยนะนิยายจีนในพวกนิยายผู้หญิงเนี่ยนะ
4: ครับ
3: บางที5เล่มเนี่ยตั้ง 2-3,000 บาทนะ
4: เหมือนซื้อการ์ตูนเลยอาจารย์
3: 500
4: กว่าบาทเลยการ์ตูนแพงมาก
3: นะในเงี้ยแล้วเวลาคุณเป็นอีบุ๊กอ่ะต้นทุนคุณมีไหมล่ะ
4: เออก็ต่ำมาก
3: ต้นทุนคุณมีไหมล่ะอีบุ๊กอ่ะคุณจะกี่ร้อยเล่มพันเล่มมันต้นทุนมันต่ำเขาเรียก marginal cost cost ถ้าไม่มีนะคุณก็ต้องตั้งราคาอีบุ๊กให้มันถูกมากๆใช่ไหม
4: ใช่
3: ถ้ามีลิขสิทธิ์ก็ให้ไปคุยกับเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เมืองจีนอ่ะเฮ้ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยคุณอันหนึ่งรูปอย่างเนี่ยไอ้ Wall Street Journal เนี่ยโอ้ยตั้งราคาเมื่อก่อนตั้งราคาแพงเดือน 1,400 บาทนะอ่ะมึงตั้งถูกๆสิ 2-300 บาทเนี่ยมึงได้มหาศาลเลยคนเป็นล้านเลยถ้าเดือนละ 1,500-1,600 เนี่ยจะได้คนระดับหมื่นใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันน่ะถ้าคุณรู้ไหมเม็บนี่ยังไงโอ้โหมันขายบางทีพอกระดาษพอกระดาษเลย
4: แพงกว่าด้วยจานแพงกว่ากระดาษด้วยจะตูน
3: อ่ะไม่แพงกว่าพอกระดาษเลยแต่ว่ากระดาษเนี่ยสมมุติถ้าผมซื้อกระดาษเนี่ยผมก็ไปขายในหนังสือมือสองได
4: ้อ
3: ื
4: ม
3: แ
4: ต
3: ่
4: ผมไม่ได
3: ้ผมไอ้เว็บเนี่ยผมจะให้เฮ้ยฟิวดูเลยอีเมลผมอย่างนี้ไม่ได้เพราะอีเมลผมหรือคุณเข้าอีเมลผมได้ดิจริงๆอันตราย
4: ครับ
3: ผมซื้อเนี่ยผมอ่านคนเดียวผมไม่ได้ไปแบ่งให้คนอื่นอ่านที่ไหนแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันคนรู้อีเมลผมใช่ไหม
4: ครับ
3: แล้วทำไมคุณถ้าอเมซอนมันทำอย่างนี้นะคุณรู้ไหม
4: อืม
3: คือบางทีเล่มที่เป็นกระดาษเนี่ยบางทีเล่มละ30 เหรียญ
4: ครับ
3: บางทีคินเดิลเท่าไหร่รู้ไหม
4: เท่าไหร่ครับ
3: สามเหรียญก็มี
4: ถูกไปเลย
3: อย่างมากนะสิบเหรียญ
4: ครับ
3: กระดาษเนี่ยเล่มละ30แล้วก็ไอ้คินเดิลเนี่ย10 เหรียญสมมติว่าไม่ใช่หนังสือสำคัญอะไรมากแต่เราอยากอ่านเนี่ยก็สิบเหรียญก็ได้ทันที
4: ได้ทันที
3: แต่ยังแต่เรื่องหนึ่งนะที่ต้องระวังกรณีอเมซอนเนี่ยถ้ากระดาษเล่มละ30 เหรียญเนี่ยแล้วก็ Kindle สูตรที่ก็9 เหรียญเนี่ยให้เดาไว้เลยว่า AI เขียนคือตอนนี้มันจะมีอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็คือว่า
4: เสียเยอะมาก
3: คือตอนนี้ทุกอย่างแม่งทำด้วย AI หมดอย่างตอนเนี้ยไอละครแนวตั้งนี
4: ่ผลิตกัน
3: วันนึงเนี่ยประมาณ 1,300 เรื่องนะในจีนน่ะ 1,300 เรื่องปีหนึ่งแล้วคุณรู้ไหมนะนี่เพิ่งอ่านไอ้ของน้องโอวีระเนี่ยท่านผู้ฟังรู้ไหมว่าพระเอกบอกว่ามันไม่ใช่มันใช้ AI ทำแล้วนะ อันนี้คือเป็นต้นทุนในการผลิตเนี่ยเมื่อคุณทำอย่างเงี้ยคุณต้องไปจ้างคนจ้างช่างกล้องจ้างเด็กยกรีเฟกจ้างโน่นจ้างนี่จ้างดาราใช้ AI เลยต้นทุนการผลิตนี่ต่ำนะ
4: ครับ
3: อาจจะพูดว่าเอาหน้าแล้วกันเพื่อแอดฟิลพระเอกเนี่ยเพราะเอาหน้าคุณมาจ่ายค่าหน้าคุณ
4: ครับ
3: แล้วก็ให้ AI ผลิตขึ้นมาแล้วคุณรู้ไหมไอ้พระเอกคนหนึ่งบอกว่ามันไม่ใช่มาทำให้งานผมน้อยหรอกผมไม่มีงาน
4: ก็คืองานหายหมดเลย
3: พระเอกนิยายแนวพระเอกละครแนวตั้งไปช่วยพ่อขายผลไม้น่ะ
4: ยังโดน disrupt
3: เอออีกคนนึงเป็นตัวประกอบนี่ต้องไปนั่งขายของตามตลาดอ่ะเรียกไหมว่าเฮ้ย AI เนี่ยพอ AI มาเนี่ยสมมติว่าคุณทำสมมติคุณทำละครสั้นเนี่ยนะละครตั้งเนี่ยคุณจ้างคนจ้างช่างกล้องจ้างอะไรมันใช้ทุนก็จริงเฮ้ยแต่มันทำให้เศรษฐกิจมันมีเงินหมุนเวียนนะ
4: มันยังจ้างหลายคนมันไม่ได้ใช้ AI อย่างเดียวใช่
3: อ้าวแล้วมึงใช้ AI นี่เงินได้หมุนเวียนเลยคนที่ได้ก็คือไอ้แอปไอ้ช่องทางเนี่ยไอ้ท่อใช่ไหมพูดว่าผมสร้างหนังสร้างละครแต่ต้องผมไอ้คนที่ดูท่อที่เป็นถือท
4: ่
3: ออ
4: ่
3: ะอันนั้นเป็นอย่างนี้เป็นทิกตอกใช่ไหมในไทยกับทิกตอกแต่ในนั้นจะมีท่ออ่ะใช่ไหมแล้วคนทั่วไปมันไม่มีรายได้ต่อไปมันยาวเอาเงินที่ไหนมาซื้อวะเหมือนที่เราคุยอ่ะจีนมันทำของถูกมาแล้วก็ตกงานกันหมดแล้วเอาเงินที่ไหนซื้อ
4: ตกงานกันหมดใช่เจ้าเงินที่ไหน
3: เออ
4: เวลาแล้วจะ
3: อันนี้จะเป็นแบบนี้พบกันใหม่วันจันทร์นะฮะวันนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินบอกดินเนอร์พักร่วมไม่สำคัญโทรคุยกันตลอดพร้อมแจงศึกซักฟอกโวโดนทุกครั้งแต่ได้เสียงไว้วางใจสูงสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์การพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าหลังผ่านมา6เดือนต้องปรับในส่วนใดบ้างว่าคุยกันอยู่ตลอดทุกสัปดาห์ส่วนจะพูดคุยอย่างเป็นทางการหรือไม่นั้นส่วนตัวคุยกับรัฐมนตรีทุกสัปดาห์อยู่แล้วส่วนใน6เดือนนี้มีรัฐมนตรีคนใดสะท้อนว่าอยากปรับอะไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้แจ้งทุกคนว่าขอให้ทำงานอย่างเต็มที่และงานจะต้องจับได้จับต้องได้เป็นรูปธรรมเป็นประโยชน์สำหรับการกินข้าวกับคณะรัฐมนตรีนั้นกำลังจะนัดพักร่วมรัฐบาลซึ่งก่อนหน้านี้ตนมีภารกิจด่วนทำให้ต้องเดินทางไปต่างประเทศโดยวันนี้ได้พูดคุยกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการนัดทานข้าวกันซึ่งยังไม่ได้กำหนดวันย้ำว่าเรื่องกินข้าวไม่สำคัญหากมีเวลาก็กินหากไม่มีเวลาก็หารือตลอดเวลาอยู่แล้วส่วนต้องเตรียมพร้อมก่อนฝ่ายค้านอภิปรายไว้วางใจหรือไม่นายกบอกว่าพร้อมตอบทุกเรื่องทุกการกระทำของรัฐบาลทุกการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของประเทศและประชาชนตนทำงานมาตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่ก็โดนทุกรอบแต่ได้รับคะแนนไว้วางใจมากที่สุดและวรนเผยคลังถกบ่ายนี้ข้อต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2อีก2เดือนนายวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เป็นระยะเวลา2เดือนและวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทตามที่โฆษกรัฐบาลเปิดเผยโดยระบุว่าขอให้สอบถามนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนื่องจากจะเข้าประชุมหารือร่วมกันช่วงบ่ายวันนี้และน่าจะทราบข้อสรุปส่วนโอกาสนำงบประมาณท้องก้อนอื่นที่ไม่ใช่เงินกู้มาใช้ในโครงการนั้นต้องหารือช่วงบ่ายวันนี้ก่อนณรงค์รักร้อยกกต.ลงพื้นที่นนทบุรีตรวจติดตามความพร้อมการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีที่จะเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์จำปาเทศผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้งและคณะนายณรงค์ได้เดินทางไปยังสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดนนทบุรีเพื่อรับฟังบรรยายสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจากนั้นเดินทางไปยังสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่เพื่อตรวจเยี่ยม

0: สำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
10: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
11: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
10: อย่าบอกนะว่าแม
11: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
12: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
14: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
7: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยา

0: ไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
1: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้

14นาฬิกา11นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ศุกร์ครับศุกร์ที่18กันยายน2569นะครับก็กลับมาเจอกันนะเหมือนเช่นเคยฮะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะก็เป็นวันศุกร์ที่ท้องฟ้าข้างนอกนี่ค่อนข้างครึ้มนะเพราะว่าฝนน่าจะมีตกในหลายพื้นที่นะเมื่อกี้เห็นที่มีรายงานข่าวแถวมีนบุรีใช่ไหมมีนบุรีตกแถวหลัก4แถวแจ้งวัฒนะนะตกแล้วก็เข้าใจว่าแถวนครนายกนะนครนายกนี่ก็มีฝนตกด้วยเหมือนกันนะวันนี้ถ้าดูตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะช่วงนี้แหละ18 19นะเสาร์อาทิตย์นี้เยอะนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ก็พอสมควรเหมือนกันนะเฉพาะแถวกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยนะฝนตกประมาณสัก 70% ของพื้นที่นะก็ต้องไปลุ้นอีกทีหนึ่งนะว่าปริมาณที่ตกเนี่ยมันจะตกมากตกน้อยขนาดไหนถูกไหมบางที่นี่ตกแช่ใช่ไหมอาจจะไม่ถึงเรนบอมอ่ะอาจจะแบบไม่แบบโอ้โหมาเป็น100 200มิลลิเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าในกรุงเทพมหานครแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับนะครับผมว่าในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้การจัดการเรื่องของน้ำท่วมขังบนท้องถนนเนี่ยเวลาที่ฝนตกเนี่ยถามว่าดีขึ้นไหมผมว่าดีขึ้นในกรุงเทพมหานครเนี่ยหลายที่ดีขึ้นเลยนะแต่ไอ้รอบนอกอ่ะอันนี้มันก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะบางจุดอาจจะไม่ใช่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครใช่ไหมบางที่บางถนนบางเส้นเนี่ยมันกรมทางหลวงเขาดูแลใช่ไหมฮะแล้วก็บางเส้นเนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของจังหวัดอะไรเงี้ยดูนะอันเนี้ยมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะก็อย่างที่บ่นใน Facebook อ่ะสองวันก่อนอย่างเงี้ยนะโอ้โหวันหนึ่งที่แจ้งวัฒนะนี่สาหัสวันนั้นก็ใครที่จะต้องวิ่งแถวห้าแยกปักเกร็ดขึ้นไปข้ามไปฝั่งนู้นนะไปถนนราชพฤกษ์อะไรแถวนั้นนะชัยพฤกษ์ราชพฤกษ์น่ะก็คือวันก่อนนี่เรียกว่าสาหัสเลยนะวันถัดมาถามว่าแถวนั้นยังตกอยู่ไหมยังตกนะฮะแต่ขณะเดียวกันที่มันแย่กว่าก็คือฝนมันไปลงแถวแครายนะแถวงามวงวานโอ้โหนี่ก็เจิ่งนองเลยนะก็ทำให้ช่วง 2-3 วันนี้นี่นนทบุรีก็เรียกว่ามีปัญหาเหมือนกันนะเรื่องของน้ำท่วมขังแล้วก็ทำให้การจราจรติดขัดพ่วงไปตรงนู้นไปตรงนี้นะนี่ยังไม่รวมถึงแถวสมุทรปราการแถวสำโรงอะไรแถวนั้นนั่นก็พอสมควรเหมือนกันนะครับพูดถึงเรื่องของนนทบุรีนะเข้าใจว่าวันอาทิตย์นี้20กันยายน2569นะใครที่มีภูมิลำเนานะฮะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอ่ะในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีอ่ะนะเขาจะมีการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะแทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากที่กรณีที่คุณฉลองเลี้ยวแรงอ่ะจำได้ใช่ไหมที่ไปยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอ่ะนะที่ลงมาจากที่ทำการอ่ะแล้วเข้าไปนั่งในรถอ่ะนะกำลังจะขับออกอ่ะนะก็ถูกยิงแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยก็เขาจะมาเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้แล้วเพราะฉะนั้นใครที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะก็ลองดูแล้วกันนะผมเข้าใจว่าไอ้จดหมายที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะที่เขาส่งผ่านทางไปรษณีย์เนี่ยนะที่ส่งไปถึงทะเบียนบ้านแต่ละหลังเนี่ยนะน่าจะส่งถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอย่างของผมเนี่ยส่งมาแล้วนะเจ้าบ้านนะแล้วเขาก็บอกบ้านเลขที่นะเขาก็บอกว่าในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคราวนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบ้านของท่านเนี่ยนะทุกคนมีหน้าที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหากไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะเขาบอกว่าให้แจ้งเหตุด้วยที่ทำให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะต่อนายทะเบียนอำเภอนะหรือว่านายทะเบียนท้องถิ่นตามที่ท่านเนี่ยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่นั้นนะครับนี่นะเขาก็แนบมานะเขาก็บอกสถานที่ว่าเราจะต้องไปเลือกตั้งนะจุดไหนยังไงนะครับแล้วก็บอกลำดับที่มานะใครที่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็เหมือนเดิมอ่ะนะผมว่าน่าจะเป็นที่เดียวกับหรือว่าใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งทั่วไปของที่ไหนล่ะ
ของสสอ่ะนะเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะเท่าที่ดูเนี่ยอยู่ตรงไหนล่ะบริเวณสนามเด็กเล่นเนี่ยอ่ะเนี่ยก็น่าจะที่เดียวกันนะครับแต่เต็นท์เขาอาจจะจัดยังไงก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวค่อยไปหาเอาในวันอาทิตย์นะคนนนทบุรีก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะก็เฉพาะนายกอบจนะเพราะว่าตำแหน่งอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับอ่ะก็เรื่องหนึ่งนะส่วนข่าวสารวันนี้ผมว่าท่านค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลังจากที่ทั้งนายกรัฐมนตรีนะที่บอกว่าให้ต่อไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็หลังจากนั้นก็คือทางรองสุภจีก็ออกมาพูดนะกับนักข่าวเนี่ยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าต่อสำหรับเฟส2แล้วก็ชูมือชูไม้อีก2เดือนอะไรเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวแพร่มาแล้วว่าต่อยืนยันว่าต่อแน่วันเนี้ยเขาจะเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองนะแล้วก็ต้องที่เหลือเนี่ยรายละเอียดที่เหลือเนี่ยคือต้องดูครับต้องดูว่าสำหรับเฟส2เนี่ยซึ่งมีระยะเวลา2เดือนเนี่ยทางรัฐบาลหรือว่าทางคณะกรรมการกลั่นกรองเนี่ยนะสำหรับการใช้เงินกู้200,000 ล้านบาทเนี่ยส่วนแรกเนี่ยนะส่วนเนี้ยนะเรื่องของวิกฤตพลังงานเนี่ยจะให้เท่าไหร่ล่าสุดเนี่ยที่ได้ยินมาก็คือว่าจะให้วงเงินช่วยเหลือเนี่ย 1,000 บาทสำหรับใช้2เดือนคือพูดง่ายๆคือตุลาคมใช่ไหมตุลาคมมาปุ๊บจ่ายเลยเข้าไปรอไว้เลยในแอปอ่ะนะในเป๋าตังอ่ะว่ามี 1,000 บาทหลังจากนั้นคุณก็ไปจัดสรรเองแต่ว่าก็จะใช้จ่ายสิทธิ์ก็ยังเหมือนเดิมก็เป็น60 40อันเนี้ยเป็นล่าสุดแต่ว่าวันเนี้ยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะทางปลัดลวรนนะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองรวมไปถึงคนที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยนะเดี๋ยวเขาจะประชุมหารือร่วมกันแล้วก็บอกว่าช่วงบ่ายผมไม่แน่ใจว่าประชุมตอนกี่โมงนะแต่บอกบ่ายวันนี้น่าจะได้ข้อสรุปผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อว่าถ้ามันอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าไม่ได้เอาเงินจากส่วนอื่นมาใช้ใช่ไหมเพราะเราได้ยินข่าวมาอยู่แล้วว่ามีเงินเหลืออยู่ประมาณสัก 45,000 ล้านใช่ไหมฮะ 40,000 ถึง 50,000 ล้านเนี่ยแล้วก็ให้ตัวเลขกลมๆมา 45,000 ล้านเนี่ยเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าให้มันก็ต้องผมว่ามันต้องสองส่วนนะถึงแม้เราจะได้ยินแต่ไทยช่วยไทยพาด60 40เนี่ยนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเอามาใช้ได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยผมรออยู่ว่าที่ประชุมเขาจะออกมาเป็นยังไงผู้สื่อข่าวก็ไปถามต่อนะวันนี้ถามคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยนะท่านก็บอกว่าก็ให้ไปเรียบร้อยแล้วนะก็ไฟเขียวอ่ะพูดง่ายๆนะไฟเขียวแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีนะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยจะออกมาแถลงข่าวเนี่ยนะว่าสรุปแล้วไทยช่วยไทยพลัสนะจะยังไงแล้วก็ขณะเดียวกันลำดับหรือว่าขั้นตอนในการใช้เนี่ยก็คงจะไม่ได้แตกต่างจากเดิมนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คนที่เขาห่วงอยู่ว่าอ่ะถ้ามติออกมาวันนี้นะจะเข้าที่ประชุมครม.สัปดาห์หน้าเลยหรือไม่ถูกไหมฮะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะเข้าสัปดาห์หน้าถ้าทันเข้า22เลย22กันยาเลยถ้าทันนะแต่นายกไม่อยู่อีกแล้ว โอ้นายกติดภารกิจยาวเลยเห็นว่าเดี๋ยวจะต้องไปญี่ปุ่นใช่ไหมไปญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวก็ไปแล้วเห็นว่าจะวันสองวันนี้จะเปิดแล้วสำหรับเอเชียนเกมอ่ะจะไปให้ขวัญกำลังใจนักกีฬานะและต่อจากนั้นอ่ะต่อจากญี่ปุ่นท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาไปประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ UNGC นะพอหลังจากประชุมที่สหรัฐอเมริกาก็เห็นได้ข่าวว่าจะขึ้นเครื่องต่อขึ้นต่อไปเลยนะยังไม่กลับมาประเทศไทยจะไปที่ลอนดอนที่อังกฤษต่อเนี่ยภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในช่วงที่จะถึงเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยนะยาวเลยนะเนี่ย 2-3 ที่อ่ะ 2-3 ประเทศอ่ะที่ไปอ่ะนะก็เข้าใจว่าถ้าอย่างนี้ก็คงไม่ได้อยู่สำหรับการประชุมในวันอังคารหน้าแต่ไม่แน่ใจนะว่าอังคารถัดไปเนี่ยจะกลับมาทันหรือเปล่านะผมยังไม่ได้ไปดูกำหนดการของท่านนายกรัฐมนตรีว่ายังไงบ้างนะครับ
แต่ว่าถ้าไม่ทันนะก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเขาก็คงมอบหมายหรือว่ามันก็เป็นไปตามหน้าที่อยู่แล้วมาทางรองนายกรัฐมนตรีเขาก็มีลำดับนี่ใช่ไหมลำดับที่1ลำดับที่2ถ้าลำดับที่1อยู่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็ทำหน้าที่ในการเป็นประธานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใช่ไหมถ้าคุณพิพัฒน์ไม่อยู่ก็ต้องให้รัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีที่จะมารักษาการแทนในลำดับที่2นะก็ทำหน้าที่ไปอันนี้ข้าราชการเนี่ยนะเขารู้ลำดับขั้นตอนอยู่แล้วอันนี้ไม่มีปัญหานะครับอ่ะส่วนที่มีความเป็นห่วงกันนะเรื่องของอะไรล่ะสินจงสินเชื่อเนี่ยผมเห็นโมฮันเนี่ยทางศูนย์พยากรธุรกิจและเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอ่ะอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอ่ะนะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าท่านไม่ได้เป็นหัวหน้าศูนย์อ่ะนะแต่ว่าเป็นใหญ่กว่านั้นอ่ะเป็นอธิการบดีมั้งใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะแต่อาจารย์ดำอาจารย์ธนวัฒน์ก็ออกมาแล้วก็พูดถึงเรื่องของหนี้ครัวเรือนบอกหนี้ครัวเรือนเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีตัวเลขที่มันต่อ GDP สัดส่วนต่อ GDP เนี่ยมันปรับตัวลดลงนะแต่พอไปแกะดูฮะพอไปแกะดูในรายละเอียดว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยแต่ละครัวเรือนเฉลี่ยออกมาเนี่ยปี2568ปีที่แล้วเนี่ยจันทนวัฒน์บอกว่าอยู่ที่ประมาณสัก 740,000 บาทเอ้ยขออภัย740,000 บาทต่อครัวเรือนนะฮะเนี่ยแต่เพิ่งไปสำรวจมาล่าสุดบอกเฮ้ยมันขยับขึ้นไอ้สินเชื่อส่วนบุคคลจากตรงนู้นจากตรงนี้เนี่ยหรือว่าแม้แต่นะแม้แต่ไอ้ Buy Now Pay Later เนี่ยซื้อก่อนจ่ายทีหลังเนี่ยนะไอ้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สินเชื่อมันโตขึ้นเหมือนกันความต้องการในการใช้ของประชาชนทั่วไปอ่ะถูกไหมมันก็ต้องการซื้อของซื้อสินค้าอะไรพวกอย่างเงี้ยก็มีนะก็ต้องอาจจะแบบซื้อมาก่อนถึงแม้ว่ายังไม่มีตังค์ในกระเป๋าก็ตามทีเนี่ยนะเขาบอกว่าพอไปดูเนี่ยสำหรับตอนเนี้ยนะหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นมันมาอยู่ที่ 795,000 บาทเอาตัวเลขกลมๆก็คือ 800,000 ขึ้นมานะขึ้นมา 50,000-60,000 บาทนะในระยะเวลาประมาณปีนึงเนี่ยนะฮะแต่ว่าที่น่าตกใจเนี่ยไอ้ Buy Now Pay Later เนี่ยนะฮะการใช้สินเชื่อกลุ่มนี้จากเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 6.2% ปีนี้นะฮะมันเพิ่มขึ้นมาเป็น 14.2% นอกเหนือจากสินเชื่อส่วนบุคคลนอกเหนือจากสินเชื่อบัตรเครดิตนะอันเนี้ยผมว่าน่าสนใจถามว่าน่าสนใจยังไงก็ธนาคารแห่งประเทศไทยจำได้ไหมล่ะข้าวขาหมูยังผ่อนจ่ายเลยอ่ะมันสามารถใช้ได้นี่ใช่ไหมสั่งข้าวขาหมูมากินก่อนแล้วก็ใช้ไอ้ใบ Now Pay Later อ่ะเขาจับตาดูเป็นพิเศษนะครับหรือเขาผมไม่แน่ใจว่าตอนเนี้ยเขากฎเกณฑ์อะไรต่างๆที่จะควบคุมดูแลเนี่ยนะมันไปถึงไหนแล้วแต่ก็มีแนวโน้มอ่ะว่าจะควบคุมดูแลไม่อย่างนั้นก็จะเกิดการใช้จ่ายแบบอันนี้จะบอกว่าเกินตัวมันก็อาจจะไม่ถูกนะเพราะว่ามันลงลึกไปในสินค้าและบริการที่มันเป็นอาหารการกินนี่หมายความว่าในชีวิตประจำวันนะถูกไหมฮะเนี่ยเขากำลังไปดูอยู่ว่าอันนี้มันคือมันต้องดำเนินการควบคุมดูแลมากน้อยขนาดไหนจริงๆวันนี้วันศุกร์ผมว่าไม่อยากเอาเรื่องเครียดๆมาฝากหรอกแต่ว่าพอดีเห็นเรื่องนี้ก็เลยอันนี้ก็น่าสนใจมันมีตัวเลขที่มันสะท้อนออกมาอะไรสักอย่างเนี่ยนะให้เราได้วิเคราะห์ให้เราได้ดูกันนะครับส่วนเรื่องของข่าวอื่นๆนะวันนี้คงไม่มีอะไรมากวันนี้คงไม่มีอะไรมากไม่อยากจะให้เครียดกันมากนะแต่ว่าผมเนี่ยติดค้างเอาไว้สำหรับเมื่อวานเนี่ยจริงๆตั้งใจนะจะอ่านข้อเขียนของคุณวีระที่เขียนเรื่องของ PDP 2026แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี2569ถึง2593ตอนที่3เขียนเมื่อวานนี้ยังถามคุณผู้ฟังอยู่เลยช่วงที่2ว่าให้อ่านต่อหรือว่าจะคุยกันอ่ะก็มีโทรศัพท์มาคุยก็เลยคุยต่อไปยาวเลยแล้วคุณวีระเข้ามาช่วงชั่วโมงที่2ก็เลยคุยยาวเลย
นะก็เลยไม่ได้มีโอกาสจังหวะที่จะเอาข้อเขียนดังกล่าวเนี่ยมาอ่านต่อและทำความเข้าใจไปพร้อมกันนะวันนี้ไม่อยากจะเอาอะไรมากเพราะว่าใจจดใจจ่ออยู่เรื่องเดียวแหละผมว่าไทยช่วยไทยพัสนะเรื่องของกพช.ที่ไปเพิ่มไอ้เงินซื้อไฟจากประชาชนทั่วไปอะไรเนี่ยนะไอ้2บาท20ตังค์เนี่ยอันนี้เขาต้องทำอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็มีนโยบายชัดเจนถูกไหมที่จะให้ติดโซล่ารูฟท็อปอะโซล่าเซลล์อะใช่ไหมฮะแล้วก็บอกอยู่แล้วนี่ว่าถ้าส่งเสริมให้ประชาชนติดอะกี่ล้านครัวเรือนอะ1 ล้าน 1.5 ล้านครัวเรือนอะรัฐบาลช่วยอุดหนุน 50,000 อะนะไม่มีตังค์ไปกู้ได้อะไรเนี่ยนะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยบอกว่าเอ้ยอีกอันนึงมันก็เป็นช่องทางให้ประชาชนมีรายได้นะถ้าใช้ไฟแล้วมันเหลือนะมันเหลือก็ขายคืนหน่วยงานขายคืนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขายคืนการไฟฟ้านครหลวงนะหน่วยละเท่าไหร่2 บาท 20 ตังค์เนี่ยเขามีมติออกมาสำหรับวันนี้นะฮะก็เพิ่มจำนวนเป็นกี่หมื่นเมกะวัตต์อะไรนะก็ว่ากันไปนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่เพิ่มเติมแต่ว่าขณะเดียวกันน่ะมันจะชัดที่สุดนอกเหนือจากกปช.แล้วผมรอว่าสำหรับเปลี่ยนผ่านพลังงานจะเห็นว่าจะเข้าเร็วๆนี้แหละเพราะว่าเขาจะให้ลงทะเบียนสำหรับคนที่อยากจะติดโซล่าเซลล์ใช่ไหมอันนี้ช่วงกลางเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นพอถึงช่วงเวลานั้นนะผ่านครม.อะไรเป็นที่เรียบร้อยหลักเกณฑ์มาเป็นที่เรียบร้อยอันนี้เราจะได้มาลงในรายละเอียดกันเพราะว่ามันก็มีว่ามิเตอร์จะต้องเป็นชื่อของใครใช่ไหมฮะบางทีอยู่บ้านไม่ใช่มิเตอร์ชื่อเราอ่ะแต่เราจะไปติดก็ไม่ได้นะไม่ได้ไอ้ 50,000 บาทไม่ได้ช่วยเหลือนะมันชื่อคนที่จะไปขออนุญาตมันต้องเป็นชื่อเดียวกับมิเตอร์นะถึงจะได้สิทธิ์ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันมีรายละเอียดพวกนั้นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะถ้าอย่างนั้นนะถ้าอย่างนั้นมันเกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานแผน PDP 2026ที่คุณวีระเขียนตอนที่3นะเขียนเมื่อวานแต่เอามาอ่านวันนี้ไม่มีปัญหาของยังสดๆอยู่ผมขออนุญาตอ่านให้ฟังละกันนะก่อนที่จะเบรกช่วงแรกนะครับ PDP 2026แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย2569ถึง2593จุดเปลี่ยนประเทศไทยตอนที่3ก่อนที่จะคุยอะไรให้ฟังกันต่อไปนั้นผมอยากจะพูดถึงการทำแผน PDP ในอดีตสักนิดนึงใครที่สนใจเรื่องนี้ย่อมทราบดีว่าแผน PDP ที่ใช้ในปัจจุบันนั้นเป็นแผน PDP 2018ก็คือพุทธศักราช2561แม้จะมีการปรับปรุงในช่วงปลายปีพุทธศักราช2563ก็ตามทีแต่ไม่ได้ทำแผนขึ้นมาใหม่แต่อย่างใดจริงๆในห้วงเวลาดังกล่าวต้องบอกว่ามีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์มากมายมหาศาลถ้าหากเราดูช่วงเวลาจากปี2563ถึง2569จะเห็นว่ามันมีช่วงเวลาสุญญากาศยาวนานมากคำถามก็คือเกิดอะไรขึ้นทำไมจึงไม่มีการทำแผน PDP ในระหว่างปี2561จนถึงปัจจุบันเพราะเพิ่งมาทำแผน PDP 2026เป็นเรื่องเป็นราวในปี2569นี่เองอันที่จริงมีการทำแผน PDP 2024คือพ.ศ. 2567ครับแต่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นทำให้แผน PDP 2024ไม่ประกาศใช้ใครได้ใครเสียกับเรื่องนี้ผมไม่ไปฟื้นฝอยหาตะเข็บป่วยการวันนี้เรามาเดินหน้าดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามแผน2026ซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ภายในสิ้นปีนี้ส่วนการบริหารจัดการหลังจากนั้นเป็นเรื่องของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เป็นสำคัญคงเห็นอะไรชัดเจนประมาณครึ่งแรกของปี2570อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้ว่าในร่างของ PDP 2026ที่เสนอเป็นทางเลือกเอาไว้4กรณีนั้นผมคิดว่าความเป็นไปได้มากที่สุดน่าจะเป็นกรณีที่4ที่วางน้ำหนักเอาไว้ว่าเรายังคงใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าต่อไปในเวลาเดียวกันก็มีการบริหารจัดการเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเน็ตซีโร่ในปีคศ2050ด้วยการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งหมุนเวียนหรือ Renewable Energy และมีการกักเก็บคาร์บอนออกไซด์ CCS ควบคู่ไปด้วยกันนั้นคิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่คาดว่าจะได้รับความเห็นชอบในระดับนโยบายและประกาศใช้ในที่สุด
ถ้าเราใช้สมมุติฐานนี้มองไปข้างหน้าถึงปี2580คือค.ศ.2037ไม่ต้องยาวไปจนถึงปี2593คือค.ศ.2050เราจะเห็นอะไรเราพอสรุปได้ในเบื้องต้นว่าจะมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมใหม่กำลังการผลิต 9,100 เมกะวัตต์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กกำลังการผลิต300เมกะวัตต์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 24,300 เมกะวัตต์โรงไฟฟ้าพลังลม 2,700 เมกะวัตต์รวมตัวเลขกันในชั้นนี้เท่ากับกำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่จะเท่ากับ 36,400 เมกะวัตต์แต่ตรงนี้อย่ามองข้ามระบบของการกักเก็บไฟฟ้าสำรองด้วยแบตเตอรี่ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ผลิตไฟฟ้ามาใช้ได้เพิ่มอีก 14,500 เมกะวัตต์อันนี้เรากำลังพูดถึงกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ประมาณ 5,900 เมกะวัตต์นะครับผมลองไปดูรูปร่างหน้าตาของสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าที่ว่าเปลี่ยนไปจากปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนนี่คือภาพที่พอเห็นลางๆถ้าหากดูสัดส่วนปัจจุบันคิดแบบเร็วๆ เราใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลผลิตไฟฟ้าเป็นสัดส่วนร้อยละ66ส่วนที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ร้อยละ8พลังงานลมร้อยละ3และน้ำรวมถึงอื่นๆในประเทศและนำเข้าประมาณร้อยละ20รวมกันแล้วประมาณร้อยละ31ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ4มีรายละเอียดจุกจิกเพราะฉะนั้นเราข้ามไปดีกว่าแต่ถ้าหากทำแผน PDP 2026แต่ก็คงมีการทบทวนแล้วก็ปรับแผนไปตามลำดับในอนาคตรูปร่างหน้าตาของสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทีเดียวถ้าหากดูจากกราฟที่ผมแนบมาให้ดูด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าการผลิตไฟฟ้าจากฟอสซิลหรือว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลจะมีสัดส่วนลดลงไปเหลือแค่ร้อยละ29การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็นร้อยละ34พลังงานลมเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเป็นร้อยละ4ส่วนพลังงานหมุนเวียนอื่นๆพลังงานน้ำผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนเป็นสำคัญจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ14ส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญคือระบบกักเก็บไฟฟ้าหรือ ESS จากร้อยละ2เป็นร้อยละ16ความน่าสนใจเมื่อมองจากปัจจุบันที่เรามีกำลังผลิตไฟฟ้า 54,305 เมกะวัตต์เพิ่มเป็น 115,632 เมกะวัตต์ด้วยโปรไฟล์ของสัดส่วนที่มาของการผลิตไฟฟ้าที่แตกต่างไปจากเดิมเช่นนี้คำถามคือทำได้จริงหรือเปล่าคำถามก็คือต้องทำอะไรมากมายไปกว่านี้เพื่อให้ทำได้จริงตามแผนอย่างไรถ้าหากไปพ่วงกับเรื่อง Data Center AI Grid Direct PPA TPA ด้วยแล้วงานนี้จะยิ่งท้าทายเป็นทวีคูณวีระธีรพัฒน์17กันยายน2569นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตอนที่3นะจากข้อเขียนในหัวชื่อหรือว่าชื่อตอนว่า PDP 2026นะแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยนะ2569ถึง2593จริงๆเขามีกราฟิกหรือว่ามีรูปด้วยนะแต่นี้คุณผู้ฟังบางท่านอาจจะพอรู้นะก็ไปดูได้นะใน Facebook ของคุณวีระธีรพัฒน์นะครับอ่ะอันนี้ก็เอามาฝากกันนะอะไรที่มันติดค้างไว้จะได้ไม่ต้องติดค้างนะเพราะว่ามันจะได้ต่อเนื่องไปนะคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะรออยู่นะครับก็เอามาฝากกันนะที่ถามผมนะส่งข้อความมาถึงผมในโมล่าออนไลน์เนี่ยนะในอินบ็อกซ์เนี่ยหรือว่าในเมสเซจเนี่ยนะดำเนินการให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะงั้นก็ประมาณนี้เนาะสำหรับช่วงแรกช่วงที่2นะวันนี้วันศุกร์นะแบบสบายๆอู้แบงก์ชาติญี่ปุ่นขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามคาดเหรออ๋ออะไรละเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะ14:36 นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบ

0: านด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
4: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
3: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลพัฒน์สอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
4: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
5: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และ
3: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
5: 14นาฬิกา40นาทีนะครับช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดีนะก็ช่วงที่2นี่เราเปิดสายคุยกันนะดีไหมดีไหมดีไหมนะเราคุยกันดีกว่านะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับก็เชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่มีประเด็นนะหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากพูดอยากคุยอยากถามนะก็เชิญนะเชิญนะเราเปิดสายตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะนี่กี่โมงล่ะบ่าย2:40นาทีนะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอ่ะเมื่อวานนี้ชนะใครมาล่ะ3-0เซตเห็นว่าวันนี้จะแข่งใช่ไหมวันนี้มีแข่งอีกนัดหนึ่งอ่ะนะกับไชนีสไทเปเห็นว่าตอนแรกได้ยินข่าวว่าจะมีถ่ายทอดผ่านทางฟรีทีวีแต่ทำไปทำมานี่ผมบางเพจก็บอกอ้าวไม่ถ่ายทอดผ่านทางฟรีทีวีแล้วอ้าวคืออะไรแล้วสรุปว่ายังไงแล้วจะไปดูจะไปส่งแรงใจไปเชียร์นะได้ที่ไหนยังไงนะอันนี้อยากรู้เหมือนกันนะแต่ว่าเราเข้ารอบแล้วอ่ะแน่ๆนะฮะแต่ว่าเพียงแค่ว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นนัดสุดท้ายของรอบแรกใช่ไหมก็อยากจะดูทีมวอลเลย์บอลหญิงเหมือนกันนะจริงๆตอนนี้เขาเริ่มแข่งขันไปหลายรายการนะฮะสำหรับกีฬาเอเชียนเกมส์นะแข่งที่นาโกย่าแล้วก็เมืองและจังหวัดอะไรไอจิใช่ไหมของที่ญี่ปุ่นนะเสาร์อาทิตย์นี้นี่ก็พิธีเปิดละนี่ก็รอดูอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าคุณผู้ฟังสังเกตผมไม่รู้สังเกตกันหรือเปล่านะการแข่งขันกีฬานะซีเกมเอเชียนเกมเนี่ยโอลิมปิกนี่ยังแบบคึกคักนะโอลิมปิกนี้ต้องบอกว่าก็ประเทศที่เป็นเจ้าภาพก็เห็นหลายประเทศก็ค่อนข้างคึกคักนะแต่ว่าถ้าเป็นระดับภูมิภาคอย่างซีเกมนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เราเป็นเจ้าภาพในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะปีที่แล้วหรือปีก่อนปีที่แล้วมันไม่คึกคักเลยนี่บอกเลยไม่แทบไม่ได้ติดตามเลยนะแล้วก็มันมีปัญหาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยปีนี้ก็เหมือนกันที่เป็นการแข่งขันเอเชียนเกมอ่ะเห็นว่ามีหลายทีมอ่ะทีมนักกีฬาไทยไปถึงญี่ปุ่นเรื่องที่พงที่พักไม่มีอ่ะนะแต่ว่าเขาก็มีวิธีแก้นะไม่ใช่ว่าไม่มีนะผมเห็นตั้งแต่ตอนเกาหลีเป็นอะไรล่ะเป็นเจ้าภาพกีฬาอยู่ชนิดนึงอ่ะที่ไปเช่าเรือสำราญอ่ะใช่ไหมไม่ใช่กีฬาขออภัยนะมีการจัดงานระดับโลกอ่ะแต่จำไม่ได้ว่างานอะไรเนี่ยช่วงไม่กี่วันไม่ถึงปีเนี่ยไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปเช่าเรือสำราญนะครับเพราะว่าห้องพักมันไม่พอที่พักไม่พอก็ต้องเช่าเป็นเรือสำราญพอเช่าเป็นเรือสำราญก็มาจอดข้างๆไอ้ท่าเรือใช่ไหมไปจอดข้างท่าเรือเสร็จปุ๊บก็ลงเลยนะแล้วก็ใกล้ๆหรือว่าการเดินทางเข้าไปถึงที่สนามแข่งได้เลยพวกอย่างเงี้ยนะก็ใช้วิธีนั้นนะห้องพักบางทีมันก็เต็มมันมีการอะไรจองกันไปจองกันมาอะไรไม่รู้มีปัญหาเหมือนกันนะแต่ว่าความคึกคักเนี่ยสำหรับบ้านเราสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้นอกเหนือจากชุดผมว่าไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ไม่รู้รู้สึกเหมือนกันหรือเปล่านะ02-248-1657นะครับคุณสีฮะสายสองสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
5: ณัฐพงศ์ครับณัฐพงศ์ไม่ได้เป็นอาจารย์ครับ
6: ไม่ได้โทรมานานก็ผมฟังอยู่ลำปางครับเสียงชัดเจนดีทาง YouTube
5: ฟัง YouTube อ๋อแล้วอยู่ตรงไหนของลำปางล่ะ
6: อยู่ต่างอำเภอครับผม
5: อำเภออะไร
6: อำเภอศพปราบ
5: นี่มันอยู่ตรงไหนเนี่ย
6: ศพปราบที่จะออกมาทางจังหวัดตากครับ
5: อ๋อโอเคใกล้ๆเถินงั้นเหรอใช่ไหม
6: ใช่ก่อนจะถึงเถินครับผม
5: ก่อนถึงเถินนะก็คือพอออกจากตากมาเจอศพปราบก่อนเนาะ
6: ใช่
5: ใช่ไหมอู้ตรงนั้นฝนตกไหมน่ะแถวนั้นแรง
6: ตกเพิ่งหยุดเมื่อสักครู่เนี่ยครับแต่ไม่หนักอะตกไปปล่อยแต่พอเย็น
5: พอเย็น
6: ช่ำ
5: อ๋อจะตกมานานยังกี่วันแล้วเนี่ย
6: ตกทุกวันแหละครับแต่นิดหน่อยปล่อยพอข้าวไม่ตายแต่ไม่ได้มีน้ำท่วมน้ำขังอะไรมาก
5: อ๋อเพิ่งมาตกไหม
6: ครับเพิ่งมาตกประมาณสัก 3-4 วันมาเนี่ย
5: อ๋อก็คือเพิ่งมาตกช่วงนี้ใช่ไหมเจ้าช่วง16 17 18เนี่ยเนาะ
6: ครับแต่ก็ได้แต่ดูได้แต่ฟังได้แต่ตามว่าพยากรณ์เขาบอกว่าจะหนักนู่นหนักนี่แต่มันไม่เห็นหนักอย่างที่ว่าเลยครับ
5: โอ๊ยหนักบางที่หนักเองบางที่เขาก็หนักนะ
6: แต่
5: บางที่นี่เห็นเมื่อเช้านี่ตำบลบุ่งน้ำเต้าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์น่ะน้ำป่ามันไหลมาเขามีเซลล์บ่อยแก๊สให้ยกด้วยแถวนั้นมันใกล้น้ำก้อนน้ำชุนน่ะ
6: เออแถวนั้นมันเป็นซอกเขาเป็นหลืบเขาดีครับน้ำมันเลยแรง
5: เออ
6: จริงแถวนี้แม่น้ำวังยังแห้งอยู่เลยไม่มีโอกาสได้ท่วมหรอกปีนี้
5: อ้าวเหรอโ
6: อ้ไม่มีโอกาสได้เห็นน้ำหลากเหมือนอย่างทุกปีหรอก
5: เออ
6: เพราะว่ามันเบาบางเหลือเกินที่มันก็ปลายฝนมาแล้วนี่ข้าวก็เริ่มคมแล้ว
5: โอ้แล้วเป็นแล้วฟังผ่านทางไหนทาง YouTube อย่างเดียวหรือ
6: แต่ก่อนฟังทางดาวเทียมน
5: ี่
6: ดาวเทียมไม่ค่อยชัดไม่ค่อยอะไรก็เลยมาฟังทาง YouTube
5: ครับ
6: มาฟังทางวิทยุมันก็ทางวิทยุประเทศไทยเอ้ยอชมทก็ไม่ค่อยสะดวกก็เลยทาง YouTube เนี่ยง่ายดี
5: อ๋อ YouTube ง่ายดีเนาะ YouTube ง่ายดีเนาะเออได้ขอบพระคุณมากที่ติดตามกันนะขอบคุณครับ
6: วันนี้เดี๋ยว
5: มันเชิญ
6: นิดนึงก็สงสัยทำไมเรายังกระเหี้ยนกระหือที่อยากจะใช้งบช่วยเหลือเขมรในการช่วยเหลืออะไรทั้งที่เราก็ไม่ค่อยมีตังค์เพราะอะไรเลยครับท่านนาตพงศ
5: ์โอ้งบอะไร
6: ผ่านงบไปแล้วผ่านสภาไปแล้วช่วยเขมรเท่านั้นตอนนี้20-30ล้านนะแล้วทำไมรัฐบาลเรายังกระเหี้ยนกระหือที่อยากจะหางบช่วยเขายัง
5: ไม่อ
6: ยากจะช่วยเขาอยู่
5: ไม่รู้จริงๆไม่รู้เลยไม่รู้ไม่ได้ตามเรื่องนี้เลย
6: ก็ยังอดอยากปากแห้งแต่ทำไมยังผ่านสภาไปได้ผมก็สงสัยแค่นี้ก็เลยอยากจะถามว่าท่านไหนมีความรู้ว่า
5: ไม่รู้ไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆไม่ได้ตามเลยแต่ไอ้งบอะไร31ล้านอะไรนั่นน่ะนะ31
6: 32ไม่ได้ตามไม่ได้ตามแต่ก็ยังไปผ่าน
5: เข้าใจไม่ได้ตามตอบไม่ได้ไม่รู
6: ้ครับถ้ามีเหตุผลก็อยากฟังหน่อย
5: โอเคแต่เขาก็ให้เหตุผลกันมาตั้งหลายรอบแล้วนี่
6: ก็นั่นแหละก็
5: ไม่ใช่ก็เขาให้เหตุผลแล้วเราได้อ่านไหมล่ะที่เขาบอก
6: เงินงบประมาณ
5: ไม่ใช่คุณสีก็เขาก็บอกเขาก็อธิบายเหตุผลกันแล้วไม่ใช่เหรอว่ามันเป็นเรื่องที่สัญญาไอ้มีเรื่องข้อตกลงอะไรที่เรามีการช่วยเหลือการมนุษยธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มันมีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเขาก็อธิบายแล้วนี
6: ่ก็ถ้าเห็นว่าประเทศเรามัน
5: จะไม่เขาอธิบายแล้วแต่เราไม่ฟังใช่ไหมล่ะเราไม่เอาใช่ไหมล่ะ
6: คร
5: ับ ก็แค่นั้นเองแค่นั้นบอกไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยเลย
6: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
5: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับนะแสดงว่าฟังแล้วที่เขาอธิบายเขาก็มีการชี้แจงนะผมว่าเขาก็มีการชี้แจงผมเห็นแวบๆอันนี้ต้องขออภัยจริงๆผมไม่ได้ตามแบบละเอียดนะไม่ได้ตามละเอียดแต่เขาก็มีการอธิบายอ่ะมันเป็นการช่วยเหลืออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ด้วยนะเห็นมันในพูดกันแป๊บเดียวนะแล้วก็จบไปแต่ว่าเรื่องที่มันใหญ่กว่านั้นเอาจริงๆถ้าเรื่องความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเนี่ยที่จริงๆผมว่าน่าจะเป็นประเด็นที่เราควรตามมากกว่านั้นนะก็คือเรื่องที่สิงคโปร์อ่ะการประชุมของทางอนุญาโตตุลาการน่ะที่เรากับเขากับทางกัมพูชาเนี่ยที่ใช้กฎหมายไอ้อันคอสอ่ะ UN คอสอ่ะนะหรือว่าอันคอสอ่ะที่มีอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝั่งทั้งของฝั่งไทยทั้งของฝั่งกัมพูชาแล้วก็มีอนุญาโตตุลาการกลางเนี่ยเขามีการประชุมหารือกันนัดแรกเมื่อ3วันที่ผ่านมานะ15 16อะไรแถวๆเนี่ย14 15 16เนี่ยซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วอ่ะก็ไปประชุมนัดแรกแล้วก็เข้ามารายงานท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานเนี้ยไอ้เนี่ยผมว่าน่าสนใจมากกว่าเพราะมันเป็นเรื่องของเขตแดน ยเฉพาะทางทะเลใช่ไหมเราเนี่ยบอกเลยก็ทาง UN COS หรือว่าอนุญาโตตุลาการชุดนี้ก็คือพิจารณาเรื่องของเขตแดนทางทะเลแล้วก็ทรัพยากรทางทะเลที่จะมีการดูแลจัดสรรอะไรยังไงเนี่ยตรงนี้เป็นสำคัญนะไม่พูดเรื่องของเขตแดนทางบกแต่ว่าทางฝั่งกัมพูชาเขาอาจจะบอกเอ้ยพูดถึงเรื่องเขตแดนทางบกอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปเนี่ยตอนนี้เรื่องนี้สำคัญนะก็ผมว่าคงใช้เวลาไม่นานนะทางอนุญาโตตุลาการชุดนี้นะคงใช้เวลาไม่นานไม่นานนี่หมายความว่าอาจจะปีหรือ2ปีนะไม่ใช่ไม่นานแบบโอ้คุณณัฐพงษ์หมายความว่า3เดือน6เดือนเหรอผมว่าก็คงจะมากกว่านั้นนะแต่ว่าจะเป็นปีหรือ2ปีเนี่ยอันนี้น่าจะพอรู้แล้วนะครับว่าให้คนกลางเข้ามาดูแลให้คนกลางเรามอบอำนาจให้คนกลางเป็นคนช่วยในการตัดสินช่วยในการดูนะว่าทั้งการประกาศเขตพื้นที่ทางทะเลนะของกัมพูชาที่ประกาศตอนปีอะไร2515แล้วเรามาประกาศตามหลังอะไรพวกอย่างเงี้ยนะมันเขาดูแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยๆไอ้พวกเนี้ยนะอันเนี้ยผมว่าน่าสนใจมากกว่าน่าติดตามว่าผลลัพธ์ที่มันออกมามันแน่นอนฮะมันจะต้องส่งผลถึงทั้งเราทั้งเขาถูกไหมฮะทั้งเขตแดนทั้งตัวทรัพยากรใช่ไหมแล้วก็มันจะยังไงต่อเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าดูนะส่วนไอ้ความสัมพันธ์นะแล้วก็เรื่องทางที่พิพาทกันอยู่อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาคุณผู้ฟังครับหรือใครจะชวนไปไหนเสาร์อาทิตย์นะบอกได้นะบอกได้นะบอกได้ชวนไปได้นะเสาร์อาทิตย์นี้ผมก็ยังดูอยู่ว่าจะไปตรงไหนได้บ้างนะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยจะไปเลือกตั้งเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะแทนตำแหน่งที่ว่างลงนะดูไว้แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปตอนเช้าหรือยังไงนี่เดี๋ยวค่อยๆดูนะแล้วจริงๆวันอาทิตย์ตอนบ่ายโดยเฉพาะบ่าย3นี่อย่าลืมนะครับแล้ววันอาทิตย์เรามารีเฟรชกันอะไรเนี่ยนะฮะอย่าลืมนะเดี๋ยวผมดูว่าถ้ามันมีเวลาเหลืออาจจะมาย้ำซะหน่อยสำหรับคุณผู้ฟังที่จะไปด้วยกันนะเดี๋ยวขอดูคุณผู้ฟังก่อนนะว่ามีใครโทรศัพท์มาเพิ่มไหมนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงโทรศัพท์นะ02-248-1657นะ02-248-1657นะครับมาว่ากันต่อนะอ่ะระหว่างที่รอประมาณแล้วเดี๋ยวอ่ะเอายังไงดีนะมาแล้วมีชื่อส่งมาแล้วเดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสะดุดเดี๋ยวมันจะขาดตอนนะกำลังอธิบายนะคุณอินเหรอฮะสายสองสวัสดีครับคุณอิน
2: สวัสดีครับ
5: เชิญครับ
2: วันหยุดพรุ่งนี้อากาศคงดีมาเที่ยวมวกเหล็กสิครับ
5: มวกเหล็กแล้วเหรอเพิ่งไปนะ
2: M6 ตอนนี้เปิดแล้วนะครับ
5: เออทราบว่าผมไปลองตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดเลยอ่ะผมไปเอาน้ำผึ้งที่ฟาร์มผึ้งมัทนีไงน้ำผึ้งแท้จากดอกไม้ป่าแล้วก็เกสรผึ้งอ่ะ
2: ครับแล้วอากาศดีมากนะครับตั้งแต่ฝนไปจนถึงมกราคมกุมภาเนี่ยบางคืนเนี่ย20กว่าบางคืนจะ10กว่านะครับ
5: ตรงไหนอ่ะตรงไหนของมวกเหล็กล่ะที่อากาศดี
2: ครับมวกเหล็กแอร์โซนติดพญาเย็นนะครับ
5: อ๋อติดพญาเย็นนะ
2: ครับผม
5: ก็แสดงว่าติดแก่งคอยพญาเย็นแถวนี้สิเน
2: า
5: ะถูกมั้ยจ
2: ักรยานก็มาเลยครับจักรยานหรือเอารองเท้าคู่นึงมาวิ่งในวิ่งเทรลในอสคมวกเหล็กก็ได
5: ้
2: อากาศดีบรรยากาศดีอาหารไม่แพงแล้วมีตลาดนัดวันเสาร์ที่มวกเหล็กเนี่ยมีของอะไรแปลกๆมีปลาเขื่อนอะไรเงี้ยถ้าอาจารย์วิระอยู่แล้วรับรองชอบแน
5: ่โอ้โห
2: ผมเคยเดินเจอนะคุณพิษณุนินกัด
5: เดินนี่เป็นคนมวกเหล็กไหมเนี่ยฮะ
2: ไม่ใช่ครับผมมาซื้อที่แล้วก็ทำบ้านอยู่ที่นี่ครับ
5: อ๋อคือตอนนี้เราอยู่ที่มวกเหล็กใช่ไหมล่ะไปปลูกบ้านนานยังที่มวกเหล็กล่ะ
2: ช่ครับผมบ้านผมเสร็จตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับผมได้มาหลบโควิดเลย
5: อืมแล้วตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเลยไหมอ
2: ะไรนะครับ
5: ใช้ชีวิตอยู่แถวนั้นเลยไหม
2: ไปมาครับ
5: ไปมาเนาะเออเออ
2: ใช่ครับ
5: ก็ดีก็ดีดี
2: นี่วันนี้ก็มาแล้วครับ
5: อ๋อโอเคโอเค
2: ดีครับผมเนี่ยถ้าผมอยู่นนทบุรีนะผม60กว่าแล้วผมรู้จักเป็นแฟนคลับท่านลิเวอร์พูลคุณอาจารย์เดชรัตน์สุกมลนะครับ
5: ครับ
2: อาจารย์เดชรัตน
5: ์แล้วจะกลับมาเลือกตั้งไหมล่ะ
2: ไม่ครับผมทะเบียนผมอยู่กทมครับ
5: อ๋อทะเบียนอยู่กทมใช่โอเค
2: แต่ว่าเป็นเพื่อนในแฟนเพจกันผมตามท่านมา
5: โอเคโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
2: ใช่ครับ
5: ครับเดี๋ยวลองดู
2: นะครับทุกท่าน
5: ครับครับสวัสดีครับนี่คนนี้แนะนำให้ไปมวกเหล็กนะคุณเอ๋ครับสายสามคุณเอ๋ครับ
7: สวัสดีครับ
5: เชิญครับ
7: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ
5: ์ครับ
7: วันเสาร์อาทิตย์นี้คือเต็มแล้วใช่ไหมครับที่จะพบอาจารย์นี่ละ
5: เต็มแล้วก็เต็มโอ้บอกปุ๊บก็เต็มปั๊บเลย
7: อ๋อครับ
5: คนจำกัดคนแค่45คนเองไม่ได้เยอะแล้วก็ถ้าจะร่วมกันเนี่ยจะต้องแบบมีการลงทะเบียน
7: นั่นทราบอ่ะแล้วทีนี้คุณณัฐพงศ
5: ์
7: จะวางสเกดูไว้เดือนหน้าเนี่ยช่วงเสาไหนอ่ะที่ไหนครับ
5: ยังไม่ทราบเลยครับต้องดูว่าทางร้านเขามีวันว่างวันไหนได้บ้างดูคุณวีระว่าว่างวันไหนด้วยฮะไม่ทราบเลย
7: เดือนละครั้งใช่ไหมครับ
5: ตั้งใจไว้อย่างนั้นนะเห็นคุณวีระบอกว่าตั้งใจไว้อย่างนั้นว่าบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันเนี่ยเดือนละหนึ่งครั้ง
7: อ่าฮะ
5: อืม
7: ครับคือมันต้องต่อเนื่องนะคุณณัฐพงศ์เพราะว่าคือแฟนคลับเนี่ยมีทั้งของคุณณัฐพงศ์ของอาจารย์วีระนะมันต้องแชร์กันนะคือคนที่เคยไปแล้วนี่ผมว่าฝากแชร์ให้
5: เฮ้ยเขากำหนด
7: ใครได้ไว้
5: คุณเอ๋เขากำหนดนะใครที่เคยไปแล้วเนี่ยเขากำหนดว่าสำหรับการไปครั้งใหม่เนี่ยคนเดิมเนี่ยไปได้ไม่เกิน5คนเพราะฉะนั้นคนใหม่เนี่ยรอบใหม่ก็คือรอบใหม่มา40คนสมมุติว่าเขามีแค่ที่นั่งแค่45ที่นั่งนะจะเป็นคนเก่าแค่5คนนะ
7: ครับ
5: นอกจากนั้นเป็นคนใหม่หมดเลย40
7: ตอนน
5: ี
7: ้คุณณัฐพงศ์บอกว่าไปได้แค่บัดดี้ไม่ใช่เหรอแค่2คนเนี่ย
5: ก็1สิทธิ์เนี่ยมันได้แค่2คน1สิทธิ์ได้2คนเข้าใจมั้ย
7: ครับ
5: เออถ้าสมมติว่าคุณไปครั้งที่1แล้วอย่างเงี้ยครั้งที่2คุณจะไปเนี่ยเขาจำกัดว่าไอ้คนเก่าที่เคยไปครั้งที่1เนี่ยได้แค่5คน
7: อ๋อ
5: เ
7: ออ
5: ไม่เข้าใจแล้วนี่ไม่เข้าใจ
7: ก็ต้องให้
5: เขาถามแฟนคลับครับเขาคิดไว้เผื่อแล้วเขาคิดไว้เผื่อแล้วเขาคิดไว้เผื่อเรียบร้อยแล้วครับ
7: อ๋อครับทีนี้ก็ต้องฝากคุณณัฐพงศ์นะครับเรียนอาจารย์วีระว่าคือยังไงอ่ะก็ให้ถึงสิ้นปีเพราะว่าอันนี้คือมันติดงบประมาณแล้วกันยาแล้วเนี่ยอยากจะรู้ว่าอาจารย์
5: จะไปไหม
7: ยังอยู่ในคณะกรรมการ
5: เดี๋ยวเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้
7: แล้วเน
5: ี่
7: ยมันจะต้องมีอะไรทำอะไร
5: คุณเอ๋คุณจะไปไหม
7: ก็จองไม่ทัน
5: ก็จองไม่ทันไงก็ถ้าจองทันคุณก็ไปก็แค่นั้นเองเขาเปิดเมื่อไหร่คุณก็ไปตอนนั้นไม่ต้องฝากหรอกไม่ต้องฝากเพราะว่าเขาตั้งใจว่าเขาจะทำเดือนละครั้งอยู่แล้วเราจะมาฝากทำไมล่ะถูกไหมล่ะ
7: ก็อยากให้ถึงเนี่ยครับตุลาพฤศจิกาธันวา
5: ก็เดือนหน้าก็ตุลาไงก็เดือนนี้กันยาก็เดือนหน้าก็แสดงว่ามีอีกไง
7: คือเดี๋ยวมันขาดตอนไง
5: เออเขาเอารอฟังแล้วกันนะถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเปิดให้จองก็ถ้าไปก็ไปนะอย่างนั้นดีกว่านะไม่ใช่อะไรหมดเวลานะขอบคุณคุณเอนะมันไม่ทันนะ 14:59 น.นะพักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และ
3: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
5: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
6: อนุทินเมินเสียงวิจารณ์กกต.หลังวินิจฉัยคดีหัวสว.ย้ำไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีหัวสว.หากยังไม่หยุดโจมตีจะมีมาตรการมากกว่าการฟ้องร้องดำเนินคดีที่เพิ่งดำเนินการไปหรือไม่ว่าตนยังยืนยันเหมือนเดิมว่ารัฐบาลไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆการตัดสินใจหรือการส่งดำเนินคดีใดๆก็ตามในส่วนที่ตนรับผิดชอบอยู่ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นตนไม่มีข้อมูลที่จะให้ความเห็นใดๆได้ส่วนกรณีคดีหัวสว.มีการตัดสินจากคณะกรรมการการเลือกตั้งไปแล้วแต่ขณะนี้กกต.เสียงข้างมากถูกวิพากษ์วิจารณ์ส่วนกกต.เสียงข้างน้อยออกมาเปิดเผยข้อมูลมองอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนไม่ได้มองอะไรเลยเพราะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรืองานที่ตนรับผิดชอบอยู่คิดว่าทุกอย่างต้องมีหลักย้ำว่าการวินิจฉัยคดีต่างๆขององค์กรอิสระตนเคยเห็นทั้งคะแนนที่เป็นเอกฉันท์และคะแนนเสียงข้างมากคะแนนก้ำกึ่งหรือบางครั้งประธานต้องลง2ครั้งตนเห็นมาหมดทุกรูปแบบแต่ที่สำคัญคือทุกรูปแบบต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่ส.ส.พรรคประชาชนตัดพ้อว่านายกรัฐมนตรีไม่ลงนามปลดล็อกกีฬาสนุกเกอร์ออกจากพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478ซึ่งจะเป็นการไม่ส่งเสริมกีฬาดังกล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะนำเรื่องมาตรวจสอบอีกครั้งพร้อมสอบถามไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้ยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาเมื่อสอบถามว่าเมื่อวานมีการเปิดเอกสารมาพบว่านายกรัฐมนตรีได้เซ็นไม่เห็นชอบเนื่องจากมีบางหน่วยงานมองว่าต้องแก้ไขกฎหมายการเงินนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องยังไม่ถึงตนสนุกเกอร์สำหรับตนก่อนที่จะสายตาสั้นเป็นรองแชมป์มาก่อนและพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีที่สุดเพราะสนุกเกอร์ถือเป็นกีฬาในความรู้สึกสมัยที่เล่นสนุกเกอร์และบิลเลียดตอนเด็กๆไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอบายมุขหรือการพนันเล่นเพื่อเสริมทักษะเพราะเป็นกีฬาอย่างหนึ่งส่วนจะมีการปิดช่องว่างหรือเรื่องการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถ้ากระทำผิดกฎหมายได้คือการเล่นเป็นการพนันแต่ไม่ใช่การพนันที่เหมือนกันดูคาสิโนหรือบ่อนเรื่องนี้ถือเป็นความคิดเห็นของตนแต่ต้องฟังความคิดเห็นคนอื่นก่อนกพช.ไฟเขียวลดค่า FT งวดกันยายนถึงธันวาคม69นายเอกนิติการประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติรับทราบแนวทางดูแลค่าไฟฟ้าสำหรับประชาชนงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม69เห็นชอบค่า FT ขายปลีก16บาท23สตางค์ต่อหน่วยโดยการให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและปตท.รับภาระคงค้างสะสมแทนประชาชนไปพลางก่อนพร้อมให้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินที่เก็บรักษาไว้กว่า 16,000 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าค่า FT นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบขยายโครงการส่งเสริมโซล่าภาคประชาชนในรูปแบบ Net Billingโดยขยาย Net Billing โดยขยายเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้ารวมเป็น 10,000 เมกะวัตต์กำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน2บาท20สตางค์ต่อหน่วยพร้อมขยายระยะเวลาการรับซื้อเป็น20ปี

0: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ดำดำยาแก้ไอดำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
4: แดงแดงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอันตรายในฉลากก่อนใช้ยา
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
7: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
9: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
12: สนับสนุนโดยร้านในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลท์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
11: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคม

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN ผ่าน EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: 5:10 นะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะก็ เราคุยกันต่อนะฮะหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อก็เชิญนะเดี๋ยวสักครู่นะคุณวีระธีรพัฒน์ก็จะเข้ามาสมทบนะครับเดี๋ยวเราว่ากันนะนะมาไหมมาไหม02-248
1: มา
0: ซี่ได้ยินเสียงแล้วมาซี
1: ่เอาบอกก่อนบอกก่อน
0: 02-248-1657นะครับ02-248-1657ครับคุณวีระสวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: ผมมาตั้งแต่บ่ายสองแล้วล่ะแต่ผมนั่งอ่านเอกสารแล้วก็เช็คข่าวอะไรต่ออะไรนะว่ามันตกลงยังไงกันแน่เนี่ย
0: ครับ
2: ที่รออยู่เนี่ยเรื่องทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย
0: ครับ
2: เรื่องของไทย
0: ช่วยไทยพลัส
2: ใช่ช่วยไทยพลัสนะหลักการตอนนี้จะต่อ2เดือน
0: ครับ
2: แต่ถ้าเกิดว่าเอาทั้งชุดนะ300เป็น 1,000 อันนี้700บาทต่อเดือนนะคน11ล้านคนใช่ไหม13ล้าน12ล้านคนไม่รู้ว่าตัวเลขมันยังไม่
0: ต้องเป็นตัวเลขใหม่เน
2: า
0: ะ
2: เออตัวเลขเอาตัวเลข12ล้านแล้วกัน
0: ครับ
2: อันนี้ก็ต้อง
0: แปดพันสี่ร้อย
2: ล้านเพิ่มเติมจาก300นะ
0: ครับ
2: ส่วนอันนั้นเนี่ยผมให้ตัวเลขเอาไว้ว่า25ล้านคนไม่ต้อง26
0: ครับ
2: ก็เดือนละ25,000บวกกับ
0: 8,500
2: ก
0: ็33,000
2: ถ้าทำ2เดือนก็66,000
0: ครับ
2: ไม่พ
0: อ
2: ที่มีไม่พ
0: อ
2: ก๊อกแรกไม่พอก๊อกแรกตอนนี้เหลือประมาณสักไม่ถึง 40,000 ตัวเลขกลมๆอาจจะประมาณสัก 40,000 คราวนี้จะไปล้วงก๊อกจะไปล้วงไอ้ 200,000 หลังนี่ไม่น่าจะได้นะ
0: อ
2: ันนี้จะทำยังไงอันนี้ข่าวมันออกมาว่า 1,000 แต่ผมว่าไม่น่าถึงอ่ะ
0: 1,000 2เดือนอ่ะ
2: คือจริงๆมันไม่จำเป็นต้อง 1,000 มันถ้าจะเอาให้พอเหมาะมันก็ต้องดูกำลังการเงินนะ
0: ไม่เห็นว่า 1,000 แต่ว่าใช้2เดือน
2: ใช่ไม่คืออันนี้ยังไม่สรุปเพราะวันนี้ทางท่านตีคลังเนี่ยท่านประชุม2ประชุมใหญ
0: ่ครับ
2: ประชุมหนึ่งเนี่ยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
0: กพช.
2: กพช.อันนี้ก็เรื่องใหญ
0: ่ครับ
2: แล้วก็อีกอันนึงก็ไอ้นี
0: ่
2: ไอ้เรื่องของ
0: คณะกรรมการกันกรอง
2: คณะกรรมการกันกรองเงินกู้ที่จริงคณะกรรมการกันกรองเงินกู้เนี่ยมันเป็น
0: ของ
2: ปลัดลวรนเป็นประธานแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเข้ามาเชื่อมกับรัฐมนตรีคลังในเรื่องไหนยังไม่รู้นะก็คิดว่าวันนี้เย็นๆน่ะนะหลังจากเข้าประชุมเสร็จแล้วถึงจะมีความชัดเจน
0: ครับ
2: แล้วที่จริงเมื่อวานก็มีประชุมสำคัญอีกเรื่องนึงแต่ไม่เป็นข่าวหรือคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
0: สคร.
2: สคร.กคร.สคร.ในสำนักงานกคร.เมื่อวานมีประชุมนะแล้วก็มติของกคร.เนี่ยก็จะส่งไปให้
0: คลม.
2: คลม.พูดมากกว่านี้ไม่ได้นะครับคนพยายามมีคนไปปล่อยข่าวอะไรเยอะแยะ
0: ปล่อยแบบโอ้โหปล่อยจนงงเลย
2: งงไม่เป็นไรอ่ะ
0: มาแล้ว
2: อ๋อมาแล้วเหรออันนี้ก็แทนผมคุยไปเรื่อยผมก็ไม่ได้ดูคอมพิวเตอร์ที่เขาขึ้นชื่อคุณผู้ฟังมานะ
0: ครับ
2: มี2คนคุณสุเมธกับคุณวิเชียนเจ้าใครก่อน
0: คุณวิเชียนสายสอง
2: คุณวิเชียน
3: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับอาจารย์วีระครับ
0: ครับ
3: จะถามว่าพวกกองทุนมันขึ้นกับตลาดหลักทรัพย์ไหมครับหรือยังไงครับ
2: กองทุนอะไร
3: กองทุนอย่างธนาคารกรุงไทยกรุงเทพพวกนี
2: ้กองทุน คนบริหารนี่คือบริษัทจัดการหลักทรัพย์กองทุนแล้วคนที่กำกับเนี่ยคือกลต.
3: ครับแล้วอย่างกองทุนเนี่ยคือลูกชายผมเสียชีวิตอ่ะเขาซื้อกองทุนไว้หรือไม่รู้กองทุนไหนบ้างนะคือผมจะไปเช็คว่ามีชื่ออยู่กองทุนไหนบ้างคือจะไปตลาดหลักทรัพย์หรือว่าที่ไหนครับ
2: เออโอ้ทะเบียนของคนที่เอ๊ะอย่างนี้พอรู้ไหมว่าเขาน่าจะซื้อกองทุนไหนพอทราบไหม
3: คือมันมีพอเห็นผมเคยเห็นหนังสือเขาส่งมานะ
2: เออจากนั้น
3: กองทุนมีเงินมีแต่ไม่รู
2: ้ไม่
3: ตีละผลหรือยังไง
2: ไม่ไปดูชื่อกองทุนว่าบริษัทอะไรเป็นคนบริหาร
3: อ๋อครับ
2: แล้วก็ไปถามบลจ.นั้น
3: อ๋อครับ
2: คือ
3: ว่าเหมือนมันก็หุ้น
2: ตลาดหลักทรัพย์ไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ได้รีจิสเตอร์แบบนั้น
3: อ๋อครับ
2: เขาไม่ได้ขึ้น
3: แต่
2: เพราะฉะนั้นมันไม่ยากหรอกคือเอกสารที่เขาส่งมาให้ลูกคุณที่บ้านน่ะ
3: ครับ
2: คุณก็ดูว่ามันเป็นบลจ.อะไ
3: ร
2: แล้วคุณก็ติดต่อบลจ.นั้นว่าลูกคุณเนี่ยถือหน่วยลงทุนของเขาแล้วก็มียอดคงค้างเหลือเท่าไหร
3: ่ครับ
2: มันมีกี่อันก็ลองไปเปิดเอกสารที่เขาส่งมาให้ลูกคุณดูก็แล้วกัน
3: อ๋อครับ
2: เ
3: ออตอนช่วงนี้ไม่รู้ของหายทันไหมมันต้องปีละหนไหม
2: ไม่เขาส่งมาเรื่อยๆแหละคุณไปดูเหอะในเอกสารที่เป็นจดหมายที่ส่งมาน่ะคุณไปดูก็แล้วกันลูกอายุเท่าไหร่โทษ
3: 38ไอ้39ครับ
2: แล้วเขามีเมียไหม
3: ไม่มีครับไม่มีคร
2: ับ แล้วบ้านอยู่บ้านเดียวกันไหม
3: ก็อยู่บ้านเดียวกับผมคร
2: ับ แล้วถ้าอยู่บ้านเดียวกันเอกสารมันหาได้ไม่ยากหรอกที่เขาส่งมาทางไปรษณีย์เอาสักที่สองที่เดี๋ยวค่อยว่ากันกันละกันนะ
3: ครับครับ
2: แล้วเขามีบัญชีแบงก์อะไร
3: เขามีหลายแบงค์ครับ
2: เออมีแบงค์อะไรบ้างมีแบงค์อะไรบ้างมีแบงค์อะไรบ้าง
3: กรุงไทยกรุงเทพก็มี
2: กรุงไทยกรุงเทพแล้วมีอะไรอีก
3: ตอนนี้เขาตอนนี้คือผมไปทำเรื่องบางอย่างก็ปิดแล้วแบงค์บางแบงค
2: ์ไม่เป็นไรคือเขามีบัญชีแบงค์กี่แบงค์
3: มีหลายแบงค์ครับ
2: มีกี่แบงค์อ่ะเอาหลายแบงค์อ่ะมีอะไรกรุงเทพกร
3: ุ
2: งไทยพาณิชย์มีอะไรอีกไม่อะไรอีก
3: ไทยพาณิชย์ครับ
2: เออไทยพาณิชย์กรุงเทพกรุงไทย
3: คร
2: ับ กสิกรมีไหม
3: กสิกรปิดไปแล้วคร
2: ับ โอเคกสิกรปิดไปแล้วไม่เป็นไรอย่างนี้ไอ้อย่างเงี้ยง่ายแล้วเพราะเขาต้องโยงกับไอ้ธนาคารอยู่แล้วคุณก็ไปที
3: ่
2: เช็คกับบลจ.บัวหลวง
3: ครับ
2: เช็คกับบลจ.กรุงไทย
3: คร
2: ับ เช็คกับบลจ.ไทยพาณิชย
3: ์ครับ
2: เอาเนี่ยหลักๆก่อน
3: ครับ
2: เพราะถ้าปกติเนี่ยคนมีบัญชีเงินฝากแบงค์ไหนเนี่ยก็มักจะซื้อบลจ.ซื้อกองทุนของบลจ.ของแบงค์นั้น
3: ครับ
2: นี่เอา3อันนี้ไปลองเช็คดูก่อน
3: ครับ
2: นะกรุงเทพบัวหลวงนะกรุงไทยก็บลจ.กรุงไทยแล้วก็อีกอันอะไรนะเมื่อกี้คุณรัฐพงศ
0: ์กสิกร
2: กสิกรนี่จะลวงข้าวหรือไงผมไม่แน่ใจหรือจะชื่อกสิกรไม่แน่เช็ค3อันนี้ก่อนก็แล้วกันนะ
3: ครับ
2: โอเค
3: ครับขอบคุณมากครับ
2: ครับให้เขามีกรุงเทพกรุงไทยไทยพาณิชย
0: ์
2: ไทยพาณิชย์ก็บลจ.ไทยพาณิชย์ไปเช็ค3อันนี้ก่อนนะ
3: ครับ
2: โอเคครับขอบพระคุณครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับ
2: เขาไม่น่าจะโลดโผนอะไรมากไปกว่านี้หรอกหลักๆอ่ะ
0: ผมกำลังนึกว่าตอนที่เราไปแบงค์เนี่ย
2: เราเช็คได้เหรอ
0: เราเช็คได้นะตอนอย่างสมมติเราไปกสิกรอย่างเงี้ยให้เขาดูได้ว่ามันมีของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรด้วย
2: ไม่แน่ใจเพราะคุณเป็นคนอื่นไม่ใช่เขาไม่ต้องเช็คกับบลจ.คุณณัฐพงศ
0: ์อันนั้นทางตรงครับใช่ครับแต่ว่าผมกำลังนึกอยู่ว่าม
2: ันมี
0: ไปขอเอกส

0: สารน่ะ
1: มันมีเจ้าหน้าที่ที่แบงค์จะช่วยตรงนี้ได้บ้างไหมใช่ไหม
0: ใช่ๆเวลาที่เราไปขอเอกสารนะฮะเพราะอย่างบางแบงค์นะไอ้ที่ต่างอย่างไอ้ TTB อย่างเงี้ยของเขาเนี่ยมันก่อนหน้านี้มันจะเป็นอะไรไอ้บริษัทหลักทรัพย์ไอ้ของ TTB แล้วมันก็เป็น
1: อี
0: สปริง
1: แล้วมันก็โยงไป
0: โยงไปโยงมาเนี่ยอย่างเงี้ยถามก็ได้เขาตอนที่เราขอข้อมูลเขาสามารถส่งมาได้หมดไงนะ
1: โอเค
0: ครับคุณสุเมธสายสาม
1: สุเมธสุเมธอยู่ไหมไม่น่าอยู่โอ้โทษเชิญ
2: สวัสดีครับอาจารย์มีร้านและคุณนันทพงศ์ครับ
1: เชิญครับเชิญ
2: จะสอบถามว่าถ้าผมพาแม่ไปกินที่ตลาดน้ำดอนหวานจะไปเที่ยวที่ไหนต่อได้ครับที่เป็นวัดนะครับ
1: เดี๋ยวนะแถวนั้นมันมีวัดอะไรวะวัดหนึ่งที่เขาไม่ไปกันแล้วก็วัดไร่ขิงก็แน่แน่อันวัดแรกแล้วก็วัดดอนหวายอ่ะ
2: ครับผม
1: วัดดอนหวายเนี่ยอยู่ตลาดดอนหวายเลยอันนี้หนึ่งวัดละคราวนี้อย่างนี้ผมแนะนำคุณอย่างนี้ดีกว่านะพอกินพาแม่ลงเรือเลย
2: ครับ
1: มันมีเรือล่องแม่น้ำท่าจีนอ่ะ
2: ครับ
1: แล้วเขาจะพาไปวัดต่างๆอยู่แล้ว
2: อ๋อครับ
1: คุณไปกี่โมงอ่ะ
2: ก็ว่าจะออกจากที่ลาดกระบังมีประมาณช่วง6โมงเช้า7โมง
1: ก็ไปกินข้าวตอนเช้าให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จองเรือเขาเลย
2: ครับที่ท่าน้ำ
1: ตรงนั้นแหละตรงตลาดมันมีหลายเจ้าด้วย
2: คร
1: ับ นั่นแหละแล้วก็เขาจะพาไปไหนก็ถามเขาก็แล้วกันว่ามันมีวัดไหนเดี๋ยวเขาพาขึ้นวัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วง
2: ครับ
1: ล่องแม่น้ำไปเลยตอนนี้น้ำเยอะด้วยน่าสนใจนะ
2: ครับ
1: โอเคขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คือผมจะแนะนำให้ไปวัดยานเวศสักวันผมก็รู้สึกว่าอาจจะไม่เข้ากันนะเพราะว่าแนวแบบคนแก่ไม่ค่อยรู้เรื่องไปไม่มีประโยชน
0: ์ครับ
1: ต่อ
0: คุณเทิดศักดิ์ครับสายสอง
1: คุณเทิดศักด
3: ิ์สวัสดีครับอาจารย์วีระแล้วก็คุณนันทพงศ์ครับ
1: เชิญเชิญ
3: พอดีได้ฟังข่าวช่วงที่เกิดภัยธรรมชาติที่เนปาล นะครับผม
1: โอ้ครับ
3: แล้วก็ได้มาฟังข่าวว่ารัฐบาลไทยช่วยเงินเป็นจำนวน7ล้านบาทครับผม
1: ครับ
3: ผมว่ามันสำหรับผมว่ามันน้อยมากไปหน่อยในคำว่าระดับประเทศช่วยประเทศนะครับผม
1: มันเขามีหลักของเขากันอยู่นะเขามีหลักของเขากันอยู่อันนี้เป็นเรื่องเขามีหลักของกระทรวงต่างประเทศเขามีหลักของเขากันอยู
3: ่
1: คือน้อยหรือมากนี่อีกเรื่องแต่เขามีหลักของเขาอยู
3: ่
1: มันมีระเบียบมันมีระบบของเขาอยู่อันนี้อย่าเพิ่งไปวิจารณ์เลยเพราะเราไม่รู้ข้อเท็จจริง
3: ครับผม
1: ครับผม
3: ครับ
1: ได้ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คือไม่ใช่น้อยไม่ใช่มาก
0: ครับ
1: มันมีระเบียบของเขาอยู
0: ่
1: แล้วก็มีเรื่องของมันมีสัดส่วนนะคุณนัทพงศ์ผมพูดอย่างนี้เลยมันมีสัดส่วน
0: ม
1: ันมีสัดส่วนมันมีสัดส่วนว่าจะช่วยในรูปแบบไหนส่งทีมไปไหมอะไรเงี้ยมันมีผมเคยจำได้ว่ามันมี
0: อ
1: ันนี้ต้องไปเปิดระเบียบก็ดู
0: ครับ
1: อ่ะจะคุยต่อ
0: ครับ
1: ก็ไม่ง้อนะ
0: อ่ะ02
1: บอกเบอร์ได้แต่ไม่ง้อนะ
0: 02248 1657 02 248 1657นะครับ
1: ช่วงนี้ได้จะแนะนำอย่างนี้คุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: อย่าให้น้ำมันพร่องถังมากแต่ก็ไม่ต้องเต็มถังตลอดนะผมว่ามันหนักว่ะเมื่อก่อนผมชอบเติมเต็มถังเดี๋ยวนี้ผมไม่เติมละผมมีความรู้สึกว่าถ้าเติมเต็มถังนี่รถมันหนักกว่า
0: ใช่
1: เดี๋ยวนี้ผมก
0: ็กินน้ำมันด้วย
1: ไม่กินไม่กินไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้ผมทำแบบนี้เว้ย500บ้าง 1,000 บ้าง
0: ครับ
1: เอาแค่นี้พอแล้วรู้สึกว่ามันไม่หนักรถมากแต่ว่าถ้าเกิดต้องไปต่างจังหวัดหรือที่ที่มันไม่ค่อยแน่ใจเรื่องปั๊มเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เต็มถังดีกว่า
1: ต้องกดเต็มถังตั้งแต่ออกจากกรุงเทพอ่ะแล้วค่อยว่ากันอีกทีว่าจะปรับยังไงนะส่วนที่ต้องบอกคุณก็เพราะว่าคือดูแล้วมันยากกว่าที่จะไม่ขึ้นราคาน้ำมันนะตอนนี้ดีเซลนะดีเซลปกติเนี่ย
0: ครับ
1: ดีเซลที่เป็นดีเซล B7 รัฐบาลชดเชยลิตรละ8บาท62สตางค์เป็นไปไม่ได้เลยที่จะชดเชยในระดับในสเกลนี
0: ้ครับ
1: เพราะมันวันละ 500-600 ล้านไม่ไหวหรอกแม้แต่ดีเซลยังชดเชยลิตรเกือบ5บาทนะ

0: ีบาท86สตางค์คุณณัฐพงศ์โอ้โหแล้วเราดูราคาน้ำมันในตลาดโลกนะทั้งเบนซินทั้งดีเซลนี่บันไล
1: โอ้โหเห็น
0: เบนซิน150เหรียญต่อบาเรลดีเซลนี่200
1: เหรียญ
0: เออไอ้นี่แพงกว่าตอนลบกันเมื่อตอนต้นเดือนมีนาอีกนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: เฮ้ยแล้วเราจะอยู่กันยังไงวะเนี่ยโอ้ถ้าราคาน้ำมันอย่างนี้นี่ไม่ไหวอ่ะยังไงก็เหนื่อยอ่ะนะมันชักหน้าไม่ถึงหลังนะคือลำดับแรกเลยต้องพยายามลดการเดินทางอ
1: ่
0: ะต้องประหยัดอ
1: ่
0: ะนะคราวนี้พอลดการเดินทางไอ้ที่จะออกไปซื้อนู่นกินนี่มันก็ต้องลดลงอ่ะยกเว้นคนที่ยังพอมีตังค์ก็อีกเรื่องนะถ้าเกิดคนที่ทั่วๆไปผมว่าชักมือออกหมดอ่ะเรื่องเที่ยวเงี้ยผมว่าไม่น่าจะไปแล้วผมว่าตอนน
1: ี
0: ้นะเที่ยวในประเทศนะ
1: ครับ
0: เออเที่ยวต่างประเทศไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยว คุณดิศรินสายสอง
0: เชิญ
1: คุณดิศรินครับ
0: ดิศรินเชิญครับอยู่ไหมครับ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับ
0: เชิญครับเชิญ
2: ผมรบกวนถามอาจารย์นิดนึงคือตอนนี้ผมสนใจอ่านพระไตรปิฎกเรื่องมงคลสูตรนะครับอาจารย
0: ์เออ
2: ผมขออาจารย์นิดนึงคือว่าผมจะไปถามคืออ่านแล้วยังไม่ได้รายละเอียดเท่าที่ควรนะครับอาจารย์ถ้าเกิดผมจะอ่านรายละเอียดในเรื่องมงคลสูตรกับเรื่องสิ่งที่อาจารย์ที่ในหนังสือเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกของอาจารย์ด้วยแต่ผมต้องอ่านยังไงเพิ่มรายละเอียดครับอาจารย
0: ์เอ้ยในเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งนี่ผมเขียนละเอียดแล้วนะ
2: อ๋อเหรอฮะ
0: เออละเอียดแล้วยกมาเป็นท่อนๆเลยละเอียดแล้ว
2: อ๋อเรื่อง
0: มงคลสูตรเนี่ยผมเขียนนะใช่ไหมเล่มหนึ่งนะคุณรัฐพงศ
1: ์
0: น่าจะอยู่ในเรื่องเล่าพระไตรปิฎกเล่มหนึ่ง
2: คร
0: ับ ผมเอามาแต่ละคาถามานั่งอธิบายเลยเอาคัมภีร์เอาคัมภีร์มงคลสูตรมาอธิบายเพิ่มเติมเข้าไปอีกอ่ะ
2: ผมมีแต่เล่มสองคร
0: ับ
2: อ้
0: าวก็ไปหาซื้อเล่มหนึ่งครับ
2: จะมีขายอยู่หรือครับ
0: ไม่ทราบไปติดต่อสำนักพิมพ์โลนินเขาเองครับ
2: อ๋อคร
0: ับถามไปที่ไลน์แอดโลนิน5น่ะ
2: อ๋อครับ
0: คุณมี LINE ID @lonin5 อยู่แล้วใช่ไหม
2: คร
0: ับ
2: อาจารย
0: ์เออน่ะถามแอดมินเข้าไปตรงนั้นน่ะเขายังมีเหลือไหม
2: อ๋อครับคร
0: ับ นะนะนะนะ
2: เรื่องเรื่องสิ่งที่อาจารย์พูดถึงในพระไตรปิฎกเล่มที่สองต้องไปดูรายละเอียดที่อรรถกถาเพิ่มเติมหรือยังไงครับอาจารย์
0: เออถ้ามันมีก็ไปดูจะไม่ต้องไปขนาดนั้นหรอกเอาแค่เข้าใจตัวนั้นก่อนเถอะไม่ต้องไปไกลหรอกไปไกลเกินนะนะนะเอาแค่ให้เข้าใจก่อนยังไม่ต้องไปขนาดนั้นหรอกโอ้โหถ้าไปอ่านอรรถกถาก็อ่านนะอ่านได้แต่มันจะรู้เรื่องว่าไม่รู้เรื่องอีกเรื่องนึง
2: การดีเขาคือต้องอ่านแล้วทำไมเขาจะเข้าใจก็เลยอยากเผื่อว่าอรรถกถาจะอธิบายให้ชัดเจน
0: เอาก็ลองไปเข้าไปดูสิมันมีเดี๋ยวนี้มันมีเว็บไซต์ที่มีอรรถกถาคุณก็ไปเขียนเข้าไปสิอยากจะรู้เรื่องอันไหนก็เอออรรถกถาอะไรก็ถามเข้าไป
2: อ๋ออ
0: รรถกถาอธิบายพระสูตรไหนก็เขียนลงไปเลยเดี๋ยวมันขึ้นมาเองอ่ะ
2: อ๋อครับอาจารย์จังนะขอบคุณมาก
0: ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คือประเด็นมันคือไม่ใช่ว่าหาไม่ได
1: ้อืม
0: แต่อ่านแล้วแม่งรู้เรื่องหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึง
1: จริง
0: นะ
1: จริง
0: อรรถกถาชาดกเนี่ยโอ
1: ้
0: โหคุณณัฐพงศ์ยาวใหญ
1: ่
0: อรรถกถาธรรมบทโอ้โหคุณเป็นกุลุต
1: เหมือนอีก
0: เออยาวกว่าไอ้ตัว
1: ชาดก
0: โอ้ชาดกหน้าครึ่งหน้านะอรรถกถาแม่งล่อยาวเลยเล่าที่มาที่ไปยาวยืดเลยแต่บางคนอ่านไม่รู้เรื่องปัญหาคือมันอ่านไม่รู้เรื่อง
1: ใช่แค่วนซ้ำจาก ต
0: ั้งสามนั่น
1: แหละก็เป็นเรื่อง
0: หัวแล้วใช่ต่อ
1: คุณบาสครับสายสาม
0: คุณบาสครับคุณบาส
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์คุณณัฐพงศ
0: ์อ้าวว่ามา
3: ผมเพิ่งซัดเต็มถังไปเมื่อเช้าอาจารย
0: ์แล้วก็ดีแล้วก็ประหยัดถ้ามันจะขึ้นราคาไม่ได้ว่าอะไรหรอกเพียงแต่ว่ารถมันหนักรถคุณมันรถอะไรล่ะ
3: รถกระบะ4ประตูครับอาจารย
0: ์กี่ลิตรอ่ะ
3: 78ลิตรครับล่อไปเกือบ 3,000 นะครับอาจารย
0: ์ถ้า78ลิตรนะมันก็เท่ากับ78กิโลนะเอาคนมานั่งในรถอีกคันอีกเอาคนอ้วนๆมานั่งในรถอีกคนนึงอ่ะคุณ
3: ครับประมาณนั้นครับ
0: เออนั่นน่ะสิมันหนักนะรถอะไรโตโยต้าเหรอ
3: เป็น Ford Ranger ครับอาจารย์อ๋อ
0: Ford โอ้แต่ Ford Ranger เนี่ยมันกินน้ำมันนี่หว่าในข่าว
3: โอ้10โลลิตรอาจารย
0: ์โอ้โห10โลลิตรนะโมตัสสะพระควาโตเลยเออถ้า10โลลิตรนี่นะโมตัสสะเลยมันแรงอ่ะรถมันแรงอ่ะ
3: คร
0: ับ แล้วคันมันสูงด้วย
1: อืม
3: ครับ
0: แล้วมันชอบบักกี้ตูดผมอ่ะคุณ ไอ้แรงเจอร์นี่แหละผมจำมันได้มันชอบจี้ตูดใช่ไหม
3: สีดำป่ะอาจารย
0: ์ไม่รู้สีอะไรมันชอบจี้ตูดรถมันแรงอ่ะคุณ
3: คร
0: ับ ใช่ป่ะแล้วสูงด้วยนะคุณณัฐพงษ
1: ์
0: แรงเจอร์นี่สูงนะเออมันกี่ซีซีอ่ะ
3: ก็ผมเครื่อง 2,000 ครับอาจารย์
0: โอ้ 2,000 ก็มี
3: เครื่อง 2,200 ครับ
0: 2,200 แล้วมันคิดเป็นกี่แรงม้าล่ะ
3: ไม่รู้เลยครับ
0: ไม่รู้นะ300กว่าใช่มั้งดูท่าทางถ้ารถเป็นแรงๆแบบนั้นนะ
3: โอ้แต่ถ้าเหยียบทีก็เข็มกระดิกตามเท้าเลยจ้ะ
0: มันว่าน้ำมันพุ่งใช่มั้ย
3: พุ่งเลยครับผมต้องประคองให้อยู่100นิดๆ110 100นิดๆประมาณเนี้ยครับ
0: คือต้องขับเอคโคโนมี่อ่ะคุณ
3: ใช่ครับ
0: อย่าไปขับแบบประเภทแบบสปีดอ่ะเอานะเติมแล้วก่อนแล้วกัน
3: อันนี้ผมจะถามอาจารย์ว่ามันจะพอมีรถไฟฟ้ามาทางบ้านผมมั้งไหมครับอาจารย
0: ์รถไฟฟ้าบ้านคุณคืออะไรครับ
3: ผ่านตัดเส้นใหม่มันจะมีโผล่มาทางเส้นผ่านติวานนท์มาออกทางปทุมออกทางซ่อมสร้างไปออกรังสิตมีมั้งไหมครับอาจารย์
0: รถไฟฟ้าเหรอ
3: ครับ
0: ไม่มีก็มันก็มาเลี้ยวตัวปากเกร็ดแล้วก็จบแล้ว
3: อนาคตไม่มีเลยอาจารย
0: ์ไม่เห็นแผนเลยสายสีชมพูนั่นน่ะไกลสุดละรอบนอกอ่ะไม่มี
3: เพราะว่าต้องไปขึ้นที่เมืองทองตลอดเลยอาจารย์
0: เออใช่เพราะว่านั่นน่ะเต็มที่แล้วล่ะเพราะว่าทางย่านนั้นน่ะคนมันเบาบางทำแล้วไม่คุ้ม
3: ครับ
0: ที่จะทำก็จะมีต่อจากรังสิตไปธรรมศาสตร
1: ์
0: แล้วก็ตลิ่งชันไปศาลายากับตลิ่งชันไปศิริราช
3: ครับ
0: แล้วก็ที่เหลือกำลังทำอยู่ก็จากเตาปูนไปลาดบูรณะแล้วก็จากศูนย์วัฒนธรรมมาบางขุนนนท์เนี่ยที่กำลังทำอยู
3: ่ครับ
0: ที่เหลือไม่มีแล้วนะ
3: ครับ
0: อาจจะมีอีกอันนึงก็อาจจะมีไอ้นี่อะไรวะจากไอ้อะไรล่ะแถวมีนบุรีแคลายอาจจะมีอันนี้อีกอันหนึ่งสายสีน้ำตาลแต่คงจะยากที่จะทำนะยังไม่รู้จะทำแบบไหน
3: ครับ
0: พ้นจากนี้อ๋อจะมีอีกอันหนึ่งโอ้แต่ยากเว้ยอันนี้ยังไม่เห็นเลย
1: รามินทามีไหม
0: รามินทาไปไหนอ่ะ
1: ก็เข้าไปเอกมัยอ๋อ
0: ไอ้ที่ตั้งเสาตรงริมถนนน่ะเหรอเป็นแบบโมโนเรลอ่ะเหร
1: อ
0: สายสีเทาเออสายสีเทาอันนี้ยังอ่ะดูแล้วยังอันนี้มันเป็นล็อต2อ่ะคือจริงๆอ่ะตอนเนี้ยเอาสีส้มให้จบ
1: ครับ
0: สีม่วงให้จบ
1: แล้วก็สีแดง
0: สีแดงให้จบแต่แดงนี่มันจบแค่บางซื่อที่จริงแดงมันต้องมาจบหัวลำโพงถ้าแดงมาจบหัวลำโพงแล้วมาถึงวงเวียนใหญ่นะมันก็จะใช้ได้เลยเพราะว่ามันก็จะมาเชื่อมต่อกันอีกเยอะเลยนะเออเนี่ยแต่อันนี้คงยากอีกอันนึงก็คือไอ้แดงที่จะไปออกหัวหมาก
1: อ่
0: ะไอ้นี่มันก็รถไฟความเร็วสูงด้วยไอ้รถไฟ3สนามบินด้วยมั่วซั่วอยู่ตรงนี้ยังไปไม่ได้เออเพราะตรงนั้นเนี่ยมันเลี้ยวขวาคุณชัตพงษ์สายตะวันออกนี่มันเลี้ยวขวา
1: ครับ
0: ตรงโยมราชอ่ะแต่สายเหนือมันวิ่งตรงเออมาผ่านสวนจิตมาผ่านสถานีสามเสนมาผ่านสถานีพอเลยสามเสนมาหน่อยมันก็ขึ้นไงใช่ไหมก
1: ็
0: ขึ้นเป็นไอ้รถไฟที่ขึ้นอยู่ข้างบนน่ะมันทำไม่คือถ้าเกิดมันทำมาจนถึงโยมราชมันก็ไม่มีรถติดตรงโยมราชมันมาได้แค่นั้นน่ะไอ้ตรงนั้นมันไม่ค่อยติดเท่าไหร่เนาะ
1: ครับ
0: ตรงสามเสนสามแสนอะไรเนี่ยนะไม่ค่อยติดเท่าไหร่หรอกเออแต่มันก็ดีขึ้นนะ
1: ดีขึ้น
0: เออทำให้ปฏิพัฒน์เมื่อก่อนเนี่ยโหเป็นแตงเมนี่ก็ดีขึ้นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็ยังไอ้อันนึงก็แก้ไม่ได้นะอย่างไอ้นี่อะไรล่ะตรงไอ้เนี่ยตรงเสมียนนาลีอ่ะ
1: อ๋อ
0: เออขนาดมีข้างบนแล้วนะ
1: ครับ
0: เออมันก็ยังแก้ไม่ตกนะก็ยังติดหนึบติดหนับเลยนะไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าเขาวางแผนยังไงอาจจะเป็นจอแจมากมันมีรถมาหลายทางมั้ง
1: ใช่
0: มีโลโก้รถด้วย
1: ขึ้นโลโก้รถมันทะลุไปที่ไอ้ศูนย์กรุงเทพอภิวัฒน์ได
0: ้เออนั่นแหละมันหลายอย่างอ่ะผมว่าโลโก้รถนี่ตัวปัญหาเลยนะเพราะมันวิ่งไม่ยามันวิ่งตลอดไม่ได้อ่ะเดี๋ยวก็ต้องปิดรูไปออกตรงนั้นปิดนะเนาะ
1: จริงจริง
0: เออว่าไม่รู้เขาออกแบบยังไงไม่เข้าใจ
3: คือปัญหาตอนนี้ครับอาจารย์ไอ้รถเมย์ที่วิ่งเหมือนน่าจะเป็นตรงนี้เรียกชานเมืองได้อาจารย
0: ์
3: แยกสะพานนนทบุรีผมอยู่แถวแยกสะพานนนทบุร
0: ี
3: มันไม่ค่อยมีแล้วมันบอกมันจะเจ๊งแล้วอาจารย
0: ์เออมันจะเจ๊งแล้ว
3: เก่ามากมันเจ๊ง
0: อันนี้ของใครที่เป็นทำลูกชิ้นอ่ะใช่ไหม
3: ไม่แน่ใจครับแต่มันเก่ามากอาจารย์รถเมล์
0: เดี๋ยวหายไปไหนแล้วไม่รู้มันมีที่เคยทำลูกชิ้นอ่ะอยู่ปทุมอ่ะสสปทุมอ่ะเมื่อก่อนดังมากนะชื่ออะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วแล้วไงต่อ
3: ก็คือตอนนี้มันหารถรอนานมากครับ
0: ซื้อรถ
3: ไม่ใช่ปัญหาผมครับปัญหาแฟนครับอาจารย์แฟนเขาต้องไปทำงานสุขาภิบาล5แล้วเขาต้องไปต่อรถไฟฟ้าสีชมพูไปลงสุขาภิบาล5ครับ
0: โอ้คุณก็มาตกคุณก็ต้องมาส่งเข้าที่เมืองทอง
3: ใช่ครับถ้าผมอยู่นะครับแต่ผมว่าผมอยู่ทางด่วนบุรพาผมต้องไปเข้าเวรแล้วนอนอยู่นู่นยาวหลายวัน ก็เลยนานๆกลับมาทีสองสามวันอะไรเงี้ยครับอาจารย์ก็สงสารเขาเขาต้องรอรถ
0: เข้าใจ
3: ครับแล้วที่อาจารย์บอกว่าคนไม่ค่อยออกจริงๆตอนนี้ผมทางด่วนเมื่อก่อนเสาร์อาทิตย์รถจะติดมากที่ผมอยู่นะครับที่จะไปบางแสนโอ้โหติดเป็นแพเลยอาจารย์ไม่รู้มาจากไหนกันแบบ
0: ที่จะไปบางแสนนี่คือข้างบนใช่ไหม
3: ใช่ครับเส้นบุรพาคือด่านชลบุรีติดเขาจะขึ้นป้ายให้ลงด่านผมพอลงด่านผมปุ๊บมันก็จะติดแล้วก็ลงไปติดข้างล่างต่ออีกแต่ตอนเนี้ยบางนาข้างล่างอ่ะทำถนนอาจารย์เขาเลยเลี่ยงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเลยรถหายไปเยอะเลยครับตอนนี
0: ้ไอ้ไปลงของคุณด่านอะไรอ่ะ
3: บางประกงครับ
0: อ๋อด่านบางประกงอ่ะ
3: ครับ
0: คราวนี้ข้างล่างเขากำลังทำอยู่ใช่ไหม
3: ข้างล่างทำเหลือเลนเดียวครับอาจารย์เขาจะปิดยาวไปถึงนู่นเลยครับถึงเลี่ยงเมืองเลยครับ
0: แล้วคราวนี้ว่าเขาต้องแล้วคนก็เลยต้องใช้ข้างบนหรือไงไม่เรื่องไงไม่เข้าใจ
3: ตอนนี้ผมว่าเขาอาจจะไม่อยากมาเส้นนี้กันแล้วเพราะว่ามาแล้วมันเข็ดไงอาจารย์มันติดข้างบนข้างล่างติดลงไปไม่ได้เลยอาจารย์ติดยันขึ้นมาบนด่านเลย
0: บางนาตาดเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
0: ที่ไอ้ที่ออกจากบางนาไปบางประกง50กว่ากิโลเนี่ยนะ
3: ใช่ครับมันจะมาติดออช่วงท้ายๆช่วงด่าน
0: ลงด่านบางประกงลงด่านชลบุรีที่จะไปเลี่ยงเมืองใช่ไหม
3: ใช่ครับติดยาวขึ้นมาข้างบนด่านเลยอาจารย
0: ์โอ้ขอบคุณที่เล่าให้ฟังผมจะได้ไม่ไป
3: พอเขาเลี่ยงไปมอเตอร์เวย์ก็ติดอีกจานมอเตอร์เวย์ก็เป็นแพรเลยแดงแป๊ดเหมือนกันเลยคร
0: ับ ก็ไม่เป็นไรหรอกก็คนมันรถมันเยอะอ่ะคุณ
3: ครับ
0: ยังเป็นสัญญาณที่ดีนะรถติดอ่ะ
3: แต่ตอนนี้หายไปเลยไงจานที
0: ่บอกตอนนี้ไม่มีเลยเหรอ
3: ใช่ครับหายไปประมาณจะ2เดือนแล้วคือตอนแรกทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีมาเต็ม
0: ไม่แล้วครา
3: ว
0: นี้มอเตอร์เวย์ล่ะ
3: มอเตอร์เวย์ผมไม่รู้ครับแต่ว่าผมเช็คแมปดูก็แดงแต่ว่าแดงแค่หน้าด่าน
0: โอ
3: ้แค่หน้าด่านครับ
0: ไม่มีเงินเติมแล้วไม่มีเงินเติมน้ำมันแล้ว
3: ครับเติมอีทิพัทก็ได้ครับถ้าไม่มีเงินเติมน้ำมัน
0: กรอบแย่นะเว้ย
3: ครับ
0: โอเค
3: ครับอาจารย์ครับ
0: ขอบพระคุณขอบพระคุณ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อ้าวผมว่าคนใช้ทางด่วนน้อยลงไปผมว่าต้องมี 5% 10% นะผมดูจากของผมเองเนี่ยเพราะผมเป็นคนที่คุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ผมเป็นมนุษย์ที่ย้ำคิดย้ำทำอ่ะ
1: ยังไงฮะ
0: ออกจากบ้านเวลาไหนก็เวลานั้นกลับบ้านเวลาไหนก็เวลานั้นงั้นขึ้นทางด่วนลงถนนเล็กถนนน้อยมันจะซ้ำๆอย่างเงี้ยแล้วเราดูด้วยตาเราก็รู้ละว่ามันเยอะหรือมันน้อยมันจะมีบางวันที่ผิดปกติถ้าฝนตกอะไรเงี้ยโอเคอะไรเงี้ยแต่ทั่วไปเนี่ยบางกับเมื่อก่
1: อ
0: นแล้วที่ผมเห็นว่าผิดไปจากเมื่อก่อนมากอันนึงก็คือบนทางด่วนเนี่ยผมเห็นรถกระบะน้อยลงถ้ารถเก๋งยังเห็นอยู
1: ่ครับ
0: รถกระบะกับรถบรรทุกอะ
1: น้อยลงมันน้อยหรือเปล่าเพราะไอตัวรถกระบะกับรถบรรทุกเนี่ยมันน้อยลงไหมเพราะว่ายอดขายมันก็น้อยอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็มีส่วนแต่ว่าคือไม่ขวักไขวอย่างเมื่อก่อนไม่ขวักไขวแม้แต่ไปต่างจังหวัดก็เหมือนกันก็ไม่ขวักไขว่แบบเมื่อก่อนนะอันนี้มันสะท้อนชีพจรที่มันทางเศรษฐกิจทางธุรกิจอะที่มันเต้นแผ่วลง
1: อันนี้
0: มันชัดเจนอยู่แล้วนะไม่ต้องไปดูตัวเลข GDP GDP แพร่เลยหรอก
1: ครับ
0: เอาตาดูก็รู้ใช่ไหม
1: จริง
0: อันนี้คือบางทีเราก็ไม่ต้องไปดูตัวเลขตัวแรกอะไรหรอกดูตัวเลขบางทีทำให้งงกว่าป่ะ
1: ครับ
0: ก็เทียบกับตัวเองนี่แหละง่ายๆว่า
1: แต่เราจะเห็นรถตู้ทึบเยอะขึ้นกระบะทึบเยอะขึ้นเพราะขนของส่ง
0: ใช่ใช่ไกด์นี่เยอะไอ้แก๊ปอะเยอะแก๊ปอะไอ้รถแบบอะไรแบบส่งอาหาร
1: อ
0: ะส่งอาหารนี่เยอะอะเดี๋ยวตอนนี้เท่าไหร่ละ
1: 15:39
0: โอ้เร็วเว้ยไม่มีอะไรต่อ
1: นะพักก่อนดีกว่าไหม
0: ได้
1: นะพักก่อนนะ15:39พักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN ผ่าน EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้อย่างโอตานิ

0: 102.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
9: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
6: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio

0: 15:44 นะครับช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายนะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะวันนี้วันศุกร์นะครับ18 กันยายน 2569นะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปคุยต่อนะคุณวรวุฒิเดี๋ยวสักครู่นะผมขอแจ้งคุณผู้ฟังก่อนนะเผื่อท่านไหนนะที่ได้มีการลงทะเบียนเอาไว้นะสำหรับใครที่จะไปร่วมฟังคุณวีระเนี่ยคุยเรื่องราวอะไรต่างๆให้ฟังเนี่ยนะในวันอาทิตย์นะที่20 กันยายนนะสำหรับบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันกับคุณวีระธีรพัฒน์เนี่ยนะฮะที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่นะฮะที่โครงการดีเอทรามอินทรา67เนี่ยนะครับแจ้งเพิ่มเติมสักนิดนึงนะเพราะว่านี่เหลือแค่วัน2วันเท่านั้นนะท่านที่ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยได้รับสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยเนี่ย45 คนเนี่ยนะฮะให้นำบัตรประชาชนไปด้วยนะแล้วก็ไปยื่นไปโชว์ที่จุดลงทะเบียนเพื่อรับคูปองจำนวน700 บาทนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ใช้แทนเงินสดสำหรับการสั่งซื้ออาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่นะผลไม้นะฮะหรือว่าหนังสือของคุณวีระนะภายในงานภายในร้านขออภัยภายในร้านเท่านั้นนะครับสำหรับคูปองแทนเงินสด700 บาทเนี่ยนะเขาก็บอกว่าไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณีนะฮะหรือว่าไม่มีการทอนเป็นเงินสดให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปใช้นะแต่ว่าถ้าใช้ไม่หมดเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องไปถามเขาว่าถ้าใช้ไม่หมดวันที่20คือวันพรุ่งนี้ไอ้วันเสาร์ไอ้วันอาทิตย์เนี่ยนะคุณสามารถน่าจะใช้สิทธิ์ได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนะก็ลองดูละกันเพราะฉะนั้นใครที่ต้องไปนะฮะหรือว่าที่จะไปเนี่ยสำหรับที่ลงทะเบียนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเอารถไปเองก็จอดในโครงการนะครับมีที่จอดรถรองรับจำนวนหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าจะขึ้นBTS สายสีชมพูไปนะฮะอันนี้เขาบอกว่าให้ไปลงที่สถานีรามอินทากม6นะหลังจากนั้นก็เรียกมอเตอร์ไซค์เข้าไปที่โครงการดีเอสรามอินทา67ได้นะครับส่วนบางคนบอกโอ้โหช่วงนี้ฝนตกนะแล้วก็รถเถอะเลยนะก็อาจจะไปล้างรถเห็นในโครงการนี้เขามีเหมือนกันอะไรรีชาร์จคาร์วอชนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะไปดูฟิตเนสนะเขาก็มีให้ดูเหมือนกันนะที่ชอบไฮล็อกไฮล็อกอะไรเนี่ยนะครับก็แจ้งนะเตือนนะครับสำหรับคนที่จะไปบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันนะคุณวีระจะคุยตอนบ่าย3เนาะในบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกัน
1: ใช่ทำไมเขาเต็มไปแล้วนี่
0: เต็มไปแล้วไงแต่ว่าต้องบอกเขาไงคนที่จะไปอ่ะ
1: อ๋อโอเคโอเคลืม
0: คุณวีระจะคุยตอนบ่าย3เนาะ
1: รายการที่รีเฟรช
0: คาเฟ่
1: คาเฟ
0: ่ครับ
1: อันนี้เขาอยู่ที่รามอินทราซอย67
0: ครับ
1: เป็นคอมมูนิตี้มอลล์ชื่อ The 8
0: ครับ
1: ที่แปลว่าเลข8อ่ะนะเอาเลขเฮงนะ
0: เอาเลข 8 Infinity 8
1: ก็เขามีแบบว่าทานอาหารกลางวันกันก่อนนะ
0: ครับ
1: นะผมจะไปประมาณสักบ่าย 2:45 อะไรเงี้ยนะท่านก็กินข้าวกินปลากันให้เรียบร้อย
0: ครับ
1: นะพอบ่ายสามปั๊บปิดประตูเลยเหมือนครั้งที่แล้วอ่ะ
0: เหมือนครั้งที่แล้วนะ
1: ปิดประตูเลยแล้วก็ตั้งใจจะคุยประมาณชั่วโมงหนึ่ง
0: ครับ
1: แต่ก็อาจจะเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อถามเผื่อเถิมเนี่ยเต็มที่ไม่เกิน4:30
0: ครับ
1: นะที่นั่นเนี่ยเขาจะมีนอกเหนือจากคาเฟ่แล้วที่ติดกันเนี่ยจะมีที่ล้างรถ
0: ครับ
1: ผมก็ปกติทุกเดือนผมก็เอารถไปล้างครั้งหนึ่งอบโอโซนโอโซนอะไรแล้วแต่เขาแล้วก็ข้างๆกันเนี่ยเขามีฟิตเนสเขามีฟิตเนส
0: คร
1: ั้งนี้ผมยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกเลยก็รอบนี้45 คน
0: ครับ
1: นะใครถ้าไม่ติดอะไรก็ลงทะเบียนไปแล้วเรียบร้อยก็ไปเถอะนะแต่ถ้าไม่ไปเขาก็ไม่เอาคนอื่นที่แบบ walk in ไม่มีนะบอกก่อนนะแล้วครั้งหน้าเนี่ยน่าจะเป็นเดือนตุลาเนี่ยคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เดือนตุลานี่น่าจะเป็นวันที่คุณดูตารางเวลาหน่อยสิว่า17

0: ็ดหรือ18ป่ะวันอาทิตย์อ่ะ
1: วันอาทิตย์17อ่ะไอ้10วันอาทิตย์18
0: เออนั่นน่ะ
1: ไม่อยู่อ่ะ
0: อยู่สิ
1: ตุลานะ
0: ตุลาอยู
1: ่ฮะ
0: อยู
1: ่ออนเซ็นเปล่า
0: 14เปล่าวะมี14 15ป่ะ
1: ไม่มีฮะถ้าวันอาทิตย์อีกทีต้อง11แล้วก็25
0: เดือนตุลาเหรอ
1: ตุลา
0: เอ๊ะแต่ผมไม่รู้เดี๋ยวไม่เป็นไรช่างมันเถอะ
1: ครับ
0: ยังไงต้องมีอ่ะเดือนตุลา1ครั้งพฤศจิกา1ครั้งธันวา1ครั้ง
1: ครับ
0: นะอันนี้เราตั้งใจแล้วว่าเดือนละครั้งแต่ว่าจะลงอาทิตย์ไหนเนี่ยก็ต้องดูผมอยู่มีอะไรที่ไม่ติดวันอาทิตย์ไหนนะอ๋ออันนั้นเดือนพฤศจิกาโทษ
1: ครับ
0: 17พฤศจิกาใช่ไหมคุณณัฐพงศ์วันอาทิตย
1: ์17พฤศจิกา
0: 17หรือ18
1: 18เอ้ยเดี๋ยว
0: เออพฤศจิกา
1: พฤศจิกาเหรอฮะพฤศจิกา15
0: เออถ้าแถวนั้นน่ะ14 15แล้วนั่นน่ะถ้าแถวนั้นน่ะเออแต่ว่าเดือนตุลาเดี๋ยวผมกลับไปดูอีกทีว่าจะเป็นวันไหนดี
1: ครับ
0: เดี๋ยวคุยกับทางเจ้าของร้านนะเขาว่างเขา available วันไหนอ่ะก็ย้ำนะลืมไปเลยถ้าคุณไม่เตือนผมลืมไปละเออ
1: จะไม่ไป
0: ไม่ใช่ดิบ้าไม่
1: แซวเล่น
0: ไป
1: นะต้อง
0: ไปต้องไปไม่ไปก็โดนกระทืบสิวะก็เอาเป็นว่าคนที่ลงทะเบียนไว้ทั้ง45คน
1: ครับ
0: นะท่านก็ไปทานอาหารให้เรียบร้อยเนาะกะเวลาดูกันเองก็แล้วกันผมก็จะไปถึงประมาณสักบ่าย 2:45 แล้วพอ15นาฬิกาตามเวลาที่เรานัดหมายกันก็ปิดประตูแล้วก็คุยกันนะยาวสั้นก็แล้วแต่เรื่องนะมันก็จะมีเรื่องฮอตๆอาทิตย์นี
1: ้
0: นะใช่ไห
1: มต้องไปแล้วมันสงสัย
0: เฮ้ยมันก็มีเรื่องนะเดือนละครั้งอะพอไหว
1: ครับ
0: คือมันมีเรื่องแบบว่าพอที่จะรวบรวมแล้วก็เอามาคุยอะไอ้ที่ไม่ได้คุยในรายการทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์อะ
1: ครับมีครับ
0: มีนะ
1: คุณผู้ฟังมีครับมีครับ
0: ที่เหลือก็เป็นเรื่องคำถามเว้ย
1: ครับ
0: นะแล้วแต่อ่ะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายละใครไม่ง้อนะ
1: แต่มาแล้วแต่มาแล้ว
0: ออกมา
1: คุณวรวุฒิใส่สอง
0: คุณวรวุฒิเชิญวรวุฒิ
2: สวัสดีครับอาจารย์คุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: เชิญ
2: อาจารย์บอกว่าพรุ่งนี้พยายามจะเดินทางตอนนี้ผมเพิ่งจะผ่านเกิดภูมิพลมา
0: ไอ้อ๋อเหรอ
2: กำลังเดินทางไปลำปาง
0: โอ้ก็ไอ้นี่คุณต้องไปอ่ะไม่ต้องไปหาแม่ยายอ่ะมันเรื่องปกติ
2: ไปงานเขาดำครับ
0: ไปงานเขาอ๋อโอเคแล้วลูกอยู่ที่นู่นด้วยป่ะลูกอยู่กับยายเลยด้วยป่ะ
2: อ๋อเขามาทำงานที่กรุงเทพหมดแล้วอ๋อ
0: โอเคอันนี้ไปงานเขาดำเนาะ
2: ใช่อ
0: ย่างนี้แหละ
2: อาจารย์คุยไม่ทันจบเลยผมก็เดินทางเลย
0: เออตอนนี้อยู่ไหนนะอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ย
2: ผมเพิ่งผ่านไอ้ทางเข้าเขื่อนภูมิพล
0: อ๋อเหรอเออ
2: สัญลักษณ์จำง่ายมีจักรยานคันใหญ่อยู
0: ่อันนี้ก็จนจะ
2: หายไปไหนนะ
0: นี่ก็จนจะถึงแล้วสิตากแล้วอ่ะเดี๋ยวก็คุณไปเส้นไหนล่ะ
2: เข้าเถินครับ
0: อ๋อเข้าเถินโอ้เส้นนั้นน่าขับรถเส้นนั้นขับรถ
2: ไม่ได้อาจารย
0: ์ไม่เส้นนั้นขับรถดีนะเพราะว่ามันภูไอ้วิวสวยอ่ะ
2: สวยครับโอ้โหข้างหน้าเป็นภูเขาตอนนี้เมฆลอยต่ำเลย
0: เออนั่นแหละแถวเถินเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเส้นหลักเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้มีคนวิ่งเท่าไหร่แล้วมันไปใช้เส้นอื่นใช้เส้นอุตรดิตถ์กันแทนเดี๋ยวนี้
1: แ
2: ต่ผมชอบเส้นนี้เพราะว่า
0: เออผมก็ชอบ
2: เลนมันใหญ่ดี
0: เออผมก็ชอบเส้นเนี้ยถ้าหน้าฝนเนี่ยโคตรแฮปปี้เลย
2: นี่เจอฝนตลอดตั้งแต่ตากมาก็เจอตลอดเลย
0: เออขับระวังก็แล้วกันน้ำเยอะไหมน้ำเยอะไหม
2: น้ำแดง
0: น้ำแดงหมดแสดงข้างทางหลากมาจากข้างบนถ้าน้ำแดงอ่ะอืม
2: ใช่ผมดูอยู่เลยผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านตากพันตั้งแต่ยุทธยา
0: ถ้า
2: น้ำมาแดงแ
0: ท้ถ้าตากนี่ก็ต้องเป็นแม่น้ำปิงแล้ว
2: ใช่ครับ
0: เออแม่น้ำปิงแล้วถ้าตากเนี่ยใต้เขื่อนเนี่ยเป็นแม่น้ำปิงแล้วแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแล้ว
2: แวะไปดูหน่อย
0: เออแวะไปดูนะโอเคก็ขับรถระวังนะวรวุฒินะ
2: ครับผม
0: โอเคครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เออแกก็ออกวันศุกร์เนาะ
1: ครับ
0: เออนี่แสดงว่าออกแต่เช้า
1: อืม
0: ไกลนะ
1: ใช่
0: เทียบลำปางขี้หมูขี้หมาต้องมี600โลคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ถูกไหม
1: ใช่
0: 600กว่า
1: 600กว่า
0: 600ประมาณ600น่าจะ600
1: อืม
0: นะไออันเนี้ยเส้นเนี้ยผมขับครั้งสุดท้ายตอนที่ผมไปตาก
1: ครับ
0: ปีที่แล้วผมไปนอนเขื่อนภูมิพล
1: อ๋อ
0: แล้วผมก็ไปศพเมยอ่ะ
1: ครับ
0: อำเภออะไรแม่สอดใช่ไหม
1: ครับ
0: แม่สอดเนา

0: ศพเมยเนาะตรงเมยอ่ะตรงแม่น้ำเมยอ่ะ
1: แม่น้ำเมย
0: เออแม่น้ำเมยตรงตากอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วผมก็ไปอะไรว่าเดี๋ยว
1: แม่ละมาท่าสองยาง
0: ไม่ขากลับผมไปไหนวะ
1: กำแพงเพชร
0: ไอ้กลับเส้นนั้นอยู่แล้วแต่ว่าผมไปนอกจากไปที่นี่แล้วผมไปที่ไหนที่จำไม่ได้แล้วไปเที่ยวอ่ะไปเที่ยว
1: พบพระ
0: ไม่แน่ใจแต่ว่าได้นี่ได้ไอ้พวกนี้พวกผักอ
1: ่
0: ะเออแถวนั้นผัก
1: ครับ
0: ผักกับของป่าริมถนนในตรงจากที่จะเข้าจาก
1: แม่สอดมาตาก
0: เออจากตากไปแม่สอดอ่ะเออนั่นน่ะตรงนั้นน่ะมีถนนเดี๋ยวนี้ถนนดีแล้วนะเมื่อก่อนถนนเล็กมากถนนแคบมาแต่ไกลเนาะ
1: ไกล
0: ตอนแรกผมว่าจะไปไอ้ที่มันมีข่าวอ่ะไอ้พวกเนี้ยไอ้อะไรแม่ละมาดอะไรที่เป็นที่เป็นด่านน่ะ
1: ครับ
0: ด่านอะไรที่มันมีด่านเลยใช่มั้ยมันมีด่านใช่มั้ย
1: ใช
0: ่เออมันมีด่านเล็กๆอ่ะด่านอะไรวะในพงศาวดารเลยอ่ะด่านอะไรวะแม่ละเมา
1: อ๋อ
0: ไม่รู้มันมีด่านเรื่องพม่าพม่าจะขับไปดูแล้วมันเข้าไปไม่ได้เออมันมีเวลาไม่พอแล้วบางทีเรากะจะไปดูไอ้พวกเชิงประวัติศาสตร์ด้วยเลยด้วยแต่ผมยังไม่ได้ขับไปที่ที่ผมอยากไปนะ2ที่ที่ผมอยากไป1คือไปขับไปอุ้มผาง
1: โอ้โห
0: อีกเส้นนึงคือขับจากเชียงใหม
1: ่ไป
0: ฮอด
1: ไปฮอด
0: ไปแม่เสลียงไปขุนยวมแล้วก็ไปแม่ฮ่องสอนแล้วก็อ้อมกลับมาทางแม่แจ่มวิ่งเป็นวงกลม
1: อ
0: ันนี้ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะนะตอนนี้ก็เข้าท่านะเพราะติดกับทางพม่านะมันจะมีทางแยกไปอำเภอแม่ละน้อย
1: อ
0: ันนี้ก็น่าเขาบอกว่ามีอะไรสวยๆอยู่เหมือนกัน
1: อ
0: ันนี้คือจริงๆเที่ยวเมืองไทยก็พอได้น
1: ะ
0: แต่ว่าเราต้องจัดระบบหน่อยแต่ถ้าเกิดถามว่าท็อปฮิตผมตอนนี้ถ้าผมมีเวลานะผมชอบไปเมืองการ
1: การนะ
0: เออเมืองการตอนนี้ถ้าผมว่างเนี่ยผมไปเลยแล้วก็
1: ทองผาภูมิอะไรแถวนั้น
0: เออนี่แหละไอ้โรงแรมที่ผมไปพักเนี่ย
1: โอ
0: ้คือละ6,000 7,000
1: ครับ
0: ติดแม่น้ำอ่ะ
1: เ
0: ออติดแม่น้ำเออนี่ไอเนี้ยไป2ครั้งแล้วก็ยังติดใจนะน่าจะไปอีกผมไปปั๊บไม่ต้องทำอะไรผมก็อยู่ในนั้นหมกเลยสองคืนผมหมกเลยไม่ไปไหนเลย
1: โอ้แต่จริงๆแล้วก็ถนนที่มันเสร็จง่ายมันไปง่ายเลยนะ
0: เออ
1: ไอเอ็ม81
0: ใช่ใช่ก็ยิ่งเขาทำไอถนนที่ข้ามไอตรงไอพวกวงเวียนที่เขาทำกำลังทำอยู่น่าจะเสร็จแล้วล่ะนะน่าจะถ้าถามไก่เขา
1: ครับ
0: ไก่ก็คือสสกาญจนบุรีเขตนี่แหละไซโยกนี่แหละเออจำชื่อพนมไก่บอกว่าอาจารย์มาเลยบอกกูไปกูก็ไม่บอกมึงหรอกอาจารย์มาเลยแต่ผมไปกูไม่บอกมึงหรอกกลัวก็ถ้ามีเวลาก็จะไป
1: ครับ
0: นะไอเนี้ยแล้วเห็นเขาบอกมันมีโรงแรมใหม่ติดกับน้ำตกสาลิกา
1: น้ำตกสาลิกาน
0: ครนายก
1: ครับ
0: เออ
1: ใหม่หรือเก่าผมไม่แน่ใจนะ
0: น่าจะใหม่นะ
1: น่าจะใหม่ใช่ไหม
0: รีโซเตลเหมือนกัน
1: รีโซเตลคือนั่งปุ๊บเห็นน้ำตกสาลิกาใช่ไหม
0: เออ
1: เห็นแบบเหมือนญี่ปุ่นเลยอ่ะ
0: เก่าหรือใหม่วะ
1: ไม่รู
0: ้ไอ้รีโซเตลเนี่ยมันที่กาญจนบุรีก็รีโซเตลนะ
1: ผมเห็นแวบๆเหมือนกัน
0: ไม่แน่ใจ
1: ที่คุณวีระพูดถึง
0: ไม่แน่ใจว่ามันเครือเดียวกันหรือเปล่า
1: เ
0: ออถ้ามันเครือเดียวกันน่าสนใจเพราะไอ้รีโซเตลที่ผมไปพักเนี่ยนะไอ้ที่กาญจนบุรีเนี่ยไม่โอเคนะแล้วมันมีเป็นfloating house อ่ะที่เป็นแพเอออันนั้นผมไม่เอาเพราะว่ากว่าจะเดินขึ้นมาข้างบนแม่งเหนื่อยแต่แพก็ดีนะแพก็ดีก็แพแยกเป็นห้องๆอ่ะก็ดีนะแต่ก็แพงนะถามจริงๆนะพูดถึงโรงแรมเมืองไทยนะถ้าเอาดีๆนะ4ดาวขึ้นเนี่ยต้องเตรียมไว้เลย 5-6,000 นะต้องเตรียมไว้เลย 5-6,000
1: จริงๆ
0: ถ้าน้อยกว่านั้นก็จะได้อีกแบบนึงนะแต่เนี่ยชอบใจอย่างหนึ่งคือเข้าไปแล้วนะไม่ต้องออกได
1: ้
0: มีอาหารสั่งได้กินได้3มื้ออะไรต่ออะไรสะดวกมีบัฟเฟ่ตอนเช้าแล้วที่เหลือก็ไม่อยากไปไหนก็นั่นแล้วออกนอกแรมไปเป็นถนนน่ะประมาณยาวประมาณสัก2กิโลหรือ3กิโลก่อนที่จะไปถึงถนนใหญ่โอ้โหเหมาะสำหรับการวิ่งมาก
1: โอ้โหพอละ
0: หมดเวลา
1: เราจินตนาการไปไกลเดี๋ยวต้องไปละเอิญใจกลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณผู้ฟังครับ

16นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันกปช.ไฟเขียวลดค่า FT นายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกปช.มีมติรับทราบแนวทางการดูแลค่าไฟฟ้าสำหรับประชาชนงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569เห็นชอบค่า FT ขายปลีกที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยโดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและปตท.รับภาระคงค้างสะสมแทนประชาชนไปพลางก่อนพร้อมให้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินที่เก็บรักษาไว้กว่า 16,000 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าผ่านค่า FT นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบขยายการส่งเสริมโซลาร์ภาคประชาชนในรูปแบบเน็ตบิลดิ้งโดยขยายเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้ารวมเป็น 10,000 เมกะวัตต์กำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน2บาท20สตางค์ต่อหน่วยพร้อมขยายระยะเวลาการรับซื้อเป็น20ปีสุริยะเตรียมชมคณะรัฐมนตรีเพิ่มวงเงินไร่ละ 1,000 บาทช่วยชาวนาตกค้างกว่า 230,000 ครัวเรือนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.เห็นชอบการขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2568/2569 เพิ่มเติมตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 233,000 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการสนับสนุนรายละ 1,000 ไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทรวมวงเงินกว่า 10,000 เข้าไปค่ะรวมวงเงินกว่า 1,846 ล้านบาทล่าสุดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมนำเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาขยายกรอบวงเงินและเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ยังตกค้างจากฤดูการผลิตที่ผ่านมาสำหรับมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิต 2569/70 นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตหรือคณะอนุกรรมการนบค.ด้านการผลิตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเสนอข้อมูลและแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรเข้าสู่การพิจารณาเนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวข้าวนาปีการผลิต 2569/2570 คาดว่าจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการนบค.ด้านการผลิตภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อพิจารณามาตรการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับฤดูกาลผลิตปัจจุบันต่อไปกรมศุลกากรสกัดจับลักลอบนำข้าวหมูดิบแดนมังกรหนักกว่า 16.5 ตันซุกรวมผักสดนางสาวประออนรัตน์รัตนพรสมปองผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาค3เปิดเผยว่าเมื่อวันที่17กันยายนกรมศุลกากรโดยด่านศุลกากรเชียงแสนด่านศุลกากรแม่สายส่วนควบคุมทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรภาค3บูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นและยึดซากสุกรลักลอบนำข้าวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนภายหลังสืบทราบความผิดปกติของตู้สินค้าที่ยื่นขอผ่านพิธีการศุลกากรโดยระบุในใบขนส่งสินค้าว่าเป็นผักสด3ชนิดได้แก่บีทรูทผักกาดฮ่องเต้และผักกาดหอมกรีนคอรัลจำนวน930กล่องน้ำหนักสุทธิ 18,850 กิโลกรัมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและบริหารความเสี่ยงโดยนำตู้สินค้าเข้าตรวจผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ณด่านศุลกากรแม่สายซึ่งพบภาพสแกนวัตถุภายในพบต่างน้ำหนักที่ไม่สอดคล้องกับเอกสารแจ้ง

0: MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
7: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์

0: LINE @thinkingradio
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมด็อกเตอร์สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับด็อกเตอร์สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแส

0: ข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์กันหลายเรื่องขณะเดียวกันครับสหรัฐอเมริกาดอกเบี้ยขยับฝ่ายการเมืองไม่ค่อยแฮปปี้ทางฝั่งบ้านเราก็ต้องดูอยู่เหมือนกันนะครับแม้ว่าอาจจะกระทบกันทางฝั่งนี้มองกันว่าไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าส่วนต่างมันก็เยอะอยู่ทีเดียวน้ำมันที่รั่วนะครับที่บริเวณคลองเตยก็มีการเข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับผู้ที่น่าจะต้องรับผิดชอบก็น่าจะเป็นทางบริษัทที่เขาขนส่งน้ำมันแล้วก็บริษัทน้ำมันก็มีการระบุชื่อออกมาส่วนกรณีที่คุณวรพัฒน์นะครับที่รู้จักนายกรัฐมนตรีมากว่า30ปีต่อจากเมื่อวานนายกก็บอกว่าใครเป็นประเด็นก็เป็นครม.ที่แล้วแล้วก็ไปแก้ปัญหาเรื่องส่วนตัววันนี้คนเจอท่านเสียศักดิ์ก็บอกว่าก็เป็นเรื่องตัวบุคคลนะครับก็ไม่ได้กระทบกับตัวรัฐบาลขณะเดียวกันครับเรื่องของรถขยะ EV ที่เป็นประเด็นในกทม.ทางผู้ว่าชัดชาติวันนี้ก็บอกว่าก็โปร่งใสไร้ทุจริตนะครับอย่า กล่าวหาคอร์รัปชันทางฝั่งสภาเขาก็มีเหตุผลของเขาก็มีการอธิบายกันยืดยาวในครม.ครับวันนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องการที่กกต.วินิจฉัยคดีหัวสว.บอกไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะครับก็ใครที่ครหาก็ไม่ติดใจก็เห็นหน้ากันอยู่เรื่องนี้ก็ต้องจับตามองไปที่การที่เขาจะมีเวทีสัมมนาของราชบัณฑิตนะครับมีทั้งเอาเป็นว่าคนเบอร์ใหญ่ทั้งนั้นครับแล้วก็เป็นคนที่เสียงส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกับกกต.เสียงข้างน้อยอันนี้ต้องฟังและต้องดูครับว่าเป็นวิชาการหลักๆหรือว่าเป็นการลั่นกลองลบหรือเขี่ยกระแสให้ได้เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะครับคนไปถามนายกก็บอกให้ไปถามคุณเอกนิติคนไปถามท่านปลัดลวรนท่านก็บอกว่าให้ไปถามท่านรองเอกนิติก็รอฟังในช่วงบ่ายยังไม่เห็นข่าวออกมานะครับว่าจะออกมากันยังไงแบบไหนส่วนวันนี้มีเรื่องขำๆครับนายกรัฐมนตรีวันนี้เหมือนกับถ่ายรูปคู่ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพราดอนอวยพรวันเกิดครบ47ปีบอกคนดีมักเกิดกันยายนครับอู้สุดยอดเลยก็เป็นแนวความคิดที่น่าสนใจน่าติดตามวันนี้เราน่าจะอยู่กันจนถึงประมาณสัก5โมงเย็นนะครับหลังจากนั้นมีถ่ายทอดพิเศษผมอินโทรสั้นหน่อยวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
2: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับบังเอิญผมเกิดเดือนเดียวกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับ
1: ขอร่วมขบวนคนดีได้ไหม
2: ก็ขอร่วมขบวนคนดีที่เป็นดีเฉพาะตัวสุทธิปัจจตังนะเป็นเรื่องเฉพาะตัวใครก็การันตีรับประกันให้ใครไม่ได้ก็นายกมาร่วมเดือนกับผมมากกว่าเพราะผมเกิดก่อนนายกรัฐมนตรีนะแต่ไม่มีวาสนาเหมือนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งผมเติมที่น่าจะพอทำให้บรรยากาศคงผ่อนคลายได้บ้างในสถานการณ์แบบนี้นั่นก็คือประเด็นเรื่องของสนุกเกอร์ครับคุณอภิรักษ์ที่กำลังเป็นประเด็นว่าพรรคประชาชนนะเขาเป็นผู้เสนอร่างแก้ไขให้เอาสนุกเกอร์ออกจากบัญชีการพนันแต่เสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าตามข่าวนะครับซึ่งก็คงไปไกลพอสมควรแต่ท่านนายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์นั้นทำให้ได้เห็นว่าเอ้ามันไม่ได้ไปไกลถึงขนาดนั้นนะคือเริ่มจากFacebook นะของอดีตนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทยนะคุณอรรถสิทธิ์มหิทธิและคุณนี้ก็เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคประชาชนก็โพสต์ Facebook ตัดพ้อที่รัฐบาลไม่รับรองแก้ไขพ.ร.บ.การพนันเพื่อถอดสนุกเกอร์ออกจากบัญชีการพนัน ซึ่งเสนอโดยนายนนท์ไพศินลิ้มเจริญกิจสสนนทบุรีพรรคประชาชนนะคือว่ามีการโพสต์ตัดพ้ออะไรยังไงเสร็จสับเนี่ยปรากฏว่าสสสระบุรีพรรคภูมิใจไทยนะครับลูกพรรคของท่านนายกรัฐมนตรีคุณวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณก็ออกมาย้ำจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยและก็จุดยืนของนายกรัฐมนตรีอนุทินต่อเรื่องการพนันว่ามีความชัดเจนมาโดยตลอดคือไม่สนับสนุนการขยายตัวของการพนันที่ถูกกฎหมายและยึดหลักการควบคุมอย่างเข้มงวดคือย้ำย้อนไปถึงในอดีตในยุคที่ Entertainment Complex นั่นก็คือชัดเจนไม่เห็นด้วยกับคาสิโนก็ประกาศชัดแล้วก็ย้ำตอนท้ายนะครับบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การปิดกั้นกีฬาสนุกเกอร์หรือคนที่อยู่ในวงการแต่เป็นการกำหนดกรอบเพื่อไม่ให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันขยายตัวจนยากต่อการควบคุมเพราะเมื่อเปิดช่องแล้วสิ่งที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบไม่ใช่เฉพาะวันนี้แต่ต้องมองไปถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมในระยะยาวอันนี้คือลูกพรรคท่านนะครับแต่พอมาถึงท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กลับกลายเป็นหนังอีกม้วนนะคุณวิลากรัม
1: ครับ
2: ท่านนายกให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่รับรองร่างแก้ไขพรบการพนันตรงนี้นะท่านบอกว่ายังเอานะครับคือบอกว่าเดี๋ยวตนจะเรียกเรื่องมาดูซึ่งต้องถามปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะแล้วก็ในจังหวะนั้นตามข่าวเขาก็บอกว่านายกหันไปถามคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ซึ่งก็ตอบว่าเขาขอให้แยกจากการพนันสั้นๆอย่างนั้นแต่นายกก็ย้ำว่าเดี๋ยวตนกำลังพิจารณาอยู่แล้วมาบอกว่าตนไม่เซ็นตนไม่ได้บอกว่าตนจะไม่เซ็นนะฮะนักข่าวก็ถามว่าวันที่17กันยายนเนี่ยมีกระแสข่าวเปิดเหตุผลที่นายกไม่รับรองร่างกฎการแก้ไขพรบฉบับนี้เนื่องจากมีหน่วยงานไม่เห็นชอบเพราะมันต้องแก้กฎหมายการเงินท่านนายกตอบว่าขั้นตอนยังมาไม่ถึงตนสำหรับสนุกเกอร์ถ้าจะถามตนก่อนที่จะสายตาสั้นตนก็รองแชมป์นะท่านนายกเป็นรองแชมป์สนุกเกอร์ครับคุณวิลากรัม
1: โอ้โห
2: เมื่อถามว่าหลังจากหารือแล้วจะมีคำตอบมาให้วงการสนุกเกอร์ได้ใช่หรือไม่ท่านนายกก็ตอบว่าตนจะพิจารณาให้ดีที่สุดเพราะมันถือว่าเป็นกีฬาในความรู้สึกของตนสมัยที่เล่นสนุกเกอร์บินเลียดตอนเด็กๆไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอบายมุขหรือเป็นการพนันอะไรตนก็เล่นเพื่อเสริมทักษะเพราะมันเป็นกีฬาอย่างหนึ่งสุดท้ายถามว่าแต่อย่างไรเราก็ต้องปิดช่องว่างในเรื่องการกระทำผิดกฎหมายใช่หรือไม่ท่านนายกตอบว่าสนุกเกอร์ถ้าเป็นการพนันได้ไม่ต้องเล่นเป็นการพนันเท่านั้นและมันไม่ได้เล่นเป็นคาสิโนหรือบ่อนการพนันมันไม่ใช่ถ้าฟังอย่างนี้คุณวิลากรัม
1: ก็น่าจะเปิดโอกาสให้มันเป็นกีฬาที่ไม่ต้องไปเกี่ยวกับการพนันก็แก้ปัญหาได้สิครับถ้าจะฟังท่านนายกเคยเล่นด้วยอะไรด้วยนี่คุณมนตรีแล้วสนุกเนี่ยเอาจริงๆนะติดเรียกว่าติดปลายนวมกันยากกว่าดูฟุตบอลอีกนะดูฟุตบอลคุณมนตรีดูผ่านทางมือถือดูผ่านทางทีวีนี่เขาโอนเอาอ่ะถ้าสนุกเกอร์เนี่ยที่ทุกวันนี้เนี่ยถูกกฎหมายกันเพราะว่าเป็นสมาคมเป็นมูลนิธิเป็นอะไรจดทะเบียนกันชื่อบางทีชื่อเป็นสมาคมรักโลกร้อนสมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์อะไรกันได้หมดแต่ข้างในเป็นสนุกเกอร์สมัยก่อนอ่ะถ้าเกิดนายกเคยไปตีสนุกเนี่ยสมมติเนี่ยเด็กๆบางคนเนี่ยไปฝึกตีสนุกอย่างเดียวเนี่ยไม่เล่นเอาอย่างนี้คุณมนตรีหนีเรียนอ่ะมีแต่เล่นเป็นพนันเนี่ยอันนี้ถ้าเด็กๆมีบ้างไม่มีบ้างดีกว่าถ้าแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ได้นะโอ้ยคนไทยแชมป์โลกอีกเยอะเลยคุณมนตรีฮะ
2: คุณวิลักษ์ถ้าจะมองในมิติของการพนันเนี่ยอย่างท่านนายกเศรษฐาที่ไปปลดล็อกเรื่องของการวิ่งแข่งวัวชนอะไรนะไอ้ที
1: ่วัวชนเหรอวัวลาน
2: อะไรที่เพชรบุรีไอ้นั่นน่ะอันนั้นมันมีติดปลายนวมได้
1: ค่อนข้าง
2: ชัดเจนเลยแต่กรณีของสนุกเกอร์เนี่ยนะผมก็ฟังผู้ที่เชี่ยวชาญผู้ที่เขามีความรู้ในเรื่องนี้แล้วผมก็เคยไปเดินวนรอบโต๊ะกับเพื่อนอยู่บ้างแต่เราไม่ใช่ทางของเราอ่ะมันเป็นการวางแผนและมันเป็นการออกแบบมันเป็นการคิดนะเพื่อที่จะนะที่เขาเรียกว่าวางสนุกนะคุณวิลากรัมและยิ่งท่านนายกเนี่ยเคยเป็นรองแชมป์ด้วยท่านก็คงจัดตระหนักและเข้าใจ พราะนั้นพอท่านเห็นผมเห็นท่านผ่อนคันเร่งอย่างนี้แล้วนะเดี๋ยวรออีกนิดนึงฮะเดี๋ยวภูมิใจไทยจะเสนอร่างประกบด้วยครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: อ๋อคือถอนมาเพื่อที่จะมาทำให้เรียบร้อยแล้วเป็นคนที่จะไปผูกโบเองอย่างนั้นเหรอ
2: คือมันต้องมีร่างประกบอะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นร่างที่เป็นการเสนอโดยฝ่ายค้านแล้วก็รัฐบาลหรือพรรคอื่นๆก็ตั้งหลักไม่ทันนะผมก็ไม่ได้มีมุมอื่นเพราะว่าถ้ามองที่ท่านนายกรีอธิบายความอย่างนี้มันไม่ได้ปิดประตูครับอาจจะต้องรอบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะไปพร้อมๆกันครับคุณวิรัชครับ
1: โอ้อย่างนี้ก็ปาดหน้าดิคุณมนตรีคือถ้าจะกลัวว่าสนุกเกอร์เป็นสีเทาอ่ะแก้อย่าเรียกว่าย้อนฟื้นฝอยหาตะเก็บเลยกัญชาที
2: ่
1: เราเมาส์กันไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งแล้วอ่ะเราจะเดินไปเข้าสารจะเดินสุขุมวิททางการแพทย์ยังไงอ่ะคุณมนตรีเห็นกลิ่นกันละงมอะไรขนาดนั้นน่ะเนี่ยมันเทาแก่ยิ่งกว่าหรือเปล่าคุณมนตรีวันนี้คุณมนตรีมองว่าเดี๋ยวเขาจะดึงเชงเอาไว้แล้วจะแก้สนุกตีสองชิ่งแล้วเป็นคนสามารถเข้าไปกินดำเอาเองอย่างนั้นเหรอ
2: คือมันต้องมีร่างหลายๆร่างนะฮะแล้วก็จู่ๆมันจะปล่อยให้เสนอเองโดยที่ไม่ได้มีส่วนร่วมนั้นน่ะมันก็จะทำให้อาจจะเป็นความคิดเห็นที่ไม่หลากหลายกระมังคุณวิรักษ์ก็เลยก็จะต้องรอไปพร้อมๆกันทีนี้เมื่อสักครู่คุณวิรักษ์พูดถึงเรื่องของกัญชาเนี่ยหนึ่งปัญหาไม่ได้ปรากฏณเวลานี้ทั้งที่เรื่องยังอยู่นะฮะตามถนนหนทางตามจุดทั้งหลายยังมีอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันไม่มีข่าวว่าคนเมากัญชาไปก่อเหตุตรงนั้นตรงนี้แล้วก็จะทำให้โยงมาถึงปัญหาที่มันยังไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยมันก็เลยไม่เป็นประเด็นนะลองสิครับถ้าวันนี้พรุ่งนี้ไม่อยากจะให้เกิดหรอกแต่ถ้ามันมีเหตุเกิดขึ้นแล้วปรากฏว่ามันมีสาเหตุหรือว่ามีองค์ประกอบร่วมจากกัญชาจะเป็นประเด็นนะครับคุณวิรักษ์แต่วันนี้ไม่เป็นประเด็นเพราะไม่มีปัญหาครับ
1: ช่วยรัฐบาลในการเติมกระแสหน่อยครับไทยช่วยไทยพลัสนายกบอกว่าก็เห็นชอบในหลักการนะครับก็รอท่านเอกนิติมาให้สัมภาษณ์มาอธิบายในเรื่องนี้พันหนึ่งจะใช้รถเดียว2เดือนนายกบอกว่าก็ให้คุณเอกนิติเป็นคนแถลง
2: ครับ
1: ไม่ก้าวก่ายงานกันจริงๆมันไม่เกี่ยวว่าก้าวไก่ไม่ก้าวไก่ท่านเลี่ยงที่จะให้สัมภาษณ์ที่วันนี้ดีให้สัมภาษณ์ดีกว่าเพราะท่านนายกก็ตอบได้ทุกเรื่องท่านบอกว่าเป็นข่าวดีรูปแบบจะเป็นยังไงอยู่ที่คุณเอกนิติจะเป็นคนแถลงทีนี้กรณีจะรับมือกับธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีจะทำยังไงท่านนายกบอกว่าเราไม่ทำอะไรที่ประชาชนเดือดร้อนคนเขาถามว่าจะทำยังไง คืออาจจะตอบนะท่านอาจจะระมัดระวังมั้งนะครับเพราะเรื่องนี้ก็คงไม่ง่ายตามหลักการก็คือเงินน่ะมันก็ไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำน้ำไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำเงินไหลจากที่ดอกเบี้ยน้อยไปหาดอกเบี้ยนะมากหรือความเสี่ยงสูงอะไรก็จัดการเงินไปทีนี้นักข่าวถามว่าจะกระทบกับพลังงานไหมท่านนายกบอกว่าก็มีหลายจุดที่ต้องลดความเดือดร้อนของประชาชนไทยช่วยไทยพลัสก็จะเป็นอีกเรื่องนึงคือนักข่าวถามนายกไม่ตอบคุณมนตรีเพราะว่าพอดอกเบี้ยขึ้นก็กระทบกับเรื่องของพันธบัตรพอกระทบกับพันธบัตรปุ๊บก็กระทบกับค่าเงินพอกระทบกับค่าเงินปุ๊บคนก็จะซื้อก็จะกระทบกับเรื่องทองก็กระทบน้ำมันไอ้เนี้ยพวกนี้มันพวงกันมันหมดแต่ว่านักข่าวถามอีกคนเองมั้งครับนักข่าวถามว่าจบโครงการไทยช่วยไทยจะมีมาตรการอื่นออกมาธันวามกราอีกไหมท่านบอกว่าผมไม่เห็นทั้งก้อนนะแต่ดูจากที่ท่านให้สัมภาษณ์บอกว่าเอาเป็นว่าที่ดำเนินนโยบายอยู่วันนี้ไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจลดภาระค่าได้จ่ายทุกคนในยุคข้าวยากหมากแพงไม่เห็นนะว่านักข่าวไปถามตรงนั้นหรือนักข่าวท่านนายกอาจจะจับทางได้ว่าเดี๋ยวจะไปเขียนว่าเนี่ยถนัดประชานิยมถนัดประชานิยมตรงนี้กันหรือเปล่าท่านก็เลยดักเอาไว้ก่อนทีนี้ผมเบิ้ลอีกนิดนึงคนเจอท่านปลัดลวรนครับตกลงคือยังไงแบบไหนท่านบอกว่า เรื่องนี้ไม่ทราบถามท่านเอกนิติก่อนนะครับส่วนที่ท่านโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าจะให้พันบาทครั้งเดียวคุณลวรนบอกว่าไปถามท่านเอกนิติตอนนี้จะไปประชุมที่กระทรวงการคลังก็คาดว่าเดี๋ยวจะได้ข้อสรุปส่วนการโยกงบประมาณจากส่วนอื่นที่ไม่ใช่เงินกู้มาใช้ในโครงการไหมท่านบอกว่ารอการประชุมเดี๋ยวเรื่องนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี22กันยายนเอาเป็นว่ามีแน่ๆแหละเพียงแต่ว่าดึงกันไปดึงกันมาก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแบบไหนฮะ
2: คือตอนแรกมีตัวเลข500บาทโผล่มาจากไหนผมก็ไม่ทราบทั้งที่เรื่องของ60 40นั้นเนี่ยเขาให้เดือนละ 1,000 นะแต่เที่ยวนี้อาจจะใครมันลดลงเหลือ2เดือนหรือเปล่านะมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะแล้วอีกเดือนหนึ่งที่ยังแหว่งนะถึงแม้จะเป็นเดือนธันวาคมนะมันก็เลยทำให้มีการคิดออกแบบกันใหม่หรือเปล่าแทนที่จะให้ทีละพันก็เป็น500ไหมนะแต่สุดท้ายเนี่ยจะรับการยืนยันค่อนข้างจะชัดเจนจากคุณหมอเอกนะโฆษกรัฐบาลนะไม่ใช่พันไม่ใช่500นะเป็น 1,000 นะก็เป็นว่าได้แน่นะแล้วก็ในเดือนตุลาคมต่อเนื่องไปจนถึงพฤศจิกายนแต่ธันวาคมเข้าใจว่าคงจะไม่นะอารมณ์เดียวกันกับเรื่องของโครงการไทยเที่ยวไทย อะไรนะที่จะสนับสนุนนั่นนะที่ต้องขยับออกไปนู่นหลังสงกรานต์ปีหน้านะด้วยเหตุผลของสิ้นปีมันก็มีการกระตุ้นมีอะไรด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นเหตุเป็นผลถ้าจะหมดสต็อกนะ 40,000-50,000 ล้านก็คงจะไม่มีต่อไปอีกเพราะถ้าขืนต่อไปอีกนะมันก็จะกลายเป็นประเด็นที่ตอนนี้ค่อนข้างจะถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยนะผมเห็นนักวิชาการบางท่านว่าถ้ามันเป็นพลัสอยู่แล้วเนี่ยไปพลัสอย่างอื่นบ้างได้ไหมนะแทนที่จะเอามาแจก60 40ก็เอาไปสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของเอกชนนะฮะบริษัทห้างร้านต่างๆโดยที่นะนักวิชาการนะเขาบอกว่าอย่างทุกวันเนี่ยมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาเนี่ยผลิตคนออกมาไม่ตรงกับงานพอไม่ตรงอย่างนี้ปุ๊บนะตลาดก็ไม่รับแต่ถ้าเกิดว่ามีแรงจูงใจไปใช้วิธี60 40ตรงนี้พลัสเข้าไปตรงนั้นนะไปสนับสนุนเขาอาจจะ60เหมือนกับกรณีนี้แล้วให้เข้าใจ40นั่นคือจ้างนะนักศึกษาจบใหม่นะไปทำงานแต่ในช่วงนะจะ2เดือน3เดือนก็ตามนั้นนะก็เป็นเรื่องของการไปช่วยสนับสนุนถ้าคนนั้นสามารถมีทักษะไปได้ก็จ้างต่อถ้าเกิดว่าเข็นแล้วเข็นไม่ขึ้นก็ไม่ต้องจ้างต่อตรงนี้เขาบอกว่ามันจะเกิดประโยชน์มากกว่าที่จะกู้มาอันนี้ต้องยอมรับนะนั่นคือเป็นเงินกู้แล้วก็มาใช้แล้วก็หายไปแต่ถ้าไปพลัสอีกด้านหนึ่งนั้นเนี่ยมันจะออกดอกออกผลมากกว่าก็เป็นมุมมองของนักวิชาการที่มองเข้ามายังโครงการ60 40ตรงนี้ครับคุณจิรครับ
1: พักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
2: ครับ
0: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
1: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอส

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: งานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026งานเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำ
4: ครอบคลุมการสร้างบ้าน
3: ครบทุกภูมิภาค
4: ทั่วไทย
3: มีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ
4: ครบทุกระดับราคา
3: ราคาหลักล้าน
4: ไปจนถึง
3: หลายร้อย
4: ล้านบาท
3: 16ถึง20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีที่เดียวจบครบเรื่องสร้างบ้านสนับสนุนการจัดงานโดย SCG บุญถาวรจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
5: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมอ
2: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
8: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับทูเดย์นิวส์เขาลงเรื่องนี้ไว้เพิ่งเห็นท่านรัฐมนตรีพัฒนาพร้อมพัฒน์ให้สัมภาษณ์กรณีที่คุณลิซ่าและลิซ่ามโนบาลไปออกรายการในเมืองนอกเนี่ยก็เป็นรายการทอล์คโชว์ดังอ่ะรุ่นคุณมนตรีรุ่นผมยังทันมั้งรายการตี10รายการทวายไลท์โชว์รายการทอล์คโชว์แบบนั้นเนี่ยของฝรั่งบ้านเราไม่มีไม่ค่อยเห็นรายการแบบนี้แล้วก็ละกันคุณลิซ่าก็ไปเล่าถึงสวัสดีค่ะกางเกงมวยไทยแล้วเห็นล่าสุดก็มีโปรโมตเจอแฟนๆในเมืองไทยแบบง่ายๆนั่งรถตุ๊กๆในรายการมีมากินส้มตำแล้วก็มีดื่มเบียร์ไทย เบียร์ไทยมี2สีอ่ะขวดสีชายี่ห้อหนึ่งขวดสีเขียวยี่ห้อหนึ่งก็ไปกินเอามายี่ห้อหนึ่งซึ่งในนั้นคุณลิซ่าก็เอาไปเบียร์หนึ่งส่วนโซจูเกาหลีหนึ่งส่วนเขาก็มีส่วนผสมความเป็นคนที่ดังจากเกาหลีแล้วก็มีความเป็นไทยแล้วก็ไปใส่ไอ้น้ำโซดาน้ำอัดลมหวาน1ส่วนก็ไป3ส่วนก็กินในรายการหมดแก้วก็ขายทั้งส้มตำขายทั้งกางเกงมวยไทยขายทั้งตุ๊กๆขายทั้งสวัสดีค่ะขายทั้งขอบคุณค่ะขายทุกอย่างแล้วตัวเธอเองก็เป็นไทยเนี่ยทีนี้ประเด็นก็คือว่าโลกออนไลน์ก็ตั้งคำถามกันล่ะเอาล่ะผมว่ามันมีประเด็นแต่ว่ารัฐก็ต้องขยับแต่ทีนี้จะขยับยังไงให้มันพอดีเพราะว่าบริบทแบบนี้มันเป็นบริบทในรายการต่างประเทศทีนี้คนไปถามรัฐมนตรีพัฒนาพร้อมพัฒน์ครับ
9: ถาม
8: ว่ากฎหมายเนี่ยเหมือนเดิมแต่ศิลปินเนี่ยเขาไปออกในรายการต่างประเทศมันไม่ได้มีการฉายในประเทศไทยเนี่ยท่านก็ออกสวยนะผมก็ถือว่าเป็นการออกสวยไม่งั้นถ้าไปตีความว่าลิซ่าไปออกอย่างนั้นแล้วลิซ่าผิดเนี่ยจะไปโดนจำโดนทั้งจำทั้งปรับเนี่ยมันคงไม่เหมาะแหละเพราะเจตนาไม่ได้เป็นอย่างนั้นทีนี้ท่านบอกว่าไม่ได้ออกทีวีไม่ได้ใช้ในเมืองไทยแต่เป็นโลกอินเทอร์เน็ตที่หลายๆสื่อก็เห็นเขาก็มีการหมุนก็มีการเบลอก็ขอบคุณนะที่เขามีการเซ็นเซอร์เป็นไปตามกฎหมายไทยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ต่างประเทศไม่มีอะไร ส่วนคนที่แชร์คลิปต่างๆหรือเข้าไปดูมีการส่งต่อเนี่ยก็ขอให้ช่วยระมัดระวังถ้าเลือกได้ก็บังตราสัญลักษณ์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของไทยท่านก็ตอบละเอียดนะนักข่าวถามว่าถ้าหากเอกชนต้องการนำกระแสที่เกิดขึ้นมาต่อยอดสินค้าหรือโปรโมทประเทศไทยทำได้ไหมท่านมนตรีบอกว่าในเรื่องกฎหมายที่มีอยู่ก็การบังคับใช้กฎหมายก็บังคับใช้ตามที่จำเป็นส่วนถ้าจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็ต้องดูกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรก็ต้องฟังให้รอบด้านอันนี้ผมว่าท่านตอบดีนักข่าวถามว่าถ้าเกิดคนในประเทศไทยนำสูตรนี้มาทำคอนเทนต์ตัวเองจะเข้าข่ายความผิดเรื่องการโฆษณาตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ท่านพัฒนาบอกว่าหากเอาสูตรมาทำถ้าเห็นเบียร์แต่ไม่ได้มีการระบุยี่ห้ออะไรก็ไม่ได้เป็นการโฆษณาเพื่อการค้าก็อาจจะให้ดูเนื้อหาและรายละเอียดและเจตนารมณ์ท่านก็บอกชัดแต่เพราะบางทีมีบางคนไปแฮชแท็กเหมือนยี่ห้อนั้นแล้วเอามาใช้การส่งต่อต่างๆก็ต้องดูว่าเป็นประโยชน์ทางการค้าหรือเจตนาด้วยอ่ะอันหลังนี่ก็หมายถึงว่าถ้ายี่ห้อจะไปขี่กระแสบวกกับเขาด้วยเนี่ยแต่ผมก็เห็นไอ้ยี่ห้อนี้เขาก็เกาะกระแสอย่างระมัดระวังซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ต้องพูดอ่ะเพราะว่าถ้าจำเฉพาะในบ้านเราเบียร์มันก็มี2สีอ่ะสีชากับสีเขียวท่านพัฒนาบอกว่าสื่อออนไลน์ต้องระวังแล้วก็ต้องระวังทางกฎหมายด้วยบางครั้งการใช้กฎหมายต้องดูเจตนาท่านก็พูดดีนักข่าวถามบอกว่ากรณีดังกล่าวเป็นการห้ามดื่มหรือเป็นเพียงห้ามโฆษณาไหมท่านพัฒนาบอกว่าเรื่องดังกล่าวหนึ่งเลยคือท่านก็การเป็นเรื่องในต่างประเทศต้องบอกว่าเรื่องการห้ามโฆษณาสินค้าเนี่ยมีมานานแล้วเวลาดื่มเวลารับประทานก็ต้องดูกาลเทศะด้วยเมาไม่ขับนักข่าวถามว่าแล้วรายการที่นำเสนอในต่างประเทศจะไม่เข้าข่ายกฎหมายไทยแต่การนำภาพมาแชร์ในพื้นที่ของไทยต้องระวังใช่หรือไม่ท่านพัฒนาบอกว่าในพื้นที่ก็ต้องระวังและฝากไปยังสื่อแล้วก็ประชาสัมพันธ์ต่างๆขอให้ระมัดระวังในการประชาสัมพันธ์ด้วยผมเชื่อว่าทุกคนที่แชร์หรือว่านำไปแพร่ต่อเนี่ยก็มีจิตนาที่ดีเรารักเราสนับสนุนศิลปินท่านที่ชื่นชอบเนี่ยอย่างไรก็ดีก็ขอให้ไม่ผิดกฎหมายแยกเป็น2 3ส่วนคุณมนตรีหนึ่งก็คือผมเข้าใจว่าถ้าแปลอย่างนี้เนี่ยลิซ่าเกิดในต่างประเทศเนี่ยก็ไม่น่าจะผิดแล้วก็ไม่ได้มีการถึงยี่ห้ออะไรแล้วก็มีความพยายามที่จะพลิกแล้วแหละแต่ว่าบ้านเราเห็นส่วนหนึ่งเห็นสีหนึ่งอ่ะเราก็รู้อันนี้คือตัวคุณลิซ่าอันที่สองคือคนที่เอามาแชร์เนี่ยทีเนี้ยมันแชร์ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยอันนี้ต้องระวังเอาเองว่าเจตนาแบบไหนอันเนี้ยมันมีโอกาสทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ผมเคยมีครั้งนึงครับจะลงภาพมีสาโทมีเหล้าไทยไปขายในญี่ปุ่นแล้วขายดีมากเนี่ยแล้วผมก็เห็นเขาก็มีขวดแล้วก็มีธงชาติไทยแล้วก็มีเมล็ดข้าวไทยไปวางอยู่บนขวดให้ได้เห็นผมเอามาแชร์เป็นเคสทางการตลาดมีผู้รู้มาเตือนบอกว่าเฮ้ยผมก็บอกว่าผมเจตนาทางการตลาดให้ได้เห็นว่ามีธงชาติไทยมีเมล็ดข้าวไทยมีส่วนผสมเขาบอกว่าถ้าตีความอย่างเงี้ยก็ได้แต่มันก็มีโอกาสที่จะถูกตีความอีกแบบนึงถ้าเป็นไปได้ไม่ดีกว่าผมก็ผมไม่ดีกว่าทีเนี้ยผมว่าคนระวังคือคนแชร์มากกว่าถ้าจะโดนใครทำอะไรแต่ว่าส่วนที่ทราบผมว่าไม่น่าจะมีอะไรบ้างครับคุณมนตรีได้เห็นตัวนี้บ้างไหมน่าจะได้เห็นเน
9: า
8: ะ
9: ผมเห็นแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้หยิบประเด็นตรงนี้มาพูดถึงกันใน 2-3 จุดนะจุดแรกก็คือชื่นชมน้องเขานะครับที่ได้หยิบจับเอาเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์
8: ขายของไทยเนียนเลย
9: ของไทยเนี่ยเข้าไปสู่สายตาของผู้คนทั่วโลกนะโดยที่น้องเข้าใจว่าน้องเขาน่าจะยังเป็นทูตวัฒนธรรมนะก็ถือว่าได้รับบทนี้แล้วก็ได้แสดงออกนะจนกระทั่งถ้ามุมบวกเนี่ยนะหนึ่งก็คือนะซอฟต์พาวเวอร์นะโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณสิ้นเปลืองอะไรก็ได้ผลนะสองก็คือในเรื่องของความเป็นไทยเนี่ยนะแล้วแต่ใครจะมองนะคุณอภิรักษ์นะฮะก็น้องเข้าคล่องอยู่แล้วนะทำอะไรก็ดูเป็นธรรมชาติไปหมดอ่ะนะไม่ต้องคือต้องเตรียมมาแน่นอนอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบว่าจะนำเสนออะไรยังไงแต่เวลานำเสนอเวลาอะไรเนี่ยมันก็ไหลรื่นเพราะเป็นแหมระดับซูเปอร์ไอที่ระดับโลกแบบนี้นะฮะมันก็ได้คล่องแคล่วนะฮะแต่เสร็จแล้วเนี่ยหนึ่งเนี่ยถ้าเรามองบวกเนี่ยวัฒนธรรมการกินดื่มนะของบ้านเรานะจะเป็นวัยรุ่นหรืออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะนะว่าที่อื่นเนี่ยคุณพิรักษ์ไปหลายๆที่หลายๆแห่งเนี่ยคำว่าหมดแก้วอะไรอย่างเนี้ยนะ
8: กำไป
9: มันก็ทำให้ผมเนี่ยตอนกลางวันไปนั่งกินข้าวนะฮะ ก็โต๊ะนั้นโต๊ะนี้ก็หยิบมาคุยกันนะมดแก้วอะไรอย่างเนี้ยนะก็ก็ถือว่าเป็นกระแสนะทีเนี้ยนะถ้าเรามองบวกนะกรณีเนี่ยน้องเขาเป็นคนไทยแล้วก็ไปนะโด่งดังอยู่ในเกาหลีเขาก็เลือกเนี่ยเลือกที่จะเอาแบรนด์เอาอะไรเครื่องดื่มของไทยเนี่ยไปผสมกับเกาหลีได้ทั้งสอง
8: ไม่ผมว่าคนละมุนนะคนเกาหลีก็รักเขานะถ้าอย่างเงี้ย
9: คือไม่ทิ้งไงคุณพิรัก
8: ใช่
9: แล้วก็ออกมาเป็นพันส์เป็นอะไรที่มาดื่มมาอะไรแล้วก็ทั้งหมดอ่ะถ้าเรามองบวกนะแต่ผมเห็นในหลายมุมที่ไปดูว่าเอ๊ะน้องเขาเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นระดับนี้แล้วจะไปดุ่งไปดื่มอะไรเนี่ยเยาวชนอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีหรือเปล่าข้อแรกถัดมาเนี่ยเรื่องที่มินเมย์ต่อกฎหมายที่บ้างก็บอกว่ามาตรา32ของพรบฉบับเนี่ยเขามีการแก้ไขนะนั่นก็คือ1มีกรอบมีเวลาหลังเที่ยงคืนก็ว่ากันไป2นะครับถ้าแม้จะอยู่ในต่างประเทศนะแต่ถ้ามีความอะไรต่อไม่ได้มันก็มีรายละเอียดของมันอยู่ก็บางคนก็มองในมุมผิดแต่บางคนก็บอกว่าก็น่าจะหยิบประเด็นที่เป็นบทสนทนา Talk of the Town ตรงนี้มาถือโอกาสพิจารณานะกฎหมายไทยกันอีกสักครั้งหนึ่งจะเป็นโอกาสหรือเปล่าก็มีอยู่ในหลายๆมุมแล้วแต่ว่าใครจะมองในมุมไหนอย่างไรเพราะมันมีเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเกี่ยวข้องและมีตรามียี่ห้ออะไรซึ่งอาจจะสื่อถึงความเป็นไทยกับเรื่องราวของเกาหลีมารวมกันเนี่ยมันก็ถ้ามองบวกก็ได้หมดแต่ถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งมันก็จะต้องพิจารณาอย่างที่ท่านรัฐมนตรีท่านได้พยายามสื่อสารนั่นแหละครับคุณวิลาครับ
8: แต่ผมว่ารัฐมนตรีอธิบายดีนะเพราะว่าเหมือนกับที่เวลาฟุตบอลเวลาเขาเตะที่เมืองนอกอ่ะโฆษณาบุหรี่โฆษณาเหล้าไม่ได้แต่ถึงเวลามาที่เมืองไทยแล้วเนี่ยเวลาถ่ายทอดสดเข้ามาผ่านทางทีวีก็ต้องมีการเบลอมีทำอะไรต่อมีอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นคุณลิซ่าเองอยู่ที่นู่นอ่ะเราเอาจริงๆเราไม่รู้หรอกว่ามันคือการไทยอินการรับสปอนเซอร์ชิพทางตรงทางอ้อมหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าที่ง่ายๆคือเมืองไทยอ่ะเป็นได้สปอนเซอร์ฟรีความเป็นเมืองไทยก่อนแต่เบียร์เนี่ยเราไม่รู้แต่ทีนี้คนที่แชร์อันนี้อาจจะต้องระวังเพราะว่ามันไม่ใช่รายการโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดคล่ำมาที่เมืองไทยอะครับคุณมนตรี
9: อ่ะก็เอาแล้วนะอย่างน้อยที่สุดก็คือได้มีการอะไรที่เป็นไทยๆเนี่ยไปสู่ในเวทีระดับนั้นนะส่วนอันอื่นๆถ้าตรงไหนไม่เหมาะไม่ควรนะอย่างที่คุยกันไปเมื่อสักครู่ผมก็เห็นเขาเอาคลิปเอาอะไรมาออกก็ระมัดระวังเขาเบลอๆกันไปหมดนั่นก็ถือว่าเข้าใจในการที่จะนำมาเสนอต่ออีกทีหนึ่งคุณรักเข้าใจว่าวันนี้นะเราจะมีเวลานะอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมพาไปดูเรื่องนี้ต่อดีไหมกรณีของคุณวรพักเนี่ยนะเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีก็ตอบหลายคนก็ค่อนข้างจะท่านนายกนะบอกว่า
8: ตอบไม่บวกนะผมว่านะ
9: ตอบออกมาไม่บวกพูดง่ายๆก็คือใครที่เจอเขากล่าวหาก็ไปชี้แจงเอาเองก็แล้วกันนะก็ทั้งที่ถ้ามองในมุมของฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็จะโยงไปถึงเรื่องความเชื่อมโยงต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อหลายเดือนก่อนและคำถามที่สอบถามไปนะก็ยังไม่มีความชัดเจนทั้ง DSI ทั้งกลต.ทั้งอะไรต่อไม่อะไรไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณวรพักแต่เป็นเรื่องของคุณวรพักที่อยู่ในประเทศไทยดังนั้นนะคนไทยรัฐประเทศไทยรัฐบาลก็คงจะต้องไปสืบสอบดำเนินการนะชี้แจงเพื่อที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจนะไม่ใช่ภาระของคุณวรพักคนเดียวแต่ทีนี้วันนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีข่าวเพจ Facebook นะที่ชื่อว่าทีมกรนะได้โพสต์ข้อความระบุว่าเจอรัฐมนตรีคลังเอี่ยวทุนเทาอีกรายรอบนี้ยุคนายกอุ๊งอิงนะเป็น Facebook ทีมก่อนนะแล้วก็ในข่าวเขาก็บอกว่าเพจ Facebook ทีมก่อนเนี่ยยังได้โพสต์ข้อความในคอมเมนต์ระบุว่าเฉลยชื่ออยู่ในรายละเอียดนะ Facebookนะเสร็จสับเลยนะซึ่งคุณกรจาติกวนิชได้โพสต์เอาไว้เขาก็นำรายละเอียดมาเสนอนะซึ่งก็จะทำให้ได้เห็นว่าเจอรัฐมนตรีคลังเอี่ยวทุนเทาอีกรายรอบนี้ยุคนายกอุ๊งอิงนั้นเป็นใคร นะผมพาไปดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งที่เขาเอามาห้อยท้ายให้ไปดูว่าคำตอบอยู่ในตรงนี้นะซึ่งโพสต์นั้นก็บอกว่าทุนเทาสแกมเมอร์ฟอกเงินเรื่องทุนเทาในตลาดหุ้นที่ผมติดตามมี2เรื่องหลักๆคือเรื่องของหุ้นฟินันซ่านะวงเล็บที่มีคุณวรพักเกี่ยวข้องและเรื่องหุ้นกลุ่มบางจากซึ่งในกรณีที่2อาทิตย์นี้หมายถึงตอนนู้นนะครับนะปรากฏความเคลื่อนไหวสำคัญเช่นกันคือทาง DSI ประกาศรับเป็นคดีพิเศษนี่ก็เป็นอีกเรื่องสำคัญและเป็นอีกเรื่องที่มีกลุ่มทุนเทาและอีกหนึ่งอดีตรัฐมนตรีคลังเกี่ยวข้องพารากราฟถัดมาก็บอกว่าสรุปสั้นๆคือคณะกรรมการบริษัทวงเล็บโดยมีคุณพิชัยชุนหาวชิระอดีตรัฐมนตรีคลังในรัฐบาลแพทองธารชินวัตรเป็นประธานบริษัทบางจากได้อนุมัติให้มีการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับ2กองทุนที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวโยงกับกลุ่มทุนเทาเบนสมิธบรรทัดถัดมาบอกว่าคุณพิชัยมีความผิดอะไรหรือไม่ยังต้องมีการพิสูจน์แต่กระบวนการพิสูจน์ได้เริ่มแล้วอย่างเป็นทางการข้อความถัดไปบอกว่าหลังจากนั้นคณะกรรมการได้อนุมัติซื้อบริษัทเอเซียริงนะเทอร์มินอลเจ้าของคลังเก็บน้ำมันเพชรบุรีด้วยราคาสูงริ้ว 9,000 ล้านบาทนะวงเล็บเป็นกระบวนการที่เร่งรีบที่แปลคืออนุมัติก่อนบริษัทที่จะเข้าไปซื้อได้มีการจัดตั้งด้วยซ้ำนะโดยที่ในขณะที่ลงนามสัญญาตกลงซื้อขายยังไม่สามารถแม้แต่จะยืนยันมูลค่าทรัพย์สินสุทธิได้โดยที่ผู้ขายคือบริษัทแพนเอเชียนะสเตอร์เรทแอนด์เทอร์มินอลจำกัดนะซึ่งเป็นกิจการของครอบครัวนายสมบูรณ์สุขเจริญไกรศรีซึ่งในช่วงเดือนตุลาคมปี2568มีข่าวว่านายภูวศิษฐ์ชัยอรุณโรจน์หรือคิวนะคิวนะที่เป็นข่าววันสองวันลองไปย้อนดูนะบุตรชายนายสมบูรณ์สุขเจริญไกรศรีคือผู้ถูกพาดพิงพยายามติดสินบนให้คุณชัยชนกชิดชอบตามข่าววันที่8ตุลาคม2568และเคยถูกจับกุมในคดีร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินเมื่อปี2565และครอบครัวนี้เคยปรากฏข่าวว่าเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนเงินให้นะพรรคการเมืองนะไม่ก็ไปหาอ่านว่าพรรคการเมืองไหนนะส่วนจะมีนัยยะอย่างไรผมไม่ขอแสดงความเห็นตอนท้ายบอกว่าทั้งหมดนี้ตัวแทนพูดถึงหุ้นรายย่อยบริษัทบางจากได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผมในฐานะตัวแทนกรรมการการเงินการคลังและเราได้ประสานการทำงานกับทาง DSI มาจนมีข้อสรุปรับเป็นคดีพิเศษเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ก็เป็นอีกกรณีนะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่การดำเนินการตรวจสอบในส่วนที่กลต.รับผิดชอบยังไม่สามารถรายงานความคืบหน้าใดๆแล้วก็ยกตัวอย่างแต่สุดท้ายนะคุณมังกรก็บอกว่าปปง.ยึดอายัดทรัพย์แล้ว DSI รับเป็นคดีพิเศษแล้วแต่กลต.แจ้งผมว่ายังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนนะก็โยงไป2เรื่องคุณกรนะได้รับคำตอบจากกลต.เขียนไป20คำถามได้มากี่คำถามก็เป็นข่าวไปวัน2วันแต่วันเนี้ยเขียนสั้นๆแต่ไปนำข้อความที่เคยโพสต์มาไว้นะต่อท้ายแล้วก็บอกว่าเฉลยอยู่ในรายละเอียดตรงนี้ก็เลยได้ไปเห็นว่ามีใครเป็นใครและสตอรี่เรื่องราวเกี่ยวข้องกับใครก็ดูเหมือนจะมีคนชื่อคิวที่เป็นข่าวที่ฝ่ายค้านเขาถามคุณชัยชนกชิดชอบในคณะในที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวานนี้รวมอยู่ด้วยครับคุณพิรักษ์ครับ
8: คุณมนตรีนอกเหนือจากเรื่องของพรบการพนันเรื่องของสนุกเกอร์เนี่ยนะครับเมื่อสักครู่ผมไปเห็นเนี่ยไอ้ร่างพระราชบัญญัติทักก้าที่มันจะเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวที่ถูกตีตกนะครับวันนี้ขอย้อนมานั่งดูตรงนี้ก็หน่อยเพราะว่าพรบ4ฉบับที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้การรับรองเนี่ยก็จะมีร่างพรบกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ปกครองท้องถิ่นอันนี้ประชาชนเขาเสนอขณะเดียวกันร่างพรบการพนันอันนี้พรรคประชาชนก็เสนอนะครับโดยอีกหนึ่งอันก็คือพรบคุ้มครองแรงงานนะครับ พรรคประชาชนก็เสนอส่วนพรบส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์อันนี้คุณจิรพรสินธุไพรนะครับท่านรัฐมนตรีน้ำเนี่ยร้อยเอ็ดเพื่อไทยกับคณะวันนี้ก็เป็นอีกฉบับที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้การรับรองตัวพรบส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์หรือพรบทักก้าที่มีคณะกรรมการคณะกรรมการอะไรกันอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ย้อนไปมีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติมีคุณเศรษฐาคุณแพทองธารเป็นรองประธานเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นก็ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการจัดทำยุทธศาสตร์ระดับชาติส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็ได้รับมอบหมายให้ทำร่างนี้นะครับแล้วก็มีพรบร่างพรบทักก้าสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์อย่างยั่งยืนก็มีการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการตั้งกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์นอกจากนี้ก็ครอบคลุมการจัดงานการท่องเที่ยวการกีฬาการแข่งขันอิเล็กทรอนิกส์เกมแฟชั่นอัญมณีที่มีคณะกรรมการกันออกมาเต็มไปหมดเนี่ยแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการเพิ่มในสาขาต่างๆนะครับ ทีนี้ครับวันนี้มาก็ไม่ได้ไปต่อสแตนดาร์ดเขาลงครับหม่อมราชวงศ์ชาตรีเฉลิมยุคลในฐานะอดีตอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านภาพยนตร์เนี่ยก็โพสต์ข้อความก็บอกว่านายกปฏิเสธรับรองร่างพรบทักก้าแล้วก็คุณชายก็โพสต์เหมือนกับเหน็บหน่อยๆอย่างที่เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยไม่น่าจะสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในแบบรัฐบาลก่อนนะครับคงต้องดูมุมมองอื่นๆต่อไปผมเข้าใจว่าในมุมนี้ถ้ามันจะเป็นเรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมทางฝั่งนี้เขาก็เดินหน้าในรูปแบบที่เอาวัฒนธรรมกับท่องเที่ยวมาคู่กันแล้วก็แยกกีฬาไว้เป็นต่างหากน่าจะเป็นในมุมนั้นแล้วก็สร้างพื้นที่จากตรงนั้นมากกว่าแต่เอาเป็นว่าวันนี้ก็ตีตก4ร่างพรบครับคุณมนตรี
9: ครับ
8: ไม่รับดีกว่าไม่ใช่ตีตกใช่ไหมเขาเรียกว่าไม่รับใช่ไหม
9: ก็คงจะต้องรอดูกันต่อคุณรักเหลืออีก4นาทีนะผมดูเวลาอยู่ตลอดเวลานะจะวกกลับมาที่เรื่องการเมืองต่ออีกนิดหนึ่งนะก็ยังเป็นประเด็นยังเป็นกระแสต่อเนื่องนะและคงจะต่อเนื่องยาวไปจนถึงนู่นแหละครับนะที่เขามีการจัดเวทีเสวนาที่จะมีขึ้นในวันที่30กันยายนนะครับก็นั่นคือเวทีที่อะไรนะฮะในส่วนของทางราชบัณฑิตเขามีการจัดเวทีเสวนาพิเศษคดีหัวสวเรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้คุณวิรักษ์เรียนท่านผู้ฟังไปตอนต้นทีนี้เกี่ยวกับเรื่องของหัวสวนะวันนี้นักข่าวก็ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีอีกจริงๆท่านไม่อยากจะตอบแล้วนะเพราะท่านตอบมาหลายรอบแล้วก็บอกมากี่ครั้งหลายครั้งแล้วว่ารัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องนี้นะครับก็วันนี้น่าจะมีประเด็นอยู่ตรงที่หนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำนะบอกว่าตนยืนยันเหมือนเดิมรัฐบาลไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับการตัดสินใจหรือมติหรือการส่งดำเนินคดีใดๆก็ตามเอาว่าเรื่องหัวสวท่านนายกบอกว่าหนึ่งรัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสองถ้าย้อนไปดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากการเมืองนะเป็นเรื่องของการเมืองนายกบอกจุดเริ่มเป็นการเมืองอยู่แล้วนะจุดเริ่มก่อนมาถึงตรงนี้เมื่อ2ปีก่อนเป็นเรื่องของการเมืองแล้วก็พูดง่ายคือก็ลากพรรคภูมิใจไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และสุดท้ายเรื่องของการวินิจฉัยของการลงมติของกกต.นะที่เที่ยวนี้ก็ค่อนข้างจะแปลกนะพอสมควรเลยทีเดียวคือเสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อยนะก็คนติดตามเรื่องนี้แล้วก็ให้น้ำหนักกลับไปอีกฝั่งหนึ่งท่านนายกก็บอกว่าก็ต้องเคารพเสียงข้างมากนะท่านเองก็อยู่มาหลายชุดหลายแห่งบางทีมันก็มีทั้งเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยท่านก็อธิบายไปสรุปก็คืออยากจะให้นะยึดกติกาก็คือยึดตามเสียงข้างมากแต่กรณีของหัวสวเนี่ยน่าจะมีสัญญาณเล็กๆอันหนึ่งก็คือผมเห็นข่าวจริงๆเนี่ยทางวุฒิสภาเขาจัดโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจร 18-20 กันยายนที่จังหวัดตราดนะในข่าวเขาบอกว่าก่อนที่จะมีการลงมติของกกต.เนี่ยก็จะมีสว.ไปเข้าร่วมนะ10กว่าท่านนะแต่พอ ตั้งแต่รองประธานนะพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์นะที่ท่านก็จะไปร่วมด้วยแต่พอมีข่าวอย่างนี้ออกมาคุณวิระครับก็ดูเหมือนถอนตัวกันไปหลายคนแม้กระทั่งสองสวที่เป็นประเด็นที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งท่านรับเป็นคดีก็คือเรื่องของที่คนหนึ่งมาจากคุณสมบัติเขียงหมูเลขคนหนึ่งมาจากขายก๋วยเตี๋ยวไก่มาระก็เอาเป็นว่างานนี้ก็อาจจะต้องปล่อยไปเพราะว่าผู้ใหญ่แล้วก็สวหลายท่านไม่ไปร่วมงานด้วยครับคุณเป็นักครับ
8: ครับหมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับน่าจะหลวมๆอีกสัก30วินาทีคุณมนตรีและผมลานะครับพรุ่งนี้คุณมนตรี10โมงมาหรือเปล่าครับหรือว่ายัง
9: เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องสแตนบายนะครับก็พรุ่งนี้จะมีการถ่ายทอดพระราชพิธีด้วยเหมือนกันครับคุณเป็นักครับช่วงประมาณสัก9โมงเสร็จๆไปจนกระทั่งเสร็จพิธีครับ
8: เวลาปกติของข่าวเด่นก็คือ4โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับวันนี้เราสองคนลานะครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
7: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
10: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
10: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทย

0: หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
1: ปัทมาพรหานฉันชัยกรองแก้วชัยกฤต
0: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
1: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
2: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
3: ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน100วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ค่ะวันที่18กันยายน2569โดยเริ่มในเวลา 16:55 นาทีจนเสร็จสิ้นพิธีค่ะสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงรวมถึงการถ่ายทอดสดได้ใน NBT 2 HD on air ที่ช่อง NBT 2 HD และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงพันธมิตรที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะสำหรับภารกิจต่างๆในวันนี้นะคะจะดำเนินในเวลาประมาณ 16:55 นาทีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
5: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานในวันนี้นั้นนะคะในทางพระพุทธศาสนาค่ะเชื่อกันว่าหลังความตายนั้นนะคะวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอนิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะและโดยทั่วไปนะคะครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะซึ่งพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะทางด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญจิตภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมค่ะและยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะคะโดยมีแนวทางการถวายอาลัยของทั้งศาสนาค่ะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะ
6: านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระราชพิธีในวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับได้ดำเนินมาตั้งแต่เมื่อวันที่พฤหัสนะครับวันพฤหัสที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569นั่นคือพิธีสัตมวานคือ7วันนะครับพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาน7วันวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบวรรณะสัมมวานคือ15วันวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบปัญญาสัมมวาน50วันและในวันนี้ครับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันครับตามหลักของพระพุทธศาสนานะครับมีความหมายและดำรำดับวาระที่สำคัญนั่นก็คือ7วันสัตมวานนั้นเป็นการเริ่มต้นการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอย่างเป็นทางการหลังสวรรคต15วันก็คือปัณณรสัมมวานเป็นวาระสำคัญถัดมาเพื่อแสดงความอาลัยและอุทิศส่วนกุศลเพิ่มเติม50วันคือปัญญาสัมมวานวาระที่แสดงถึงการส่งบุญอย่างต่อเนื่องเพื่อเกื้อกูลดวงพระวิญญาณและ100วันคือสัตมวานถือเป็นวาระที่สำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการพระราชพิธีเพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองครับ
4: ท่านผู้ฟังคะพระที่นั่งพิมานรัตยาที่เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพมีการจัดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั่นเองค่ะสำหรับประวัติของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายในหมู่พระมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังลักษณะเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนมีการยกพื้นสูงเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยอาคารที่เรียกว่ามุกกสันสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยาสะท้อนศิลปกรรมไทยชั้นสูงจะเป็นการตกแต่งและใช้หลังคาทรงไทยซ้อน3ชั้นมุงกระเบื้องเคลือบประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งและเชิงชายปิดทองประดับกระจกหน้าบันเป็นลายจำหลักรูปพระพรหมทรงหงล้อมรอบด้วยลายกระหนกเครือเถาอันวิจิตรประวัติของพระที่นั่งแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้พระมหาปราสาทในปีพุทธศักราช2332นั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่พร้อมทั้งสร้างพระที่นั่งอีกองค์หนึ่งต่อเนื่องจากมุกด้านหลังและพระราชทานนามว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งก็คือพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ซึ่งเดิมทีพระที่นั่งพิมานรัตยาใช้เป็นพระวิมานที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงต่อมาได้มีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพโดยใช้เป็นสถานที่ถวายน้ำสงพระบรมศพและพระราชทานน้ำสงพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์อาทิพระบรมศพ

0: เมื่อปีพุทธศักราช2551ค่ะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2559และพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2568อย่างไรก็ตามแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในฐานะสถานที่ประกอบพระราชพิธีสงฆ์พระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดแต่ในอดีตไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการถาวรภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีส่งพระศพการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังพระราชพิธีส่งพระศพจึงถือเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยค่ะและทำให้พระที่นั่งพิมานรัตยากลายเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนจะได้เข้าสักการะพระศพตามพระบรมราชานุญาตค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาประสูตินอกสเวตฉัตรมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่14ธันวาคม2565ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมการแข่งขันพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแต่พระอาการทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบในวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิริพระชันษา47ปีค่ะทั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกค่ะที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานสเวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200ปีพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนนะคะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและการเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งนะคะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่ง คือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ใน

0: ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ศตวรรษนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดินประวัติศาสตร์จึงไม่ได้ประกอบขึ้นจากเพียงพระราชพงศาวดารหรือเหตุการณ์สำคัญเท่านั้นค่ะหากยังประกอบขึ้นจากสถานที่ซึ่งเฝ้ามองทุกสิ่งอย่างเงียบงันและในวันนี้พระที่นั่งพิมานรัตยาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ที่คนไทยทั้งชาติจะจดจำไปอีกนานแสนนานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อกล่าวถึงเสวตฉัตร7ชั้นนะครับหรือพระสัปตปดลเสวตฉัตรนั้นกางกั้นพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติอันสูงสุดนั้นราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศการสถาปนาพระเกียรติความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระราชพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหน่วยทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรเลียขออภัยครับออสเตรเลียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชานุในพระบรมราชาปฐมมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชาปฐมและมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับพระราชทานภาระในการดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากส่งพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติอันยิ่งใหญ่โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏสืบไป
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็เป็นอีกมูลนิธิหนึ่งนะคะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสนพระไทยและใส่พระราชหฤทัยนะคะโดยใส่พระไทยนะคะในทุกๆภารกิจที่เกี่ยวกับมูลนิธิเราจะเห็นได้โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนได้รับความทุกข์ยากลำบากภัยพิบัติต่างๆไปเยือนในแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่นำไปให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยได้คลายความเครียดหรือว่าได้มีการใช้ชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็ยังได้ปฏิบัติภารกิจมายาวนานต่อเนื่องด้วยนะคะถือว่าเป็นองค์กรการกุศล ม่แสวงหาผลกำไรแล้วก็จัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถณขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาก็ได้ส่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิด้วยนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นก็เพื่อที่จะสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและก็ชุมชนเนี่ยได้ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยามยากจากอุทกภัยภัยพิบัติที่รุนแรงได้ร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมได้ลงกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งได้มีการพัฒนาอาชีพด้วยนะคะแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตนั้นดีขึ้นอย่างยั่งยืนนอกจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าด้วยอันนี้ก็เป็นอีกนโยบายแนวความคิดหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ใช้ได้จริงผู้ที่มีความทุกข์ยากน้อยกว่าสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ยากมากกว่าได้นะคะโดยยึดหลักว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นค่ะก็ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยปฏิบัติงานภาพรวมโดยยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเท่านั้นแต่เมื่อได้ทำคุณประโยชน์มากมายมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2538มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มีอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมอยู่ในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันนั้นได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติซึ่งเมื่อช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคม2538นั้นนะคะเป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาได้ทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่บริเวณซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดได้ออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์ค่ะจากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะคะซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นมีวิสัยทัศน์ของมูลนิธิด้วยค่ะมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลให้เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมส่วนพันธกิจมิชชั่นนั้นนะคะเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติ และการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติค่ะการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยและก็เป็นต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นนะคะถือว่าจะเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์แล้วยังจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศและจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในด้านการป้องกันเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกันและก็สามารถที่จะผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีด้วยนะคะรวมถึงการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมและนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมค่ะและเพื่อนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานั้นนะคะก็ได้ดำเนินมาจนถึงขณะนี้นะคะแล้วก็ทำให้เราประชาชนได้รับอานิสงส์ไปด้วยนะคะสำหรับการจัดตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งวันนี้จะได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปวาทค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามกำหนดการนะคะในวันนี้ซึ่งตรงกับพิธีพระราชพิธีสตมวานครบ100วันนะคะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งก่อนหน้านี้มีพระราชพิธีสตมวานครบรอบ7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายน2569ถัดมาเป็นปันนรสมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายน2569และถัดมาเป็นปัญญาสมวานครบ50วันค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และในวันนี้สตมวานครบ100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพตุรยางบรรเลงเพลงมหาชัยกองทหารเกียรติยศพระศพนั้นจัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศค่ะและทรงไปจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจากนั้นทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประทับพระราชอาสน์ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เมื่อจบแล้วจะได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาค่ะ
2: นาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาอายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะยะวินาสายะปริตังตรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรหะวินาสายะปริตังตรูทะมังคลัง

ราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานพระราชทานพระศพซึ่งติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รูปที่ท่านผู้ฟังคะขณะนี้พระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์จบ

ซึ่งเจ้าหน้าที่หลังจากอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบจะได้ถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถา

0: ริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะได้ออกจากพระที่นั่งโดยเจ้าพนักงานนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระเถระที่เจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับโดยมีบัญชีรายชื่อพระสงฆ์ทั้งหมดประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชผาติการามและสมเด็จพระวชิรัตน์รัตโมลีวัดปากน้ำนะครับท่านผู้ฟังครับโดยมีพระสวดธรรมคถาวันนี้สี่รูปด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยพระครูพิพัฒธรรมณผ่านวัดประยุรวงศาวาสพระครูปลัดสุวัฒบัณฑิตคุณวัดประยุรวงศาวาสพระมหาอนุสิทธิ์ณัฏฐสิทธิปาเรียนธรรม7ประโยควัดประยุรวงศาวาสและพระครูพิสารสรวุฒิวัดประยุรวงศาวาสครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็เข้าร่วมในงานพระบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันในวันนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเอกอัครราชทูต31คนจาก30ประเทศและก็ผู้แทนจากองค์กร1องค์กรนะคะเอกอัครราชทูต

0: 31คนประกอบไปด้วยสหพันธรัฐรัสเซียค่ะซึ่งเป็นคณบดีคณะทูตจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จากนครรัฐวาติกันสาธารณรัฐคิวบาสาธารณรัฐกัวเตมาลาราชอาณาจักรสวีเดนโรมาเนียสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์สาธารณรัฐสิงคโปร์ญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐตุรกีสาธารณรัฐสโลวักราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐโคลอมเบียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหภาพยุโรปสาธารณรัฐเคนยาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินเดียสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมองโกเลียราชอาณาจักรสเปนสาธารณรัฐชิลีไอร์แลนด์สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและอุปทูต1คนจาก1ประเทศจากราชอาณาจักรกัมพูชาและอุปทูตรักษาการชั่วคราวอีก14คน14ประเทศได้แก่สาธารณรัฐโปแลนด์สาธารณรัฐคอโซโวสาธารณรัฐเปรูสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมพันธรัฐสวิตราชรัฐลักเซมเบิร์กสาธารณรัฐประชาชนจีนแคนาดาสาธารณรัฐคาซัคสถานราชอาณาจักรบูตานรัฐอธิปไตยทหารออเดอร์ออฟมอนตาสาธารณรัฐโปรตุเกสนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะและอีกโบราณราชประเพณีที่สืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะนั่นก็คือทหารอารักขาประจำพระโกศค่ะผู้ถวายพระเกียรติยศเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักของปวงชนนะคะเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์ไทยในหลายร้อยปีค่ะแล้วก็เป็นสายใยที่เชื่อมโยงจากกรุงศรีอยุธยาผ่านกรุงธนบุรีสู่กรุงรัตนโกสินทร์และดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันค่ะเมื่อมองภาพทหารและเจ้าพนักงานยืนประจำการรายรอบพระโกศนะคะหลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชพิธีแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านั้นคือโบราณราชประเพณีที่มีรากเหง้าย้อนกลับไปถึงในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะและได้รับการสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะ

0: ในขณะนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะเศรษฐชีวิตตกถาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายทำพระธรรมเทศนาในวันนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะในราชสำนักไทยนะคะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงพระอิสริยยศสูงจะยังคงได้รับการถวายพระเกียรติอย่างสมบูรณ์ตราบจนเสร็จสิ้นพระราชพิธีไม่ว่าจะในยามทรงพระชนหรือภายหลังการสิ้นพระชนแล้วก็ตามนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะจึงทำให้มีทหารรักษาพระองค์และเจ้าพนักงานถวายงานประจำการอยู่โดยรอบพระโกศเพื่อถวายอารักขาและถวายพระเกียรติเป็นครั้งสุดท้ายตามราชประเพณีค่ะ
2: พระบาทสมเด็จ
0: ดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรมค่ะซึ่งจะได้นิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐะชีวิตกถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรม

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลระยะราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมขณะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมจากนั้นทรงกราบและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประทับพระอาทค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาโดยขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เพื่อจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะ
1: ติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
3: เวลา 18:00 น.

0: ทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
1: เรมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอัญชทาสันติทะสัตตาปรชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัตถาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศธันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิต

แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพัชนสา47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตหิตะสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนทรงให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมื่นกรมมื่นสุทธิสุทธนารีนาถโดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตะปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กัน
รู้แก้

0: รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1. ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความยังรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคือยังเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักษณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอดสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทะจักขุคือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาเ ชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญา คือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตะวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าอาปทาสุนวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีพยันตรายและชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผลสำฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรา เทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้ขอถวายพระพร
1: พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาและถวายพระพรค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถานะคะเศรษฐชีวิตกถานะคะเป็นธรรมะที่พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาในครั้งนี้นะคะซึ่งในการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอได้ดำรงพระชนชีพนั้นได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาและก็พระบรมราชวงศ์จักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์นะคะแล้วก็พระองค์นั้นได้เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะต่างๆนะคะได้ทำคุณประโยชน์มากมายซึ่งอัตหิตสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์นั่นเองนะคะมีพระบุญญาธิการหนุนส่งให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติซึ่งหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายโดยเป็นพระราชธิดาองค์โตในสมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารินาถขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมค่ะและเสด็จไปจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ซึ่งพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถาค่ะพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถานะคะในวันนี้ค่ะ

นี้พระสงฆ์ทั้ง4รูปนะคะได้สวดธรรมคถาจบแล้วนะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะจะได้เป็นการประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเป็นลำดับถัดไปนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศในลำดับถัดไปหลังจากที่พระสงฆ์ได้สวดธรรมคถาจบแล้วทั้ง4รูปค่ะซึ่งการสวดธรรมคถาในวันนี้พระสงฆ์4รูปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศโดยหลังจากนั้นนะคะเจ้าพนักงานก็จะเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงนะคะก็จะได้เตรียมเครื่องพระภูษาโยงนะคะแล้วก็ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับพระราชอาสน์ค่ะโดยลำดับถัดไปจะดำเนินการโดยเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสวดพระอภิธรรมในวันนี้นะคะพระสงฆ์สี่รูปในวันนี้ค่ะจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะสี่รูปในวันนี้เป็นพระสงฆ์สี่รูปจากวัดประยุรวงศาวาสได้แก่พระครูพิพิธธรรมพานพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคนพระมหาอนุสิทธิ์นัทสิทธิ์เปลี่ยนธรรมเปลี่ยนธรรม7ประโยคและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะพระสงฆ์ทั้ง4รูปนั้นสวดธรรมคถาทั้ง4รูปมาจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะโดยขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาและส่งทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ค่ะและหลังจากนี้ลำดับถัดไปพระสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะ

ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโท

อะติริกะวัสสตังชีวโตอะติริกะวัสสตังชีวโตอะติริกะวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสนะคะในวันนี้ได้สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและหลังจากได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการพานำพระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะหลังจากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีในวันนี้ครบรอบ100วันค่ะณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงคณะข้าราชการคณะทูตานุทูตที่เข้าร่วมในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้เมื่อจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าและจะทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสำหรับพระราชพิธีในวันนี้นะคะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่เรียกว่าสตมวาน100วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะโดยทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมที่ด้านตะวันออกก่อนจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในฝั่งของด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าโดยคณะข้าราชการผู้มาเฝ้าในวันนี้เป็นคณะรัฐมนตรีและมีทูตานุทูตจากหลายสิบประเทศนะคะที่เข้าร่วมในพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาจำนวนทั้งหมด48คนจาก45ประเทศและมีผู้แทน1องค์กร2องค์การด้วยนะคะซึ่งเอกอัครราชทูต31คนมาจาก10ประเทศค่ะมาจาก30ประเทศค่ะและมาจาก1องค์กรด้วยค่ะรวมถึงอุปทูต1คนจาก1ประเทศและมีอุปทูตรักษาการชั่วคราว14คนจาก14ประเทศนอกจากนี้ยังมีองค์การผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ2คนจาก2องค์การนะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในวันนี้มาจากหลายภาคส่วนค่ะรวมถึงมีประชาชนประสบกรณิกรชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณโดยรอบพระที่นั่งและพระบรมมหาราชวังนะคะที่อยู่ภายนอกที่ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในขณะที่เสด็จนะคะ
2: ท่านผู้ฟังคะนอกจากว่าในขณะนี้นะคะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบร้อยวันค่ะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะในส่วนของรัฐสภานะคะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวานในวันนี้ซึ่งเป็นครบรอบ1วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาเพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยนะคะซึ่งขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงคมและเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวาระ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับในหนึ่งวันประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันโดยเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเวลา1เวลา14นาฬิกา30นาทีเวลา1เวลา17นาฬิกาเวลา1และเวลา19นาฬิกาอีกเวลา1ครับโดยเวลา10นาฬิกาจะเป็นเวลาสวดพระพุทธมนต์และมีการถวายภัตตาหารเพลเวลา14นาฬิกา30นาทีมีการสวดมาติกาและสดับปกรณ์ในเวลา17นาฬิกามีการสวดสดับปกรณ์ด้วยนะครับและในช่วงเวลา19นาฬิกานั้นมีการสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีธรรมจะเป็นการหมุนเวียนกันในระหว่างเจ้าภาพต่างๆ1วันจึงประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันครับ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยเสด็จลงทางบันไดมุกกระสันของพระที่นั่งพิมารัตยาเพื่อที่จะเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วนะคะบริเวณประตูกำแพงแพะแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและหลังจากนั้นจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารได้เสด็จถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสำหรับบริเวณภายนอกนะคะก็จะมีประสบกรณิกรนะคะมาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เสด็จมาพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ค่ะในวันนี้ที่รัฐสภาที่มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลชตมวาน100วันนั้นนะคะนำโดยนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารรัฐสภาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารณห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชั้น1ซึ่งประธานรัฐสภาได้นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยด้วยนะคะขณะเดียวกันนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1และรองประธานวุฒิสภาคนที่2รวมถึงข้าราชการสำนักงานเลขา

การวุฒิสภาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตัมภวา100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณห้องจัดเลี้ยงชั้น1อาคารรัฐสภาด้วยเช่นกันค่ะซึ่งช่วงเช้าวันนี้ประธานวุฒิสภานำผู้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสาเกตราชวรมหาวิหาร

0: Roger în grădină.
1: ผู้ที่มารอเฝ้ารับเสด็จโดยรอบพระบรมมหาราชวังเพื่อที่จะได้เข้าร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน 100 วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาและได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาได้ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของพระสกนิกรชาวไทย นานัปการค่ะและในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่จะเสด็จ พระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอำพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ

ขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819และ891 KHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคของกลุ่มประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

0: สัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิขิตกูลคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒพันธ์คุณจิราชัดเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณทิติมาอินกล่ำและดิฉันนฤนาถแข็งขันต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF 4G AI Dashcam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02-136-8989 Line @digitalfocus
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
7: สนับสนุนโดยร้านในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
8: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวง

0: นาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริและดร.ธัญพรกฤติทายาวุฒิดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนก
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่อีคอนบิสปากท้องต้องคิดนะคะทุกๆช่วงวันศุกร์แบบนี้ค่ำๆเราก็จะเจอกันนะคะวันนี้ชวนติดตามความเคลื่อนไหวนะคะหลังจากความกังวลของผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ที่ออกมาเตือนในช่วงที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการอัตราการพัฒนา AI ที่เร็วเกินกว่าจะควบคุมได้ทำให้ทั้งนักลงทุนแล้วก็ผู้พัฒนา AI เนี่ยเริ่มหวั่นใจแล้วว่าอุตสาหกรรมนี้เนี่ยจะต้องชะลอลงหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้า AI ชะลอตัวลงจริงๆเนี่ยจะส่งผลกระทบมาถึงเศรษฐกิจยังไงบ้างนะคะวันนี้พูดคุยกันกับอาจารย์ดนุวัฒน์สาคริกค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: ครับสวัสดีครับคุณกมลชนกสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
2: อาจารย์คะวันนี้เราเห็นสัญญาณอะไรบ้างที่ทำให้เกิดความกังวลว่าการพัฒนา AI อาจจะต้องชะลอลงและถ้าเกิดว่าชะลอตัวลงจริงๆเนี่ยนะคะมันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจยังไงบ้างคะ
3: ครับก็ถ้าใครที่ติดตามข่าวสารต่างประเทศนะครับในช่วงประมาณสัก1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คงเห็นข่าวหนึ่งที่มีสื่อต่างชาติรายงานกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยเพราะว่าเหล่าบรรดา CEO ระดับท็อปนะครับผู้บริหารระดับสูงของเทคเฟิร์มที่เป็นธุรกิจด้าน AI นะครับไม่ว่าจะเป็น Anthropic ไม่ว่าจะเป็นนะครับ OpenAI ก็ตามเนี่ยก็มีการออกมานะครับแสดงความกังวลนะครับถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเจอพวก AI agent เนี่ยนะครับทำงานชนิดที่เรียกว่าหลุดกรอบหรืออาจจะมีการแฮกตัวเองนะครับพัฒนาตัวเองคุยกันเองนอกเหนือจากคำสั่งที่มนุษย์นั้นเนี่ยได้สั่งการไปคือคร่าวๆก็ประมาณนี้แหละนะครับทั้ง Anthropic ทั้งค่าย OpenAI นะครับหรือแม้แต่ทางฝั่งผู้นำภาคส่วนต่างๆของทางฝั่งโลกตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาก็มีการออกมาพูดถึงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการกล่าวถึงตัวเลขด้วยนะครับอย่าง Anthropic เนี่ยนะครับก็มีการพูดว่าอาจจะนะมีโอกาสสัก 10% นะครับในอนาคตเนี่ยที่ AI สามารถภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า could kill all humans เลยเนาะก็อาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่เยอะแต่ว่ามันก็สร้างความกังวลได้นะครับทำให้หลายภาคส่วนตอนนี้เนี่ยก็เกิดเฟียนะครับหรือความกลัวว่า AI เนี่ยจะมาเทคโอเวอร์แบบโลกอินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์นะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมนุษย์จะควบคุมมันไม่ได้หรือเปล่านี่ก็เป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยกำลังตั้งคำถามขึ้นอยู่นะครับซึ่งเป็นที่มาของคำว่า AI slow down นั่นก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะถ้าเรามีความกังวลหรือความกลัวแบบนี้วันนี้จะนะถอยมาหน่อยไหมยังไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมา 1-2 ปีเนี่ยมันก็มีการใส่นะเรื่องของการลงทุนนะครับเรื่อง data center เรื่อง ecosystem นะครับระบบนิเวศนะครับของการพัฒนา AI generative AI แล้วก็ AI agent นะที่ตัวที่หลุดมาหลังๆเนี่ยนะครับที่หลายคนอาจจะเห็นแล้วว่ามันหลุดยังไงก็ถ้าใครเห็นข้อมูลมันก็แอบน่ากลัวจริงๆนะผมไปดูข้อมูลที่ AI agent เขาคุยกันเองเนี่ยนะครับก็เหมือนคนเลยนะเหมือนคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกนะครับที่หลายคนแม้แต่ Elon Musk เองก็agree นะก็คือเห็นด้วยกับทางแนวคิดแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกเฟิร์มนะครับไม่ใช่ทุกบริษัทเพราะว่าบางส่วนเองเนี่ยนะครับก็อาจจะยังแสดงท่าทีแบบสงวนท่าทีอยู่นะครับในฝั่งของอเมริกาเองบางกลุ่มนะก็บอกว่าก็ไม่ต้องกังวลหรอกนะครับเพราะว่ามันมีเหตุผลเหมือนกันนะเขาบอกว่าถ้าอเมริกาโซดาวเรื่อง AI เนี่ยนะเดี๋ยวทางจีนเนี่ยนะครับจีนเนี่ยจะแซงได้เหมือนกันนะแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับเรื่องตลาดหุ้นตลาดทุนนะครับเรื่องของการจ้างงานแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เสียงเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปแบบทางเดียว 100% นะครับคือมีกลุ่มที่กังวลนะมี Anthropic มี OpenAI มี Elon Musk พวกเนี้ยนะครับแต่อีกบางกลุ่มนะเขาก็บอกว่าก็ยังไม่ต้องสโลว์ดาวน์ก็ได้เพราะว่าเขาก็มีความกังวลเหมือนกันว่าเดี๋ยวจีนจะแซงเดี๋ยวมันจะกระทบเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้มันก็เริ่มมีเหมือนกับคล้ายๆกับความกังวลนั่นแหละนะครับที่อาจจะต้องสโลว์สักหน่อยไหมหรือว่าดูท่าทีนะครับสักนิดนึงว่ามันจะไปทางไหนถึงจะเรียกว่าขับเคลื่อน AI เนี่ย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยวันนี้เขาก็คำนึงถึงเรื่องมิติของเรื่องเซฟตี้นะครับเรื่องของความปลอดภัย

0: แล้วก็ความถูกต้องแม่นยำนะครับของ AI แล้วก็กันไม่ให้พวกเอเจนต์เนี่ยนะครับมันสามารถแฮกนะครับสิ่งที่ไม่ควรจะทำได้นะครับนี่ก็เป็นภาพรวมสถานการณ์นะครับที่1สัปดาห์ที่ผ่านมานะพูดเรื่องนี้กันเยอะพอสมควรทีเดียวครับ
1: ค่ะอาจารย์ก่อนที่จะไปขยายให้อาจารย์ขยายความหน่อยว่ามันจะไปส่งผลต่อเศรษฐกิจในส่วนต่างๆยังไงบ้างถามมุมมองของอาจารย์เห็นด้วยไหมคะว่าเราอาจจะต้องชะลอหรือไม่ชะลอ
0: ครับผมคิดว่าอาจจะแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับคือเอาเป็นในบริบทของระดับโลกก่อนละกันนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นในบทระดับโลกเนี่ยจริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับบริษัทเทคที่เป็น AI ยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยนะครับควรจะต้องเก็บสถิติซึ่งผมคิดว่าเขามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ควรจะต้องนำมาวิเคราะห์เชิงลึกอะว่าถ้าจะสโลว์เนี่ยนะครับมันจะสโลว์อันไหนอะไร อย่างไรและจะป้องกันนะครับแล้วก็ควรจะต้องมีแนวทางการป้องกันนะเรื่องที่มันแฮกกันเองเรื่องที่เอเจนต์มันคุยกันเองเรื่องที่เอเจนต์มันคุยภาษาแบบที่เราเห็นแล้วตกใจไม่รู้ว่า AI จะพูดแบบนี้กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมคิดว่าจะต้องมีมาตรการเคลียร์ให้ได้คือถ้ายังเคลียร์ไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะจําเป็นที่ต้องสโลว์บางส่วนนะครับแต่แน่นอนเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจกันหลักๆว่าแล้วถ้าสโลว์เนี่ยนะครับสโลว์ดาวน์ AI สโลว์ดาวน์เกิดขึ้นเนี่ยมันจะกระทบเศรษฐกิจส่วนไหนอย่างไรบ้างนะครับกับประเด็นที่2นะก็คือผมคิดว่าในอาจจะไม่ใช่เป็นระดับสเกลระดับโลกแหละจะเป็นสเกลในของระดับประเทศนะครับรวมถึงอย่างบ้านเราด้วยเนี่ยซึ่งวันนี้เราก็มีนโยบายใช่ไหมครับของรัฐบาลอะไรนะไทยพาสปอร์ตอะไรต่างๆเราก็พยายามนะภาครัฐก็พยายามผลักดันเรื่อง AI ภาคเอกชนก็พยายามผลักดันแต่ผมคิดว่าอันแรกเลยเนี่ยเรื่องของความรู้เท่าทัน AI หรือ AI literacy เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต้องรู้ข้อจำกัดต้องรู้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้ต้องรู้ถึง drawback นะครับหรือจุดที่อาจจะเป็นจุดอ่อนอยู่ณปัจจุบันศักยภาพปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างนะครับและอะไรที่ถ้าใช้มันแล้วก็สกิลก็คือทักษะคือถ้าจะใช้เนี่ยซึ่งบ้านเราส่วนมากวันนี้จะเป็นลักษณะของการใช้ generative AI ซะเยอะนะครับ AI agent ผมว่าเริ่มมีอยู่แล้วนะครับในบางองค์กรบางส่วนดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีสกิลในการใช้ generative AIใช้ออกมาอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดลดความผิดพลาดให้ได้มากที่สุดตัวเรานะครับได้พัฒนาศักยภาพตัวเองด้วยไม่ใช่ใช้ AI ทั้งหมดแล้วก็ศักยภาพตัวเราเนี่ยมันลดน้อยถอยลงอันนี้หรือมันถดถอยลงอันนี้ก็ไม่ค่อยเวิร์กนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องแบ่งเป็น2 ส่วนแต่ว่าถ้ามองภาพรวมก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่เราอาจจะเห็นสโลว์ดาวน์บ้างจริงกันครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีการพูดเรื่องพวกนี้จริงก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปเป็นปีแล้วก็เคยพูดกันเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้สัญญาณมันออกมาจากเทคเฟิร์มใหญ่ๆแล้วก็ชัดแล้วก็ตัวเลขก็มีเปอร์เซ็นต์มีความน่ากลัวมันจะมานะครับโหลบล้างมนุษย์ไปเลยอะไรเงี้ยผมคิดว่าก็อาจจะสร้างความกังวลนะครับให้พรรคส่วนต่างๆบ้างพอสมควรครับ
1: ค่ะงั้นทีนี้เรากลับมาขยายความในส่วนต่างๆของเศรษฐกิจค่ะอาจารย์ว่าถ้าจะชะลอการพัฒนา AI จริงๆเนี่ยมันจะไปกระทบเศรษฐกิจส่วนไหนบ้างคะอาจารย
0: ์ครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะเพราะเราอาจจะไม่ได้คุยเหมือนกับรายการอื่นๆเพราะว่าส่วนมากวันนี้เขาก็คุยกันว่า AI น่ากลัวยังไงจะสโลว์ดาวน์ยังไงแต่ว่าอ่ะมาอีคอนบิสของเราแน่นอนนะครับเราต้องมาดูซิว่าแล้วไอ้ AI สโลว์ดาวน์เนี่ยนะครับมันจะกระทบนะครับต่อเศรษฐกิจอย่างไรบ้างนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยที่มีการพูดถึงกันมากอย่างล่าสุดผมไปดูข้อมูลจากเว็บไซต์ newsweek.com นะครับเขาก็พูดถึงประเด็นเรื่อง stock marketหรือตลาดหุ้นก็สถิติน่าสนใจนะครับอย่างในดัชนี S&P 500เนี่ยปัจจุบันเนี่ยจำนวนมูลค่านะครับของเม็ดเงินลงทุนในดัชนี S&P 500ถ้าใครไปซื้อแบบเป็นหุ้นแบบเป็นกองทุนที่อิงดัชนีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไม่น้อยกว่า1ใน3เลยนะที่มันไปลงแบบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคกับ AI นะครับ Nvidia Alphabet Meta พวกเนี้ยเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยสถิติอยู่ประมาณ 34% เลยนะครับของ S&P 500 value หรือมูลค่าเนี่ยไปอยู่กับสต็อกพวกนี้นะครับดังนั้นพูดง่ายๆว่าถ้ามันสโลว์ดาวน์ก็แปลว่าการลงทุนก็อาจจะต้องลดลงด้วยใช่ไหมครับการลงทุนก็อาจจะต้องลดลงด้วยทีเนี้ยคนที่ถือฟันกองทุนที่ไปอิงกับดัชนีอย่าง S&P 500แล้วจริงๆเนี่ยผมว่าดัชนีตัวอื่นเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องนะครับ Nasdaq เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็ไม่แน่นะครับก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะที่จะอาจจะไปส่งผลต่อเรื่องของความสามารถในการทำกำไรหรือ performance ก ของตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตประการแรกเลยนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมมองว่าตลาดหุ้นอเมริกาเองเนี่ยในส่วนที่เป็นดัชนีหรือว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคเนี่ยมันก็โตมาค่อนข้างที่จะมากเลยหลายคนเนี่ยถึงเคยพูดกับว่าเอ๊ะมันจะเป็นบับเบิ้ลหรือเปล่าซึ่งมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยมองว่ามันยังไม่ได้เป็นบับเบิ้ลหรอกแต่โอเคถ้ามันมีการโซดาวนะครับในเรื่องของ AI จริงก็มีโอกาสที่ความสามารถในการทำกำไรหรือ performance ของบริษัทเหล่านี้ก็อาจจะต้องสโลว์ดาวตามมานะครับแต่โอเคผมอ่านมาก็หลายซอร์สก็ไม่ได้มีความเห็นแบบชัดแต่ว่ามันโอ้มันจะเป็นบับเบิ้ลแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นวิกฤตหรือคงอาจจะไม่ขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าความเสี่ยงในการที่มันจะสโลว์ดาวหรือว่าราคาเนี่ยนะครับprice shock ลงมาเนี่ยมันก็มีนะครับแต่จะไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้โหทำให้เกิดแบบ recession ในอเมริกาเลยทันทีทันใดคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่มันจะสโลว์เพราะว่าไอ้ตัว capital expenditure เนี่ยนะครับเงินลงทุนใน AI ถ้า AI slow down มันเกิดขึ้นมันก็จะลดลงก็เป็นผลต่อมาเป็นลูกโซ่อยู่บ้างพอสมควรครับ
1: ค่ะอาจารย์ก็มีอย่างที่อาจารย์บอกก็พูดถึงเรื่องของฟองสบู่ AI แต่ว่าในมุมนึงนักวิเคราะห์อย่างแรกก็อาจารย์เองก็อาจจะมองว่าเอ๊ะในช่วงที่ผ่านมามันก็อาจจะเป็นเพียงการปรับลดความคาดหวังต่อการเติบโตมันยังไม่ใช่สัญญาณของฟองสบู่ที่กำลังจะแตกอาจารย์คะเราควรจะแยก2เรื่องนี้ออกจากกันยังไงคะ
0: ครับก็ประมาณนั้นเลยเห็นด้วยเลยนะครับมันก็คือความคาดหวังพวก growth expectation เนี่ยมันอาจจะลดลงแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะครับมันไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่ามันจะเป็นลักษณะของฟองสบู่ที่มันจะแตกมาแน่นอนนะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยคือ supply มันต้องเยอะมากๆนะครับ supply ต้องเยอะมากๆแล้ว demand เนี่ยมันหายไปซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของอย่างอ่ะ generative AI วันนี้ผมคิดว่าดีมานด์คงไม่ลดลงไปง่ายๆนะครับความต้องการเนี่ยยังมีอยู่เพียงแต่ว่าไอ้ AI slow down เนี่ยนะครับผมว่ามองมี2มิตินะ1ก็คือโอเคความกังวลที่อ่ะท่านในวงการเงินเขาอาจจะกังวลว่าตัว capex นะครับ capital expenditure อาจจะลดลงอ่ะอันนี้มันอาจจะกระทบแน่นอนแหละนะถ้ามันลงทุนลดลงแต่อีกมุมนึงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงมากเกี่ยวกับเรื่องของพวก stock market แต่มันจะไปเชื่อมโยงทางอ้อมครับเพราะว่าการที่เราจะทำ AI slow down อีกมุมนึงนะถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องงานลงทุนที่ลดลงเนี่ยก็คือเราไปทำให้โมเดลพวก generative AI เนี่ยมันมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับมันมีเรื่อง data privacy เข้ามามากขึ้นมันมีเรื่องของข้อมูลที่ควรต้องถูกต้องมากขึ้นดังนั้นมันอาจจะไม่ไปถูกใจผู้ใช้บางคนหรือเปล่าถ้าศักยภาพของ AI เนี่ยนะครับมันอาจจะถูกจำกัดด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยด้วยเหตุผลด้าน data privacy คือข้อมูลที่เป็นส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นถ้าเราไปจำกัดตรงนั้นลงเนี่ยโอเคอันนี้มันอาจจะเป็นทางอ้อมว่าคนที่เป็น user ก็รู้สึกเอ๊ะมันทำได้ไม่แบบฟู่ฟ้าหรูหราอลังการหรือเปล่าจนสุดท้ายก็อาจจะทำให้ดีมานด์ลดลงแต่ว่าผมเชื่อว่าคงไม่ไปถึงจุดที่แบบโอ้โหดีมานด์มันหายไปเลยแล้ว supply เต็มแบบนี้นะครับจนมันกลายเป็นบับเบิ้ลก็คงจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ที่คุณกมลชนกพูดเห็นด้วยเลยนะครับว่าโอเคถ้ามันสโลว์ดาวน์หมดทั้งระบบเนี่ยไอ้เรื่องของ growth expectation เนี่ยก็อาจจะลดลงซึ่งตรงนี้นักวิชาการในต่างประเทศก็มองคล้ายๆกันนะครับ
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วก็ถือ S&P 500ตอนนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจใช่ไหมคะอาจารย
0: ์เห มือนว่ามันผ่านวันตกใจมาแล้วนะครับเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาโอ้ผมเห็นวันนี้เข้าใจว่าเมื่อคืนมาก็จริงๆของทางฝั่งสหรัฐก็เด้งกลับขึ้นมาแล้วนะครับแต่โอเคแหละในช่วงนี้มันก็อาจจะมีความผันผวนนะผมมองว่าอย่างในวีคเนี้ยที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไปดูNASDAQ อะไรเนี่ยก็ผันผวนมากแต่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าอันนี้เราขอขยายไปถึงเศรษฐกิจโลกนิดนึงนะครับว่าคือตอนนี้ประเด็นเศรษฐกิจโลกมันมีความไม่แน่นอนแล้วมันมีความสลับซับซ้อนจากซ้อนกันหลายปัจจัยมากๆทีเดียวนะครับทั้งเรื่องของสงครามนะครับเรื่องอิหร่านนะครับแล้วก็มันเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็มีเรื่อง AI slow down เข้ามาอีกนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหไปดูเนี่ยนะครับกราฟหุ้นทางฝั่งของสหรัฐนะครับ Nasdaq Dow Jones S&P 500เนี่ยโอ้โหมันแบบเหมือนที่ผจญขึ้นลงอย่างนี้นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะสวิงพอสมควรแต่เชื่อว่าเทคเฟิร์มต่างๆนะครับก็คงจะไฟจูนกันได้พอสมควรนะครับแต่ว่ามันมีอีกประเด็นนึงด้วยเหมือนกันนะที่ผมคิดว่ามันก็ไม่ใช่สโลว์ดาวน์ง่ายนักเพราะว่ามันมีทางฝั่งจีนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อเมริกาเขาก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยสโลว์ดาวน์ไม่ค่อยได้นะเพราะว่าถ้าอยู่สโลว์ดาวน์มากเนี่ยเดี๋ยว ทางจีนเนี่ยมีโอกาสที่อาจจะแซงขึ้นไปได้เพราะว่าจีนเองก็เดินหน้าเรื่องนี้แบบเต็มที่นะครับแต่จะสังเกตอย่างนึงนะครับว่าข้อมูลจากทางจีนเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นมากนักเท่าไหร่นะว่าจีนเขากังวลหรือไม่กังวลหรืออะไรอันเนี้ยผมคิดว่ายังไม่ค่อยมีประเด็นเหล่านี้นะครับที่มีการออกมาส่วนมากจะเป็นทางฝั่งอเมริกาซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าก็พอเข้าใจได้เพราะว่าด้วยระบบการเมืองการปกครองของจีนซึ่งค่อนข้างที่จะรวมศูนย์แล้วก็รัฐบาลเองเนี่ยก็คงจะมีเขาเรียกว่าลักษณะกลไกนะครับในการมอนิเตอร์ในการติดตามกำกับหรือแม้แต่อาจจะกำหนดดิเรกชันกำหนดทิศทางนะครับให้กับธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะสายเทคสาย AI ของจีนเนี่ยอยู่พอสมควรนะครับอันนี้รวมไปถึง ecosystem ทั้งหมดเลยนะถึงเรื่อง R&D นะครับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐเอกชนการใช้ของประชาชนต่างๆผมคิดว่าจีนเองเนี่ยนะครับเขามีกลไกในเรื่องของระบบการปกครองหรือการเมืองเนี่ยที่เขาคุมได้มากกว่าดังนั้นเราก็จะไม่ได้เห็นข่าวหรืออะไรที่มากมายนะครับแต่จีนเนี่ยก็จะเน้นเดินหน้าเรื่อง AI อันนี้เท่าที่เราเห็นภาพกันนะครับซึ่งก็จะทำให้ฝั่งอเมริกานะบางเสียงก็เสียงแตกกันบอกว่าสโลว์ดาวน์ไม่ได้นะเดี๋ยวจีนจะไปประมาณนี้นะครับ
1: เดี๋ยวจีนจะนำเพราะว่าเข้าใจว่าถ้าในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่า AI จีนก็ไปจริงๆจีนก็อาจจะไปนำสหรัฐแล้วไหมคะอาจารย์
0: จีนก็คงได้เปรียบในเรื่องของแร่เอิร์ธนะครับแต่ว่าโนว์ฮาวหรือเทคโนโลยีบางอันเนี่ยอันนี้อเมริกาก็คงพยายามนะครับที่ยังจะไม่ได้ให้มันถ่ายทอดหรือหลุดออกไปได้ง่ายนักนะครับแต่จีนก็ไม่ค่อยกังวลเพราะว่าจีนเขาก็ถือว่าเขามีนะครับเรื่องแร่เอิร์ธที่เป็นต่ออยู่มากพอสมควรนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จีนทำได้ค่อนข้างที่จะได้เปรียบก็คือก็สามารถพัฒนาโมเดลด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าได้นะครับแต่ว่าศักยภาพในระดับขั้นสูงสุดเลยอันเนี้ยก็อาจจะยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่บ้างนะครับว่าจีนถ้าไปสุดๆวันเนี้ยนะครับได้แค่ไหนเพราะว่าอย่างที่เราก็เห็นภาพกันนะครับเขาอาจจะไม่ได้อยากเปิดเผยทั้งหมดนะแบบสักทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราไปดูภาพรวมของทั้งโลกเนี่ยวันนี้เนี่ยบริษัทธุรกิจหรือแม้แต่ภาครัฐจำนวนมากนะครับก็คือได้ใช้ AI เข้าไปในการโอเปเรตงานเรียบร้อยนะครับอยู่ในอินฟราสตรักเจอร์ขององค์กรเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้มองแค่มุมตลาดหุ้นนะครับเรามามองในมุมของภาคการผลิตด้วยเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ไม่ว่าจะอเมริกาหรือจีนเนี่ย AI ก็เข้ามามีส่วนนะครับอยู่ในโครงสร้างเศรษฐกิจไปเรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยผมเห็นข้อมูลจาก The Economist นะครับเข้าใจว่าปีที่แล้วมันก็มีการประเมินเหมือนกันนะครับว่าในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็AI เนี่ยจะ contribute ให้ GDP ถึงประมาณ 40% เลยนะครับเพราะมันไปอยู่อย่างที่เราคุยกันนะคือมันไปอยู่ในการทำงานมันไปอยู่ในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มในการช้อปปิ้งมันไปอยู่ในตัวช่วยในการสร้างงานที่เป็นภาษาหรือเป็นภาพการสื่อสารนะครับทำให้งานมันเดินเร็วขึ้นต่างๆคือพวกเนี้ยนะครับผมคิดว่ามันอยู่ในระบบเศรษฐกิจเรียบร้อยดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอเมริกาหรือจีนเนี่ยนะครับเราก็พอที่จะแอสซูมได้แหละว่าที่ผ่านมาเขาคงต้องเร่งนะครับในการลงทุนในการเพิ่มศักยภาพ AI เพราะเขารู้ว่ามันช่วยให้เศรษฐกิจเนี่ยมันโตไปได้แต่มาวันนี้ก็นั่นแหละครับก็คงจะต้องดูว่าไอ้สโลว์ดาวน์แล้วมันสโลว์แค่ไหนนะครับแล้วถ้าสโลว์มากจะกระทบเศรษฐกิจแค่ไหนเพราะว่าถ้าเรามองบนฐานคิดนะครับจากข้อมูลของ The Economist ปีที่แล้วว่าตอนนี้ AI ก็อยู่ในระบบเศรษฐกิจไปสักส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าสโลว์ดาวน์มากๆนะครับถ้าสโลว์ดาวน์มากๆเอายกตัวอย่างนะครับลองเอาง่ายๆเอาแค่ตัวเรานะผมตั้งแบบบ้านๆเลยเนี่ยนะครับสมมติว่าปกติทุกวันเนี่ยเราใช้ AI ทำงานให้เราแทบจะทุกอย่างเลยใช้ generative AI จะใช้ของบริษัทไหนค่ายไหนก็แล้วแต่นะครับ 100% สมมุตินะครับ 100% แต่เราบอกว่าอ่ะนับตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเนี่ยให้ลดการใช้ AI เหลือ 50% ที่เหลือลองไปทำเองหรือให้กลับมาใช้ search engine เหมือนเดิมหรือให้อ่านเองเหมือนเดิมไม่ต้องให้ AI ช่วยสรุปให้งานมันช้าลงงานมันช้าลงบางคนถึงขั้นแบบติดนะครับติดแบบว่าโอ้ไม่ได้แล้วต้องพึ่ง AI เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คล้ายๆกันถ้าภาพรวม slow down ใช่ไหมครับแล้วเราตัวเรา slow down เราอาจจะทำงานไม่เสร็จนะงานที่เราเคยคิดว่าเคยทำเมื่อเดือนที่แล้วแป๊บเดียวทำเสร็จวันนี้อาจจะทำไม่เสร็จเนี่ยอันนี้มันก็เป็นลักษณะที่ว่าโอเคผลที่มันอาจจะกระทบต่อเศรษฐกิจก็จะประมาณนี้นะครับ
1: ค่ะงั้นเหมือนอย่างนี้ถ้ามันไปกระทบถึงเรื่องของงานด้วยค่ะอาจารย์เรื่องของแรงกดดันต่อค่าจ้างหรืออะไรต่างๆมันจะ เกี่ยวกับเรื่องของตลาดแรงงานมันจะออกมาในรูปแบบไหนคะอาจารย์จะเกี่ยวกันไหมคะ
0: ในเรื่องของตลาดแรงงานเนี่ยนะครับคือวันนี้เนี่ยAI จะเรียกว่า2ปีที่ผ่านมานะครับ 2-3 ปีที่ผ่านมาจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่ากระทบไปเรียบร้อยในบางส่วนนะครับในบางส่วนบางธุรกิจก็ใช้ AI agent เข้ามาไอตัวที่มีปัญหาเนี่ยนะครับที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะที่ Anthropic ที่อะไรเขาออกมากันในเรื่อง AI agent เนี่ยนะก็โอเคละมันก็มีบางธุรกิจบางบริษัทผมว่าก็ใช้ AI agent เข้ามาละมาแทนคนนะครับมาแทนคนเพราะว่า1ก็อาจจะถูกกว่านะครับแล้วก็2คนบางตำแหน่งก็หายากอันนี้ก็เร็วกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเนี้ยนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันนะว่าถ้าเอา AI agent มาใช้แล้วเกิดมันมีประเด็นมีอะไรแล้วมันต้องสโลว์ดาวน์เนี่ยจะเป็นอย่างไรผมไม่แน่ใจว่าแต่ละธุรกิจเขามีแผนนะครับสำรองมี business continuity plan ในส่วนนี้มากแค่ไหนอย่างไรนะครับส่วนที่2นะครับส่วนที่สองเนี่ยเราเคยคุยกันถึงคำว่าเอ๊ะ AI จะเข้ามาทดแทนงานนะในหลายๆตำแหน่งอาจจะไม่ใช่เอเจนต์อาจจะเป็นพวก generative AI หรืออะไรนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ย AI เนี่ยก็เข้ามาอาจจะยังไม่ได้ทดแทนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกในหลายองค์กรในหลายบริษัทหลายธุรกิจหรือแม้แต่ภาครัฐนะครับแต่มันเข้ามาในลักษณะของการที่เข้ามาช่วยนะครับช่วยให้คนทำงานให้เสร็จนะครับได้รวดเร็วขึ้นแต่ทีนี้ถ้ามันสโลว์ดาวน์ในเชิงที่บอกเรื่องเน้น data privacy เน้นเรื่องความปลอดภัยนะครับมันอาจจะทำให้คนที่ทำงานเนี่ยต้องปรับตัวเหมือนกันนะว่าเอ๊ะบางอย่างอาจจะไม่ได้ดังที่เราเคยคาดหวังไว้นะครับถ้า capacity มันถูกจำกัดลง capacity มันอาจจะไม่ได้เหมือนที่เราเคยใช้ก่อนหน้านี้ที่มันฟรีแต่ว่าอย่าลืมนะครับถ้ามันไม่เซฟเนี่ยนะครับบางทีข้อมูลมันก็ผิดได้เหมือนกันอันนี้ผมถึงย้อนกลับประเด็นว่าในเรื่องตลาดแรงงานเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญวันนี้เลยก็คือว่าต้องมี literacy และ skill ให้ได
1: ้
0: นะครับต้องมี literacy และ skill ให้ได้ซึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยนะผมยกตัวอย่างนะครับวันก่อนก็เพิ่งคุยกับเพื่อนกันที่เป็น professor เป็นชาวเกาหลีนะครับโอ้โหคือ skill การใช้ AI ในการทำวิจัยเนี่ยนะครับคือเขาไปไกลกับกว่าค่าเฉลี่ยของอาจารย์นักศึกษาไทยที่ผมคุ้นเคยเนี่ยพอสมควรเลยนะครับส่วนมากเราก็คือของคนไทยเนี่ยอาจจะเน้นเรื่องชีวิตประจำวันใช้เยอะใช้ดูดวงใช้คุยเล่นใช้อะไรนะครับแต่ว่าสกิลที่มันจะตอบโจทย์จริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเป็นการใช้ในสกิลที่เรียกว่าเป็นแอดวานซ์สกิลหรือทักษะขั้นสูงซึ่งถามว่าในบ้านเราก็มีนะครับคนจำนวนไม่น้อยสามารถใช้ได้แต่ยังมีอีกจำนวนมากเลยที่วันนี้เราอาจจะใช้AI ในลักษณะของการโอเคคุยเล่นนู่นนี่นั่นแต่เรายังไม่สามารถใช้advanced skill กับมันได้เพราะฉะนั้น2เรื่องนี้นะครับสำหรับตลาดแรงงานเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากทั้ง literacy นะครับแล้วก็ skill แล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ส่วนบุคคลละมันต้องเป็นภาพรวมขององค์กรนะครับที่จะต้องมองว่าแล้วทิศทางของการ integrate AI เข้ามาเนี่ยให้มันมีลักษณะของความบาลานซ์หรือสมดุล นะก็คือเซฟตี้ด้วยนะปลอดภัยด้วยแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นในการทำงานด้วยเนี่ยมันจะทำได้อย่างไรแล้วสุดท้ายไปขั้นสุดครับท่านผู้ฟังคุณกมลชนกที่เราอยากเห็นก็คือภาพรวมนะครับของทิศทางนโยบายของรัฐด้วยนะว่ามันจะไปกันยังไงในเมื่อวันนี้ในโลกมันก็คือเราเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองไม่ได้อยู่แล้วอเมริกาจีนเขายึดตรงนั้นไปเราคงไม่ได้หวังว่าเราจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองของโลกด้าน AI แต่ว่าแล้วในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยไทยเนี่ยจะเดินหน้ายังไงนะครับกับเรื่องของ AI กับเรื่องของเศรษฐกิจเพราะวันนี้โอ้โหข่าวมันออกมาเนี่ยรายวันแต่เราก็โอเคเราก็มีหนึ่งนโยบายที่มันเด่นชัดขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันตอบโจทย์จริงๆไหมกับบริบทที่วันนี้ทั่วโลกเขามีคอนเซิร์นเขากังวลเขาก็จะไปทิศทางไหนกันนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็อาจจะต้องแบ่งเป็นเลเวลนะทั้งแต่ระดับบุคคลนะครับระดับหน่วยงานหรือองค์กรแล้วก็สุดท้ายระดับเชิงยุทธศาสตร์ระดับประเทศครับ
1: ค่ะเพราะว่าถ้าพูดถึงนโยบายที่อาจจะชัดเจนที่เราได้เห็นกันก็จะเป็นเรื่องของพลังงานใช่ไหมคะอาจารย์ที่จะต้องออกมาตอบรับกับยุค AI หรือว่า data center ที่เราเห็นกันอยู่เนาะเพราะว่าช่วงเวลานี้ก็เป็นพวกเวลาการจัดงาน Gas Tech 2026เหมือนกันเราก็จะได้เห็นนโยบายเหล่านี้แต่ว่ายังไม่พอใช่ไหมคะอาจารย์
0: ครับก็คงต้องผมคิดว่ามันก็ต้องเป็นเชิงยุทธศาสตร์ที
1: ่
0: ดูทิศทางนะครับทั้งหมดของโลกแล้วต้องบอกอีกอย่างนึงเลยนะครับว่ามันต้องปรับเร็วเปลี่ยนเร็วด้วยเพราะว่าเห็นไหมครับใน1สัปดาห์เนี่ยข่าวเรื่อง AI เนี่ยปั๊บเดียวเปลี่ยนนะครับแล้วมันก็กระทบเศรษฐกิจพอสมควรแต่โอเคละเราก็มีการเตรียมการประมาณหนึ่งแต่อาจจะต้องมีลักษณะของการปรับตัวที่เร็วด้วยครับ
1: ค่ะอาจารย์คะสงสัยนิดนึงนอกจากเรื่องของตลาดหุ้นเรื่องของตลาดแรงงานที่ถ้าเราชะลอการพัฒนา AI มันอาจจะกระทบแต่ว่าเราเห็นว่ามันไม่ได้หยุดอยู่แค่บริษัทเทคต่างๆแต่ว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการมีอุปกรณ์ต่างๆที่มันเกี่ยวข้องหรือแม้แต่เรื่องของการสร้าง data center ศูนย์ข้อมูลต่างๆขึ้นมาแล้วนะคะอาจารย์อันนี้มันจะกระทบยังไงคะ
0: ใช่ครับอันนี้ก็แน่นอนก็ชัดเจนนะครับเพราะว่ามันเป็น ecosystem ของธุรกิจ AI นะครับคือถ้า AI มันโตนะครับคนใช้เยอะเนี่ยดีมานด์ของสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่คุณกมลชนกกล่าวมานะครับ data center เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันก็จะมีดีมานด์ใช่ไหมครับที่มากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ามันเกิดslow down นะครับดีมานด์ตรงนี้ก็เป็นคำถามเหมือนกันว่าแล้วมันจะไป slow นะพวก ecosystem อื่นๆด้วยหรือไม่คือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าการลงทุน data center เนี่ยมันก็เป็นไปตามขาขึ้นนะครับของ AI ในช่วง2ปีที่ผ่านมานะแล้วก็ก็ต้องคิดต่อใช่ไหมครับว่าพอมันมีความต้องการนะเรื่องพลังงานเรื่อง data center ต่างๆเนี่ยนะครับมันจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่ามันต้องสร้างถูกไหมครับมันต้องมีการก่อสร้างมี manufacturing เป็นโรงงานเป็นการก่อสร้างต่างๆเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันไปพร้อมมันคือตัวกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจถ้าพูดง่ายๆนะครับซึ่งตรงนี้มันก็มีหลักฐานในอเมริกาเองเนี่ยนะครับเฟดก็เคยพูดนะว่าพวกนี้มันคือกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจเลยนะครับมันจะมีดีมานด์มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้านะครับไม่มันเกิดสโลว์ดาวน์ขึ้นนะแล้วดีมานด์พวกนี้มันลดลงก็มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์เหมือนกันที่การกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ก็จะได้ประโยชน์ลดลงหรือน้อยลงครับ
1: ค่ะอาจารย์สุดท้ายค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าชะลอการพัฒนา AI เกิดขึ้นจริงๆนะคะจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาคนทั่วไปที่ฟังอยู่เนี่ยเราควรจะจับตาผลกระทบเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมคะอาจารย์เรื่องงานรายได้ค่าจ้างหรือภาวะเศรษฐกิจ
0: ครับผมคิดว่าเดี๋ยวก็ดูทิศทางอีกนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้แบบว่าลดลงได้ขนาดนั้นนะคือต้องไปดูทันว่าจีนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าสมมติคือมันเคยมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะชะลอไหมจะดีเลย์ไหมนะครับคุยกันไปกันมาสุดท้ายผมก็ไม่ได้เห็นเขาดีเลย์อะไรนะหรือเขาจะดีเลย์ข้างหลังกันเราก็อาจจะไม่ได้เห็นข้อมูลตรงนั้นนะครับแต่แน่นอนละถ้าสมมติในคำถามคุณกมลชนกถ้าเกิดมันดีเลย์มันสโลว์ดาวน์ขึ้นจริงๆเนี่ยก็มีสิทธิ์นะครับที่มันอาจจะไปกระทบตัวภาพรวมนะครับของฝั่งตลาดทุนนะครับพวก Stock Exchange ทั้งหลายก็อาจจะ Sensitive หน่อยนะครับแต่สุดท้ายผมเชื่อว่าก็น่าจะนะที่จะพอปรับตัวได้นะครับแต่ว่าความผันผวนในตลาดทุนตลาดหุ้นระยะสั้นของฝั่งอเมริกาเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นเหมือนกันครับ
1: ได้ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะการพัฒนา AI ที่ชะลอตัวลงเนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่ภาคเทคโนโลยีนะคะแต่ว่าเราได้เห็นแล้วแหละว่าตอนนี้มันอาจจะเชื่อมไปถึงทั้งตลาดทุนการลงทุนตลาดหุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจโดยเฉพาะถ้าจีนกับสหรัฐเนี่ยนะคะถ้าเขาคงไม่ยอมกันหรอกนะคะแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆมันก็อาจจะมีผลกับการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐด้วยโดยเฉพาะเมื่อถ้าลงทุนด้าน AI แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันมีบทบาทมากขึ้นต่อเศรษฐกิจแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยการพัฒนา AI ที่มันเร็วมันก็เสี่ยงต่อเรื่องของการจ้างงานค่าจ้างโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเหมือนกันที่มันอาจจะในขณะที่เรื่องของการชะลอตัวมันก็อาจจะกระทบความสามารถของการแข่งขันของทั้งสหรัฐแล้วก็จีนเช่นกันนะคะก็เป็นประเด็นที่เดี๋ยวเราได้คงได้ตามกันต่อนะคะเรื่อง AI เนี่ยเป็นอะไรที่เร็วมาเร็วไปไวนะคะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะก่อนจะไปพักเบรกกันนะคะคุณผู้ฟังธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งนะคะบัญชีเดียวครบทั้งออมได้แล้วก็ใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูง เปิดบัญชีด้วยตัวเองได้แล้วนะคะวันนี้ทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะคะรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีค่ะสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทค่ะแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนะคะรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มนะคะไม่เสียภาษีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยนะคะที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะคะใครที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตนเองนะคะผ่าน MyMo ได้เลยแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่GSB Contact Center นะคะ115หรือ www.gsb.or.th นะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะเราไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกและดร.ธัญพร กฤติทายาวุฒิดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนก
3: 96.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
7: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
10: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
11: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
9: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกและดร.ธัญพร กฤติทายาวุฒิดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนก
1: กลับเข้าสู่อีคอนบีทปากท้องต้องคิดนะคะก่อนที่จะไปดูประเด็นข่าวที่น่าสนใจกันในวันนี้นะคะมีเรื่องที่น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังมองหาบ้านนะคะหรือว่ามีแผนจะสร้างบ้านมาฝากกันนะคะแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มตรงไหนก็ต้องห้ามพลาดนะคะงานนี้กับงาน Landy Home Open House วันที่25-27 กันยายนนี้นะคะที่ Landy Home ทุกสาขามาปรึกษากูรูสร้างบ้านนะคะทั้งสถาปนิกวิศวกร อาคารชั้นนำครบจบในที่เดียวนะคะถ้าติดปัญหาเรื่องรื้อบ้านเก่าเพื่อที่จะสร้างใหม่เนี่ยหรือว่ากังวลเรื่องกู้เคยกู้แล้วไม่ผ่านหรือว่ายังไม่ได้มีแบบบ้านที่ตรงใจนะคะต้องการจะปรึกษามืออาชีพเรื่องของการสร้างบ้านก่อนงานนี้ก็ตอบโจทย์นะคะไม่ควรพลาดแล้วก็ภายในงานก็จะได้เจอกับ7แบบบ้านใหม่ล่าสุดของใครเลยนะคะแล้วก็รับโปรโมชั่นสร้างบ้านลดแรงนะคะลดแรงสุดแห่งปีเลยเป็นโปรโมชั่นที่เป็นส่วนลดสูงสุด 34% นะคะจองเท่าไหร่ลดคูณ2สูงสุด1ล้านบาทนะคะแล้วก็มีบริการปรึกษาสินเชื่อกู้เต็ม 100% ทราบผลอนุมัติทันทีนะคะแถมยังได้บ้านพร้อมกับระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 แล้วก็เชื้อโรคได้จริงด้วยแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่แถวราชพฤกษ์ต้องห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษนะคะฟรีเสวนาสร้างบ้านจบงบไม่บานแบบบ้านตรงใจนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะคะในวันที่29กันยายนนี้บ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงครึ่งนะคะที่ Landy Home สาขาราชพฤกษ์ได้ทั้งเทคนิคยื่นกู้ให้ผ่านแล้วก็เรทดอกเบี้ยพิเศษวิธีคุมงบตอนรื้อบ้านเก่าสร้างใหม่ไม่ให้บานปลายนะคะก็รีบลงทะเบียนจองที่นั่งก่อนเต็มนะคะที่เบอร์โทรศัพท์02-938-3456นะคะแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งนึงว่าLandy Home เขาจัดพร้อมกันทุกสาขานะคะคิดสร้างบ้านพกโฉนดมางานเดียวนะคะได้ครบทุกเรื่องสร้างบ้านเลยทั้งบริการสร้างบ้านแบบครบวงจรนะคะนัดสำรวจที่ดินกับทีมมืออาชีพวางแปลนบ้านบนที่ดินจริงนะคะหรือจะเช็คระยะร่นตามเทศบัญญัตินะคะปรึกษาแล้วก็ร่วมออกแบบบ้านกับทีมสถาปนิกด้วยนะคะเราได้รู้ราคาประเมินเบื้องต้นทันทีแล้วก็ยังปรึกษาสินเชื่อสร้างบ้านได้ภายในงานนะคะก็สัมผัสประสบการณ์สร้างบ้านแบบมืออาชีพกับ Landy Home นะคะเป็นศูนย์รับสร้างบ้านอันดับหนึ่งของเมืองไทยค่ะมีประสบการณ์กว่า40ปีมั่นคงนะคะด้วยทุนจดทะเบียน200ล้านบาทแล้วก็มีการส่งมอบบ้านคุณภาพแล้วนะคะกว่า 10,000 หลังแล้วก็มีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดนะคะที่งาน Landy Home Open House นะคะ 25-27 กันยายนนี้นะคะที่ Landy Home ทุกสาขาหรือจะสอบถามแล้วก็ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษก่อนใครได้ที่เว็บไซต์ landyhome.co.th นะคะหรือว่าโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์02-938-3456นะคะแล้วก็อย่าลืมว่าสร้างบ้านทั้งทีเนี่ยต้องเลือกให้ดีนะคะสร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home นะคะมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจกันต่อนะคะไปดูความคืบหน้าการให้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link นะคะหลังจากกำหนดจะหมดสัญญานะคะกับ Asia Air One ในวันที่30กันยายนนี้นะคะซึ่งมีการเจรจาระหว่างรฟท.กับเอกชนเนี่ยถือว่ามีความคืบหน้านะคะใกล้ได้ข้อยุติแล้วก็คาดว่าจะสามารถที่จะทำ MOU ฉบับใหม่นะคะภายในสัปดาห์หน้าเพื่อให้เอกชนบริการรถไฟ Airport Rail Link ต่อได้อีก4เดือนนะคะก็คือถึงวันที่31มกราคมปี70การดำเนินการครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เป็นการยืนยันว่าการให้บริการ Airport Rail Link เนี่ยจะยังคงเดินหน้าต่อไปโดยรฟท.นะคะแล้วก็เอกชนคู่สัญญาก็จะร่วมกันให้บริการประชาชนต่อเนื่องนะคะส่วนเงื่อนไขการเดินรถเนี่ยก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดเรื่องค่าจ้างเดินรถเพิ่มนะคะจะใช้แนวทางเดิมก็คือเอารายได้จากการให้บริการมาหักค่าใช้จ่ายตามหลักการที่ใช้อยู่ณปัจจุบันนี้แล้วก็ดำเนินการภายใต้กรอบเดิมต่อไปอยู่นะคะขณะเดียวกันทางรฟท.ก็มีการเตรียมแผนสำรองคู่กันไปก็มอบหมายให้รถไฟฟ้ารฟท.จำกัดเนี่ยนะคะบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดหรือว่ารฟฟท.ซึ่งเป็นบริษัทลูกนะคะของรฟท.เตรียมความพร้อมกรณีที่อาจจะต้องเข้ามาดำเนินการที่มันเกี่ยวข้องกับการให้บริการจะต้องเตรียมทั้งการตรวจสอบสภาพโครงสร้างทางรถไฟตัวรถไฟแล้วก็เตรียมบุคลากรสำหรับการเดินรถเนี่ยให้มีความพร้อมนะคะสำหรับการ MOU กับ Asia Air One เนี่ยให้บริการเดินรถไปอีก4เดือนนะคะมติของคณะกรรมการโครงการก็วางหลักการเอาไว้ว่า สามารถให้เอกชนเข้ามาดำเนินการเดินรถได้แต่ว่าเอกชนจะต้องวางหลักประกันสำหรับการเดินรถเพื่อสร้างความมั่นใจนะคะว่าการให้บริการเนี่ยมันจะปลอดภัยแล้วก็มีหลักประกันรองรับสำหรับภาระหน้าที่ต่างๆที่มันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันการทำ MOU ฉบับใหม่เอกชนจะนำหลักประกันฉบับใหม่เข้ามาวางนะคะขณะที่หลักประกันเดิมตาม MOU ฉบับเดิมเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการถอนคืนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันนะคะวงเงินหลักประกันใหม่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ533ล้านบาทก็เป็นการคำนวณในสัดส่วนประมาณ 15% ของค่าใช้สิทธิ์แล้วก็ย้ำว่าเงินจำนวนนี้เนี่ยไม่ใช่ค่าใช้สิทธิ์แต่เป็นหลักประกันเพื่อรองรับการเข้ามาสนับสนุนเดินรถของเอกชนนะคะก็สำหรับใครที่เดินทางด้วย Airport Rail Link อย่างนกเองนะคะคอนโดก็จะอยู่ใกล้ Airport Rail Link มักกะสันก็จะใช้อยู่เป็นประจำเราก็จะเห็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงห่วงเวลาที่ผ่านมานะคะว่าวิกฤตแอร์พอร์ตเรียวลิงก์เนี่ยมันก็ค่อนข้างหนักสำหรับคนที่ต้องใช้การเดินทางในช่วงเร่งด่วนนะคะประชาชนผู้โดยสารเนี่ยเดือดร้อนนะคะขัดข้องก็ดีนะคะมีจำนวนขบวนรถไม่พอนะคะจะต้องมาต่อคิวโอ้หนาแน่นมากๆนะคะแล้วก็อาจบางทีเนี่ยจำนวนขบวนรถเนี่ยให้บริการมันก็ลดลงนะคะจนบางต้องมีการระดมทั้งรถเมย์ขอสมก.รถไฟดีเซลรางของรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเข้ามาเป็นกองลงเราได้เห็นภาพนั้นมาในห่วงเวลาที่ผ่านมานะคะก็เห็นใจประชาชนเหมือนกันคนที่ต้องเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะมันเป็นเรื่องของเขาก็เดิมพันเหมือนกันแหละว่าเขาจะเดินทางไปทำงานทันไหมในเวลาเร่งด่วนแบบนั้นนะคะมาต่อกันอีกหนึ่งต้นทุนสำคัญของเศรษฐกิจแล้วก็ชีวิตประจำวันก็คือเรื่องของพลังงานนะคะวันนี้เนี่ยมีประเด็นว่าทีมเศรษฐกิจมีการเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือประชาชนนะคะจากผลกระทบของวิกฤตราคาพลังงานให้ครม.นะคะในจะต้องให้พิจารณาในวันที่22กันยายนมาตรการทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องผ่านการพิจารณาแล้วก็เห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะเอาเข้าสู่ที่ประชุมครม.อย่างเป็นทางการเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยสถานการณ์พลังงานในตลาดโลกตอนนี้ก็ความขัดแย้งในต่างประเทศมันก็มีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อแล้วก็รุนแรงกว่าที่ประเมินเอาไว้เดิมนะคะโดยเฉพาะการปิดเส้นทางเดินเรือตรงทะเลแดงทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เคยพุ่งสูงถึง126ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วก็ราคาน้ำมันสิงคโปร์เคยแตะอยู่ที่195ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะพอพิจารณาเงินเฟ้อของไทยในช่วง 7-8 เดือนแรกของปีเนี่ยก็คงก็ยังต่ำอยู่ 2% นะคะแล้วก็คาดว่าภาพรวมทั้งปีก็จะน่าจะไม่เกินกรอบเป้าหมาย 3% นะคะแต่อันนี้มันก็ยังต่ำกว่าเพื่อนบ้านอยู่นะคะอาเซียนเนี่ยอย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ยเงินเฟ้อเขาพุ่งสูงเกิน 6% ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็คงต้องได้ดูแล้วค่ะว่าจับตาดูว่าทางทีมเศรษฐกิจเนี่ยจะมีการเสนอมาตรการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องอะไรบ้างในวันที่22กันยายนนี้นะคะอีกด้านนึงนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภาคประชาชนนะคะวันนี้เนี่ยทางที่ประชุมกปช.ก็มีมติเห็นชอบนะคะขยายกรอบส่งเสริมโซลาร์ภาคประชาชนจากข้อเสนอเบื้องต้น 5,000 เมกะวัตต์เป็น 10,000 เมกะวัตต์หรือว่าประมาณ1ล้านครัวเรือนนะคะอันนี้เพื่อที่จะเพิ่มการผลิตแล้วก็ใช้พลังงานสะอาดในระดับครัวเรือนนะคะสำหรับแนวทางรับซื้อไฟฟ้าก็จะใช้ระบบ Net Billing นะคะประชาชนใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองก่อนแล้วก็เอามาขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบในอัตรา2.20 บาทสตางค์ต่อหน่วยนะคะกำหนดปริมาณเสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์แล้วก็ขยายระยะเวลาสัญญารับซื้อจากเดิมเนี่ย10ปีไปเป็น20ปีอันนี้เพื่อให้สอดคล้องกับอายุการใช้งานของแผงโซลาร์เซลล์นะคะกรอบรับจ่ายไฟเพิ่มเติมก็ครอบคลุมปี69ถึงปี71นะคะแล้วก็ที่ประชุมเองก็ยัง มีการเห็นชอบนะคะเรื่องของการขยายรูปแบบการติดตั้งจากเดิมที่เน้นโซล่าบนหลังคานะคะก็ให้ติดตั้งบนพื้นดินนะคะบนผิวน้ำสำหรับภาคครัวเรือนได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยที่มีข้อจำกัดเนาะบางคนเขาอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องของพื้นที่หลังคาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนเหล่านี้ก็จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้มากขึ้นนะคะประชาชนอาจจะติดตั้งระบบขนาดมากกว่า5กิโลวัตต์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ว่าเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินเนี่ยจะจำกัดไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์นะคะประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเดิมนะคะแล้วก็อาจจะมีสัญญารับซื้อไฟฟ้า10ปีที่ประชุมก็มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจัดทำแนวทางนะคะให้มันเกิดมาตรฐานเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นธรรมด้วยแล้วก็พิจารณาแนวทางแก้ไขสัญญาเดิมให้กับเพื่อไม่ให้ผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยจะต้องมายกเลิกสัญญาแล้วก็สมัครใหม่นะคะแล้วก็ทางกพช.ก็ยังมีการเห็นชอบนะคะเรื่องของนโยบายลดภาระค่าไฟฟ้าสำหรับงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมปี69นะคะคงค่า FT ขายปลีกอยู่ที่16.23 บาทต่อหน่วยนะคะแล้วก็กำหนดแนวทางเรื่องของการบริหารต้นทุนเชื้อเพลิงเพื่อลดผลกระทบจากราคา LNG นะคะที่มันปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะคะจากเรื่องของพลังงานมาดูความคืบหน้าการเจรจาปรับลดแล้วก็ยกเลิกภาษีนำเข้าระหว่างไทยกับสหรัฐนะคะตามข้อเสนอของฝ่ายสหรัฐซึ่งณเวลานี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งเตรียมความพร้อมนะคะทั้งในส่วนของกรมศุลกากรที่ต้องเร่งสางปมการสวมสิทธิ์แหล่งกำเนิดสินค้าซึ่งมันเป็นข้อกังวลหลักของฝ่ายสหรัฐนะคะแล้วก็มีการวางแนวทางป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรไทยเป็นด่านสำคัญด้วยนะคะเป็นการทำงานเชิงรุกร่วมกับฝั่งของกรมการค้านะคะแล้วก็ BOI เพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็ยืนยันแหล่งกำเนิดสินค้าผลการตรวจสอบเนี่ยก็เจอว่ามีการสวมสิทธิ์เกิดขึ้นจริงทั้งจากผู้ประกอบการคนไทยแล้วก็คนจีนแต่เขาบอกว่ามีปริมาณน้อยมากถ้าเทียบกับมูลค่าการส่งออกของไทยไปสหรัฐในช่วง11เดือนแรกสูงถึง 2.7 ล้านล้านบาทนะคะแล้วฝั่งของกรมการค้าต่างประเทศจะเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้านะคะโดยนำข้อมูลจากกรมศุลกากรเนี่ยมาประกอบการตรวจสอบอย่างละเอียดมากขึ้นแล้วก็กรมศุลก็จะต้องเน้นตรวจสอบพฤติกรรมของบริษัทกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกรณีนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าที่มีพิกัดอัตราศุลกากรแตกต่างกันโดยไม่มีการแปรรูปสินค้าอย่างแท้จริงนะคะรวมถึงต้องตรวจสอบพวกการมีอยู่ของโรงงานก็ดีเครื่องจักรกระบวนการผลิตจริงมีไหมภายในโรงงานนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าสินค้าที่ส่งออกจากไทยเนี่ยมีการผลิตแล้วก็แปรรูปในประเทศจริงๆนะคะกรมศุลก็มีการเสนอแนวคิดนะคะไปที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแล้วก็สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์สัดส่วนวัตถุดิบในประเทศหรือว่า local contentซึ่งปัจจุบันเนี่ยกำหนดไว้ที่ 40% ก็เสนอก็คือว่าให้คำนวณนะคะให้การคำนวณสะท้อนการใช้ทรัพยากรภายในประเทศที่มันเกิดขึ้นจริงมากขึ้นทั้งแรงงานแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่ใช้ในการผลิตแทนการคำนวณที่ไปอาศัยการบวกมูลค่ากำไรอย่างเดียวนะคะก็เป็นความคืบหน้าในการเตรียมรับมือเรื่องภาษีของฝั่งของกรมศุลกากรนะคะเปลี่ยนมาดูเรื่องใกล้ตัวของเรากันบ้างนะคะก็คือเรื่องของสุขภาพล่าสุดเนี่ยทางคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะคะมีมติเห็นชอบเพิ่ม4โรคใหม่เข้ามานะคะเข้ามาเป็นโรคติดต่อที่เราจะต้องเฝ้าระวังก็อาจก็มีโรคดีเจนแนร์นะคะโรคไข้ร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำชนิดรุนแรงโรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจจากเชื้อ RSVแล้วก็โรคงูสวัสด์ด้วยนะคะซึ่งการเพิ่มโรคเหล่านี้เนี่ยก็เพื่อที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลให้มันเป็นระบบสำหรับว่าเราจะต้องเอามาวิเคราะห์จัดทำมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้น นะคะก็จะช่วยเป็นสัญญาณเตือนให้กับหน่วยบริการทางการแพทย์และก็บุคลากรเนี่ยได้เพิ่มความตื่นตัวในการเฝ้าระวังโรคเหล่านี้มากขึ้นนะคะจากประเด็นโรคติดต่อที่เราจะต้องเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นมา4โรคเนี่ยนะคะจะเห็นว่าการดูแลสุขภาพมันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะการที่จะต้องดูแลร่างกายในชีวิตประจำวันนะคะและก็ใครที่เป็นผู้ใหญ่เป็นอยู่ในวัยผู้ใหญ่จะต้องรู้เลยว่าเรื่องสุขภาพมันเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้นะคะโดยเฉพาะการดูแลร่างกายในชีวิตประจำวันนะคะวันนี้ก็มีอีกหนึ่งตัวช่วยมาแนะนำนะคะคุณผู้ฟังเป็นยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวละออนะคะมีส่วนช่วยคงสภาวะปกติของระดับไขมันในหลอดเลือดในผู้ใหญ่นะคะก็เป็นยาสามัญประจำบ้านรับประทานง่ายนะคะในรูปแบบของแคปซูลพืชไม่มีกลิ่นรบกวนนะคะแตกตัวในลำไส้สำหรับคนวัยทำงานหรือผู้ใหญ่ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพนะคะรับประทานพร้อมอาหารครั้งละ1แคปซูลทานวันละ1ครั้งนะคะแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายโดยบริษัทขาวละออเภสัชจำกัดนะคะหาซื้อได้ตามร้านค้าขายยาทั่วไปนะคะแล้วก็ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศหรือจะสั่งผ่าน LINE Official ก็ได้นะคะแอดขาวละออหรือจะโทรที่เบอร์โทรศัพท์02-819-7991-5นะคะและถ้ากำลังมองหาทางเลือกในการดูแลตัวเองนะคะยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวละออก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่อยากจะแนะนำนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก่อนใช้ก็อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากด้วยนะคะอีคอนบิดปากท้องต้องคิดวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
13: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกและดร.ธัญพรกฤติทายาวุฒิดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
14: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
15: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
16: ภูมิใจที่พาท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
17: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
18: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
17: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
19: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
20: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระโศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 17:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปถวายพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลพระพรหมบัณฑิตประยูรธรรมจิตโตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดจบทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงส่งทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกฝังวินัยทางทหารแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเมื่อปี2541ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ส่งเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษณโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีขณะมีพระชันษา19ปีและในปี2553ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินรุ่นที่50ซึ่งต้องส่งใช้ทักษะขั้นสูงเนื่องจากต้องส่งกระโดดร่มลงทะเล นอกจากนี้ทรงเข้ารับการฝึกทางทหารอีกหลายหลักสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทรงเพิ่มพูนพระประสบการณ์ทางทหารเป็นการเตรียมพระองค์สำหรับการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในอนาคตจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้

0: และพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: พาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
2: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: รับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
3: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
2: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
3: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
4: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนว well-being ซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆอริสราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
1: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเวทีความคิดค่ะวันนี้วันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะอริสราประดิษฐ์สุวรรณมารับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังในวันศุกร์นี้ค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันศุกร์ที่เรารู้สึกว่าทุกๆเย็นที่ผ่านมาเราก็จะมีความลุ้นเรื่องของฝนตกไม่ตกยังไงนะเราก็จะลุ้นกันกว่าจะออกจากที่ทำงานหรือออกจากที่แบบที่ของแต่ละคนได้เนี่ย

0: จะต้องแบบเช็คเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเลยแต่ว่าวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะว่าแม้จะเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านเนาะแต่ว่ามันกระทบต่อบ้านเราแน่ๆค่ะเรื่องของไฟป่าค่ะตอนนี้ไฟป่าที่อินโดนีเซียมันดูจะมีความน่ากังวลแบบไหนยังไงเดี๋ยวเราจะไปคุยกันดีกว่าค่ะกับอาจารย์สนธิโคชวัฒน์ค่ะอาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณโบครับ
0: ค่ะอาจารย์ต้องบอกเลยว่าจะเป็นเรื่องของอินโดนีเซียไฟป่าณตอนเนี้ยค่ะอาจารย์ว่าสถานการณ์ของไฟป่าที่โน่นเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์
1: เพราะตอนนี้ไฟป่าที่อินโดนีเซียในค่อนข้างรุนแรงมากนะแล้วก็มันเป็นไฟป่าที่เกิดจากพุใช่ไหมพุเนี่ยก็คือมันอยู่ในเกาะที่ไหนอยู่ที่เกาะสุมาตรานะแล้วก็บอร์เนียวนะไอ้ตรงเนี้ยนะมันมีพุเนี่ยอยู่ประมาณสักเป็นล้านไร่เลยนะคำว่าพุนี่คือว่ามันเป็นพื้นที่แอ่งน้ำนะแล้วก็ชุ่มชื้นนะน้ำท่วมขังในนั้นก็จะมีซากพืชซากสัตว์สะสมอยู่แล้วก็จะมีต้นไม้เนี่ยขึ้นอยู่ในพุเนี่ยนะค่อนข้างเยอะนะซึ่งมันเป็นแอ่งขนาดใหญ่เนี่ยแล้วก็มันก็จะมีป่าอยู่ด้วยนะครับบางแห่งในเช่นไรป่าซาบังเกลเนี่ยนะมีอายุถึง 26,000 ปีนะแล้วมีความลึกประมาณ12เมตรได้ซ้ำไปใช่ไหมตอนนี้ไอ้พุทั้งหลายเนี่ยไอ้ป่าพุทั้งหลายเนี่ยมันก็เหมือนคล้ายๆเป็นฟองน้ำขนาดใหญ่นะก็คือว่าจะช่วยซับน้ำไว้ดูดน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ทำความชุ่มชื้นไว้เนี่ยไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าด้วยในช่วงฤดูแล้งใช่ไหมตอนนี้ปัญหาคืออะไรปัญหาคือว่าเนื่องจากว่าพื้นที่มันใหญ่โตมากเนี่ยนะก็คือประชาชนก็ต้องการเอาพื้นที่ตรงเนี้ยไปทำเป็นพื้นที่เกษตรนะเพราะฉะนั้นมันก็มีกลุ่มประชาชนนะกลุ่มเกษตรกรกับกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยไปร่วมมือกันก็คือว่าไปก็คือไปตัดป่าพุ่งนะไปถางป่าออกนะเดิมเขาใช้วิธีการระบายน้ำออกก่อนนะระบายน้ำออกให้มันแห้งเสร็จแล้วก็ไปตัดป่าตอนนี้ตัดเรียบร้อยไปไงก็เผาใช่ไหมมันก็เลยทำให้เกิดควันมหาศาลเลยเนี่ยขึ้นมาเนี่ยและขณะเดียวกันนั่นคือว่าไอ้พุ่งทั้งหลายเนี่ยข้างใต้มันมีซากพืชซากสัตว์หรือสารอินทรีย์นะที่ทับถมกันมาหลายๆปีมลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆบางทีก็เป็นฐานหินเลยนะบางทีถ้าหลายพันปีก็เป็นฐานหินหรือเป็นพีชเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยเวลาเกิดไฟขึ้นมาเนี่ยเป็นไงไอ้ข้างใต้พุเนี่ยไฟมันลุกไหม้มันลุกไหม้โดยที่ดับยากใช่ไหมมันไหม้อยู่ใต้พุเพราะมันมีซากพืชสัตว์มันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับเนี่ยมันก็เลยเกิดการไหม้จริงๆมันไหม้ทุกปีนะแต่ปีนี้หนักสุดนะที่อินโดนีเซียเนี่ยก็คือว่าตอนนี้มันเผาไปแล้วประมาณสัก126,000ไร่หรือประมาณสัก200,000เฮกตาร์นะใช่ไหมก็เลยเกิดเป็นไงวิกฤตขึ้นมาคือวิกฤตก็คือมีควันแล้วก็มีฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เนี่ยพัดเข้ามามหาศาลเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้พัดไปไหนฮะพัดไปที่ซาลาวักนะมาเลเซียเข้ากรุงกัวลาลัมเปอร์ไปฟิลิปปินส์นะผ่านสิงคโปร์ตอนนี้ก็ลงมาที่ภาคใต้ของประเทศไทยมันก็ได้รับผลกระทบเยอะเลยนะครับประเด็นก็คือถามคำถามว่าแล้วทำไมถึงมันรุนแรงมากปีนี้นะรุนแรงมากในรอบ11ปีด้วยซ้ำไปนะครับที่ผ่านมาเพราะปีนี้มันคือเอลนิโยไงก็คือว่าเป็นเกิดปรากฏการณ์เอลนิโยคำว่าเอลนิโยหมายก็คือว่าน้ำทะเลในฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมันร้อนขึ้นถึง2องศาแล้วดันเกิดแล้วยังเกิดเหตุการณ์อย่างนี้คือว่ามันเกิดเขาเรียกเกิดปรากฏการณ์ไดโพนะไดโพเป็นบวกก็คือว่ามันแห้งแล้งในฝั่งมหาสมุทรอินเดียด้วยก็คือว่าเราจะมี2ฝั่งทะเลอันดามันใช่ไหมแล้วก็แปซิฟิกใช่ไหมก็คือตรงอ่าวไทยนะไอ้ตรงอ่าวไทยหรือตรงแปซิฟิกเนี่ยนะมันเป็นไงโอ้มันก็เกิดซูเปอร์เอลนิโยร้อนแรงก็คืออุณหภูมิในน้ำทะเลสูงขึ้นถึง2องศาขณะเดียวกันก็คือว่าไอ้แถวทะเลอินเดียมหาสมุทรอินเดียหรือว่าแถวอันดามันเป็นไงมันก็ร้อนด้วยเหมือนกันนะใช่ไหมเกิดร้อนเนี่ยความร้อนขึ้นเลยก็เลยเกิดร้อนขึ้นประกอบกันเลยเขาเรียกไดโพลในไดโพลเป็นบวกนะครับมหาสมุทรอินเดียนะฮะทำให้เกิดอากาศแห้งแล้งกว่าปกติเห็นไหมแล้วก็มีการเผาป่าเพราะฉะนั้นก็มีพีเอ็ม 2.5 เนี่ยข้ามมาหลายร้อยกิโลเลยเนี่ยเป็นกระทบหมดเลยนะฮะเนี่ยครับนี่คือเป็นที่มานะครับ
0: โอ้แสดงว่าที่มาจริงๆมันไม่ได้เกิดแค่เรื่องของภัยธรรมชาติอย่างเดียวมันก็มีเรื่องของฝีมือมนุษย์เข้าไปด้วยเป็นส่วนหนึ่งอาจารย
1: ์ครับอันนี้คราวนี้นะคือฝีมือมนุษย์เลยนะก็คือว่าเกิดจากการเผาเลยเพื่อจะปลูกอะไรปาล์มน้ำมันไงใช่ไหมเพราะปาล์มน้ำมันตอนนี้ขายดีน้ำมันแพงแล้วก็เอาปาล์มน้ำมันไปผสมเนี่ยโซฮอทั้งหลายพวกนี้ในอินโดนีเซียก็ปลูกกันเยอะแยะเนี่ยหาที่ปลูกไม่ได้เต็มแล้วเป็นไงเลยเอาป่าพุซะเลยนะแล้วก็ต้องการทำให้พื้นที่ทำการเกษตรด้วยนะเนี่ยมันก็เลยเกิดผลกระทบ จริงๆว่าเราก็มีป่าพุอยู่ในทางภาคใต้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่โตขนาดนี้นะนะครับ
0: การเข้าไปทำอะไรในพื้นที่ตรงนั้นมันเขาไม่ได้มีเป็นเหมือนแบบพื้นที่ของรัฐพื้นที่ของอุทยานเหมือนบ้านเราค่ะหรือว่าเขาเป็นพื้นที่โลกมันเป็นพื้นที่ของใครตรงนั้นก็ถึงกับเข้าไปจับจองทำเรื่องของการเกษตรหรือว่าทำอะไรอย่างอื่นได
1: ้ป่าพุมันคล้ายๆเป็นบึงไงมันคล้ายๆเป็นบึงน้ำอ่ะบึงน้ำนะที่มันมีต้นไม้ขึ้นเยอะแยะนะก็คือจะเป็นบึงขนาดใหญ่เลยนะเขาไม่ได้กำหนดว่าเป็นเขตอุทยานหรือเป็นอะไรทั้งหลายไม่ได้มีการกำหนดนะและไอ้บึงตรงนี้มันก็ครอบคลุมหลายๆพื้นที่เลยนะครับก็วิธีการก็คือบางแห่งเนี่ยที่มันบึงเป็นแอ่งเล็กๆเนี่ยนะเขาก็ถมใช่ไหมถมบ้างแต่เอาน้ำมาใช้บ้างใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ไอ้แถวเกาะสุมาตามันใหญ่โตมากหรอกพันเป็นล้านไร่ใช่ไหมเขาก็เลยต้องการเอาที่ตรงนี้ซึ่งวิธีการคือการลักลอบจริงๆมันเวลาจะปลูกอะไรมันต้องขอใช่ไหมแต่นี่คือลักลอบนะเกษตรกรก็ไปถางยากจนเขาไปถางป่าถางอะไรทั้งหลายแต่หลักการคือต้องเอาดูดเอาน้ำออกก่อนตอนแรกเขาใช้วิธีดูดเอาน้ำออกก่อนนะพอน้ำแห้งปั๊บไปเงี้ยอย่างเงี้ยลงไปตัดป่าเลยแล้วเสร็จแล้วก็เผาเมื่อไรเป็นไงมันก็ไหม้ใช่ไหมไหม้ก็เกิดควันขึ้นมาเยอะแยะแล้วก็เอาออกนะก็คือเคลียร์พื้นที่เพื่อทำการเกษตรในเอง
0: ซึ่งจริงๆมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วทุกปีไหมคะอาจารย์แต่ว่าเพียงแค่ปีนี้มันดูรุนแรงขึ้นไหมคะอาจารย
1: ์ครับปีนี้รุนแรงกว่าปีก่อนเพราะมันมีภาวะเอลนิโญไงใช่ไหมเอลนิโญคือมันร้อนแรงก็คือว่าฝนก็ตกน้อยนะจริงๆคือบ้านเราที่บ้านเราที่ฝนยังตกเนี่ยเพราะมันเกิดจากร่องมรสุมนะที่พาดผ่านประเทศไทยใช่ไหมร่องมรสุมก็คือว่าเพราะโลกเราเพราะว่าบ้านเรามันเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ใช่ไหมมันก็เลยเกิดความร้อนเนี่ยลอยขึ้นไปก็กลายเป็นร่องแล้วมีลมทะเลมาปะทะนะลมตะวันตกเฉียงใต้มาปะทะก็เลยเกิดซึ่งเดือนตุลาเนี่ยก็จบแล้วพอเดือนตุลาไปถึงปีหน้าก็คือซูเปอร์นิโยะตอนนี้ร้อนแรงเลยนะแต่อินโดนีเซียตอนนี้เป็นไงฝนก็ไม่ตกเริ่มมีปัญหาฝนไม่ตกนะแล้วก็แห้งมากครับ
0: ทีนี้อย่างพูดถึงผลกระทบจากของบ้านเราค่ะอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าลงมาทางภาคใต้ของบ้านเราแล้วไม่ว่าจะเป็นสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสเนี่ยอย่างเราเนี้ยคือได้รับผลกระทบแล้วเพราะว่ามันมีเรื่องของหมอกควันเข้ามาแล้วเนี่ยตอนนี้มันผลกระทบเยอะมากมายขนาดไหนคะอาจารย
1: ์คืออย่างนี้คือตอนนี้เดี๋ยวผมพูดเรื่องผลกระทบที่ตรงอินโดนีเซียก่อนนะก็คือว่าที่อินโดนีเซียเนี่ยคือประชาชนอ่ะ 12.5 ล้านคนตอนนี้นะเป็นไงสูดลมหมอกควันนะแล้วก็ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจเนี่ยมากกว่า113,000รายนะแล้วก็อายุต่ำกว่า5ปีเนี่ยนะส่วนใหญ่ 20% คืออายุต่ำกว่า5ปีเนี่ยอินโดนีเซียก็รับบทหนักนะตอนนี้รัฐบาลนะต้องหาโรงพยาบาลให้ผู้ป่วยอยู่เต็มไปหมดเลยนะในที่อินโดนีเซียนะตอนนี้พอลมพัดเข้ามาเลเซียเป็นไงเนี่ยเป็นหอบหืดเพิ่มขึ้นอีก 20% แถวมาเลเซียสารวัตรกลาลัมเปอร์ต้องปิดโรงเรียนหมดเลยนะโรงเรียนปิดหมดต้องสอนออนไลน์นะฟิลิปปินส์ก็เหมือนกันนะได้รับผลกระทบหมดเลยนะแล้วก็เสร็จแล้วนะคือพอดูผลกระทบกันคือมันปล่อยแก๊สอะไรเงี้ยจกไอ้เผาอย่างเงี้ยคือมันเผาทำให้เกิด CO2 เยอะใช่ไหมประมาณ19ล้านเมตริกตันเนี่ยภายใน 1-2 เดือนเนี่ยมหาศาลเลยนะแก๊สอะไรเงี้ยจกไอ้ CO นะ CO2 เลยขึ้นบนอากาศเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ทำลายความหลากหลายชีวภาพนะที่อินโดนีเซียเนี่ยต่อสุมาตามเมียเลยพวกลิงอูรังอูตังกันเยอะลิงก็ป่วยตอนนี้นะลิงเริ่มมีปัญหาหายใจไม่ออกเนี่ยและล้มตายเยอะเนี่ยสุดท้ายเป็นไงไอ้ความหลากหลายชีวภาพเนี่ยอันนี้หมดเลยนะอินโดนีเซียมาเลเซียได้รับผลกระทบหมดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้พอมาถึงภาคใต้ของไทยก็คือ4จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาแล้วก็สงขลาได้รับผลกระทบวันนี้นะก็คือเป็นไงตอนนี้พอดีมันมีฝนตกมันมีความชื้นอยู่ในบางส่วนใช่ไหมมันมีความชื้นอยู่ 90% ไอ้ 90% เนี่ยไปบวกกับไอ้หมอกควันเข้าไปนะมันก็เลยทำให้ท้องฟ้าเนี่ยขมุกขมัวมองไม่เห็นเลยนะเครื่องบินลงไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าเบตงอ่ะวันนี้เบตงเนี่ยฝุ่นปลาเข้าไปเท่าไหร่ฮะปลาไป40-50มิลลิกรัมไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอ่ะมาตรฐานคือ 37.5 วันนี้ปลาไปถึง50แล้วนะนะมันเข้ามาถึงภาคใต้ของเราแล้ว
0: ทั้งที่แบบจริงๆเบตงเป็นเมืองที่แบบอากาศดีมากๆนะอาจารย์เนาะพอถึงวันนี้แบบว่าอากาศเป็นพิษไปแล้วอ่ะแล้วคนในนั้นเองหรือว่าคนทางภาคใต้ของเราเองตอนนี้ทำยังไงกันบ้างอาจารย์โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพหรือสาธารณสุขบ้านเราทำยังไงนี
1: ่ก็คือของเราเนี่ยคือกรมมลพิษก็ไปบอกเนี่ยนะให้ดูแอร์โฟร์ไทยนะเนี่ยมันเป็นยังไงเท่าไหร่มากน้อยเท่าไหร่อะไรก็แต่จริงๆแล้วคือแอร์โฟร์ไทยเนี่ยคือของกรมมลพิษมันย้อนหลังไงย้อนหลังไป24ชั่วโมงเลยแม่ไปคือตั้งแต
0: ่มันไม่อัปเดต
1: นะเมื่อวานมันไม่อัปเดตแต่พอปัจจุบันพอมันมาปั๊บเนี่ยมันมาเนี่ยให้เห็นเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยนะคือไอ้24ชั่วโมงมันคือเปรียบเทียบมาตรฐานใช่ไหมแต่ว่าเวลาประชาชนเขาวัดเนี่ยเขาวัดเรียลไทม์ เอ๊ะมันสูงแล้วก็ต้องป้องกันแล้วใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันนะคือท้องถิ่นเองก็ยังเงียบๆอยู่นะจริงๆผมมองว่าอย่างเนี้ยพอมันเห็นอากาศอย่างนี้แล้วมันมีกลิ่นมันมีควันมาอย่างเงี้ยไปไงท้องถิ่นเองต้องรีบประกาศแล้วนะประกาศเตือนประชาชนนะกลุ่มเปราะบางนะอยู่แต่ในบ้านอย่าออกมาเด็กนักเรียนหรือว่าคนเฒ่าคนแก่อยู่ในบ้านอย่าออกมาถ้าออกมาเป็นไงต้องใส่หน้ากาก N95ไม่ให้หน้ากากอนามัยกันโควิดนะ N95 นะเดี๋ยวมาซึ่งมันมีรูพุ่นถึง 0.3 ไมครอนในการฝุ่น 2.5 ได
0: ้อ
1: ย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นไงแล้วโรงเรียนอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่านักเรียนมันเดินมาเนี่ยมันมีฝุ่นควันเยอะไปเก็บนี้ก็ต้องหยุดอ่ะยังไม่ต้องออนไลน์
0: แสดงว่าบ้านเราก็ยังไม่ได้มีเรื่องของการสั่งปิดโรงเรียนเนาะไม่ได้เหมือนกับมาเลเซียหรือทางอินโดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะว่ากรมลพิษบอกว่าตอนนี้มันยังไม่เกินมาตรฐานได้เกินมาตรฐานยังนิดหน่อยใช่ไหมแต่จริงผมไม่ดูทางด้านสาธารณสุขเลยคือไอ้ฝุ่นควันเนี่ยถ้าไปบวกกับความชื้นนะมันยิ่งมีผลกระทบนะเพราะว่าไอ้ความชื้นนะไปคุ้มกับไอ้ฝุ่นควันทำให้มันขยายมากขึ้นขยายตัวมากขึ้นแล้วก็มันก็มาดูดไอ้ฝุ่นรอบเนี่ยเข้ามาได้เยอะขึ้นพอหายใจเข้าไปในร่างกายไปไงไอ้ทางเดินหายใจมันก็ถูกอุดตันมากขึ้นเพราะว่าเม็ดฝุ่นมันใหญ่มากขึ้นเนื่องจากมันมีน้ำไปหุ้มเนี่ยจริงๆมันอันตรายนะแต่เวลาเราพูดเรื่องมาตรฐานเนี่ยพูดเรื่องมาตรฐานนะครับ เขาก็บอกยังไม่อันตรายเท่าไหร่นะอย่างว่านะครับ
0: สูตรกันไปก่อนใช่ไหม
1: สูตรไปก่อน
0: ทีนี้พูดถึงเรื่องของระหว่างประเทศบ้างค่ะอาจารย์ตอนนี้เองจริงๆเรามีการพูดคุยกันเสมอในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของหมอกควันเนี่ยข้ามประเทศระหว่างประเทศกันไปมาเนี่ยค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่เราจะได้ยินเรื่องของภาคเหนือเนาะภาคใต้เขามีเหมือนกันไหมคะอาจารย์เรื่องของการเจรจา
1: คือจริงๆก็คือเมื่อก่อนนะสิงคโปร์เนี่ยไอ้เรื่องฝุ่นควันข้ามแดนเนี่ยเมื่อก่อนสิงคโปร์เขาโดนหนักเนี่ยเขาก็ไปออกกฎหมายเลยบอกว่าถ้าคนสิงคโปร์ไปลงทุนเนี่ยไปปลูกปาล์มน้ำมันหรือไปตั้งบริษัทเนี่ยนะแล้วไปทางด้านการเกษตรแล้วไปเผาเนี่ยเป็นไงเขาเอาติดคุกเลยก็คือคนของเขานะเขาก็คือเรียกกลับมาประเทศแล้วเป็นไงแล้วก็ดำเนินคดีออกกฎหมายอย่างนั้นเลยนะแม้คุณจะอยู่ต่างประเทศนะคุณไปทำให้เกิดการเผาเมื่อไหร่เนี่ยและกระทบสุขภาพทำไมเนี่ยอย่างนี้ต้องดำเนินคดีด้วยและสิงคโปร์ก็จะไม่รับซื้อไอ้พวกปาล์มน้ำมันหรือว่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากอินโดนีเซียที่เกิดจากการเผาก็คือแอนตี้เลยนะแต่พอถึงวันนี้เป็นไงโอ้มันเกิดความเครียดทางการทูตอ่ะเพราะมันปาไปหลายประเทศใช่ไหมแล้วตอนนี้คือเรามาดูในของไอ้อะไรนั้นในอาเซียนเราวิธีการคือเป็นไงเวลาเกิดฝุ่นควันข้ามแดนเป็นไงให้แจ้งไปที่เลขาธิการอาเซียนใช่ไหมแล้วเลขาธิการอาเซียนก็จะแจ้งไปไหนแจ้งไปประเทศที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นควันให้คุณเป็นรถของคุณไปแก้ไขโดยที่เลขาอาเซียนจะไปกระตุ้นให้ลดการแก้ไขเนี่ยของเราทำได้แค่นี้ไงเพราะว่าไปละเมิดเขาไม่ได้เพราะเราไปละเมิดประเทศเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ใช่ไหมแต่ไปแจ้งว่าเราได้รับผลกระทบแล้วนะมีปัญหานะเพราะฉะนั้นคุณต้องไปแก้ไขด่วนเลยนะอะไรเงี้ยแหละให้อาเซียนเตือนซึ่งมันก็ยังไม่ค่อยได้ผลนะฮะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะ
0: คือก็แค่ได้แค่เตือนเนี่ยอาจารย์ไม่สามารถแบบเข้าไปบังคับเพราะเราไม่มีกฎหมายเรื่องที่แบบไปกระทำอะไรได้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะมันคนละประเทศกันใช่ไหมใช่ไหมเราก็ทำได้เพียงว่าเอ๊ะอย่างนี้เราไม่ซื้อในปาล์มน้ำมันคุณที่มาจากอินโดเราไม่ซื้อเหมือนสิงคโปร์ใช่ไหมแล้วพืชผลเรื่องการเกษตรเราก็ไม่ซื้อเหมือนกันแต่ถ้ามาจากของคุณนะก็ทำได้แค่นี้ก็เหมือนในภาคเหนือเราใช่ไหมเราก็บอกปีนี้ใครจะมาขายข้าวโพดนะเมียนมาจะมาขายข้าวโพดคุณต้องพิสูจน์ได้ว่าไม่มาจากพื้นที่มีการเผาใช่ไหมจะต้องมีสแตมป์มาก่อนว่าพื้นที่นี้ไม่มีการเผาเราถึงจะซื้อไม่งั้นเราไม่ซื้ออะไรเงี้ยก็ทำได้แค่นั้นเอง
0: ถ้าอย่างนี้ไหนอาจารย์มองว่าเรื่องของหมอกควันตรงเนี้ยที่มันมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นมันจะมีไปอีกนานไหมคะจากระยะเวลาเราพอมองได้ไหมคะอาจารย
1: ์คือที่อินโดนีเซียนะมันเกิดขึ้นมาเป็นประจำแล้วก็มันก็ปลายถึงเดือนพฤศจิกายนนะพฤศจิกายนธันวาเนี่ยนะผมว่ามันจะลากยาวเพราะว่าไอ้พุเนี่ยเวลามันคุกุดอยู่ใต้พื้นที่ใต้ดินแล้วมันดับไม่ได้เอาน้ำไปดับไงก็ไม่ได้เพราะว่าข้างใต้พุมันเป็นพีทอะหรือเป็นฐานหินเนี่ยใช่ไหมซึ่งมันสะสมมานานเนี่ยเพราะงั้นเวลาไฟไหม้โอ้มันไหม้หนักเลยเนี่ยแล้วมันก็ไม่ลุกมาเป็นไฟเยอะๆนะมันก็มีควันออกมาควันดำออกมาเต็มไปหมดเลยนะใช่ไหมมันก็จะเกิดอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆนะซึ่งทางอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็ขอให้ทางมาเลเซียทางสิงคโปร์หรืออะไรเงี้ยไปช่วยดับนะมันก็ยังไม่มีอะไรที่ไปดับได้ก็เกิดอย่างเงี้ยแต่ว่าปีนี้มันหนักนะมันหนักเพราะว่ามันลอยไปหลายร้อยกิโลอ่ะมันเพิ่งเกิดจากเอลนีโญไงนะเกิดจากความแห้งแล้งเนี่ยและไดโพลในมหาสมุทรอินเดียมาด้วยผสมกัน
0: นะครับไปกันใหญ่เลยมองว่าปีนี้รุนแรงแล้วปีหน้ามันจะยังมีอีกแล้วรุนแรงกว่านี้ไหมคะอาจารย
1: ์คือของไทยเนี่ยเดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนเนี่ยปีนี้ภาคเหนือมาแล้วนะ ปีนี้อาจจะรุนแรงนะเพราะมันซูเปอร์เอลนีโญแต่ว่ามันร้อนแรงแต่มันแห้งใช่ไหมแล้วฝั่งเมียนมาเขาก็ปลูกข้าวโพดอยู่อ่ะนะเขาก็ปลูกข้าวโพดปลูกแล้วก็สินค้าเกษตรปลูกพวกชาพวกอะไรพืชชนิดเดียวนะแล้วเขาไม่ได้นั่นเขาเผาไงเขาใช้วิธีการเผาเราก็รับซื้อแต่เม็ดมาอย่างเดียวใช่ไหมรับซื้อแต่ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวนะไอ้ซากพืชซากสัตว์เราไม่เอามาด้วยใช่ไหมทางนั้นบอกเขาก็เผาเลยแล้วพอคุยทางเมียนมาบอกว่ามันเป็นพื้นที่รัฐฉานของไทยใหญ่ใช่ไหมคุมลำบากอะไรเงี้ยก็ขอให้เราเจรจาเองอะไรเงี้ยก็กลายเป็นอย่างนั้นแล้วปีนี้ผมว่าทางท่านเนี่ยอาจจะรุนแรงกว่าปีก่อนในซ้ำไปแล้วก็พอมันแห้งปั๊บเนี่ยไอ้พวกป่าทั้งหลายก็อาจจะเกิดไฟไหม้ขึ้นมาด้วยนะในประเทศไทยด้วยครับ
0: อาจารย์มองว่าอย่างนี้เราควรทำยังไงโอ้วิธีการแก้ไขหรือป้องกันมันจะต้องทำยังไงคะอาจารย์เราก็พูดกันทุกปีเนาะ
1: ใช่ใช่คือท่านในประเทศเนี่ยเราจัดการได้นะเช่นไรเราไม่รับซื้ออ้อยไฟไหม้อย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมไอ้พื้นที่ทำเป็นจะเผาป่าเผาเกษตรกรรมเนี่ยต่อสั่งควางข้าวเราบอกเนี่ยเราให้ไร่ละพันบาทนะคุณไม่เผานะให้จูงใจอย่าเผานะให้ไร่ละพันบาทนะไม่เกินหมื่นบาทหรืออะไรเงี้ยนะก็อย่างเงี้ยมันก็จูงใจคนในประเทศก็ไม่ได้ทำแล้วนะใช้กฎหมายบังคับแต่พอต่างประเทศเนี่ยมันลอยข้ามมาเนี่ยใช่ไหมไอ้กลไกคือกลไกอาเซียนใช่ไหมให้เลขาอาเซียนไปเจรจานะเขาไม่ทำไงและจริงๆมันคือรัฐบาลเขาเนี่ยก็ต้องกดดันคนในพื้นที่เขาในประเทศเขาเนี่ยแต่ว่าวิธีการคือว่าเราต้องคุยอาเซียนว่ามันอาจจะต้องมีกฎหมายเรื่องไอ้ฝุ่นควันข้ามแดนเนี่ยแล้วก็มีการกดดันเนี่ยถ้าคุณยังต่อให้เกิดอย่างนี้อยู่เนี่ยคุณจะโดนลงโทษโดนแซงชั่นเรื่องอะไรบ้างอย่างนี้มันต้องเจรจาต้องมีตรงนี้ออกมาเนี
0: ่
1: ยแต่ยังทำไม่สำเร็จเนี่ยเพราะว่าคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะคือที่ผ่านมาเนี่ยคือสิงคโปร์อินโดมาเลเนี่ยหรือฟิลิปปินส์เขาได้รับผลกระทบน้อยเพราะที่ผ่านมามันไม่นิดเดียวไม่มากไม่เหมือนปีนี้ที่หนักใช่ไหมของเราเนี่ยที่รับผลกระทบเต็มจากไอ้เมียนมาหรือสปลาวที่มีการเผาหรือกัมพูชานะที่มีการเผาเนี่ยเราก็เลยกลายเป็นต้นเรื่องในการที่จะไปผลักดันในอาเซียนบอกว่าเนี่ยจะต้องแซงชั่นจะต้องจัดการจะต้องลงโทษนะอย่างเงี้ยนะอะไรเงี้ยแต่ประเทศอื่นเขาไม่เอาด้วยนะใช่ไหมเขาก็ไม่เอาด้วยแต่พอมาปีนี้นะพวกเนี้ยทางใต้เราโดนหมดไอ้อย่างนี้ผมว่าเราต้องเริ่มใหม่ต้องเสนอเข้าไปใหม
0: ่ต้องหาแนวร่วมนะอาจารย์เพราะว่าแนวร่วมปีนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียว
1: ใช่
0: อาจารย์โอ้ได้สุดท้ายค่ะอาจารย์อยากให้ฝากแล้วกันว่าเรายังไงดีช่วงนี้อากาศมันแปลกๆมันเปลี่ยนแปลงบ่อยๆจากซูเปอร์แอนนิโยเองด้วยอาจารย์เราอยากให้ทุกคนมาระวังตัวยังไงบ้างคะ
1: คือช่วงนี้คือเราต้องระวังคือมันจะมีบางพื้นที่มันมีฝนตกไงฝนตกหนักตกชุกเลยนะแล้วก็ตกแล้วมันตกแบบเรนบอมเป็นหย่อมๆเป็นตกแช่ตกนานเนี่ยอย่างกรุงเทพเนี่ยพอตกเย็นปั๊บเนี่ยฝนตกทุกทีนะแล้วฝนไล่รายการเนี่ยนะเนี่ยตกทุกทีตกแล้วรถติดมหาศาลเนี่ยก็อย่างเงี้ยก็ต้องระวังนะคือทางรายการก็ต้องระวังไอ้พื้นที่ไหนเนี่ยถ้ามันตกเกินเนี่ย80มิลลิเมตรถึง100มิลลิเมตรอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังนะเครื่องสูบน้ำต้องทำงานทันทีนะใช่ไหมไม่ใช่ว่าอัตโนมัติไม่ใช้แมนนวลนะต้องอัตโนมัตินะนะขุดลอกคูระบายน้ำอะไรอย่างเงี้ยรายการต้องเตรียมตัวนะทุกพื้นที่นะนะแต่ว่าหลังจากนี้ไปเดือนตุลาเป็นต้นไปมันจะร้อนแรงก็คือฝนจะน้อยลงนะอากาศก็จะเปลี่ยนมันเป็นแห้งแรงมากขึ้นอะไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัญหาเรื่องหมอกควันมีปัญหาเรื่องการเผาเนี่ยอย่างเงี้ยนะคือต้องฝากรัฐบาลจะต้องไปบอกนะกระจายอำนาจในท้องถิ่นนะพวกอบต.ท้องถิ่นทั้งหลายไปบอกประชาชนเขาใกล้ชิดอยู่แล้วใช่ไหมว่าอย่าไปเผานะตอสั่งฟางข้าวนะอย่าไปเผานะไอ้พืชไร่ทางการเกษตรเนี่ยอะไรเงี้ยนะก็สลับกันเผาเรื่อยคือต้องไม่มีมาตรการนะอย่างเงี้ยผมว่าตอนนี้ต้องเตรียมตัวได้แล้วนะไม่ใช่ว่าพอฝุ่นมาแล้วเนี่ยเราค่อยมาตั้งคอมมานเดอร์หรือว่าตั้งกองบัญชาการไม่ได้ตอนนี้ต้องเตรียมตัวแล้วจะรับมือยังไงต้องมีแผนออกมาแล้วนะแอคชั่นแพลนมาสเตอร์แพลนแอคชั่นแพลนที่อยู่ไปบอกพื้นที่ต้องออกมาแล้วนะตอนนี้นะครับก็ฝากรัฐบาลตรงนี้ด้วยนะ
0: ได้ค่ะอาจารย์กำลังฟังเราอยู่นะมีหน้าที่รับผิดชอบอาจจะได้ฟังเราอยู่ก็ฝากกันด้วยละกันค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรที่ภาคเหนือขึ้นอีกแล้วก็เตรียมตัวกันไว้ยังไงนะคะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะ
1: ครับยินดีครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะ
2: อริสราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
0: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
0: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
5: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่น

0: at Thinking Radio
1: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
2: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
1: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทางทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสือผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
3: ับเฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: อริสราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
7: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการเวทีความคิดค่ะยังอยู่กับอริสราประดิษฐ์สุวรรณค่ะแล้วก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึง3ทุ่มนะคะก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องราวของการพลังงานเรื่องของการผลิตกำลังไฟฟ้าอย่างนี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่อาจจะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเข้าใจยากหรือเปล่าแล้วมันเกี่ยวข้องกับตัวเขาเองยังไงวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจในเรื่องของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อ PDP เนาะ2026แล้วก็เขามีการเปิดรับฟังความคิดเห็นกันแล้วขั้นตอนไปแบบไหนยังไงหรือว่าตัวแผนตัวนี้มันคือแผนที่เกี่ยวกับอะไรแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงกับผู้คนทั่วไปหรือเปล่ายังไงไปพูดคุยกันดีกว่าค่ะกับคุณสันติชัยนะคะคุณสันติชัยอาพรศรีค่ะผู้ประสานงานของเครือข่ายเพื่อพลังงานที่ยุติธรรมสำหรับทุกคนหรือว่า Just Power นั่นเองอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
7: ขออนุญาตถามก่อนเลยละกันหลายคนอาจจะแบบว่าทำความรู้จักกับมันเล็กๆสั้นๆละกันค่ะว่าตัวร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือว่า PDP 2026เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรายังไงค่ะ
8: ก็ทุกคนน่าจะเป็นผ ู้ใช้ไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นคนจ่ายหรือไม่จ่ายพ่อแม่อาจจะจ่ายหรือว่าคนที่บ้านจะจ่ายแต่ว่าทุกคนก็จะเป็นผู้ใช้ไฟกันเพราะเนี่ยการใช้ไฟของประเทศนี่ครับมันก็ต้องมีการวางแผนถูกไหมครับว่าเอ๊ะปีนี้เราคิดว่าเราจะมีการใช้ไฟเท่าไหร่เพราะเนี่ยการวางแผนเนี้ยมันก็จะนำไปสู่การวางแผนต่อมาว่าอ้าวแล้วเราจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าเท่าไหร่ผลิตไฟได้เท่าไหร่เพื่อที่จะทำให้ทุกคนสามารถใช้ไฟได้ไฟไม่ตกไม่ดับไฟมีไฟเพียงพอนั่นคือที่มาของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยครับก็คือว่าแผนเนี้ยจะต้องพยากรณ์ว่าเอ๊ะในอีก5ปี10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยในแต่ละปีเนี่ยจะต้องใช้ไฟเท่าไหร่แล้วเราจะต้องมีการสร้างโรงไฟฟ้ามีการสำรองไฟเท่าไหร่เพื่อที่จะให้ไฟเป็นพอสำหรับเราใช้เพราะเนี่ยเมื่อเขาพยากรณ์เสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าโอเคภายในปีนี้ต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเท่านี้นะภายในปีนี้ต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเท่านี้นะเพื่อจะให้ไฟมันพอแต่นอกจากเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้าแล้วนอกแน่นอนว่ามันก็มีปัจจัยอื่นเข้ามาในการวางแผนด้วยเช่นเราจะเป็นประเทศที่เป็นซีโร่ภายในปี2050เพราะเนี่ยการวางแผนมันคงไม่ใช่บอกว่าจะสร้างโรงไฟฟ้ากี่โรงเท่าไหร่แต่มันต้องดูว่าเอ๊ะเราต้องสร้างโรงไฟฟ้าประเภทไหนล่ะในปีไหนและโรงไฟฟ้าประเภทไหนที่ทำให้เราไปสู่เนี่ยซีโร่ได้ภายในปี2050ด้วยเพราะฉะนั้นแผน PTP 2036เนี่ยจึงมีความสำคัญอยู่2ประการก็คือว่าจะเราจะมีการวางแผนในการสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อให้ไฟมันพอได้ยังไงบ้างกับอันที่2ในการวางแผนนี้ทำให้ประเทศเราไปสู่เป็นประเทศเน็ตซีโร่ภายในปี2050ได้ยังไงบ้างนี่คือว่าความสำคัญ2ประการของแผนนี้ครับ
7: ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของแผนนี้แล้วมันมีเรื่องของปัญหาหรือสิ่งในความข้อกังวลอะไรของเรายังไงบ้างนะคะในการที่เราเข้ามาดูหรือว่าศึกษาเรื่องของตัวแผนปีนี้อะค่ะ
8: ก็หลายคนอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเฮ้ยแผนนี้เรื่องไฟฟ้าหรือเรื่องพลังงานจะเป็นเรื่องไกลตัวเราทุกคนใช่ไหมครับแต่กลับไปเมื่อกี้ที่เราบอกว่าทุกคนเป็นผู้ใช้ไฟพอทุกคนเป็นผู้ใช้ไฟปุ๊บสิ่งที่เราจะต้องเจอคืออะไรครับคือค่าไฟอย่างเช่นวันนี้ถ้าใครได้ดูข่าวก็เห็นว่าอ๋อมีการตรึงค่าไฟนะโดยการใช้ตัว clawback มาเป็นเงินอุดหนุนเพราะเนี่ยแผนเนี้ยอีกหนึ่งความสำคัญก็คือว่าแล้วค่าไฟที่เราจะต้องจ่ายในหลังจากเนี้ยต่อไปในอนาคตเนี่ยจะต้องอยู่ในเรทที่เท่าไหร่เรทที่เท่าไหร่ค่าไฟจะแพงขึ้นไหมนี่แหละคือหนึ่งคอนเซิร์นที่จะเกิดขึ้นจากแผนนี้แต่คราวนี้เรามาดูว่าแล้วแผนนี้มีข้อสังเกตอะไรที่น่าสนใจบ้างผมจะขอแบ่งออกเป็น3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องกระบวนการเรื่องที่2ก็คือเรื่องเนื้อหาเรื่องที่3ก็คือเรื่องตัวค่าไฟที่จะเกิดขึ้นดูกระบวนการก็ปกติเนี่ยแผน PDP นะครับเมื่อทำเสร็จเนี่ยก็จะมีการเปิดให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นซึ่งแต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกันอย่างครั้งเนี้ยก็มีการเปิดเวทีที่กรุงเทพ1ครั้งแล้วก็มีการให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปให้ความเห็นออนไลน์ตั้งแต่วันที่8ถึง15ก็คือ7วันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไม่มีเค้าเรียกอะไรล่ะเวทีรายภาคซึ่งปกติแล้วเนี่ยเมื่อแผนมันผลส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกคนที่ใช้ไฟแล้วก็อย่างที่รู้ว่าโรงไฟฟ้าแน่นอนมันก็จะไปตั้งในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภาคเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไม่มีการไปทำเวทีสอบถามความเห็นรายภาคสอบถามความเห็นว่าเอ๊ะประชาชนในจังหวัดต่างๆเนี่ยโอเคไหมที่จะมีแผนเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นหนึ่งเรื่องเรื่องที่สองก็คือว่าเมื่อเราเปรียบเทียบกับตัวร่างแผน PP 2024เนี่ยร่างแผน PP 2024เนี่ยโอเคอาจจะไม่ได้ประกาศใช้แต่ตอนที่มีร่างออกมาเหมือนกับครั้งนี้ครับเขาก็จะบอกว่าจะมีโรงไฟฟ้าอะไรกี่โรงปีไหนที่จะเข้าระบบและไปตั้งอยู่ตรงไหนนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นในปี2024แต่เมื่อมาปี2026ที่เพิ่งมีการเปิดตัวร่างเอกสารเนี้ยเมื่อวันที่8กันยายนเนี่ยครับไม่มีข้อมูลเหล่านี้เลยว่าเอ๊ะตกลงโรงไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะไปตั้งที่ไหนนะจะมาตั้งที่จังหวัดเราหรือเปล่าจะเป็นโรงไฟฟ้าประเภทอะไรบ้างสิ่งนี้ไม่มีอยู่ในแผนเลยนั่นคือข้อกังวลข้อที่หนึ่งคราวนี้เรามาดูตัวเนื้อหาข้างในด้วยยิ่งกล่าวว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยมีข้อกังวลอะไรบ้างประการแรกข้อกังวลที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเกี่ยวเนื่องกับการที่ประเทศไทยเนี่ยจะเดินทางไปสู่การเป็นประเทศ Net Zero ภายในปี2050ซึ่งเราก็ไปคอมมิตกับนานาชาติไว้ว่าโอเคเราจะขยับจากปี2065เป็น2050นะเพราะเนี่ยภาคการผลิตไฟฟ้าครับเป็นภาคใหญ่ที่สุดที่ปล่อยตัว ก๊าซเรือนกระจกเพราะนี่การที่จะลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้เนี่ยเท่ากับว่าภาคการผลิตไฟฟ้าต้องปรับตัวมหาศาลก็คือลดละเลิกการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแล้วก็หันมาใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้นนะครับแต่คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจากตัวร่างแผน GDP 2026ก็คือว่าในขณะที่ช่วง10ปีแรกเนี่ยเราจำเป็นจะต้องลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้เยอะมากๆเลยเนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่าในช่วง10ปีแรกเนี่ยหรือ12ปีแรกของแผนเนี่ยมีการนำเข้าโรงไฟฟ้าก๊าซใหม่เข้าสู่ระบบมากขึ้นถึงประมาณ 9,100 เมกะวัตต์ซึ่งมันทำให้เขาเรียกอะไรล่ะระดับของการที่เราจะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกใน12ปีแรกเนี่ยมันต่ำมากนั่นคือข้อกังวลแรกและอย่าลืมและอย่างที่สองอย่าลืมว่า อีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำก็คือการกดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินถ้าเราจะต้องเข้าเป็นประเทศสมาชิก OECD แต่ในร่างแผน PP เนี้ยก็ปล่อยให้โรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่ยาวไปถึงสิ้นสุดปลายแผนเลยก็คือปี2050นั่นคือข้อแรกที่เกี่ยวเนื่องกับการที่เราต้องลดการเลยกระจกและต้องเป็น Net Zero ภายในปี2050ข้อต่อมาคือว่าเราทำยังไงถึงจะไปเป็นประเทศที่เป็นอย่าง Zero 2050ได้เราไปหวังพึ่งในช่วงหลังโดยหวังพึ่งเทคโนโลยี2ตัวก็คือตัวแรกก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR อย่างที่เราอาจจะเคยได้อ่านข่าวกันช่วงนี้ว่าเฮ้ยเราจะเป็นประเทศที่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กแล้วนะนี่คือเทคโนโลยีตัวแรกกับเทคโนโลยีตัวที่2ก็คือ CCS ก็คือการเทคโนโลยีเกี่ยวกับการดักจับและกักเก็บคาร์บอนก็คือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เราจะไปดักจับโรงไฟฟ้าก๊าซทั้งหลายที่เรามีเนี่ยซึ่งมันปล่อยคาร์บอนเนี่ยจับมันมาแล้วก็มันไปกักเก็บไว้อีกที่หนึ่งเพื่อไม่ให้มันปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเราจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้นั่นคือสิ่งที่เราพึ่ง2ตัวถามว่าแล้วมีปัญหาอะไรปัญหาแรกก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ SMR เราไม่ได้ดูต้นทุนมันอย่างแท้จริงว่าตกลงแล้วถ้าเราจะเอาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยต้นทุนมันทำได้หรือเปล่าอย่างที่เราตั้งข้อสังเกตไปก็คือว่าตัวร่างแผน PTP 2026นะครับใช้ต้นทุนหนึ่งอยู่ประมาณ 200,000 บาทต่อกิโลวัตต์แต่ประเด็นคือต้นทุนนะมันไม่ได้คิดว่าสิ่งนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่คราวนี้วิธีการทำโรงไฟฟ้าใหม่ตัวเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ที่มันไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยมันจะมีวิธีการคิดอีกแบบนึงก็คือว่าเป็นวิธีการคิดภาษาอังกฤษเรียกว่า first of a kind ก็คือเป็นโรงไฟฟ้าที่ไม่เคยมีมาก่อนเราไม่รู้ว่าเอ๊ะมันต้องทำยังไงนะเราจะต้องสร้างสิ่งนั้นขึ้นมายังไงเพราะเนี่ยการที่เราพอมันไม่รู้เนี่ยการที่เราจะลงทุนสิ่งนั้นนะครับมันก็เลยมีเขาเรียกล่ะเงินลงทุนที่สูงกว่าปกติก็คือว่าเอ๊ะแบงก์อาจจะไม่ปล่อยกู้ตรงนี้อาจจะฟังยากในเชิงเทคนิคลองคิดอย่างนี้กันเวลาเราไปกู้เงินซื้อบ้านแบงก์เขาจะถามอะไรเราบ้างเขาถามว่าคุณทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วนะคุณมีเงินเดือนเท่าไหร่คุณมีหนี้อะไรอีกบ้างพูดง่ายว่าเขาจะดูความเสี่ยงเราใช่ไหมครับว่าเรามีความเสี่ยงที่จะแบบกู้เงินผ่านไหมเรากู้เงินไปซื้อบ้านแล้วเราจะผ่อนให้เขาได้หรือเปล่านั่นคือความเสี่ยงของแบงก์ตัว SMR ก็เหมือนกันครับบริษัทที่ต้องลงทุน SMR เนี่ยเขาต้องมีกู้เงินเหมือนกันเพราะใน SMR เขาก็จะแบบดูว่าอ้าวแล้วมันจะมีความเสี่ยงอะไรบ้างคุณไม่เคยทำสิ่งนี้มาก่อนเลยมันจะแบบไปต่อได้หรือเปล่ามันจะไปต่อภายในเวลาที่กำหนดได้ไหมเทคโนโลยีจะแพงขึ้นไหมเพราะเนี่ยความเสี่ยงต่างๆเนี่ยมันทำให้ธนาคารปล่อยกู้แบบมีข้อจำกัดแล้วก็อาจจะปล่อยกู้ด้วยเงินที่แบบต้องไปหาเงินมาได้ให้มากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าสิ่งที่ในแผน PP 204เนี่ยบอกไว้คือตัว 200,000 กว่าบาทต่อกิโลวัตต์เนี่ยตามจริงเมื่อประเมินแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ประมาณนั้นมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ 500,000 ถึง 600,000 พูดง่ายว่า 500,000 ถึง 600,000 เมื่อแพงขึ้นเกิดอะไรขึ้นเมื่อต้นทุนแพงขึ้นเท่ากับว่าอะไรครับเท่ากับว่าการผลิตไฟก็จะมีต้นทุนที่มากขึ้นถูกไหมครับเพราะเนี่ยเราก็จะจากข้อมูลเนี่ยประเมินไว้ได้ว่าราคาค่าไฟมีคนประเมินไว้ก็คือตัว BNEF Bloomberg ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้านะครับเขาก็ประเมินว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยจะมีโรงไฟฟ้า SMR อยู่ที่ขนาดเล็กขึ้นมาเนี่ยค่าไฟอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เขาประเมินไว้ว่าอยู่ที่ประมาณ13บาทกว่าต่อหน่วยซึ่งปัจจุบันนี้เราจ่ายค่าไฟอยู่ที่หน่วยเท่าไหร่ครับ3บาทปลายๆถูกไหมครับประเด็นก็คือเนี่ย13บาทกว่าต่อหน่วยถ้ารัฐจะต้องซื้อไฟเนี้ยเข้ามาในระบบและขายให้คนไทยทั้งประเทศจะทำราคาได้หรือเปล่าค่าไฟเฉลี่ยทั้งปลายแผนเนี่ยจะอยู่ที่4บาทได้หรือเปล่าไม่มี ไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้าซื้อมา13กว่าจะมาขายให้ประชาชน3บาทกว่าๆมันต้องหาเงินมาเค้าเรียกอะไรมาซับซิไดซ์มาทดแทนมากมายเพราะฉะนั้นนี่คือความเป็นห่วงเรื่องค่าไฟเรื่องที่1เรื่องที่2จากตัวเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนประเด็นคือก็มีการคำนวณมาเหมือนกันว่าน่าจะใช้เงินประมาณ135 US ดอลลาร์ต่อตันคาร์บอนแต่ประเด็นก็คือว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยเป็นตัวเลขที่ไม่มีรายละเอียดเลยว่าเอ๊ะดักจับยังไงตกลงจะดักจับโรงก๊าซตกลงโรงก๊าซไหนแล้วท่อจะต้องยาวแค่ไหนจะต้องท่อจะอยู่ตรงไหนนะจะลงไปทะเลใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคือรายละเอียดไม่มีพอรายละเอียดไม่มีเนี่ยมันทำให้มีคนออกมาคอมเมนต์ว่าตัวราคา135 US ดอลลาร์เนี่ยต่อตันคาร์บอนเนี่ยมันต่ำไปหรือเปล่าเพราะมันเป็นเทคโนโลยีที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเลยเพราะงั้นเราก็เลยลองไปคำนวณดูโดยใช้โมเดลหนึ่งในการคำนวณแล้วก็เลือกโรงไฟฟ้าหนึ่งที่มันอยู่ใกล้ทะเลเพื่อที่จะแบบตัดต่อท่อไปได้อะไรเงี้ยแล้วก็เลือกโรงไฟฟ้าหนึ่งสามารถเข้าไปอ่านในเว็บไซต์เราได้นะครับสิ่งที่เราได้ก็คือว่ามันไม่135นะสิมันไปถึง190ถึง225ถึง3เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าราคามันไม่ได้อยู่ที่135อย่างที่ตัวร่างแผน PTV บอกจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดก็คือว่าตัวเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนนะครับมันจะเป็นค่าใช้จ่ายใหม่ที่มันจะมาเพิ่มขึ้นในค่าไฟของเราถ้ามันแพงขึ้นไม่ได้เป็นไปตามที่เราวางประเมินไว้ตัวแผนประเมินไว้อย่างที่เราไปลองคำนวณมาเนี่ยเท่ากับว่าค่าไฟที่ตัวร่างแผน BGP บอกว่าไม่เกิน4บาทตลอดแผนมันจะต้องเกิดแน่นอนนั่นคือความห่วงที่เราจะเกิดขึ้นในอนาคตว่าถ้าราคานี้มันไม่เป็นไปตามนั้นน่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่คือประเด็นหลักๆที่เราอยากจะให้ทุกคนลองดูกันว่าตัวร่างแผน P นี้1จะทำให้ค่าไฟมันอยู่ในเรนจ์ที่เราจ่ายได้คือไม่เกิน4บาทจริงหรือเปล่า2จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยไปสู่เนี่ย0ได้จริงหรือเปล่าจากร่างแผน PP 2026นี้ครับ
7: โอ้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งจริงๆเรื่องของจ้าจริงๆมีข้อเสนอทั้ง12ข้อที่เห็นมานะในวันนั้นคือแบบนี่เป็นแค่ส่วนเดียวแต่อีกโหอีกหลายๆข้อที่ยังมีข้อหน้ากังวลหรือว่าหน้าข้อห่วงใหญ่แล้วกันถือเป็นข้อห่วงใหญ่แล้วกันที่เรานำเสนอไปในวันนั้นพอวันนั้นเองเรามีการนำเสนอความคิดเห็นแบบนี้ไปแล้วมันมีเสียงตอบรับหรือว่ายังไงบ้างไหมคะหรือว่าเขาจะนำเอาข้อเหล่านี้ที่เรากังวลต่างๆหรือว่าข้อห่วงใหญ่ต่างๆของเราไปทำอะไรแบบไหนยังไงต่อคะ
8: เราคิดว่าหลังจากนี้ก็คือหลังจากวันที่15กันยายนไปจนถึง15ตุลาน่าจะมีการกระบวนการการแบบปรับปรุงแผนจากความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทั้งจากเวทีวันนั้นหรือจากกระแสสังคมหรือจากสิ่งที่คนได้ส่งเข้าไปผ่านทางออนไลน์แล้วก็เมื่อปรับปรุงเสร็จแล้วเนี่ยหน้าทางสนพ.เนี่ยน่าจะนำเสนอต่อกปช.ซึ่งก็จะเป็นคนที่กปช.เนี่ยจะมีนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานเพื่อที่จะเซ็นรับรองว่าไอ้ตกลงเนี่ยแผนเนี่ยปรับไม่ปรับยังไงตกลงใช้หรือเปล่าพอกปช.โอเคไม่โอเคแค่ไหนยังไงแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็ไปที่ครม.ครม.ก็จะเป็นแค่คนรับรองว่าโอเครับรองว่าใช้แผนนี้ได้เมื่อไหร่เริ่มต้นเมื่อไหร่อะไรยังไงนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราหวังไว้ก็คือว่าโอเคหลังจากที่เราพยายามตั้งข้อสังเกตขึ้นมาแล้วก็ชวนทุกคนคุยเนี่ยกระแสเหล่านี้จะสามารถสร้างบทสนทนาทางโลกออนไลน์ทั้งโลกจริงต่างๆขึ้นมาได้เพื่อที่จะให้ตัวร่างแผน PP เนี่ยมีการปรับปรุงตามข้อห่วงใยของพวกเราครับ
7: ก็คือเราคงต้องจับตากันต่อไปเนาะสิ่งที่ต้องจับตาอีกระยะเวลาเท่าไหร่คะมันถึงจะแบบมีผลได้
8: ประมาณต้นเดือนถึงกลางเดือนตุลาคมครับเราน่าจะรู้แล้วว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรมากน้อยแค่ไหนกับตัวร่าง PP 2026และเขาจะน่าจะส่งตัวเนี้ยไปที่กปช.ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานครับ
7: เราต้องติดตามกันต่อไปว่าเขาจะมีการแก้ไขในสิ่งที่เรากังวลหรือว่าห่วงใยไว้หรือเปล่าเดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าหลังจากนี้เราได้กลับมาคุยกันอีกนะคะคุณสันติชัย
8: ได้เลยครับ
7: ได้ๆวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ
8: ครับสวัสดีคร
7: ับ ค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ ก่อนที่จะจบรายการกันไปค่ะมีข่าวคราวที่น่าสนใจเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและการค้ากับกิจกรรมเสวนาประสาหมอในปีนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของโรค NCD ค่ะเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะเรื่องต้องบอกเป็นกิจกรรมที่อยากให้ทุกคนมาร่วมกันจริงๆค่ะไม่อยากรอให้หมอนัดแล้วถึงค่อยเปลี่ยนชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็สมองโรคอ้วนโรคปอดอุดกั้นโรคสมองเสื่อมหรือแม้กระทั่งโรคมะเร็งเนี่ยก็เหล่านี้ถือว่าเป็นโรค NCD หมดเลยค่ะเป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคแต่ว่ามาจากเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตล้วนๆเลยที่คุณเลือกกันเองทุกวันเลยนะคะเสวนาภาษาหมอก็เลยจะชวนมากินอยู่เป็นหนีโรค NCD ด้วยกันค่ะจะพาไปปลดล็อกความเชื่อเดิมๆแล้วเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกอร่อยแล้วก็สตรองค่ะก็จะมาปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากคุณหมอค่ะนายแพทย์นิธินะคะศรีกาญจนวัฒน์ค่ะคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมแล้วก็ลองจีวิตี้นะคะทำยังไงให้ชีวิตเราอยู่ยืนยาวอย่างมีความสุขแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะรวมไปถึงไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายค่ะปรับนิดเปลี่ยนหน่อยแต่ว่าผลลัพธ์เปลี่ยนชีวิตจริงๆนะคะบีเราจะแจกเรื่องของเคล็ดลับในการปรุงอาหารด้วยให้อร่อยและสุขภาพดีทำยังไงไปรับได้เลยนะคะไปพูดคุยกันกับนักกำหนดอาหารวิชาชีพกันได้เลยแล้วก็เราจะมาแชร์ประสบการณ์ของผู้ป่วยผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคเบาหวานนะคะเบาหวานแบบผอมนี่แหละแต่ว่ากลับมาดูแลตัวเองให้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติแบบไหนยังไงและที่สำคัญเรื่องของสมุนไพรไทยค่ะเรามาเรียนรู้เรื่องของสมุนไพรไทยกันทำยังไงที่เราให้ห่างไกลโรค NCD ได้สมุนไพรตัวไหนนะคะจะสามารถทำให้เราห่างไกลโรค NCD ได้ลดเบาหวานลดไขมันได้มีตัวไหนบ้างนะคะวันนั้นจะบอกเคล็ดลับกันเลยที่สำคัญเราไม่ให้นั่งเฉยแน่เราจะให้มาออกกำลังกายด้วยกันไปพร้อมๆกันค่ะเราจะให้เอ็กซ์เซอร์ไซส์กันด้วยหลากหลายท่ามากมายเลยนะคะแล้วก็เก็บท่าเหล่านั้นไปทำที่บ้านได้ด้วยนะคะ3ตุลาคมนี้ค่ะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะคะที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาค่ะรับจำนวนจำกัดนะคะมีค่าใช้จ่ายและสามารถสมัครไปได้ที่ LINE @thinkingradio มีแอบกระซิบมาค่ะพลาดไม่ได้เลยทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ค่ะจะได้รับเรียกว่าเป็นสิ่งพิเศษสุดๆจริงๆนะคะไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าแน่ๆเพราะเราจะมีต้นอ่อนของบัวบกและมะระขี้นกต้นอ่อนไม่พอนะคะเรายังมีเมล็ดพันธุ์ของมะระขี้นกให้ด้วยที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องคือเราจะมีหนังสือบันทึกแผ่นดินเล่ม16สมุนไพรเกราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติแจกให้กลับไปด้วยนะคะใครที่มาร่วมงานกับเราในวันนั้นจะได้รับทั้ง4อย่างนี้กลับบ้านไปด้วยเลยค่ะฉะนั้นก็อยากให้มานะคะสมัครมาได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะเพราะว่าสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนค่ะมากินอยู่เป็นไปด้วยกันกับเราคลื่นความคิดค่ะอันนี้ก็เป็นรายการเวทีความคิดในค่ำคืนนี้พบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าอริสราปิสวรรณและทีมงานไปละค่ะสวัสดีค่ะ
9: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันทศจับมืออว.นำงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใช้แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จริงนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมลงนามแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและมุ่งสู่ธรรมชาติเชิงบวกนายสุชาติกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้จัดทำขึ้นโดยน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยทรงให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยและจัดตั้งมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการังรวมถึงช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ทางนี้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการทำงานของภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนำไปสู่การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศด้านนายยศชนันท์กล่าวว่าอว.จะเชื่อมโยงความรู้นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบอว.เข้ากับการทำงานของทศ.เพื่อพัฒนางานวิจัยให้ตอบโจทย์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซื้อของออนไลน์ไม่ตรงปกสคบช่วยได้สุภมาศย้ำไม่มีหน้าร้านตามตรวจสอบได้นางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยผลสำเร็จในการไกล่เกลี่ยช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีสั่งซื้อโซฟาไฟฟ้าที่มีที่วางแก้วและระบบนวดผ่านช่องทางออนไลน์แต่กลับได้รับสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อโดยสคบส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงบริษัทผู้ประกอบธุรกิจจนได้ข้อตกลงร่วมกันให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งโซฟาชุดใหม่ตามสเปคเดิมภายใน20กันยายนพร้อมจ่ายค่าชดเชยความเสียหายซึ่งผู้ร้องเรียนพึงพอใจและยอมรับข้อเสนอเรียบร้อยแล้วรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าแม้ผู้ขายสินค้าออนไลน์จะไม่มีหน้าร้านประชาชนไม่ต้องกังวลหากประสบปัญหาของไม่ตรงปกสามารถเก็บหลักฐานเช่นข้อมูลร้านค้าภาพโฆษณาแชทการสนทนาใบเสร็จชำระเงินและรูปถ่ายสินค้าที่ได้รับมาร้องทุกข์ต่อสคบได้ทันทีจับชาวจีนเลี้ยงลูกสิงโตขาวเถื่อนแถมลอบเปิดโรงแรมเถื่อนรับนักท่องเที่ยวจีนนายณัฐกรชุ่มอินทรจักรปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16นำกำลังเข้าตรวจค้นโรงแรมเถื่อนแห่งหนึ่งถนนเจริญสุขตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าได้ยินเสียงคำรามคล้ายสัตว์ดุร้ายภายในตึกส่งเสียงรำคาญตั้งแต่วันที่5กันยายนจนถึงวันนี้จึงสนธิกำลังเข้าตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นการประกอบกิจการชาวจีนมีนางหวังอายุ40ปีชาวจีนได้มาแสดงตนเป็นแม่บ้านอาคารแห่งนี้และพบลูกสิงโตขาว1ตัวอายุประมาณ 2-3 เดือนอยู่ชั้นที่2ของอาคารดังกล่าวตรวจสอบลูกสิงโตขาวไม่พบว่ามีการฝังชิปและไม่ได้ขออนุญาตเลี้ยงจึงได้อายัดสิงโตขาวเพื่อตรวจสอบปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่กล่าวว่าอาคารดังกล่าวเดิมเป็นอาคารเก่าแต่ได้ปรับปรุงใหม่และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักรับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนจากการตรวจสอบใบประกอบการโรงแรมพบว่าอาคารเคยยื่นขอจดเป็นโรงแรมแต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตและยังลักลอบเปิดจากนั้นได้คุมตัวนางหวังดำเนินคดีที่สภ.เมืองเชียงใหม่ข้อหามีสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมกันนี้จะขยายผลหานายทุนและคนไทยที่เป็นผู้จัดซื้ออาคารแห่งนี้มาสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM คลื่นความคิดคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: นี่ก็ไอ้นั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
7: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยเหรอ
8: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
9: แลน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
4: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
3: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัตรและชนาพรมหาชน
5: สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยนะคะแล้ววันนี้ค่ะในช่วงแรกคุณผู้ฟังอยู่กับนุ้ยจิรภาสอนุวัตรนะคะแล้วก็รายการของเราค่ะยังจัดกันสดๆนะคะเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้ท่านสามารถรับฟังได้ทางคลื่นวิทยุอสมทนะคะ FM 96.5 Thinking Radio หรือว่าจะเป็นทางออนไลน์ก็ได้นะคะก็สามารถรับฟังได้ทางแอปพลิเคชันนะคะ MCOT Connect หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage FM 96.5หรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ที่ Thinking Radio ก็ได้นะคะหลากหลายช่องทางในการรับชมรับฟังเลยและเช่นเคยค่ะในช่วงแรกของเราในค่ำคืนนี้นะคะนุ้ยก็จะเชิญชวนท่านไปท่องเที่ยวค่ะสำหรับท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวโบราณสถานแหล่งอารยธรรมของประเทศไทยนะคะหรือว่าจะเป็นการท่องเที่ยวชุมชนนุ้ยเชื่อว่าหลายๆท่านนะอาจจะยังไม่เคยได้ยินหรือว่าได้เคยไปสัมผัสกับที่นี่นะคะนุ้ยกำลังพูดถึงบ้านปรางนครนะคะที่นี่อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะแล้วก็แขกรับเชิญที่จะมาคุยกันในช่วงแรกวันนี้ก็อยู่ในระบบซูมกับเราแล้วนะคะเราจะไปคุยกับคุณประวิตรชุมสุขซึ่งท่านเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านปรางอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาค่ะพี่ประวิตรอยู่ในระบบซูมกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับคุณนุ้ยนะครับ
5: ได้ยินชัดเจนค่ะพี่ประวิตรได้ยินชัดเจนนะคะ
6: คร
5: ับ
6: ชัดเจน
5: ค่ะไม่แน่ใจในเรื่องของสัญญาณเนาะ
6: ชัดเจนครับชัดเจนครับ
5: โอเคแต่ว่าเริ่มจากการที่อยากให้พี่ประวิตรนะคะแนะนำในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่ก่อนเลยนุ้ยเห็นว่าที่นี่เนี่ยก็คือเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณกว่าพันปีเลยที่เอาเป็นตัวนุ้ยก็ได้นุ้ยไม่อยากแบบว่าแทนทุกคนว่าบางคนหรือว่าใครหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักที่นี่แต่ว่าตัวนุ้ยเองอ่ะก็คือยังไม่เคยรู้จักกับที่นี่มาก่อนก็เลยอยากให้พี่ประวิตรแนะนำให้ฟังหน่อยค่ะ
6: ครับก็สำหรับตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็นชุมชนบ้าน

0: างครับ
1: ค่ะ
0: ใช่ครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาครับ
1: ค่ะ
0: นะครับก็จะเป็นชุมชนเก่าแก่นะครับก็จะมีเรื่องของอารยธรรมโบราณที่หลากหลายนะครับก็จะไล่มาตั้งแต่นู่นตั้งแต่ทวารวดีนะครับไล่มาขอมมาจนถึงยุคของอยุธยาล้านช้างนะครับแต่ว่าที่สำคัญนะครับที่อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับให้มาสัมผัสโดยรวมก็จะเป็นเรื่องของความเป็นโคราชแท
1: ้อ๋ออันนี้เลยที่เขาตอนนี้เหมือนไม่น่าจะว่าพี่ปวีเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าอย่างกรุงเทพก็กรุงเทพเนทีฟแต่ว่าความโคราชแท้นี่ก็คือต้องที่นี่เลยที
0: ่
1: บ้านปางอำเภอคงเลยเป็นยังไงคะ
0: ใช่ครับต้องบอกว่าชุมชนของเราเนี่ยนะครับเราทำเรื่องของเที่ยวมาเป็นเครื่องมือใช่ว่ามันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนของเรานะครับเราก็เลยหยิบเอาสิ่งที่ชุมชนเราเนี่ยมีหรือแข็งแรงอยู่ก็คือเรื่องของวัฒนธรรมโคราชนะครับซึ่งตรงนี้นะครับชุมชนเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นแหล่งที่รวบรวมเรื่องของสถาปัตยกรรมเรื่องเรือนพักอาศัยนะครับซึ่งเป็นทั้งเรือนโคราชแล้วก็เรือนที่เรียกว่าเรือนในโคราชก็คือสร้างในสมัยเดียวกันกับเรือนโคราชน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ซึ่งตรงนี้เรามีรางวัลนะครับเราปี66นะครับเราได้รางวัลกรมสมเด็จพระเทพนะครับจากสมาคมสามัญสยามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์เรือนโคราชนะครับแล้วก็เรือนในโคราชแท้ๆครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอาหารพื้นถิ่นโคราช
1: ค่ะ
0: นะครับหลายท่านเนี่ยที่เกิดอยู่โคราชไหนหรือคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่เคยทานอาหารโคราชที่เป็นเรียกว่าเป็นอาหารโคราชแท้ๆนะครับเหมือนเราไปเที่ยวภาคเหนือเราก็อยากกินอาหารภาคเหนือไปเที่ยวภาคใต้ก็อยากทานอาหารภาคใต้แต่ถ้าเกิดว่าถ้าจะหาที่ทานอาหารสักที่ไปเที่ยวต้องได้กินนะคุณนุ้ยนะครับสักที่ที่เป็นโคราชแท้ๆเนี่ยครับบ้านปางเนี่ยนะครับก็จะเป็นโจทย์นะครับสำหรับคนสายที่ชอบวัฒนธรรมนะครับแล้วก็กินด้วยอย่างเช่นหลักๆเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นน้ำพริกหมูโคราชอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาแพะ
1: ข้าวแพะ
0: ครับข้าวแพะข้าวแพะจะเป็นอาหารเท้าของคนโคราชตั้งเดิมตั้งมาตั้งแต่สมัยนะครับขาหมูต้มถั่วดำซึ่งของบ้านปางนี่จะพิเศษจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นขาหมูต้มถั่วดำนี่จะเป็นอาหารที่พื้นถิ่นของคนโคราชเลยแต่ว่าอย่างบ้านปางนี่คือหายไปประมาณ 30-40 ปีนะครับพอเราทำท่องเที่ยวชุมชนก็เลยรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ซึ่งตัวพิเศษก็อยู่ที่ถั่วดำซึ่งเป็นถั่วปีนะครับซึ่งออกฝักทีละครั้งนะครับก็มาต้มใส่กับหมูก็จะเป็นรสชาติที่ผมว่าน่าจะหาทานที่ไหนไม่ได
1: ้
0: เพราะมันจะเป็นต้มดำก็ไม่ใช่มันจะเป็นขาหมูก็ไม่ใช่จะออกแบบแนวโคราชกระเทือนนะครับอีกอย่างหนึ่งของบ้านปางเนี่ยก็คือทอดมันบ้านปางนะครับซึ่งอันนี้เด็ดเลยคืออยากให้ทุกคนมาชิมก็คือ มีที่เดียวในประเทศไทย
1: ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: มันไม่เหมือนที่อื่นยังไงคะทอดมันเนี่ย
0: ของอาหารครับ
1: ค่ะขอเน้นแบบเราเริ่มอาหารมาแล้วนะ
0: ครับมันจะเป็นเรื่องของคุณนุ้ยรู้จักทอดมันหมูโคราชไหมครับ
1: ไม่น่าจะยังไม่เคยทานนะคะ
0: หลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู้จักแต่ว่าปีนี้เนี่ยคือเขาได้รับคัดเลือกเป็นอาหารรสชาติพื้นถิ่นที่หายไป
1: ค่ะ
0: แต่ว่าของบ้านปางนี่คนบ้านปางนี่เขาเป็นคนโคราชแท้ๆครับนะครับเป็นโคราชแท้ๆนะครับก็เลยเอาทอดมันหมูโคราชซึ่งเป็นดั้งเดิมนะครับเป็นอาหารของโคราชนะครับมาผสมผสานกับอาหารของกลุ่มคนจีนซึ่งเป็นอาหารเรื่องทอดนะครับเอามาแดบกันมาผสมกันครับก็เลยเกิดเป็นรูปแบบของทอดมันบ้านปางอันนี้ถ้าท่านไหนยังไม่เห็นหน้าตาเนี่ยสามารถพิมพ์เข้าไปใน YouTube หรือ Google ได
1: ้
0: ครับก็จะขึ้นมาเป็น
1: ทอดมัน
0: ทอดมันบ้านปางนะครับซึ่งพิเศษไม่เหมือนไปออกรายการครัวคุณต๋อยมาแล้วคร
1: ับถ้าสนใจจะทานอาหารที่บอกว่าเป็นโคราชดั้งเดิมแท้ๆนี่ก็คือไปที่นี่ก็คือต้องไปทานที่ชุมชนเท่านั้นหรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับซึ่งตอนนี้ก็ มาเนี่ยก็คือสามารถที่จะหาทานได้เพราะว่าตอนนี้นะครับชุมชนของเราเนี่ยครับเปิดตลาดนะครับให้ประชาชนในพื้นที่นะครับเอาสินค้ามาขายสินค้าพื้นถิ่นอาหารพื้นบ้านนะครับเรียกว่าตลาดไทยโคราชบ้านปางซึ่งเราจะเปิดตอนนี้เปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเรื่อยๆไปแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาช้าสักบ่าย2บ่าย3นี่อาจจะหมดครับนะครับเพราะว่าคนก็จะสนใจเรื่องของการมาลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นพวกนี้ครับ
1: ค่ะอ๋อก็คือว่าทุกเสาร์อาทิตย์ที่ชุมชนนี้คือจะเปิดเป็นตลาดนัดเช้าใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เช้าใช่ไหมคะ
0: เป็นตลาดเรียกว่าตลาดไทยโคราชบ้านปางครับก็คือเกี่ยวกับอาหารพื้นถิ่นโคราชโดยเฉพาะ
1: เปิดช่วงเวลาไหนคะ
0: โดยเฉพาะครับตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปครับ
1: ทั้งวันเลย
0: ตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปครับใช่ครับ
1: ก็คือตลอดทั้งวัน
0: แล้วก็ท่านที่ไม่สะดวกมาเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับก็เราก็จะมีครัวกลางครับตอนนี้นะครับซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ใหญ่ของเราก็คือธนาคารออมสินนะคร
1: ับ ครัวกลางที่ว่านี่ก็คือเหมือนกับว่าเป็นร้านอาหารหรือเปล่าคะหรือว่ายังไง
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: ก็คือเป็นร้านอาหารสำหรับชุมชนเลย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือเปิดทุกวัน
0: นะครับแต่ครับเปิดทุกวันครับอันนี้ครับ
1: นุ้ยเปิดรูปดูแล้ว
0: แต่ถ้าท่านไหน
1: ค่ะ
0: ครับผมต่อครับ
1: เชิญเลยค่ะเชิญต่อได้เลย
0: ครับแต่ถ้าท่านไหนที่เป็นสายมูหรือสายความเชื่อก็สามารถที่จะมาสัมผัสปรากฏการณ์พิเศษนะครับที่ปราสาทบ้านปางนะครับ
1: คืออะไร
0: จริงแล้วปราสาทบ้านปางเนี่ยเป็นปราสาทเล็กๆนะครับแต่ว่าสร้างขึ้นมานะครับเชื่อมโยงกับเรื่องของจักรวาลหรือผมจะพูดง่ายๆก็คือปราสาทบ้านปางนะครับใช่ครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นจุดเซ็นเตอร์หนึ่งของโลกนะครับเพราะว่าปราสาทบ้านปางเนี่ยเขาจะเป็นปราสาทที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกแท้ก็คือที่มุม90องศาไม่เหมือนที่มาจะหันหน้าไปทางทิศใต้ครับพนมรุ้งจะหันหน้าไป72องศา
1: ค่ะ
0: ครับเขาก็เลยไปลองรับปรากฏการณ์หนึ่งที่เรียกว่าครั้งก็คือครั้งแรกเนาะคือวันที่20กับ21มีนาคมเรียกว่าวันวสันตวิสุวัตหรือวันขึ้นปีใหม่ของโลกหรือวันกำเนิดโลก
1: ค่ะ
0: นะครับเนี้ยนะครับอีกวันหนึ่งเนี่ยที่จะเวียนมาถึงก็คือเรียกว่าเป็นวันกลางปีปฏิทินก็คือวันที่22 23กันยาที่ถึงอาทิตย์หน้าเนี่ยวันจันทร์วันอังคารที่ถึงเนี่ยครับใช่ครับพระอาทิตย์เนี่ยครับเขาก็จะเวียนมาครับส่องตรงช่องประตูปางนะครับที่สาเหตุที่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจักรวาลที่พระอาทิตย์ก็ส่องตรงช่องประตูปางเพราะว่าโลกเราเนี่ยเขาเอียง23.4 องศาใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องดาราศาสตร์นิดนึง
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็โลกหมุนรอบตัวเองนะครับขณะเดียวกันหมุนรอบดวงอาทิตย์นะครับพอข้อมูลมาตรงตำแหน่งวันที่20-21มีนาเนี่ยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดวงอาทิตย์เนี่ยครับหรือสุริยะเทพเนี่ยนะครับเขาก็จะตั้งฉากกับเส้นสุดๆของโลกทำให้2วันดังกล่าวเนี่ยเกิดกลางวันกับกลางคืนเท่ากัน12ชั่วโมงซึ่งเขาจะจัดพิธีเขาเรียกว่าเป็นพิธีรับพลังสมดุลจักรวาลนะครับเขาจะจัดพิธีเนี้ยนะครับในสถานที่สำคัญของโลกนะครับแต่ถ้า
1: ที่นี
0: ่ท่านที่เป็นสายความเชื่
1: อ
0: หรืออาจเป็นดาราศาสตร์หน่อยๆปรากฏการณ์เนี้ยนะครับสามารถที่จะมองเห็นนะครับเวลา6เวลา18นาฬิกามองเห็นด้วยตาเปล่าแล้วเห็นฟ้านะครับหลังปราสาทบ้านปางเนี่ยแบ่งออกเป็น2สีก็คือสีมืดกับสีสว่างอันนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่เรียกว่าเป็นวันราตรีเสมอภาคนะครับซึ่งวันวิสุวัตสองวันดังกล่าวเนี่ยครับทางดาราศาสตร์เขาจะเรียกว่าวันราตรีเสมอภาคนะครับสมัยก่อนนะครับก็จะพราหมณ์นะครับโหราจารย์เนี่ยเขาก็จะเอาน้ำนะครับมาราดที่ศิวลึงที่อยู่ในปรางแล้วก็ประชาชนก็จะมาดื่มมากินมาอาบแล้วก็ทำพิธีในวันสำคัญสองวันดังกล่าวก็อยากให้เชิญชวนนะครับมาสัมผัสประสบการณ์นี้ดูนะครับโดยเฉพาะพิธีตอนเช้านะครับอันนี้เป็น โดยเฉพาะเนี่ยกลุ่มลูกค้าเนี่ยนะครับที่อยู่กรุงเทพเนี่ยอ
1: ัน
0: นี้จะมาบ่อยนะครับบางคนมาซ้ำกัน2ครั้งก็มีนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก
1: ็
0: ดาราศาสตร์ที่มันไปพ่วงเรื่องของโลกเรื่องของจักรวาล
1: ถือว่าเป็น
0: อยากให้ลองมาสัมผัสดูครับผม
1: น่าสนใจมากถือว่าเป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะอันนี้คือวันที่21ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ประมาณ21กันยายนนี
0: ้ถ้าเดือนกันยายนนี่เขาเรียกเป็นกลางปีปฏิทินก็คือ22-23ครับวันจันทร์วันอังคารที่ถึงเนี้ยคร
1: ับ
0: ซ
1: ึ่
0: งท่านไหนที่เดินทางมาเนี่ยก็จะมาเจอกับงานพิธีเปิดตลาดไทยโคราชบ้านปางว
1: ัน
0: นี้เราเพิ่งสร้างเสร็จเราทดลองเปิดมา4 อาทิตย์แล้วครับ
1: คร
0: ับเราก็จะเปิดวันที่22-23ตอนเย็นนี่ก็จะมีกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้ากิจกรรมการแสดง อาหารพื้นถิ่นอะไรแบบที่เป็นโคราชนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าคือตอนนี้คือโคราชมันใหญ่มากนะครับ32 อำเภอครับ
1: อัน
0: นี้คือสโลแกนที่ชุมชนเราขายก็คือมาถึงบ้านปางก็มาถึงโคราชแล้วครับทุกอย่างที่เป็นโคราชแท้ๆนะครับถ
1: ู
0: กรวมอยู่ที่บ้านปางครับ
1: ค่ะโอ้ก็เหมาะมากๆเลยสำหรับใครที่กำลังหาสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้านี้แล้วน่าสนใจมากแล้วถ้าร
0: วมถึงกิจกรรมนะครับ
1: เชิญค่ะเชิญค่ะ
0: มันก็จะมีกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงนะคร
1: ับ
0: อันนี้เหมาะสำหรับสายขอพรเน
1: า
0: ะอันนี้ไม่ต้องเดินทางไปไกลบ้านปางนี่ครับคือนอกจากจะมีปราสาทบ้านปางซึ่งเป็นสุริยปฏิมที่รองรับปรากฏการณ์สำคัญดังกล่าวที่ผมบอกมานะครับบ้านปางนี่คือยังมีบารายน
1: ะ
0: บารายนี่คือตามความเชื่อของขอมนะครับที่เขาสร้างมา900 กว่าปีพร้อมปราสาทเนี่ยมันเปรียบเสมือนทะเลหลวงหรือทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของขอมถ้าใครนึกไม่ออกก็ประมาณหนองหานหลวงที่สกลนครหรือทะเลสาบชิงไห่ทะเลสาบของมังกรที่ไต้หวันอันนี้เป็นเรื่องเดียวกันครับเพราะว่ามันเป็นสถานที่บาลายเนี่ยนะครับบาลายเนี่ยบอกก่อนบาลายไม่เหมือนบ่อนะครับบาลายบ่อน้ำเนี่ยตามหัวไร่ปลายนาเราจะขุดลงไปใช่ไหมครับแต่ว่าบาลายเนี่ยมันจะเป็นบ่อขอบขึ้นมา
1: เพื่อเป็น
0: สัญลักษณ์ใช้แทนค่าของทะเลหลวงหรือทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์คราวนี้ของบาลายบ้านปางเนี่ยมันแปลกอยู่อย่างปราสาทบ้านปางเนี่ยมันหันหน้าทางทิศตะวันออกแค่ใช่ไหมครับ90 องศาแต่ว่าบารายบ้านปางเนี่ยมันหันหน้าที่มุม72 องศาซ
1: ึ่
0: งสมัยก่อนถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากถือว่าผิดคำสั่งของพระมหากษัตริย
1: ์
0: แต่ว่าพอเราไปค้นดูครับปรากฏว่ามุม72 องศาเนี่ยครับมันอยู่ในตำแหน่งของราศีเมษคล้ายๆกับดวงของประเทศไทยใช่ไหมครับ
1: ประเทศใช่ค่ะ
0: ใช่ครับก็คือแสดงว่าคนสร้างเนี่ยเขาเชื่อในเรื่องของพระมหากษัตริย์แล้วสำคัญคือ มันไปรองรับมุม72 องศาเนี่ยครับมันไปรองรับกับปรากฏการณ
1: ์
0: เขาเรียกว่าฝรั่งเขาเรียกว่าฟูลมูนซันเซ็ตครับ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ห
0: รือคนจีนนี่ยินหยางถ้าเป็นคนไทยก็เรียกว่าสุริยันจันทาครับตรงนี้ที่ก็เลยกลายเป็นทะเลสาบสุริยันจันทาที่เขาสร้างมาทุกวันขึ้นสี่ค่ำเนี่ยนะครับพระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ยข้างบนดวงหนึ่งใต้น้ำดวงหนึ่งพระจันทร์ข้างบนดวงหนึ่งใต้น้ำดวงหนึ่งนะครับซึ่งตามความเชื่อเนี่ยพระอาทิตย์นะครับเขาถือว่าเป็นเรื่องของความแสงสว่างความรุ่งโรจน์ความรุ่งเรืองพระจันทร์เป็นเรื่องของความสุขความโชคดีนะครับพอมันมาปะกันที่มุม180 องศานะครับนะครับในที่ที่เขาสร้างไว้นะครับคุณนุ้ยไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ทุกที่นะคร
1: ับ
0: ก็อยากจะลองให้มาสัมผัสดูนะครับมาขอพรไม่ต้องไปไกลถึงใต้ฝันนะคร
1: ับ
0: มาบ้านปางเนี่ยคือ 2,000 เนี่ยทั้งที่พักทั้งอาหารเนี่ยคือเหลือๆมีเงินทอนกลับบ้าน
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: น่าสนใจมาก
0: ก็อยากให้ลองสัมผัสดูซึ่งพอวันขึ้น14 ค่ำใช่ไหมครับตอนเช้าเราก็จะได้วันหยุดนะครับบางท่านที่เป็นอาจจะเป็นข้าราชการนะครับหรือลางานอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกพอ14 ค่ำเนี่ยรุ่งขึ้นเป็น15 ค่ำเนี่ยมันก็จะเป็นวันพระใหญ่เสมอจะเป็นวันอาสาฬหบูชาวันมาฆบูชาส่วนใหญ่เว้นตรงกับวันหยุดนะครับก็สามารถที่จะวางแผนนะครับก็ตอนเย็นก็มารับมาขอพรนะครับแล้วก็มานอนโฮมสเตย์ที่บ้านปางนะครับบ้านปางมีโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยนะครับที
1: ่
0: สามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับผู้มาเยือนได้
1: ค่ะ
0: นะครับถ้ามาเป็นคณะนี่ก็ไม่เกิน50คนนะครับถ้ามาเป็นหมู่คณะ
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนเช้านะครับตอนเช้าเราก็จะได้ไปเรื่องของกิจกรร
1: ม
0: รับพลังสมดุลจักรวาลหรือรับพลังแสงแรกที่ปราสาทบ้านปางนะครับแล้วก็จะได้ไปทําบุญร่วมกับพี่น้องนะครับชุมชนบ้านปางที่ศาลาอารมณ์ธรรมกุฏิสงฆ์นะครับเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยมันจะเป็นวันพระใหญ่เสมอครับ
1: ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: โหเป็นอะไรที่ว้าวมากนะคะแล้วแบบนี้ที่ผ่านมานี่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ไปเที่ยวที่นี่คือจะเป็นแบบกลุ่มไหนอะไรยังไงคะเป็นมีชาวต่างชาติไหมหรือว่าส่วนใหญ่เป็นแบบไหนอะ
0: ต้องบอกว่าชุมชนบ้านปาง
1: ค
0: ือยังบริสุทธิ์อยู่มากเพราะว่าชุมชนเราเนี่ยคือเพิ่งทำการท่องเที่ยวมาเมื่อปี61คือเริ่มจากศูนย์ครับเมื่อปี61ครับจากโครงการอุทบนวิถีใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ใช่ครับก็คือเหมือนที่ผมบอกตอนต้นคือเราเอาเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนเรานะครับก็มาพูดคุยกันว่าเราจะทำท่องเที่ยวชุมชนนะอย่างน้อยก็คือแบบหนึ่งชุมชนเรามันจะสะอาดขึ้นสวยงามขึ้นมีระเบียบขึ้นรวมถึงเรื่องของการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางอาหารอย่างเช่นขาหมูต้มตัวดำข้าวแพะอะไรพวกนี้ทอดมันบ้านปางซึ่งพวกนี้มันเริ่มหายไปแล้วนะครับรวมถึงแบบเรื่องของกิจกรรมการแสดงเช่นลำโทนโคราชอะไรต่างๆพวกนี้ครับก็เอาฟื้นขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้คนในชุมชนเนี่ยครับกลับมาทำใหม่รวมทั้งแบบกลุ่มเด็กๆนะครับเด็กๆก็จะมีแต่เด็กโตตอนนี้รุ่นโตสุดเข้ามาหลายปีหนึ่งรุ่นเล็กสุดก็คืออยู่ป.2เด็กๆกลุ่มนี้นะครับเขาก็จะได้เข้ามาเรียนรู้นะครับก็จะเป็นการซึมซับกิจกรรมในชุมชนแล้วก
1: ็
0: ซึมซับกิจกรรมวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับของโคราชเรานะครับไปในตัวด้วยครับนี่ครับ
1: เจียมเลยหนุ่ยเห็นเพิ่งเริ่มมาไม่นานเนาะหนุ่ยจัดว่าไม่นานถ้าเกิดเทียบกับชุมชนท่องเที่ยวที่อื่นนะคะแต่ว่าได้รับรางวัลมาด้วยตรงนี้คือได้รับรางวัลอะไรมาบ้างคะสำหรับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่นี
0: ่ครั้งแรกเลยเนี่ยครั้งแรกเลยที่หลังจากที่เราทำท่องเที่ยวปี2011นะครับจากโอทอปนนทีนะครับต้องบอกว่าเหมือนกันทุกที่ครับคุณนึกคือว่าม ันเป็นโครงการที่ราชการคิดพอเข้าหมดปีงบประมาณใช่ไหมครับมันก็หายไป
1: อ
0: ันนี้คือหลังจากนั้นปี2012ครับเราได้รับการติดต่อจากธนาคารออมสินนะครับให้เข้าไปประกวดโครงการ GSB Smart Homestay Homestay with Style ชุมชนประชารัฐสีชมพูปี4ซีซั่น4นะครับก็ไปเรียกว่าผ่านการสัมภาษณ์ผ่านการออดิชั่นนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เข้ารอบนะครับตอนนั้นผมไม่รู้หรอกเขาพาผมไปทำอะไรเขาบอกให้พี่เก็บเสื้อผ้าที่กรุงเทพนะเอาชุดอะไรรอก็ได้ชุดไทยอะไรก็ได
1: ้
0: เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปเที่ยวเชียงรายต
1: ่อ
0: ครับปรากฏว่าชุมชนเราเนี่ยคือได้เข้ารอบ1ใน6ทีมสุดท้ายของประเทศซึ่งแบบพอเห็นคู่แข่งแล้วแบบตอนนั้นใหญ่ขอยอมแพ้เลยครับอย่างเช่นแบบตลาดน้อยบางรักกรุงเทพบ้านเหนือพิษณุโลกภูผาม่านป่าต้นตาข้ามบ้านน้ำลาดบ้านหนองขาวกาญจนบุรีซึ่งทุกที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหมดเลยครับแต่ว่าพร้อมกับตอนที่ช่วงแข่งครับมันปลายปี62ใช่ไหมครับเราจำได้ว่าโควิดซีซั่นแรกมันเข้ามาพอดีครับมันเข้ามาพอดีมันก็เลยเลื่อนมาปี63ครับซึ่งมันไม่ใช่ทำเรื่องของโฮมสเตย์อย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของตัวชีวัดเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วโฮมสเตย์ด้วยนะครับซึ่งถือว่ายากมากก็แข่งไปแข่งมาปรากฏว่าเราได้ที่1ครับ
1: ว้าว
0: จากคำท่องเที่ยวก็ปี61มาแล้วก็พอมาแข่งแล้วแข่งครั้งแรกเป็นการแข่งครั้งแรกของชุมชนครับปรากฏว่าได้ที่1แล้วก็ตอนนั้นที่1เนี่ยได้รางวัลมา1ล้านบาท
1: อ
0: ๋
1: อค่ะ
0: ใช่ครับได้รางวัลจากธนาคารออมสิน1ล้านบาทนะก็เลยช่วงโควิดก็เลยมีทุนนะครับในการพัฒนาชุมชนของเราซึ่งก็ถือว่าเอ๊ะแบบชุมชนเราเนี่ยถือว่ามาถูกทางแล้วนะนะครับแล้วเราก็ไปต่อในเรื่องของเรือนพื้นถิ่นหรือเรือนโคราชเรือนในโคราชหรือเรือนโบราณที่เรามีอยู่เยอะแยะนะครับมากมายในชุมชนเนี่ยว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงจะเก็บรักษาเรือนเหล่านี้ไว
1: ้
0: นะครับ ก็เลยขอเข้ารับการตรวจประเมินจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ของกรมสมเด็จพระเทพครับปรากฏว่าพอเราไปร่วมคัดเลือกครับเราก็จะเราก็ได้เป็นรางวัลประเภทบุคคลหรือองค์กรอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเยี่ยมครับซึ่งรางวัลประเภทคอเนี่ยเป็นชุมชนเดียวที่ได้นะครับในปี65ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ
1: เพียบจริง
0: ๆก็ตอนนี้ประชาชนก็เลยตระหนักเห็นความสำคัญของเรื่องของการอนุรักษ
1: ์
0: เรื่องเรือนโบราณเรือนโคราชเน
1: ี่
0: ยคือแทนที่จะรื้อใช่ไหมครับตอนนี้ก็เริ่มมีคนที่จะเข้ามาปรับปรุงมาดูแลนะเพื่อที่จะเอาไว้เป็นมรดกนะครับของจังหวัดนครราชสีมาของประเทศไทยเราต่อไปนะครับหลังจากนั้นปีต่อมานะครับเราก็ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนอันซีนนิวแชปเตอร
1: ์ค
0: ่ะหรือประมาณว่า1ใน25ที่แห่งทั่วประเทศนะครับในปีงบประมาณนั้นประมาณ Amazing Thailand นะครับใช่ครับเราก็เลยได้รับการสนับสนุนจากพี่ๆของการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็ช่วยเราในเรื่องของการทำตลาดนะครับรวมทั้งแบบเราก็พยายามทำที่จะเข้าหามาตรฐานต่างๆที
1: ่
0: อันนี้สำคัญเลยนะครับสำหรับท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ชมที่จะพัฒนาตัวเองคือต้องพยายามเข้าหามาตรฐานต่างๆที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับที่เขาตั้งไว้อย่างเช่นของเราเนี่ยถ้าเขามีประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ครับเราก็ขอประเมินตลอดขาด2ปีประเมินครั้งเราก็ประเมินมาตลอดรวมถึงครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับเราก็เข้ารับการประเมินมาตรฐานท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับของการท่องเที่ยวที่เรียกว่า CBT Thailand นะครับหรือช้างชุมวังนะครับอันนี้ปีที่แล้วเราก็ได้รางวัลมารวมทั้งแบบรางวัลอีกเยอะแยะ
1: เยอะมาก
0: ที่เป็นรางวัลระดับจังหวัดน
1: ะ
0: ครับรางวัลรองชนะเลิศอะไรพวกนี้ครับเยอะมากครับ
1: โอ้โหถ้าพูดทุกรางวัล
0: เวลาประกวดเยอะมากแต่ว่าจริงๆแล้วคนไม่ค่อยมาเที่ยวเยอะ
1: อ่ะเออนะคะแล้วแบบนี้เนี่ยใครที่แบบคือจุดเด่นของเราอ่ะมันคือโฮมสเตย์เนาะใครที่แบบว่าจะไปเที่ยวกันเป็นครอบครัวหรือเป็นคู่หรือไปเที่ยวคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาเนาะสำหรับการไปเที่ยวแล้วก็ไปพักที่นี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับไม่มีปัญหา
1: ไม่จำเป็นต้องไปเป็นหมู่คณะ
0: ยิ่งผมว่าครับถ้ามาเป็นครอบครัวเนี่ยนะครับจะดีมากๆนะครับเพราะกลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยที่มาส่วนใหญ่จะมาเป็นครอบครัวเพราะว่ากิจกรรมที่ชุมชนนะครับทำอยู่ตอนนี้น
1: ะ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่ทำเป็นครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆนะครับห่างไกลโทรศัพท์นะครับอย่างเช่นกิจกรรมทำขนมปาดหรือขนมข้าวปาดอันนี้ก็จะได้เริ่มตั้งแต่หมู่แป้งเองได้กวนเองได้ขูดมะพร้าวเองได้ไปเก็บใบเตยเองนะครับรวมถึงกับกิจกรรมDIY นะครับหรือทำดวงตาสวรรค์นะครับอันนี้เด็กๆมาเนี่ยก็คือบางคนเนี่ย2ชั่วโมงเนี่ยอยู่ได
1: ้
0: นะครับหรือกิจกรรมทำหมี่โบราณนะครับอันนี้ก็จะได้ตั้งแต่หมู่แป้งเองนะครับทำเป็นแผ่นทำเส้นนะครับทำอาหารเองจนถึงได้กระบวนการของเรื่องของการผัดเองนะครับ
1: ค่ะโอ้น่าสนใจแต่ว่ากิจกรรมค่อนข้างเยอะแล้วไฮไลท์ของที่นี่ก็คือเยอะแล้วก็แน่นมากๆเดี๋ยวนุ้ยจะทำเป็นภาพไฮไลท์ของสถานที่แล้วก็ข้อความแปะเอาไว้ให้เพิ่มเติมแล้วกันนะคะอยากให้ผู้ชมหรือว่าใครที่ดูทางออนไลน์ได้เห็นภาพด้วยค่ะ
0: ครับเพราะคุณนุ้ยคือกิจกรรมชุมชนเราเนี่ยคร
1: ับ
0: มันเหมือนมันมีหลายกิจกรรมแต่ว่าคนที่มาชุมชนเราเนี่ยคือเราจะเน้นความเป็นสโลไลท
1: ์
0: คือนักท่องเที่ยวเนี่ยคือสามารถที่จะจองกิจกรรมมาว่าคุณจะเลือกกิจกรรมแบบไหนแต่ว่าเราจะไม่ให้นักท่องเที่ยวแบบเป็นกิจกรรมชะโงกทัวร
1: ์ค่ะ
0: จะให้แบบเป็นกิจกรรมที่แบบสบายสบายแบบ
1: ได้เลยชอบแบบไหน
0: ใช่ครับ
1: สุดท้ายแล้วเขาเ
0: วลาฝากอย่างนึงนะครับฝากอย่างรวมถึงนะครับชุมชนบ้านปางเนี่ยนะครับนอกจากมีหลายอย่างที่ผมเล่ามาเนาะเรายังมีวัดแขกอำเภอคงที่เหมือนวัดแขกสีลมนะครับม
1: ี
0: กิจกรรมแบบเดียวกันนะครับอย
1: ่
0: างเช่นวันที่9ถึงถ้าผมจำไม่ผิด9ถึง20ตุลาคมนะครับวันนวราตรีนะครับก็จะมีกิจกรรมเหมือนที่สีลมเลยนะครับถ้านักท่องเที่ยวท่านไหนที่ ที่อยู่บริเวณแถบๆนี้นะครับแถบจังหวัดนครราชสีมาหรือจังหวัดใกล้ๆนะครับก็สามารถที่จะเดินทางมาตรงนี้ได้ซึ่งวัดแขกตรงนี้ครับก็จะเป็นจุดศูนย์รวมกลุ่มหนึ่งของนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาจากทั่วประเทศนะครับแล้วก็อีกหลายประเทศ
1: ค่ะเสียงหายไปสัญญาณน่าจะ
0: ไม่ค่อยดีช่วงนี้ฝนมันตก
1: โอเคได้ค่ะนุ้ยอยากให้ฝากนิดนึงถ้าเกิดต้องการไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าไปชมภาพไฮไลท์อะไรต่างๆที่มีเยอะแยะมากมายนี้ไปรับชมหรือว่าไปดูได้ที่ไหนบ้างคะติดต่อยังไง
0: กิจกรรมต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถเข้าไปชมก่อนนะครับถ้าเข้าไปชมเนี่ยนะครับที่ได้ที่YouTube ครับ
1: ะ
0: นะครับเสิร์ช Google ว่าชุมชนบ้านปางอำเภอคง
1: นะครับ
0: หรือเพจ Facebook ครับ
1: ค่ะ
0: บ้านปางนะครับบ้านปางชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์นะ บ้านปางอำเภอคงชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์นะครับแต่ว่าเพจเนี่ยก
1: ็
0: ค่อนข้างจะปิดกั้นเราเนาะช่วงนี้นะครับเพราะว่าบางทีเหมือนมันต้องแบบซื้อโฆษณาอะไรพวกนี้ครับก
1: ็
0: ค
1: ุ
0: ณก็จะไม่เท่าไหร่คร
1: ับ ใช่ค่ะแต่ว่าที่
0: หรือสามารถที่จะติดต่อมาที่ผมได้โดยตรงเลยครับ089นะครับเบอร์โทร0897188182ครับ
1: โอเคที่พักตอนนี้ยังพอมีว่างเนาะถ้าเกิดใครอยากไปร่วมงานที่บอกว่ากำลังจะมีขึ้นในวันที่23ที่จะถึงนี้ที่พักยังพอว่างใช่ไหมคะ
0: ครับมีว่างครับครับมีว่างครับนอกจากที่ของเราเป็นโฮมสเตย์นะครับก็ในชุมชนเราเนี่ยยังมีรีสอร์ทหลายแห่งนะครับบางท่านไม่สะดวกนอนบ้านเนาะบางท่านอยากนอนห้องแอร์ก็มีรีสอร์ทไว้รองรับหลายแห่งครับภายในบริเวณชุมชนครับ
1: ได้เลยวันนี้ครบครันแล้วก็ว้าวมากถ้าหนูมีโอกาสนะหนูจะหาโอกาสไปเที่ยวที่นี่ให้ได้เลยเพราะว่าดูมันแบบมหัศจรรย์จริงๆนะคะขอบคุณมากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยกันวันนี้นะคะขอโทษที่เวลาอาจจะน้อยไปหน่อยอาจจะพูดได้ไม่ครบถ้วนนะคะแต่ว่าต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองเลยสำหรับที่นี่ขอบคุณมากเลยค่ะพี่ประวิตร
0: ค
1: ่ะ
0: คร
1: ับขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ในช่วงที่2ของรายการค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัตรและชนาพรมหาชน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม่
5: รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอตราไอยาราแค่จิบก็จบสยบทุกปัญหา
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไต ายหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฝั่งพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
10: Thinking Radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
9: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
10: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
11: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
7: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆบอกเล่า965ช่วง On Tour ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
1: ค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงทั่วไทยนะคะช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุ้ยนะคะแล้วก็กระแตตอนนี้ก็เข้ามาในระบบซูมกับเราแล้วด้วยสวัสดีค่ะกระแตค่ะ
12: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็ก่อนที่เราจะไปพูดคุยข่าวสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะกระแตมีข่าวดีมาฝากก่อน
12: ใช่แล้วค่ะเป็นข่าวดีนะคะจากธนาคารออมสินค่ะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเงินเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีค่ะเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดเป็นระยะเวลาฝาก3ปีนะคะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดค่ะฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: ค่ะแล้วก็รายการของเรานะคะก็จะรายการก็สดๆนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถทักทายเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook Fanpage FM 96.5 ก็ได้คืนนี้ก็มีคุณผู้ฟังเป็นแฟนประจำรายการนะทักทายเข้ามาเช่นเคยนะคะคุณเขมมาได้คุณทัศยานี่คุณทัศยาบอกว่าคืนนี้ทานพร้อมกับไอศกรีมแล้วก็บอกว่าคุณชนาพรนี่หยุดพักรายการเพราะว่ากำลังโหนตัวอยู่บนหน้าผาอยู่หรือเปล่าอ๋อคุณอยู่ที่ไหนอะไรยังไงคะตอนนี้คุณต้องแก้ข่าวนะ
12: ตอนนี้มาเซอร์เวย์ค่ะสถานที่กิจกรรมที่สุโขทัยค่ะตอนนี้อยู่ที่ศรีสัชนาลัยนะคะก็คือขึ้นความคิดของเรากำลังจะมี กิจกรรมนะคะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยไปสัมผัสเสน่ห
1: ์
12: ที่เมืองเก่านะคะเสน่ห์แห่งอดีตกับกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยค่ะก็จะพามาสัมผัสเรื่องราวของเมืองศรีสัชนาลัยผ่านมุมมองของประวัติศาสตร
1: ์
12: ที
1: ่
12: มีทั้งศิลปะวัฒนธรรมมีวิถีชุมชนหกครบรสเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเที่ยวสนุกครบรสได้กินได้เรียนรู้แล้วก็ได้ลงมือสัมผัสด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะคะแล้วก็พาไปสัมผัสพุทธศิลป์ล้านนาที่วัดพิพัฒน์มงคลวัดนี้สวยมากๆแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พาไปชมงานศิลปะของขึ้นชื่อของศรีสัชนาลัยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทองนะคะทองรูปพรรณโบราณไม่ได้ไปชมอย่างเดียวไปดูเรียนดูขั้นตอนการผลิตเลยนะคะว่าเขามีผลิตมีขั้นตอนยังไงคือเปิดโรงงานทองให้ทุกท่านได้ไปสัมผัสซึ่งไม่ได้หาชมได้ง่ายๆนะคะแล้วก็มีงานของเครื่องสังคโลกก็ได้ไปเรียนรู้แล้วก็ได้ไปทำเวิร์กช็อปเพ้นท์ไลน์เป็นของตัวเองด้วยแล้วก็ไปท่องเที่ยวตรงนี้อากาศดีมากๆนะคะเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ชุมชนที่โฮมสเตย์บ้านนาต้นจันทร
1: ์
12: บรรยากาศดีมากๆเป็นทุ่งนาป่าเขียวๆแล้วก็ไปสัมผัสวิถีชุมชนกินอาหารชุมชนท้องถิ่นแบบว่าใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ได้ที่นี่เลยค่
1: ะ
12: ก็อยากชวนมาสัมผัสกันนะคะเดินทางร่วมกับอาจารย์นัทค่ะอาจารย์จุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยานะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็โบราณคดีนะคะที่จะพาไปเที่ยวให้สนุกแล้วก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมได้สนุกแล้วก็ได้ความรู้มากขึ้นด้วยนะคะวันที่ 7-9 ตุลาคมนี้ค่ะรับจำนวนจำกัดเพียง40ท่านเท่านั้นนะคะก็สอบถามรายละเอียดแล้วก็ขอโปรแกรมเดินทางได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะ
1: ค่ะก็ใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับในเรื่องของการท่องเที่ยวโบราณสถานเนาะศิลปะวัฒนธรรมของไทยในทริปนี้ก็คือห้ามพลาดเลยนะคะต้องรีบติดต่อเข้ามาเลยเพราะว่าเราจริงๆแล้วทริปแบบนี้เราค่อนข้างเต็มวัยมากนะคะก็ลองทักเข้ามาก่อนที่ LINE @thinkingradio นะคะแล้วก็ใครที่เป็นสายรักสุขภาพนะนี่ดิฉันฟังซุ้มเสียงของคุณนี่คุณไม่ได้ป่วยอยู่ใช่ไหมคะน้ำเสียงแบบ เหมือนค่อนข้างแบบว่าเหมือนใกล้จะป่วยแล้วนะ
12: ใช่ใช่ใช่ใกล้อีกนิดนึงค่ะ
1: อีกนิดนึง นะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือต้องบอกว่าในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเพราะว่าเรายังมีในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็แปรปรวนรุนแรงด้วยอ่ะเนาะนะคะไม่ที่นู่นก็คือน่าจะมีฝนตกหนักเหมือนกันเนาะที่กรุงเทพก็คือหนักมากนะคะก็การดูแลรักษาสุขภาพนี้เป็นเรื่องที่ตอนนี้ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็นี่เลยจะเชิญชวนมางานนี้สำหรับใครที่ต้องบอกว่าอย่ารอให้หมอนัดก่อนหรือว่ารอไปรักษาที่หลังอ่ะนะคะเพราะว่างานเสวนาประสาหมอของเรานะคะก็ในครั้งนี้เนี่ย เราจะจัดขึ้นนะคะในธีมเกี่ยวกับโรคของโรค NCD นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความดันเบาหวานโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดอุดตันหรือโรคสมองเสื่อมรวมถึงโรคมะเร็งด้วยเหล่านี้เนี่ยก็คือรวมอยู่ในโรค NCD หมดเลยซึ่งเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้เกิดมาจากเชื้อโรคอะไรนะแต่ว่ามันมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราค่ะที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตเนี่ยก็อยู่ที่คุณเลือกปฏิบัติเองทั้งนั้นแต่บางคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงล่ะถึงจะไม่ไปมีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของการป่วยเป็นโรค NCD นะคะเสวนาประสาหมอของเราค่ะก็เลยจัดขึ้นมานะคะเป็นตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะซึ่งจะพาคุณไปปลดล็อกความเชื่อเดิมๆนะคะแล้วเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นให้สนุกแล้วก็ให้อร่อยแล้วก็ให้แข็งแรงแบบสตรองด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีเคล็ดลับการดูแลสุขภาพจากหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะคะที่จะมาย่อยเรื่องยากๆเนี่ยให้เป็นเรื่องง่ายค่ะปรับนิดเปลี่ยนหน่อยนะคะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเปลี่ยนชีวิตแน่นอนแล้วก็จะมีแจกเคล็ดลับการปรุงอาหารให้อร่อยและสุขภาพดีด้วยนะคะแล้วก็จะมีการ แชร์ประสบการณ์ของผู้ที่เคยป่วยแต่ว่าสามารถกลับมาดูแลตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตได้แบบปกตินะคะแล้วก็จะมีการเรียนรู้เรื่องสมุนไพรไทยยิ่งห่างไกลโรค NCD ได้แล้วก็มีการสอนออกกำลังกายนะคะไปพร้อมๆกับงานนี้เลยนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือเด็ดขาดแล้วเราก็จัดขึ้นในวันที่3ตุลาคมนี้แล้วนะคะจัดขึ้นทั้งวันเลยตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึงประมาณ 4-5 โมงเย็นเลยนะคะที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดานะคะการเดินทางสะดวกสบายมากๆแล้วก็เรารับจำนวนจำกัดนะคะเรามีค่าใช้จ่ายท่านละ 1,500 บาท 1,500 บาทตรงนี้เนี่ยรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะคะนอกจากที่จะได้รับความรู้นะคะไปเต็มๆแบบจุกๆแล้วเนี่ยเรายังมีอาหารกลางวันให้เนาะแล้วก็อาหารเช้าบ่ายและนี่เลยพิเศษสุดๆค่ะทุกท่านที่มาร่วมงานนี้นะคะก็จะได้รับอะไรมีรับรองว่าไม่กลับบ้านไปมือเปล่าแน่นอนจะมีต้นอ่อนบัวบกนะคะแล้วก็ต้นอ่อนมะระขี้นกซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกอะค่ะแจกให้ทุกท่านเลยแล้วก็มีหนังสือบันทึกแผ่นดินเล่ม16นะคะเกี่ยวกับสมุนไพรเกาะป้องกันสุขภาพในช่วงภัยพิบัตินะคะนี่ก็มอบให้ทุกท่านเช่นกันนะคะทุกท่านที่มาในงานจะได้รับสิ่งพิเศษแบบนี้ก็ใครที่สนใจงานนี้นะคะก็ต้องรีบสมัครเข้ามาค่ะก็กำลังจะเต็มแล้วนะที่นั่งเหลือน้อยมากๆแล้วนะคะก็ Thinking Radio ค่ะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาก่อนได้อย่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะงานนี้ต้องบอกว่าดีจริงๆเพราะว่ายุคนี้มันต้องเป็นยุคของการดูแลสุขภาพแบบรองทิวตี้แล้วค่ะเราต้องอยู่ไปยาวๆแล้วก็ต้องอยู่อย่างแข็งแรงแล้วก็ไม่ป่วยเป็นโรคด้วยนะคะ
12: ใช่แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีอีกงานหนึ่งมาฝากสำหรับสายมูนะคะงานเขาจะจัดถึงแค่สุดสัปดาห์นี้แล้วนะคะเขาเปิดแค่3วันเท่านั้นใน The Museum ค่ะที่ปราจีนบุรีนะคะใน The Museum ปี4ค่ะคเนสะจตุรถีพิพิธทัศนาพยาครุธาคืนถิ่นนะคะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีค่ะเปิดแค่3วัน 18-20 กันยายนนี้นะคะเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนร่วมนับถอยหลังย้อนรอยทวารวดีนะคะชมปฏิมากรรมแล้วก็ของสะสมโบราณนะคะแล้วก็มีกิจกรรมภายในงานที่สำคัญพิเศษมากๆเลยได้สักการะพระพิฆเนศองค์เก่าแก่ที่สุดในไทยอายุกว่า 1,400 ปีแล้วก็จะมีการเปิดตัวครุฑยอดธงนะคะครุฑสำริดบนยอดธงชัยเฉลิมพลร.6นะคะแล้วก็กิจกรรมมิวเซียมทัวร์ยามราตรีตามรอยพญาครุฑาจากเวหาสู่บาดาลแล้วก็มีการชมอาร์ตทอยมาร์เก็ตนะคะแล้วก็ร้านอาหารถิ่นกิจกรรมวันเดย์ทริปก็มีให้นะคะนั่งรถซิตี้บัสนะคะทัวร์โบราณสถานศรีมโหสถนะคะเปิดในวันเสาร์อาทิตย์นี้ในเป็นรอบบ่ายโมงตรงนะคะถ้าใครอยากจะนั่งรถชมเมืองเป็นวันเดย์ทริปนะคะไปรอบบ่ายโมงได้นะคะแล้วก็กลางคืนก็จะมีการแสดงโขนนะคะให้ได้ชมกันด้วยนะคะก็1ปีมีครั้งเดียวนะคะที่เขาจะเปิดให้เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ 18-20 กันยายนนี้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีค่ะ
1: ค่ะก็ช่วงท้ายรายการแบบนี้นะคะก่อนที่จะหมดเวลาหนูขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีก็แล้วกันเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษภายในเดือนนี้เท่านั้นค่ะเขาเอาใจสายแซ่บกันหน่อยนะคะใครที่กำลังมองหาน้ำพริกรสเด็ดที่จะมาเพิ่มความอร่อยให้กับทุกมื้ออาหารของคุณนะคะก็ต้องฟังทางนี้เลยเพราะว่าหนูจะพาไปรู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีค่ะของเขาเนี่ยเป็นของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะคะการันตีความเด็ดได้เลยด้วยรางวัลชนะเลิศจากงานประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงนะคะแล้วเขาก็มีมาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนด้วยตรงนี้เนี่ยการันตีความอร่อยได้เลยเขาทำน้ำพริกขายเนี่ยมายาวนานเป เป็น10ปีแล้วนะคะแล้วก็มีการออกร้านเยอะแยะมากมายทั้งงานประจำจังหวัดงานโอท็อประดับประเทศนะคะออกมานับไม่ถ้วนเลยเพราะว่าข้อดีของเขาเนี่ยคือเขาคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดีค่ะแล้วก็มีให้เลือกอร่อยหลากหลายรสชาติด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบหอมกรอบกุ้งเน้นๆนะคะแล้วก็น้ำพริกนรกปลาย่างและน้ำพริกนรกปลาป่นนะคะสองอย่างนี้ก็คือแซ่บถึงใจถึงเครื่องนะคะแล้วก็มีน้ำพริกแมงดาค่ะตรงนี้เนี่ยกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าเป็นต้นตำรับแท้ๆนะคะน้ำพริกจะทานเป็นอาหารจานหลักนะคะหรือว่าจะทานกับแค่ข้าวสวยร้อนๆน่ะก็อร่อยแล้วค่ะมันทานง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นกินกับผักสดหรือไข่ต้มไข่เจียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมาะมากๆเลยเหมาะกับการเป็นกับข้าวคู่ใจมื้อไหนก็อร่อยได้ทุกมื้อนะคะและอย่างที่บอกไปว่าเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษภายในเดือนนี้เท่านั้นก็คือซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลาง12กระปุกนะคะแถมฟรีทันทีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกค่ะรวมเนี่ยจุกๆไปเลย24กระปุกนะคะแทบจะกินได้ทั้งปีนะคะทั้งหมดนี้จ่ายในราคาเพียงแค่890บาทเท่านั้นและสั่งซื้อได้ง่ายๆเลยเพียงแค่โทร02-114-3990 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพค่ะเพราะว่าสินค้าจากช็อปมาเนียเนี่ยเขาการันตีโดย M-Cot อสมทของเราค่ะก็รีบโทรมาสั่งซื้อนะคะโทรมาตอนนี้ก็ได้เลยเช่นกันค่ะเป็นอาหารที่ต้องบอกว่ามีติดตู้เย็นติดบ้านติดครัวไว้รับรองไม่อดตายนะคะและรายการของเราก็หมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะใครที่ฟังในเรื่องของเนื้อหาสาระอะไรไม่ทันไม่ว่าจะกิจกรรมหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าอะไรที่อยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลื่น Thinking Radio เนี่ยนะคะก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ LINE @Thinking Radio เพิ่มเติมได้เลยเพราะว่าต้องบอกว่ากิจกรรมเราเพียบบางท่านอาจจะฟังได้แล้วแบบเก็บข้อมูลได้ไม่หมดทักเข้ามาก่อนนะคะว่า LINE @Thinking Radio ชื่นชอบหรือว่าสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมไหนเดี๋ยวจะมีแอดมินตอบให้ทันทีนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราลาไปพร้อมกันเลยเนาะสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
13: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
14: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
15: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
16: ภูมิใจที่ผ่าท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
17: M-Cot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
18: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
19: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
20: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
21: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่ง ก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
0: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
0: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE แอด Thinking Radio
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
22: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
23: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
0: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
24: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: Thinking Radio ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทย

0: ังหูไว้หูจาก M-Cod HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีคร
1: ับ ต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมาครับอ
1: าจารย์ทำไมช่วงนี้ฝนมันตกแบบหนักมากๆเลยมันเหมือนฝนแบบบอมลงมานี่มันเป็นฝนสั่งลาหรือเปล่าคะที่จะเข้าสู่หน้าหนาว
2: ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คุณก็ดูสิเวลามันเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาทางทิศตะวันตกเฉียงใต
1: ้
2: เห็นไหม
1: เราด
2: ู
1: จากอย่างน
2: ั้
1: นได
2: ้เลยมันเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
1: ้
2: ดูฝนมันก็กำลังจะสิ้นสุดก็ธรรมดา
1: ในพื้นที่ห้วยขวางราชดาแล้วก็พื้นที่
2: ตอนนี้มันไหลลงมาจากข้างบนลงมาล่องมรสุมมันตอนนี้มันอยู่เกาะอยู่กรุงเทพแล้วเดี๋ยวมันก็จะลงล่างไปภาคใต
1: ้มันก็จะมี
2: as usual
1: เป็นปกติ
2: ไม่มีอะไร
1: ผิดปกติ
2: ตอนนี้มันพอมันลงตรงไหนที่มันมีขวางน้ำไปไม่ได้มันก็ขังอย่างที่เห็น
1: สภาพของแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมสามารถบอกกล่าวกันเข้ามาได้ผ่านรายการของเรานะคะที่ LINE ID @2ears นะคะรวมไปถึงเรื่องของการส่งคำถามด้วยนะคะในช่วงของถามมาต่อไปก็ส่งกันเข้ามาได้ทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้นั่นเองค่ะอาจารย์วันนี้เราต้องคุยเรื่องใหญ่มหาอำนาจเนี่ยปกติเวลาที่เขามี move หรือการเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นมิติไหนก็ตามแต่ทั้งเชิงของการเมืองทั้งเชิงของเศรษฐกิจเนี่ยมันทำให้ประเทศอื่นๆนะคะต้องดูไปที่เขาแล้วมันส่งผลอย่างการประชุมของเฟดค่ะ
2: คือเราต้องเข้าใจว่าตอนนี้ความไม่แน่นอนเนี่ยในทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมันไปโฟกัสที่

0: ตัวประธานาธิบดีทรัมป
1: ์ค่ะ
0: แต่ว่าไอ้เรื่องความไม่แน่นอนตรงนั้นก็เป็นเรื่องนึงการแบ่งขั้วมันก็เกิดขึ้นใช่ไหมแล้วมันก็มีสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ทำให้เหตุปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจมันเปลี่ยนแปลง
1: ค่ะ
0: ประเด็นก็คือว่าตอนนี้ที่พูดกันแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวที่ปรับเป็นการปรับทิศทางเนี่ยก็คือเมื่อเช้าผมตื่นมาตอนประมาณสัก 3:30
1: โอ้ตื่นเร็วนะคะ
0: คนแก่น่ะ
1: สมัยก่อนตื่น 4:00 อ่ะ 5:00 เดี๋ยวนี้เร็วกว่าเดิมอีก
0: นอนเร็วตื่นเร็วก็ช่วงเวลาพักผ่อนก็บวกลบก็ประมาณสักผมทำไม่ได้นะ8ชั่วโมงนี่ผมทำไม่ได้ประมาณสัก6ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: ถ้าสนิทจริงๆน่าจะประมาณสัก4ชั่วโมงสลึมสลือกึ่งภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นเนี่ยประมาณสักก่อนหลับกับตื่นขึ้นมาเนี่ยประมาณเลสเซว่าสักชั่วโมง2ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: ก
1: ็ตื่น 3:30 อ่ะ
0: ก็ทำอะไรเรียบร้อยแล้วก็เปิดดูโอ้จำได้ว่ามันมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐที่จริงมันไม่ได้ชื่อนี้นะมันชื่อคณะกรรมการ
1: คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน
0: ไม่ใช่คณะกรรมการที่ดูแลเรื่อง Open Market ในการที่จะเข้าไปแทรกแซง FOMC
1: ไม่ใช่ชื่อย่อว่า FOMC
0: ใช่ Federal Open Market Committeeไอ้คณะกรรมการชุดนี้มันก็จะตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการเข้าไปทำรายการดูดสภาพคล่องในระบบออกถ้ามันเยอะ
1: ค่ะ
0: เติมสภาพคล่องในระบบถ้ามันน้อย
1: ค่ะ
0: เครื่องมือคือการทำตลาดรีโป
1: ้คืออะไร
0: repurchase market ซื้อแล้วก็ถ้าซื้อพันธบัตรก็ปล่อยเงินเข้าระบบถ้าออกพันธบัตรก็ดูดเงินออกจากระบบแต่ตัวที่เป็นตัวสำคัญคือว่าแล้วอัตราดอกเบี้ยมันจะเป็นเท่าไหร
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการเงินแบบที่เราเข้าใจนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายก่อนหน้านี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันสูง 5% กว่าๆนะสมัยพาวเวลก็ค่อยๆปรับลดลงมาตอนนั้นมันก็มีเรื่องโควิดด้วยอะไรด้วยอะไรเนี่ยหลายอย่างปนๆกันเนี่ยลงมาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นจุดต่ำสุดรอบนี้ก็คือ3.5ถึง3.75นี่คือตัวเลขก่อนการประชุมแล้วก็แถลงข่าวเมื่อวันพุธตามเวลาในสหรัฐอเมริกาวันพุธที่16กันยายน
1: ค่ะ
0: คราวนี้คำถามก็คือว่าทำไมเขาถึงต้องปรับดอกเบี้ยปรับดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้น
1: ปรับขึ้นที
0: ่ร้อยละ 0.25
1: สู่ระดับ
0: ก็ 3.75 ถึง 4%
1: จากเดิม 3.5 ถึง 3.75 นะคะ
0: เป็น 3.75 ถึง 4%
1: โอเค
0: เหตุผลสำคัญอันที่หนึ่งก็คือว่าเงินเฟ้อเป้าหมายที่ทางธนาคารกลางสหรัฐเขาตั้งเอาไว
1: ้ที่
0: ที่ร้อยละ2เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นแล้วที่ผ่านมาก็ดูตัวเลขตรงนี้ตอนนี้มันเฉลี่ยประมาณสักร้อยละ 3.5
1: ค่ะ
0: เขาก็หวังว่ามันจะปรับลงแต่ที่มันไม่ลงตอนนี้เหตุผลที่หนึ่งคือว่ามันเกิดสถานการณ์ในตะวันออกกลางไปทำสงครามกับอิหร่านทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมมันก็ทรานสเลทออกมาเป็นราคาน้ำมันดีเซลเบนซินในสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยจากก่อนสงครามมาประมาณ 60%
1: ค่ะ
0: ซึ่งหลายๆประเทศอาจจะมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นก็แล้วแต่ถึงแม้จะเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันดิบส่งออกก๊าซธรรมชาติแต่ราคาในประเทศโดเมสติกไพรซ์เนี่ยมันก็ต้องปรับขึ้นตามราคาของตลาดอยู่ดี
1: ข้าวของเขาก็แพง
0: เพราะฉะนั้นไอ้ที่รอว่าเงินเฟ้อจะปรับลง ก็ไม่ลงในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาก็ดูนะว่าถ้าหากว่าการจ้างงานเนี่ยมันมีอาการชะลอตัวลงเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยมันแรงดึงกับแรงถ่วงคือเป้าหมายของการทำนโยบายการเงินของแบงก์ชาติทั้งโลกเนี่ยธนาคารกลางทั้งโลกเนี่ยทำสองอย่างอันหนึ่งให้เกิดการจ้างงานเต็มที่ตามศักยภาพของระบบเศรษฐกิจอันที่สองดูแลเรื่องราคาสินค้าและบริการไม่ให้ปรับตัวมากจนเกินไปหรือน้อยจนเกินไปโดยใช้เครื่องมือสำคัญก็คืออัตราดอกเบี้ยนโยบายบวกกับการเพิ่มและลดปริมาณเงินในระบบซึ่งมันก็จะสืบต่อเนื่องผลจากตรงนี้มันจะทำให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดอื่นๆเนี่ยมันผูกโยงกันนะมันก็จะปรับขึ้นปรับลงตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายถ้าตอนนี้เราก็ไปดูผลระยะสั้นอัตราดอกเบี้ยที่มันมีผลต่อคนอเมริกันจริงๆเนี่ยมันจะมี2ตัวตัวหนึ่งคืออัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้หนี้ยืมสินผ่านบัตรเครดิตคือพูดง่ายๆว่ารูดไปแล้วแต่ไม่มีเงินไปจ่ายปิดให้ครบ
1: ค่ะ
0: อาจจะจ่ายขั้นต่ำอาจจะจ่ายไม่ครบเป็นหนี้คงค้างบัตรเครดิตเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะปรับเร็วมากกับเทียบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปพร้อมๆกันเลย
1: ค่ะ
0: อีกตัวนึงคืออัตราดอกเบี้ยผ่อนบ้านมอร์เกจเนี่ยมอร์เกจเรทเนี่ยนะไอ้นี่ก็จะปรับตามไปด้วยไอ้นี่สองตัวเนี่ยมันมีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของคนสหรัฐของคนอเมริกันเมื่อเรามองภาพใหญ่นะอีกอันนึงซึ่งมันเป็นตัวบอกอยู่เหมือนกันว่าคนที่มองในแง่ภาคนโยบายลิ้นทางฝ่ายการเมืองเนี่ยภาคเอกชนที่เขาถือครองพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐเนี่ยเขาก็ส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยที่คุณให้เนี่ยผมไม่พอใจเขาก็เทขายพันธบัตรอาจจะเป็นส่วนหนึ่งอาจจะมีบางส่วนนะอาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินนโยบายทางการเงินของประเทศที่เขามีพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาเยอะๆเนี่ยอย่างกรณีของญี่ปุ่นเขาจำเป็นจะต้องพยุงค่าเงินเยนเนี่ยเขาก็ต้องขายพันธบัตรที่กระทรวงการคลังไอ้ตัวที่รัฐบาลกระทรวงการคลังญี่ปุ่นถือไว
1: ้ค่ะ
0: จีนเองก็ไม่ค่อยมั่นใจกับไอ้เรื่องเดี๋ยวอยู่ดีคุณมาฟรีดเงินผมเขาก็ทยอยลดลงแต่ถึงจะอย่างนั้นก็ยังมีจำนวนที่เยอะนะผมจำตัวเลขไม่ได้แต่คิดว่าประมาณ1ใน3ของพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาที่ออกมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: เป็นการถือครองของต่างชาติประมาณ1ใน32ใน3ก็อาจจะเป็นคนสหรัฐคนอเมริกันเองหรือเอกชนหรือกองทุนต่างๆแต่ในเชิงแยกแยะสัญชาติของคนที่ถือเนี่ย1ใน3น่าจะเป็นต่างชาติ
1: ค่ะ
0: ซึ่งทำไมเขาทำอย่างนั้นเหตุผลก็เพราะว่าเมื่อเขาค้าขายแล้วกำไรได้เงินดอลลาร์มาเก็บไว้ได้เงินดอลลาร์คือส่งออกมากกว่านำเข้าก็ได้ดุลการค้าบางคนอาจจะได้ดุลบริการด้วยก็มีเงินตราต่างประเทศที่เป็น US ดอลลาร์นี่เหลือแล้วจะเก็บไว้ทำไมก็ต้องย้อนกลับไปลงทุนในพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐเนี่ยเรื่องมันโยงกันแบบนี้
1: ค่ะ
0: คราวนี้การตัดสินใจที่ปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของประธานธนาคารกลางคนใหม่ด้วย
1: ค่ะ
0: คือชื่อไม่ค่อยคุ้นว่าอ่านยากว่ะ
1: เควินวอช
0: เควินมันสะกดไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาอะนะก็ที่จริงอ่ะเขาก็ส่งสัญญาณมาก่อนหน้านี้นะเพียงแต่ว่ารอบนี้ที่ความสำคัญอยู่ที่ว่าการลงมติของคณะกรรมการนโยบายการเงิน12คนเนี่ยที่จริงมันมี19คน
1: 18หรือ19ค่ะ
0: 18หรือ19ผมจำไม่ได้แล้ว
1: แถวๆนั้นน
0: ่ะแต่ว่ามันเป็นลักษณะโรเตทน่ะจากประธานธนาคารกลางสาขาต่างๆนี่จำนวนหนึ่งบางคนยังเป็นอยู
1: ่
0: แต่ว่าไม่มีสิทธิ์โหวตไม่มีสิทธิ์ลงมติ
1: ในครั้งนี้คือ
0: ในครั้งนี้12
1: ก็ติเป็นเอกฉันท
0: ์คราวนี้พอเป็นเอกฉันท์ปั๊บเนี่ยมันมีความน่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่าที่จริง ผมก็นั่งอ่านที่เขาแถลงโดยละเอียดนะเขาทำเป็นเอกสารมาเดี๋ยวนี้ง่ายไม่เหมือนเมื่อก่อนอ่ะเดี๋ยวนี้มันใช้ AI
1: สรุปให
0: ้ไม่แปลคำต่อคำพอจบปั๊บก็เสร็จออกมาเป็นกระดาษให้อ่านเลยเนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าใครสนใจก็ไปหาอ่านได้แต่ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่เขามองไม่ใช่การขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี
1: ้แล้วเขามองอะไรคะ
0: เขามองว่ามันจะมีการขึ้นดอกเบี้ยต่ออ
1: ้าวถ้าต่อนี่ก็คือต้องถามว่าเมื่อไหร
0: ่ก็จะเมื่อไหร่ก็ไม่สำคัญจะขึ้นประมาณไหนตอนนี้ทุกคนมองว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยน่าจะขึ้นได้ประมาณสักครึ่งเปอร์เซ็นต
1: ์0.5
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขที่เราต้องมองในระยะต่อไปก็คือว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจจะไปอยู่ที่ร้อยละ 4.25
1: ค่ะ
0: ถึงร้อยละ 4.5 อันนี้คือสิ่งที่คนที่อยู่ในวงการเขาคาดการณ์อย่างนี
1: ้ค่ะ
0: นะก็ต้องถามว่าไอ้พวกนี้มันมาเกี่ยวกับชีวิตของเราไห
1: ม
0: เดี๋ยวค่อยตอบ
1: ได้ค่ะ
0: แต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อทิศทางของดอกเบี้ยม
1: ัน
0: เปลี่ยนจากขาทรงมาเป็นขาขึ้น
1: ค่ะ
0: คำถามก็คือว่าสปีดของมันจะเป็นยังไง อันนี้เราก็ต้องดูแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางธนาคารกลางยุโรปนะ ECB อ่ะที่มีเลอการ์ดเขาเป็นคริสเตียนเลอการ์ดเนี่ยเขาเป็นประธานธนาคารกลางเนี่ยเขาก็ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายมาแล้วตอนนี้ตาดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางยุโรปหรือเงินยูโรเนี่ยร้อยละ 2.5
1: ค่ะ
0: คุณลองไล่ดูสิแต่ละประเทศตอนนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายมันประมาณเท่าไหร่อเมริกาตอนนี้ขึ้นจากร้อยละ 3.5 มาเป็นร้อยละ 3.75 ถึงร้อยละ4
1: ค่ะยูโรโซน 2.5 ที่อาจารย์บอกของสหราชอาณาจักรค่ะ 3.75 ซึ่งของเขาก็มีประชุมวันนี้นะคะอาจารย์คะญี่ปุ่นค่ะ1
0: จะเป็น 1.25 1.5 ในอนาคต
1: ของจีนนะอาจารย์คะของจีนตัวที่บอกนี่มันคือตัวไหน
0: จีนดูยากว่ะ
1: เนาะหนูไม่อ่านแล้วหนูก็
0: มันใช้บางทีแล้วไม่เหมือนกันแล้วไม่ค่อยอย่าไปเอาเป็น
1: ของไทยเราอยู่ที่ร้อยละหนึ่งนะคะเกาหลีใต้อยู่ร้อยละ3ค่ะอาจารย์คะเอาประมาณนี้ไหมคะหรือประเทศอื่นด้วยประมาณนี้ค่ะ
0: คือเราดูเทียบเคียงเวลาเราดูเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยเราก็ต้องดูเทียบเคียงกับประเทศในภูมิภาคด้วยไม่ใช่ดูเฉพาะเงินสกุลดอลลาร์เงินสกุลเยนหรือเงินสกุลยูโรนะแต่อันนี้ก็ต้องมองนะเพราะว่าเงินเนี่ยมันไหลจากที่ผลตอบแทนต่ำไปที่ผลตอบแทนสูงมันไหลทวนมันไม่น้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำ
1: ค่ะ
0: แต่เงินเนี่ยไหลจากที่ต่ำไปที่สูงไหลไปหาอัตราผลตอบแทนที่สูง
1: ค่ะ
0: เงินจะไหลอย่างนั้น
1: เดี๋ยวนุ่นจะถามอาจารย์ต่อเนี่ยนะคะว่ามันส่งผลต่อสินทรัพย์ต่างๆอย่างไรรวมไปถึงไทยด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราดูภาพรวมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะเขาคาดการ GDP ของเขาค่ะสำหรับปีนี้เขาคาดการว่าอยู่ที่ร้อยละ 2.3 จากเดิมอยู่ที่ 2.2 ทีนี้อาจารย์เคยให้ข้อสังเกตตรงนี้ว่าตอนนี้ตัวสหรัฐเองอ่ะปัญหาก็รุมเร้าอย่างที่บอกว่าเงินเฟ้อค่ะก็กดไม่ลงกดมาที่2ไม่ได้แล้วค้างที่สูงอยู่อย่างประมาณสัก5ปีแล้วหนี้สาธารณะของเขาก็สูง40
0: ล้านเหรียญล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
1: ก็มากกว่า 120% ของ GDP เขาด้วยเขาขาดดุลงบประมาณถูกไหมคะอาจารย์คะแล้วก็อยู่ในระดับที่สูง
0: ทำงบประมาณขาดดุล
1: ตัวเลขที่เขาดูหลักๆเนี่ยประเมินการคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจตัวเลขของเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องของอัตราว่างงานนี่ก็คือประมาณนี้ภาพรวม
0: คือต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าในแง่ภาพรวมทางเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยถ้าเทียบกับประเทศอื่นนะถือว่าดีนะ
1: ค่ะ
0: อย่างยุโรปเนี่ยโต 0.9% 0.5% 0.6%
1: ค่ะ
0: ต่ำอัตราเงินเฟ้อก็ไม่ได้หนีอะไรแต่ว่ามันซึม
1: ค่ะ
0: สภาพการของยุโรปเนี่ยทั้งสภาพยุโรปทั้งยูโรโซนเนี่ยคือแรงขับเคลื่อนม
1: ัน
0: ไม่มีอเมริกาเนี่ยจะดีจะชั่วมันมีของใหม่ตลอดถูกไหมตอนนี้มันก็บ้าเรื่อง AI เรื่องอะไรต่ออะไรกันลงทุนกัน
1: ที่หน้าตาใ
0: ช่ใช่ใช่แต่ในยุโรปเนี่ยมันจะซึมซึมจีนเองก็มีปัญหาว่าอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ในโซนกลางๆแล้วจากเดิมเนี่ยถ้าเราพูดถึงจีนอ่ะ108ร้อยละ7ใช่ไห
1: ม
0: ตอนนี้ก็อยู่มาร้อยละ4เนี่ยแต่ว่าร้อยละ4ร้อยละ5แต่ว่าก็เป็นเรื่องปกติน
1: ะ
0: เศรษฐกิจที่มันขยายตัวแบบต่อเนื่องยาวนานเนี่ยมันก็จะมีจุดที่มันแมททัวก่อนคือพูดง่ายๆว่ามันก่อนที่มันจะเป็นผีเสื้อเนี่ยมันต้องเป็นดักแด้ก่อน
1: เราจะลอง
0: ช่วงหนึ่งเนี่ยนะมันจะเป็นตัวหนอนกินวายกินคุณไปเห็นที่หนอนไหมเนี่ยกินวินาสันตโลกินกินกินกินกินกินกินจนแบบนั่นแล้วก็จะเข้าเป็นดักแด
1: ้
0: ผมว่าสภาพเศรษฐกิจของจีนตอนนี้
1: เป็น
0: สภาพดักแด
1: ้
0: ส่วนดักแด้มันก็มีทางออกมันมีทางไปสองทางเดี๋ยวสิทางไปหนึ่งก็คือตายแบบเป็นดักแด้
1: ตายตอนเป็นนักแน่เลยไปอย่างอื่นไม่ได้
0: อีกงานก็คือมันสามารถที่จะกลายเป็นผีเสื
1: ้อ
0: ตอนนี้จีนเป็นอย่างนั
1: ้นและตอนนี้ของไทยเป็นอย่าง
0: เป็นดักแน่เหมือนกัน
1: เดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะอาจารย์ขาวเฟดเนี่ยเขาจะประชุมอีกครั้งช่วงของปลายเดือนตุลาคมซึ่งก็สอดคล้องกับในบ้านเรากนง.ค่ะก็จะประชุมอีกครั้ง28ตุลาคม
0: อันนี้พูดถึงแบงค์ชาติใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คือของเราไม่มีอะไรตื่นเต้นนะคุณชุติมาคือทุกคนก็ประเมินว่าปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงคงไม่ทันแล้วก็คิดว่าปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันก็คงไม่ทำ
1: ค่ะ
0: ก็คงทรงๆแบบนี้แต่ว่าเมื่อของเขาขึ้นน่ะมันก็จะทำให้สเปรดน่ะมันเพิ่มขึ้น
1: ที่อาจารย์บอกว่าเวลาที่เขาขึ้นดอกเบี้ยแบบนี้ค่ะมันส่งผลต่อตลาดอื่นๆไอ้ตลาดอื่นๆที่ว่ามันไปแง่มุมไหนบ้าง
0: มันจะกระทบชิ่งกันยังไงมันก็แล้วแต่คนที่อยู่ในตลาดนั้นส่วนใหญ่ไปทางไหนอย่างผลต่อตลาดหุ้นปกตินะถ้าขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยตลาดหุ้นปรับตัวลดลงถ้าก่อนหน้านี้ขึ้นเนี่ยก็จะปรับตัวลดลงแต่ถ้าเกิดก่อนหน้านี้ปรับตัวลดลงมานานแล้วรอข่าวแล้วเนี่ยถึงเวลาเป็นขึ้นเห็นจะต้องเข้าใจก่อนต้องดูแบบยาวต่อเนื่องใช่ไหม
1: ค่าเงิน
0: ค่าเงินโดยสภาพแล้วเนี่ยมันก็ต้องแข็งแกร่งขึ้นเพราะว่าผลตอบแทนในการลงทุนมันเพิ่มขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็น่าจะเป็นแบบนั้นแต่ก็อย่างบอกว่าอย่างที่บอกอ่ะแม้แต่เรื่องที่มันไปโยงกับราคาทองคำอะไรก็ได้คือเราต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่เป็นเหตุเดียวผลเดียวคนเนี่ยชอบใช้คิดแบบว่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐหุ้นจะตกคือหรือทองจะลงอะไรเงี้ยคือคิดมันไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวหรอก
1: ค่ะ
0: มันมีเหตุปัจจัยเฉพาะของแต่ละสินทรัพย
1: ์
0: ซึ่งมันมีพัฒนาการมาก่อนหน้านี
1: ้
0: แล้วมันก็จะทำปฏิกิริยากันก่อนที่มันจะได้ข้อสรุปแล้วก็ต้องดูว่าเป็นระยะสั้นระยะปานกลางหรือระยะยาวเราก็แล้วแต่เรานะเราก็มองถ้ามองระยะสั้นก็มีความเห็นแตกต่างกันแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าสถานะของเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันมีสถานะสองสถานะที่สำคัญที่เราปฏิเสธไม่ได้อันหนึ่งก็คือว่ามันมีสถานะเป็นรีเซิร์ฟมันนี่คือประเทศต่างๆเนี่ยมีทุนสำรองที่เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐผ่านการถือพันธบัตรกระทรวงการคลังเขาไม่ได้ถือเงินสดเขาก็ถือพันธบัตรอะขายเข้าซื้อออกอะไรเงี้ยนะอันที่สองก็คือว่ามันเป็นตัวกลางในการชำระราคาและส่งมอบสินค้าและบริการเนี่ยมันมีสถานะแบบนี
1: ้
0: นะมันทำให้การเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนในรูปของดอลลาร์สหรัฐผ่านนโยบายการเงินเนี่ยมันก็จะมีผลแบบนี้แต่มันก็ยังมีความสำคัญนะคนจะพูดบอกโอ้ยเงินท่วมอะไรท่วมก็ท่วมท่วมคุณก็ต้องมีไม่มีคุณจะไป
1: มันไม่มี
0: มันไม่มีอะไรแบบเป็นคือบัตรเครดิตยังสู้เงินสดดอลลาร์ไม่ได้เลยนะคุณเวลาไปจริงๆเอาอย่างผมยกตัวอย่างผมไปรัสเซีย
1: ค่ะ
0: บัตรเครดิตใช้ไม่ได้เลย
1: ต้องแลกเป็นเงิน
0: ผมต้องเอาคือมี2วิธีวิธีนึงก็คือแลกเป็นเงินรูเบิลจากเมืองไทยใช้เงินบาทแลกไปอีกอันนึงก็คือถือเป็นเงินดอลลาร์หรือถือเป็นเงินยูโรแล้วไปแลกเป็นเงินรูเบิลโอ้แฮปปี้เขาก็แฮปปี้เราก็แฮปปี
1: ้
0: แต่ถ้าเอาบัตรเครดิตNo
1: ไม่
0: วีซ่ามาสเตอร์การ์ดอเมริกันเอ็กซ์เพรสNo
1: จนถึงขนาดนี้ก็ยังเป็น
0: ยังก็ถึงบอกไงว่าคือมันก็ต้องดูเงื่อนไขเฉพาะด้วยประกอบกัน
1: ค่ะ
0: คือบางทีเราไปคิดคือบางทีเราไปก็ไปวิเคราะห์คือต้องบอกงี้นะการวิเคราะห์เพื่อประกอบการลงทุนอันนี้ก็แบบนึงอย่างผมแล้วก็คุณผู้ชมทั่วๆไปอ่ะเราก็ติดตามทำความเข้าใจนะแต่เราไม่ได้แบบว่าเข้าไปอินโวอะไรเยอะเพราะฉะนั้นก็เอาพอว่าให้รู้ว่าทิศทางมันไปยังไงแค่นั้นก็พอแล้วไม่ต้องมาถามว่า ทองขึ้นทองลงหุ้นขึ้นหุ้นลงคือถ้าเป็นเมื่อ30ปีที่แล้วสนใจแต่ไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ไม่สนใจ
1: อาจารย์น่ะสนใจถึงขนาดว่าเขียนเป็นคอลัมน์แล้วก็รวบรวมเป็นหนังสือนะเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าสภาพเศรษฐกิจของจีนนะถ้าอาจารย์เมตาฟอร์หรือว่าอุปมาเนี่ยนะมันก็จะคล้ายๆกับดักแด้นุ่นถามถึงญี่ปุ่นบ้างค่ะ
0: ญี่ปุ่นเนี่ยมันผ่านตรงนั้นไปแล้ว
1: ค่ะ
0: ญี่ปุ่นมันเป็นดักแด้อยู่ประมาณสัก30ปีตั้งแต่ปี1990เนี่ยเพิ่งมาออกจากดักแด้เมื่อสัก2ปี3ปีที่ผ่านมาเออใช่
1: แต่ตอนนี้เขาก็ไม่สู้ดีนะสถานการณ์เศรษฐกิจของเขา
0: ไม่คือเขาไม่ได้เป็นคือบางทีมันคือคนมันคล้ายๆกับว่าขยับฐานะขึ้นมาระดับนึงเนี่ยมันเกิดความประมาทเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: พอเกิดความประมาทไม่ได้ดูให้ทั่วเนี่ยก็เพียงพรำได้แต่เพียงพรำยังไงเขาก็ยังสามารถที่จะลุกขึ้นแต่ไม่เหมือนเดิมความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีมันด้อยลงไป
1: ะ
0: นะจีนเขามาเขายังจีนยังไม่เจอนะต้องบอกว่า40ปีที่จีนเดินมาเนี่ยยังไม่เคยเจอวิกฤตนะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้จริงๆนะว่าเมื่อเขาเจอแล้วเขาจะแฮนเดิลยังไงไอ้ที่มันเกิดขึ้นขนาดนี้ผมถือว่าเขาแฮนเดิลได้เมื่อจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าการเรื่องของการอุปโภคบริโภคที่ลดลงเขาทดแทนด้วยการเร่งการส่งออกถูกไหมอ
1: ันนี้พูดถึงจีนนะ
0: ที่เปลี่ยนเทคโนโลยีอะไรต่ออะไรซึ่งเขาก็ยังมีแรงขับเคลื่อนนะคือประเทศพอมันมาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันมีโมเมนตัมที่มันจะเดินไปข้างหน้าถึงแม้มันจะโต 4-5% ไม่ใช่ 7-8% ก็ตามทีเนี่ยม
1: ัน
0: มีโมเมนตัมแต่เขาก็ยังไม่ใช่ลีดเดอร์ในทางเศรษฐกิจเต็มที่นะเพราะว่าเราก็ดูง่ายๆว่าการใช้เงินดอลลาร์การใช้เงินยูโรมันยังเป็นพระเอกเงินหยวนเนี่ยยังไม่แต่ว่าเริ่มเขาทำกันภายในกลุ่มของเขาเองอย่างกลุ่มเซี่ยงไฮ้ที่เขาว่ากันแล้วก็กลุ่มเนี่ยกลุ่มบริกส์เนี่ยที่เขาประชุมที่นิวเดลีเนี่ยนะก็พูดง่ายๆว่ามันค่อยๆขยับแต่ยังไม่แล้วเขาก็ไม่เร่งเรื่องนี
1: ้
0: เขาก็อย่างนี้เขาก็โอเคแล้วเขาก็ทำต่อไปตอนนี้มันก็ค่อยๆห้ามหันกันไปเรื่อยๆแหละ
1: ห้ามหันไปเรื่อยๆบางอย่างเราก็รู้แต่บางอย่างเราก็ไม่ทราบเหมือนกันข่าวลือที่ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงป่วยอ่ะอาจารย์คะ
0: ลือกันจะไม่จะลือไงล่ะ เดี๋ยวเขาก็คือถ้าเขาป่วยเขาก็ไม่ปรากฏตัวถ้าเขาไม่ป่วยเขาเดี๋ยวเขาก็ปรากฏตัวแล้วอีกอาทิตย์นึงเขาจะไปเจอกับทรัมป์อ่ะ24กันยาถ้าเขาไปไม่ได้ก็โอเค
1: ต้องเจอใช่ไหมถ้าเขาไปไม่ได้นะเดี๋ยวอีกเรื่อง
0: นึงไอ้คนวิเคราะห์มันก็วิเคราะห์ไปผมก็ได้ยินข่าวเลยอย่างนี้มาตั้งนานแล
1: ้
0: ว
1: แต่ท่ามกลางสถานการณ์
0: พวกผู้นำจีนเนี่ยผมจะบอกให้นะ
1: ค่ะ
0: เท่าที่ผมทราบเนี่ยสูบบุหรี่จัดกินเหล้าจัดแล้วก็กินยา
1: บำรุง
0: ยาบำรุงยาอายุวัฒนะจัด
1: อันนี้เรื่องจริงๆใช่ไหม
0: นี่เรื่องจริง
1: เขาก็คงเครียดแล้วนะคะในสถานการณ์ภาพรวมไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าในต่างประเทศก็ตามแต่นะคะจุดอันตรายตอนนี้ค่ะเรายังคงต้องพูดถึงเรื่องของราคาพลังงาน
0: ใช
1: ่
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ถูกต้องหนู
1: อาจารย์ขาสภาพเศรษฐกิจของไทยเราอะค่ะเราไม่ได้เป็นดักแด้แล้วใช่ไหมเราเป็นผีเสื้อที่งดงามสยายปีกไหม
0: เราเป็นแมงสาบซึม
1: นักควายอีกอะค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดอย่างที่นุ่นบอกไปว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าในสถานการณ์โลกอะค่ะพลังงานเรายังคงต้องพูดถึง
0: ใช่ใช่คือผมขี้เกียจตามแล้วแต่ว่าประเด็นเป็นอย่างนี้ผมดูจากไอ้ราคาล่าสุดเนี่ยนะราคาที่เป็นราคาตามถึงแม้ว่าเราจะเติมน้ำมันเบนซ์ดีเซลลิตรละ40บาท69สตางค์ตอนนี้นะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เบนซิน95เนี่ย39บาท94สตางค์เนี่ยแต่ว่าไส้ในมันน่าห่วงมากคุณชุติมาดีเซลหมุนเร็วเนี่ยที่เติมลิตรละ40บาท69สตางค์เนี่ยล่าสุดนี้รัฐบาลต้องชดเชยนะ
1: เท่าไหร่คะ
0: 9บาท22สตางค
1: ์ก่อนหน้านี้ที่เรารายงานประมาณ8บาท
0: เออเนี่ยแล้วยังไปหักเงินจากโรงกลั่นอีก4บาทต่อลิตรนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องขึ้นราคาหน้าสถานีบริการเพราะ9บาทนี่ไม่ไหวหรอก9บาทเนี่ยเราใช้น้ำมันดีเซลวันนึงประมาณสัก66ล้านลิตรเอาว่าตัวเลขกลมๆอ่ะ65ล้านลิตร9บาท95 45 96 54นะก็ประมาณเกือบ700ล้านล่ะ
1: ค่ะ
0: เกือบ600กว่าล้านน่ะแล้วยังไปอุดหนุนเบนซินนะ ที่เติมกันลิตรละ39บาท94สตางค์เนี่ยอุดหนุนลิตรละ4บาท74สตางค์นะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยราคาจริงมันก็คือ44บาทราคาจริงตรงนี้ก็คือจะ50บาทอยู่แล้ว
1: คือถ้าเกิด

0: ว่า
1: ไม่ชดเชย
0: ก็ไม่ชดเชย
1: ไม่ชดเชยก็
0: เราจะต้องเติมดีเซล
1: ลิตรละ50
0: และเบนซินแก๊สโซฮอล์95
1: ลิตรละ45บาท
0: ถ้าปล่อยไปแบบนั้น
1: ใช่อันนี้รัฐบาลก็มีอั้น
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็ไปดูดิว่าเออนี่มันยังขึ้นนี่คือต้องขึ้นต่ออีกนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าราคายังทรงๆอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ตามแล้วนะเอาเป็นว่าก็ยัง100 กว่าเหรียญ120เหรียญสำหรับน้ำมันดิบ200เหรียญสำหรับดีเซล150เหรียญสำหรับเบนซินเนี่ยกองทุนเอาไม่อยู่หรอก
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ 90,000 ล้านแล้ว
0: เออใช่เพราะว่าล่าสุดที่เรารายงานมาประมาณ 80,000
1: 87อีกไม่กี่วันก็ 90,000 ล้านคือคงมีตัวเลขอยู่ในหัวประมาณสักแสนหนึ่ง
0: อ้าวแล้วสถานการณ์มันไม่ดาวลงหรอคะอาจารย์คะเพราะว่าทรัมป์เองก็เตรียมที่จะพบกับผู้นำ6ชาติอาหรับนะเห็นว่าจะคุยกัน
1: พูดเป็นเลขเปื่อยมันแล้วขี้เกียจตามแล้ว
0: เหมือนเขาหลอก
1: ไม่ไม
0: ่คือ
1: เอางี้แล้วกันว่าเอางี้ว่าผลสุดท้ายเนี่ยของเรื่องที่เกิดที่ยืดเยื้อมาขนาดนี้สุดที่แล้วใครได้ใครเสียเนี่ยโดยยังประเมินไม่ออกนะเออแต่รู้ว่าบริษัทน้ำมันแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็ได้ประโยชน์ทางอ้อมอยู่แล้วเรารู
0: ้
1: นะแต่ว่ามันจะไปนำไปสู่อะไรยังไงนี่ยังผมว่ามันต้องจัดระเบียบใหม
0: ่
1: ในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยต้องจัดระเบียบใหม
0: ่
1: นะจะอยู่ร่วมกันยังไงระหว่างอิหร่านอิรักซาอุดิอาระเบียคูเวตบาเรนสหรัฐอาหรับเอมิเรตโอมานมันต้องจัดระบบกันอยู่ใหม่เพราะไม่งั้นเนี่ยส่งออกน้ำมันไม่ได้ก็เสียหายทั้งหมดอ่ะ
0: ค่ะ
1: ซาอุดิอาระเบียเนี่ยเดือดร้อนหนักเลยออกทะเลแดงไม่ได
0: ้
1: จะออกทางคลองสุเอซก็ไม่ได้จะออกทางอ่าวเอเดนก็ไม่ได้จะออกทางอ่าวโอมานทางช่องแคบฮอร์มุสก็ไม่ได้จากเดิมที่เคยส่งน้ำมันออกมาจากช่องแคบฮอร์มุสวันละประมาณ20ล้านบาร์เรลเนี่ย
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เขาว่าเหลือแค่3ล้านบาร์เรลเท่านั้น
0: แล้วที่เหลือไปเอามาจากไหนอ่ะอาจารย์
1: ก็ไปเอาจากที่อื่นเนี่ยก็ไปซื้อจากอเมริกาอย่าง LNG ก็ซื้อจากอเมริกาที่เราไปบริษัทเลชชิชิชิชินี่นี่นี่เ
0: ชนีฝรั่งเศส
1: ไม่คันนี
0: ้ออกมาจากนั้นไหม
1: เอาอย่างนี้แบบพอดีมันมีตัวเลขการใช้น้ำมันน่ะเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะใช่ค่ะเป็นสถานการณ์พลังงานในช่วงของ6เดือนแรกของป
1: ีเดือนแรกเนี่ยคุณดูที่ว่าม
0: กราถึงมิถุนายนค่ะ
1: เอาน้ำมันก่อน
0: อาจารย์เวลาที่เขาพูดอ่ะเขาบอกว่าการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นนี่มันคืออะไร
1: ผมไม่รู
0: ้ 2,000 เนี่ย 2,000 กว่าบาร์เรลเนี่ย
1: 200ไอ้2ล้านนี่2
0: อ๋อ2ล้านอ๋อโอเคแต่เอาเป็นว่า6เดือนแรกดูเป็นกลุ่มดีกว่า
1: ดูทั้งการใช้ไฟฟ้าทั้งใช้น้ำมัน
0: อันนี้เวลาเขาเลย
1: คือเราไม่ต้องไปสนใจตรงนั้น
0: น่ะเอากลุ่มเบนซิน
1: คือมันจะพูดให้ชาวบ้านรู้เรื่องมันไม่ทำกันนะ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเวลาแถลงข่าวพูดอะไรก็ไม่รู
0: ้ค่ะการใช้น้ำมันสำเร็จรูปใน6เดือนแรกเราดูตัวนี้ดีกว่าค่ะที่ระดับ142ล้านลิตรต่อวันแต่อันนี้ลดลงนะอาจารย์แล้วเขาก็ค่อยแยกค่ะกลุ่มเบนซินเรามาดูตัวเลขนี้ค่ะ31ประมาณ32ล้านลิตรต่อวันค่ะอันนี้เพิ่มขึ้น
1: ต่อวันโอเค
0: ค่ะส่วนการใช้น้ำมันดีเซลอยู่ที่ประมาณ68ล้านลิตรต่อวันอันนี้ก็ลดลงค่ะ
1: ก็ลดลงนิดหน่อยจริงๆมันยังมีอย่างอื่นอีกมันยังมีก๊าซหุงต้มมันยังมี NGV
0: LNG
1: L ไอ้นั่น NGV LNG มันนำเข้านะ NGV ยังมี LPG
0: ค่ะ
1: ยังมีน้ำมันเครื่องบินยังมีน้ำมันเตา
0: ค่ะ
1: ยังมีอะไรอย่างอื่นอีกแต่ว่าเราก็โฟกัสไปที
0: ่เบนซินกับดีเซล
1: เบนซินกับดีเซลเพราะมันจะติดตัวเรามากกว่า
0: ค่ะ
1: นะก็ถ้าพูดรวมๆอ่ะในทางการเมืองเนี่ยมันก็ผ่านมรสุมใหญ่ไป
0: เรื่องสว
1: ทุกเรื่องอ
0: ่
1: ะ
0: โอเค
1: นะแต่ในทางเศรษฐกิจเนี่ยมันยังสตั๊กอยู
0: ่ค่ะ
1: มันยังติดแงกอยู
0: ่
1: นะผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าไอ้แรงขับเคลื่อนที่จะดันเศรษฐกิจไปข้างหน้าจากการลงทุนที่พูดกันมากๆ Data Center อะไรต่ออะไรพวกนี้มันจะส่งแรงขับเคลื่อนขนาดไหนส่วนในตัวที่มันเป็นตัวดึงเนี่ยมันคือภาวะเศรษฐกิจที่มันขยายตัวต่ำคนไม่ตกงานนะแต่รายได้มันไม่เพิ่มอันนี้เป็นปัญหาบอกเราไม่มีปัญหาตราการไม่มีปัญหาเรื่องว่างงานแต่งานที่ทำเนี่ยมันไม่ให้รายได้ที่มันพึงพอใจมันเป็นปัญหาตรงนี
0: ้ค่ะ
1: อัตราเงินเฟ้อต่ำแต่ของแพงเว้ย
0: อ
1: ะไรว่าอัตราเงินเฟ้อต่ำ
0: ทำไมมันมายังไงทำไมเงินเฟ้อต่ำแต่ของแพง
1: ก็จริงๆอ่ะสภาพความเป็นจริงอัตราเงินเฟ้อต่ำมาก
0: ค่ะ
1: แต่ของแพงเว้ย
0: อันนี้สภาพเราเลยใช่ไหมอาจารย์
1: นี่ที่เป็นอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: แล้วอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ำเกิน
0: ค่ะ
1: มันเป็นเหมือนกับมันถูกฟรีซอ่ะถ้าเศรษฐกิจมันโดนแช่แข็งแบบนี้ มันทำยากว่ะ
0: ค่ะ

0: เออมันทำยากกว่าจะจุดติดกว่าจะจำสตาร์ทกว่าจะอะไรเนี่ยเหนื่อยแทน
1: ทำให้นุ่นเห็นถึงอันนี้เลยอ่ะพออาจารย์นะเขาพูดน่ะจับคีย์เวิร์ดได้แม้เขาพูดเรื่องของดอกเบี้ยนะที่เขาบอกว่ามันขึ้นเราก็ต้องดูด้วยว่าการขึ้นของมันเนี่ยสปีดมันเป็นยังไงและที่สำคัญนะคะมันนานแค่ไหน รวมไปถึงเรื่องอื่นๆเราใช้เฟรมเวิร์กอันนี้ในการดูเลยก็ได้ค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับสวัสดี
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 92.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
5: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
6: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
8: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
7: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
8: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
9: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
9: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
9: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
9: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
10: รายการคอร์ดเกรดเบ็ดเตล็ดเรื่องเล่าค่ะ
11: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกรด

0: เล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณัฏฐีสวัสดิ์ค่ะ
0: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
2: รายการพอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
4: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
5: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
6: ทุกวันเสาร์3 ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
5: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
6: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3 ทุ่มที่96.5 FM คลื่นความคิด
5: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

ที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าไปแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แรงแรงแห้งแห้งแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามเอาทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
4: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
3: อย่าบอกนะว่าแม
4: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
7: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
8: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
7: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
8: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
9: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
6: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ thinking radio

0: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆCEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
2: ์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับคุณผู้ฟังจะได้ฟังมุมมองวิสัยทัศน์เรื่องราวที่น่าสนใจจากคุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนตั้งวงสนทนากับคุณสุทธิชัยหยุ่นครับวันนี้ประเด็นเป็นเรื่องที่คุณวิกรมท่านได้เดินทางไปหลายๆประเทศในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ล่าสุดก็ไปที่ทางสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มีคำถามจากคุณวิกรมว่าเอ๊ะทำไมสวิสเนี่ยถึงรวยที่สุดมีมุมมองของท่านที่น่าสนใจอย่างยิ่งทีเดียวนะครับว่าสวิตเซอร์แลนด์นั้นเขาอยู่ในพื้นที่แบบไหนคนของเขาเป็นยังไงเรื่องราวต่างๆนี่น่าสนใจแต่ว่าก่อนจะฟังคุณวิกรมสนทนาคุยกับคุณสุทธิชัยมีข่าวดีๆมาฝากกันก่อนครับช่วงนี้ไปติดตามกระทรวงพาณิชย์เดินเกมรุกเวทีโลกนะฮะเปิดทางธุรกิจไทยสู่ตลาดใหม่กับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กันครับเมื่อเร็วๆนี้ดร.กิริดาเผาพิจิตรครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าร่วมประชุมเวที Belt and Road Summit ครั้งที่11ที่ฮ่องกงพร้อมชูแนวคิดกระจายการค้าขยายพันธมิตรเสริมแกร่ง SMEภายใต้การผลักดันการสร้างเศรษฐกิจโลกผ่านการกระจายตลาดและพันธมิตรทางการค้าการใช้ FPA สร้างโอกาสและเปิดทางให้ SME เข้าถึงเทคโนโลยีและดิจิทัลได้มากขึ้นครับในโอกาสนี้ไทยได้หารือกับกาตาร์เดินหน้าขยายความร่วมมือระหว่างกันทั้ง SME การค้าดิจิทัลและบริการทางการแพทย์หวังต่อยอดให้กาตาร์เป็นเกตเวย์ประตูการค้าเชื่อมไปสู่ตลาดภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับขณะเดียวกันยังได้พูดคุยกับทางศรีลังกาติดตามความคืบหน้า FTA ไทยศรีลังกาโดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ต้นปี2570ซึ่งจะช่วยเปิดช่องทางการค้าใหม่โดยไทยเล็งเห็นนะครับสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปครับส่วนการหารือกับทางฮ่องกงก็ได้เห็นถึงโอกาสการลงทุนการใช้ประโยชน์จากการแสดงสินค้าการสนับสนุน SME รวมถึงความร่วมมือในอุตสาหกรรมที่เกื้อกูลกันครับนี่จึงสะท้อนให้เห็นว่าการค้ายุคนี้กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้รอเกมโลกแต่เดินหน้าเปิดเกมใหม่เชื่อมตลาดสร้างพันธมิตรและเติมโอกาสธุรกิจให้ไทยนะครับให้โตไกลในตลาดโลกเลยทีเดียวครับน่าสนใจนะครับในขณะเดียวกันฮะคุณผู้ฟังฮะถ้าหากว่าคุณกำลังมองหารถยนต์คันใหม่ช่วงนี้อาจเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการเป็นเจ้าของรถ Volvo เลยก็ได้นะครับเพราะว่าหลังจากที่ Volvo Car ประเทศไทยได้เสร็จสิ้นโครงการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ในรถไฟฟ้า EX30 นะครับ Volvo EX30 ที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วทาง Volvo จึงขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มอบความไว้วางใจติดตามและให้กำลังใจกันมาโดยตลอดครับจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาพบกันในงาน Volvo Warehouse Mega Deal ปรับราคาใหม่คุ้มกว่าเดิมเปิดคลังรถใหม่ให้เลือกชมคันจริงเปรียบเทียบสีภายนอกดีไซน์ภายในดูออปชั่นคันที่ชอบและทดลองขับได้ทุกรุ่นเลยครับพร้อมทั้งมีรถผู้บริหารป้ายแดงไม้น้อยมาให้เลือกเป็นเจ้าของอีกด้วยบอกได้คำเดียวว่าราคาดีมากนะครับก็ต้องเน้นนะว่าปรับราคาพิเศษรถใหม่เฉพาะในงานนี้เท่านั้นครับรับข้อเสนอราคาคุ้มค่าที่สุดแห่งปีพร้อมจัดเต็มนะครับด้วยโปรแกรมบำรุงรักษาหลังการขายอาทิเช่น Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV ขนาด6และ7ที่นั่งปรับราคาจาก 4.29 ล้านบาทมาเป็น 3.49 ล้านบาทครับและฟรีประกันชั้น1 Volvo XC60 นะครับรถ Plug-in Hybrid SUV ปรับราคาจาก 3.39 ล้านบาทนะฮะมาเป็น 2.79 ล้านบาทฟรีประกันชั้น1นาน1ปีพร้อมโปรแกรมบำรุงรักษานาน5ปี Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีและโปรแกรมบำรุงรักษานาน5ปีมาทดลองขับคันที่ชอบกันครับลงทะเบียน

0: ไปฟังทั้งสองท่านคุยกันเลยครับ
1: ที่คุณวิกรมกรมดิษฐ์ขณะที่ท่องเที่ยวรอบโลกนี่วันๆผมจำไม่ได้เลยนะว่าคุณวิกรมอยู่ที่ไหนเจอหน้ากันก็ต้องทักทายถามแต่ว่าการที่ได้เดินทางรอบโลกเนี่ยเป็นประโยชน์กับแฟนๆรายการโลกเปลี่ยนสีเพราะว่าจะได้ความรู้จะได้มุมมองที่มันทันกับเหตุการณ์และไปสัมผัสด้วยตัวเองคุณวิกรมนี่ไปสัมผัสไม่ใช่ไปกินของอร่อยๆเขาเท่านั้นนะไม่ใช่ไปจิบเหล้าจิบไวน์ของเขาเท่านั้นนะแต่ไปศึกษาถึงข้อมูลล่าสุดว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาทำอะไรที่ร่ำรวยที่ทันสมัยที่ถูกต้องที่ล้ำสมัยที่คนไทยควรเรียนรู้มีอะไรบ้างฉะนั้นวันนี้ครับคุณวิกรมกมดิษฐ์จะมาเล่าเรื่องที่ไปยุโรปเมื่อสัปดาห์ก่อนทำไมชาวสวิสถึงร่ำรวยที่สุดอ๋อเราเคยรู้นะว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาเป็นประเทศร่ำรวยแต่คุณวิกรมบอกยิ่งกว่านั้นมันมีอะไรลึกกว่านั้นที่น่าคิดฉะนั้นต้องให้คุณวิกรมมาเล่าให้เราฟังเลยครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเฮียยุนครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับ
1: ครับนี่เดินทางรอบโลกอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะจากยุโรปมาถึงตอนนี้อยู่เมืองจีนมั้งแต่ว่าต้องเล่าเรื่องของสวิตเซอร์แลนด์แต่เอาเป็นว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วลองเล่าซิว่าประสบการณ์ที่ผ่านมา 2-3 สัปดาห์ที่ลอยล่องพเนจรอยู่รอบโลกเนี่ยไปเจออะไรที่ไหนบ้างครับ
2: ก็ผมเดี๋ยวนี้ชีพจรลงเท้าจริงๆนะมีวันหนึ่งผมบิน3วันต่อเนื่องกันเลย
1: โอ้โห
2: ตลกมากเดี๋ยวนี้จะกลายเป็นสะจวดไปแล้วมั้งเนี่ยเออเพราะว่าตอนนี้ก็ด้วยความที่มันสะดวกไงแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าการได้เห็นการได้เรียนรู
1: ้
2: ก็ทำให้เรานี่มีความฉลาดขึ้นเพราะว่าเห็นเฮียยุนนี่โอ้โหเดี๋ยวนี้พูดอะไรนี่เป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ยสมมติเนี่ยได้เห็นได้รู้เยอะผมก็อยากจะไปฝึกวิทยายุทธบ้างแล้วจริงจริงจริงจริงก็นี่การที่เราเดินทางไปก็ไปทำงานไปพูดคุยแต่ช่วงสักสามอาทิตย์มานี่ก็ไปเขาเชิญไปพูดพอดีเขาให้ค่าตั๋วค่าโรงแรมมีรถไปรับไอ้เราก็เป็นคนใจอ่อนนะแล้วไม่ต้องเสียตังค์เองเพราะว่าชาวบ้านออกให้เราไป
1: ให้ความรู้ให้ประสบการณ์แล้วก็ผมก็คิดว่าเขาโลกคุณวิกรมมาจากประเทศไทยมันก็ช่วยภาพลักษณ์ประเทศไทยมีอยู่ในโลกระหว่างประเทศเลยนะ
2: เขาก็ชอบมาถามเอ๊ตอนนี้อาเซียนเป็นยังไงประเทศไทยทำอะไรบ้างก็ไปคุยให้เขาฟังแหละก็เพราะว่าเราก็เนี่ยคุยในแล้วก็คุยในเรื่องที่เรารู้เรื่องอะไรบ้างก็ดีก็ดีไปคุยแต่ผมนี่ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องจะไปโม้ผิดถูกไม่ได้นะ
1: ใช่ใช่แล้วก็สนใจหัวข้ออะไรที่ไปพูด
2: ก็ไปพูดเขาไปพูดเรื่องของการลงทุน 3.0 อาเซียนเป็นยังไงอนาคต AI ดีไหมอะไรยังไงนี่ก็ไปเมาไปพูดอย่างนั้น
1: ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีใช่ไหม
2: ก็ผมพอดีอาจจะตอบได้ดีเพราะว่าไปพูดเป็นภาษาจีนไงคนมันก็เข้าใจง่ายถ้าเกิดไปพูดเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมหรือไม่ก็ไปพูดเป็นภาษาไทยแล้วไปแปลเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยจะถูกต้องแล้วเดี๋ยวนี้วันนี้นี่เขาใช้ AI แปลตามที่เราพูดเลยนะ
1: เป๊ะเลยใช่ไหม
2: ผมเห็นแล้วใช้ได้เลยนะแล้วก็มีการคุยกับAI เหมือนที่เฮียหยุนคุยอ่ะนะอาจารย์เออาจารย์เออะไรของเฮียหยุนนี่โอ้อะไร BBAA อะไรของเฮียหยุนของเขานี่เขาเอาเลยโอ้นี่เขาพูดกันเลยนะถามว่าตอนนี้อะไรยังไงล่ะไม่ตอบออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ
1: เป็นใช่ไหม
2: ตอนนี้ไป AI นี่ของจีนนี่ไปไกลมาก
1: ไปไกลมากไปไกลมาก
2: ก็ดีนะได้เห็นเขาได้รู้เขาไม่งั้นเราก็นั่งกบดานอยู่ที่บ้านเรานั่นแน
1: ่ถึงบอกประโยชน์คุณวิกรมเนี่ยเดินทางเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อแฟนๆมากจะได้เล่าให้เราฟังลึกๆแล้วเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างเอาละเรื่องสวิสทำไมคุณวิกรมถึงบอกว่าอยากจะคุยเรื่องคนสวิสรวยที่สุดมันรวยยังไงรวยด้วยเหตุผลอันใดและเรา จะทำตามรวย

0: แบบเขาได้ไหม
1: ประเทศไทยเนี่ยโหใหญ่กว่าสวิสต้องไม่รู้ต้องกี่สิบกี่ร้อยเท่านะ
0: ฮะ
1: แต่ทำไมไอ้ GDP per head ของคนสวิสเนี่ยทำไมสูงกว่าประเทศไทยตั้งสิบกว่าเท่าเนี่ยตอนนี้สวิสเขาน่าจะต่อหัวนี่ประมาณสักแสนกับแสนหนึ่งอะนะหมื่นเหรียญเนี่ยประเทศไทยเรายังไม่ถึง8,000เลยอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าโอ้เราเป็นประเทศที่ผลิตอาหารใช่ไหมเราชาวไร่ชาวนาเอ้าสวิตเขาบอกว่าบริษัทอาหารที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะชื่อเนสเล่
0: เนสเล่ถูกต้อง
1: เป็นของสวิตยอดขายนี่น่าจะประมาณสักแสนล้านเหรียญแล้วมั้ง
0: โอ้โห
1: แล้วเรานี่ทำนาทั้งประเทศนะเกษตรของเราเนี่ยทั้งประเทศเนี่ย
0: เ
1: พิ่งมีประมาณสัก9%ของ GDP ของเราก็ประมาณสัก500,000ยังไม่ถึงแสนล้านเหรียญเลยแล้วเราทำเกษตรตั้ง330ล้านไร่นะโอ้โหนี่ก็ไปตั้งครึ่งค่อนประเทศสวิตเนี่ยประเทศกระติดนึงแล้วผมก็เลยไปผมถึงเอ๊ะทำไมคนสวิตเขารวยอ๋อมาดูแล้วเพิ่งไปดูไปรู้เขาว่าคนสวิสเนี่ยทำอะไรเขาจริงจังมากคุณสุทธิชัยเขาทำอะไรด้วยตัวเองนี่จะไปหาแม่บ้านจะไปหาคนใช้อะไรในสวิตไม่มีนะเขาคือคนทำตัดสวนซ่อมบ้านผมนี่เจอคนสวิสคนหนึ่งซึ่งผมพอดีไปดูรถเขามาเนี่ยโอ้โหนี่เหลือเชื่อเลยรถของเขานี่อายุประมาณสัก70 ปีแล้วปรากฏว่าเขาทำสะอาดมากทั้งที่นั่งทั้งเครื่องยนต์ทั้งอะไรโอ้โหนี่เหลือเชื่อจริงๆนี่ถามว่าโอ้เขาทำได้ยังไงแล้วผมไปถึงที่ห้องทำงานของเขานะเขาจัดเป็นระเบียบแล้วเขาต้องทำงานอยู่คนเดียวแล้วเขาก็มีโต๊ะให้มีถ้าเกิดมีแขกมาก็ไปนั่งอีกโต๊ะหนึ่งแต่หัวชนกันหน้าชนกันแล้วเขาทำทุกอย่างพิมพ์เองจัดไฟล์เองทำอะไรเองเช็ดพื้นเองไอ้ของเรานี่โอ้โหถ้าไม่มีคนใช้นี่เราก็แย่ ละโอ้ใช่ไหมแม่เราใช้ชีวิตเป็นอาเซียเคยเดี๋ยวนี้นะหยิบอะไรก็ไม่เป็นทำอะไรก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรอย่างนี้ไอ้คนสวิตไม่คนสวิตอีทำทุกอย่างในประเทศของเขาคือคนของเขาก็คือแรงงานคนของเขาก็คือคนที่ดูแลทุกอย่างแล้วประเทศเขาดูสิเห็นไหมเราเห็นรูปที่เราไปเที่ยวสวิสอะไรต่ออะไรหรือต่างประเทศในยุโรปเนี่ยเขาปลูกดอกไม้ไว้ที่หน้าต่างก็ดีหรือที่นั่งก็ดีดอกเต็มไปเลยสี
0: สวยงามมาก
1: อันหนึ่งอันที่สองเราก็มาถามว่าเอ๊ะทำไมสวิสเขาเป็นได้อย่างนี้เพราะหนึ่งเนี่ยเขาเป็นกลางแล้วถามว่าเป็นกลางก็เพราะว่าประเทศของเขาเนี่ยถูกล้อมด้วยภูเขาเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นไอ้รถถังเนี่ยนะจากประเทศอื่นเนี่ยจะปีนข้ามสวิสมาเนี่ยปีนไม่ได้นะก็ทำไมล่ะเขาก็เลยไม่ได้เรียกว่าลบกับใครแล้วการที่เขาเป็นกลางเขาก็เลยไม่ค่อยเป็นศัตรูกับใครการที่เขาไม่มีศัตรูเขาเป็นกลางแล้วคนสวิสก็เป็นคนที่ละเอียดเรื่องเงินทองทองนี่ทำไมโอ้คนนี่ก็ชอบเอาเงินไปฝากที่สวิสเพราะรู้ว่าประเทศเขาไม่มีปัญหานะแล้วทำให้คนสวิสซึ่งเป็นคนที่เรียกว่าจริงจังคุณวิชัยมีเพื่อนเป็นคนสวิสไหม
0: มีแต่ว่ามีน้อยนานๆจะได้รู้จักแต่ว่าคนสวิสนี่จริงจัง serious
1: ใช่จริงจัง
0: เทียบกับคนเยอรมันเป็นยังไง
1: คนเยอรมันก็เครียด
0: เครียด
1: คนเยอรมันนี่เขาก็เป็นพวกที่เรียกว่าแบบจริงจังจนกระทั่งทำหน้าทำตาหรือทำอะไรนี่แบบไอ้นั่นไปเลยอ่ะเนี่ยผมมีเพื่อนนะคนนี้ก็เป็นคนสวิสนะเนี่ยคนนี้นี่เป็นเพื่อนผมนี่เขาก็อยู่เมืองไทยมาชื่อลูซี่นะ
0: อยู่คนไทยนะเป็นคนไทยนะ
1: ตอนนี้อยู่เมืองไทยมาสักโอ้จะ50ปีแล้วมั้งเนี่ย
0: แล้วก็ทำอะไร
1: เมื่อก่อนนี้เป็นผู้จัดการของดิแทมทัวร์แล้วก็ตอนหลังอีกก็เปิดทัวร์มาเองเนี่ยใครเป็นคนสวิสเห็นไหมนี่ไปทางนั้นก็บอกว่าไปสวิสแล้วเนี่ยข้ามมา อยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งเป็นเยอรมันเนี่ยคนสวิส
0: ไปเจอเขาที่นั่นแล้ว
1: พอดีให้เขาช่วยหารถหาลาอะไรต่ออะไรทำสนุกไปเด็กเขานี่เป็นคนสวิสแล้วทำไมล่ะก็ปรากฏว่ามาเมืองไทยเนี่ยแกก็เสร็จคนไทยนะ
0: เสร็จคนไทย
1: เพราะแกบอกว่าแกกลับไปเนี่ยก็เป็นไอ้เท่าอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: เป็นไอ้เท่าเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาไม่เอาอ่ะเขาอยู่เมืองไทยเขาก็ยังขยันเขาก็ยังทำอะไรดีเนี่ยเห็นไหมเขาทำอะไรตัวเองทุกอย่างหมดแล้วก็คนเซอร์วิสเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าทำไมจริงจังแต่เขาเป็นคนที่เรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนนะเมื่อเปรียบเทียบกับฝรั่งทั่วๆไปแล้วเขาจะไม่โชว์ออฟ
0: ไม่ขี้คุยนะ
1: ใช่ไหมฉะนั้นผมก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้เฮ้ยทำไมนะสวิตถึงจะรวยที่สุดในโลกเลยตอนเนี้ยคำว่าสวิตรวยที่สุดในโลกเนี่ยประชากรเขามีรู้สึกก็8ล้านคนมั้งแต่ตอนนี้มีคนพวกต่างชาติย้ายเข้าไปนะ
0: ต่างชาติก
1: ็
0: นโยบายเรื่องต่างชาติเขาเป็นยังไงเขาต้อนรับต่างชาติแค่ไหน
1: เฮ้ยดีเขายิ้มแย้มแจ่มใสผมคิดว่าคนสวิตเป็นคนที่น่าคบแล้วคนสวิตเป็นคนที่ทำงานจริงจังเนี่ยแล้วที่สำคัญผมเห็นเขาเนี่ยผมถึงมีความรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็อยากจะมาคุยให้พวกเราฟังเนี่ยว่าหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนสองไม่คุยโวอวดมาแล้วก็ไม่แสดงอะไรที่แบบเหมือนกับพวกฝรั่งประเทศอื่น
0: อ
1: ่ะจะมาถ้าเป็นฮิปปังฮิปปี้ฮิปโปอะไรเงี้ยนะสวิตไม่ค่อยมีนะคุณสุทธิชัยผมเห็นคนเขาแต่งตัวเรียบร้อยผมอาจจะดูแค่เมืองไม่ขี่นานจะมาผมไปสวิตมาสัก 3-4 เที่ยวก็จะเห็นลักษณะเป็นแบบนั้นจะไม่มีไอ้เด็กแว้นเด็กเบิ้ลหรือไอ้พวกฮิปปี้ที่ขี่รถนะมอเตอร์ไซค์อย่างนั้นอาจจะผมก็อยู่ที่นั่นน้อยแต่คนสวิตก็จะไม่ทำตัวเป็นอย่างนั้นแล้วคนสวิตนี่ด้วยความที่เขามีความสามารถเขาจะสร้างบ้านสร้างช่องทำอะไรทุกอย่างนะทำเองหมดเลย
0: ทำเองหมดเลย
1: แล้วคนสวิตเป็นคนที่รักษากฎเกณฑ์นะแล้วก็ถ้าช่างบ้านเนี่ยมีทำอะไรนะเช่นชิงชับทัวร์เมื่อไหร่แล้วเปิดลำโพงอะไรอะไรนี่โอ้โหโดนตืบเพราะคนข้างบ้านก็จะต่อต้านก็หมายความว่าคนถ้าจะอยู่ในสวิตต้องเป็นคนดีแล้วเป็นคนที
0: ่
1: ใช่แล้วทำงานทำการเป็นเรื่องเป็นราวฉะนั้นว่าเป็นอย่างนี้ไปนี่โอ้โหคนสวิตก็รวยสิคนสวิตนี่ร่ำรวยมากเพราะพื้นฐานเป็นอย่างนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นคือผมไม่เห็นขยะเลยสักชิ้นหนึ่งนะ
0: บ้านเมืองสะอาดสะอ้าน
1: แล้วนอกจากขยะแล้วเขายังสงบไม่มีขโมยขโจรไม่มีจิ๊กโก้ทุกคนนี่ humble เรียกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วดูแววตาก็รู้
0: อ
1: ่ะคนเนี่ยแววตาบางคนเนี่ยนะมันดูแล้วมันไม่ค่อยสงบอ่ะ
0: ใช่
1: แต่คนสวิตนี่ดูสุนิชัยมองแววตาคนที่เป็นคนรักสงบออกไหม
0: แน่นอนดูแล้วนิ่งเงียบ
1: ไม่ต้องไปเข้าวัดเข้าวาไม่ต้องไปรดน้ำมนต์ให้หลวงพ่อเคาะหัว นะแล้วก็ไปทำบุญทำบุญให้กับอะไรหลวงพ่ออะไรก็ไม่รู้เขาไม่ต้องมีเลยนะอันนี้ผมเนี่ยไปถึงที่สวิสก็ปรากฏว่ามีเพื่อนพาไปเที่ยวไปกินข้าวไปกินข้าวที่ร้านอาหารไทยร้านอาหารไทยเนี่ยนะคุณลิชัยเขามีร้านเขาเป็นร้านแบบผมไม่ทราบคุณลิชัยเคยไปร้านไทยร้านอาหารไทยที่ไหนในโลกนี้มามั่ง
0: แล้วเขามาต่างประเทศใช่ไหม
1: เออ
0: ไปเยอะสิไปเมื่อไหนก็ไปหาร้านอาหารไทย
1: เออ
0: แล้วก็ไปเจอร้านอาหารแต่ทำไมมีอะไรแตกต่างล่ะ
1: ผมไปเจอร้านอาหารไทยร้านนึงนะเขาชื่อหิมะพาน
0: โอเคอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่ที่เมืองไหน
1: ซูริกซูริกซูริก
0: ซูริก
1: เสร็จแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมร้านนี้ทำไมดูแล้วอันนั้นก็พอดีไปเจอเจ้าของเขาไปเจอเจ้าของเขาแล้วก็ปรากฏว่าทำไมอ่ะเจ้าของเขานี่เป็นคนเอาเป็นเจ้าของก่อนเจ้าของนี่เป็นคนฝรั่งนะแต่ปรากฏว่าบริหารโดยคนไทยทั้งดุ้นเลยเนี่ยคนไทยนี่ทำอะไรทุกอย่างเป็นคนไทยผมได้ไปกินข้าวที่ร้านเขานี่ดูสินี่คือเจ้าของไง
0: เจ้าของร้าน
1: นี่เจ้าของร้านเขาแล้วแกก็เปิดร้านทั้งร้านเลยนะเนี่ยชื่อร้านหิมะพานเห็นไหมร้านหิมะพานแล้วคุณทิชัยดูสิ
0: อาหารไทยทั้งนั้นนะ
1: ดูโบเฮงเป็นไงดูโบเฮงเป็นไง
0: สวยงามมากหิมะพาน
1: ปรากฏว่านี่ให้คุณนิคมก็เป็นหัวหน้าแก๊ง
0: โอเค
1: คุณนิคมแกก็ไปลากคนมานี่กวนแกเห็นไหม
0: โอ้โหนี่คนไทยทั้งนั้นแล้ว
1: 26คนหรือยังไงก็ไม่รู้แกก็เล่นแกก็เป็นหัวหน้าเชฟหัวหน้ากุ๊กเป็นผู้จัดการซื้อวัตถุดิบอะไรต่ออะไรนี่แกก็ไปเอาคนไทยมาทำเนี่ยทั้งหมดเลยแล้วผมก็ประทับใจเรื่องของรสชาติเพราะทำไมเพราะแกเป็นคนไทยทำอาหารไทยมีเครื่องดื่มเครื่องดื่มอะไรก็เนี่ยแล้วดูสิดูเขาสวยไหม
0: สวยงามมากนี
1: ่โอ้แล้วอากาศดีนี่ดูสิ
0: โอ้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะเนี่ยยกประเทศไปไว้ที่นั่นเลยนะ
1: ไว้คือเอางี้ดีกว่าที่ผมเอามาโชว์ตรงนี้เนี่ยเพราะผมก็ไปนั่งกินที่นี่ไงปรากฏว่าทำไมรู้ไหมผมไม่เคยเห็นร้านอาหารไทยที่ไหน
0: ในเมืองนอก
1: มันใหญ่โตมโหฬารนะในเมืองนอกเนี่ยแล้วดูข้างหน้าไปนั่นน่ะเป็นอ่างนะดูเขาที่สวิสเห็นไหมมันสูงอย่างนั้นรถถังมันจะไปปีนได้ยังไงอ่ะใช่ไหมผมก็เลยมีความรู้สึกว่านี่ไปเจอร้านอาหารหิมะพานตั้งชื่อเป็นอย่างนี้แต่คนทำเป็นคนไทยหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญคือของเขานี่ไทยแท้ๆคือหมายความว่ารสชาติเอ้าคุณวิชัยเห็นอาหารไทยในต่างประเทศนะผมไปเจอนะเอ้ยผมไปด้อมด้อมมองมองไปดูนะนี่ที่ในอเมริกาเฮ้ยมันพูดภาษาเวียดนามให้เขียนร้านอาหารเขียนชื่อร้านแล้วเอาหัวชดาใส่แล้วก็เรียกว่าไทยฟู้ด
2: ท่านไปต่างประเทศแล้วเจอร้านอาหารไทยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับและท่านเน้นย้ำว่าเป็นคำว่าไทยแท้ๆพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังกันต่อกับเรื่องราวที่คุณพิกรมตั้งคำถามว่าทำไมสวิสรวยที่สุดครับ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
7: ลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
3: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
2: ์กลับเข้ามาสู่ CEO Vision Plus กันต่อนะครับวันนี้ผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับก่อนจะฟังคุณวิกรมและคุณสุทธิชัยคุยกันต่อนะครับก็มีข่าวดีๆมาฝากกันในช่วงเบรกนี้เช่นเดียวกันครับผู้ฟังท่านใดที่มีแพลนจะสร้างบ้านแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนนะครับห้ามพลาดงานนี้เลยครับกับงาน Landy Home Open House วันที่25-27กันยายนนี้ที่ Landy Home ทุกสาขามาปรึกษากูรูสร้างบ้านตัวจริงทั้งสถาปนิกวิศวกรและธนาคารชั้นนำครบจบนะครับในที่เดียวหากคุณติดปัญหาเรื่องรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่หรือกังวลนะครับเรื่องกู้เคยกู้ไม่ผ่านหรือยังไม่มีแบบบ้านที่ตรงใจต้องการปรึกษามืออาชีพเรื่องสร้างบ้านก่อนนะครับงานนี้คือคำตอบที่ต้องไม่พลาดนะครับและภายในงานคุณจะได้พบกับ7แบบบ้านใหม่ล่าสุดก่อนใครพร้อมรับโปรโมชั่นสร้างบ้านลดแรงที่สุดแห่งปีกับส่วนลดสูงสุด 34% ครับจองเท่าไหร่ลดคูณ2สูงสุด1ล้านบาทพร้อมบริการปรึกษาสินเชื่อกู้เต็ม 100% ทราบผลอนุมัติทันทีครับแถมยังได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงครับและสำหรับคุณผู้ฟังแถวราชพฤกษ์ห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษฟรีเสวนาสร้างบ้านจบงบไม่บานแบบบ้านตรงใจโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะครับในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา14:00-15:30 ที่ Landy Home สาขาราชพฤกษ์ได้ทั้งเทคนิคยื่นกู้ให้ผ่านฉลุยพร้อมเรทดอกเบี้ยพิเศษวิธีคุมงบตอนรื้อบ้านเก่าสร้างบ้านใหม่นะฮะไม่ให้บานปลายรีบลงทะเบียนจองที่นั่งก่อนเต็มที่เบอร์029383456ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่างานนี้ Landy Home จัดพร้อมกันทุกสาขาคิดสร้างบ้านพกโฉนดมางานเดียวได้ครบทุกเรื่องสร้างบ้านทั้งบริการสร้างบ้านแบบครบวงจรนัดสำรวจที่ดินกับทีมงานมืออาชีพวางแปลนบ้านบนที่ดินจริงเช็คระยะร่นตามเทศบัญญัติปรึกษาและร่วมออกแบบบ้านกับทีมสถาปนิกรู้ราคาประเมินเบื้องต้นทันทีและยังปรึกษาสินเชื่อสร้างบ้านได้ภายในงานพร้อมสัมผัสประสบการณ์สร้างบ้านแบบมืออาชีพกับ Landy Home ศูนย์รับสร้างบ้านอันดับ1ของเมืองไทยด้วยประสบการณ์กว่า40ปีนะครับมั่นคงด้วยทุนจดทะเบียน200ล้านบาทส่งมอบบ้านคุณภาพแล้วกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดที่งาน Landy Home Open Houseวันที่25-27กันยายนนี้ที่ Landy Home ทุกสาขาหรือสอบถามและลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษก่อนใครได้ที่เว็บไซต์ landyhome.co.th หรือโทร029383456อย่าลืมนะครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home ครับเอาละครับเราจะไปฟังทั้งสองท่านคุยกันต่อที่กับสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: แล้วก็คุยในเรื่องที่เรารู้เรื่องอะไรบ้างก็ดีไปคุยแต่ผมนี่ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง จะไปโม้ผิดถูกๆไม่ได้ผมก็ด้อมๆไปฟังเสียพวกนี้มันคุยภาษาอะไรกันแน
0: ่
1: ปรากฏว่าเป็นภาษาเวียดนามมั่งเป็นภาษาเขมรมั่งเป็นภาษาลาวมั่ง

0: เออแต่ที่นี่นี่ทำไมเจ้าของเป็นสวิสแต่ปรากฏว่ามีทั้งหมดนี่เป็นคนไทยหมดเลย26คนอาหารนี่ผมก็ไม่ฮะอะไรนะ
1: แสดงว่าธุรกิจไปได้ดีสิเพราะว่าจ้างคนขนาดนี้แสดงว่าลูกค้าต้องหนาเหนียวแน่นเลยใช่ไหม
0: คือเขาก็เอาไอ้ที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นละครสัตว์ไง
1: โอ้
0: เออเป็นละครสัตว์แล้วก็เขาก็เอาไอ้อะไรเลี้ยงช้างไว้ข้างล่างแล้วให้คนมาเล่นกับช้างเอาอะไรไปเลี้ยงช้างแล้วก็ขายอาหารไทยอ๋อ
1: แสดงว
0: ่
1: า
0: ทีนี้
1: เจอ
0: ฉะนั้นวันเนี้ยที่เติร์ดเรามาดูแล้วเออเขาทำอะไรจริงจังมิฉะนั้นจะไม่เห็นหรอกว่าจะเป็นร้านอาหารนะที่ใหญ่โตมโหฬารอย่างนี
1: ้
0: ฉะนั้นผมก็เลยไปมานี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออสวิสเขาทำอะไรจริงจังแฮะผมว่าเมื่อกี้ใช่ไหมเขาร่ำรวยขึ้นมาเพราะเขาทำอะไรจริงจังแล้วทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวผมไม่เคยเห็นคุณชายเห็นนะร้านอาหารไทยในต่างประเทศเอาคนไทยทั้งหมดไป26คน
1: อะไม่มียากมากเพราะว่าการเข้าประเทศก็ยากแล้วการที่จะใช้ธุรกิจมาอยู่ยั่งยืนก็ยากแล้วก็การที่จะมีเจ้าของที่ทุ่มเทแล้วมีรักความเป็นไทยจริงๆก็ยากส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยไปตั้งร้านอาหารเองต้นเงินทุนก็จะไม่มากแล้วก็จำเป็นต้องประหยัดแล้วก็การจ้างคนก็แม่บ้านสักคนสองคนเป็นคุกอ่ะนะ
0: เ
1: ป็นพ่อครัวแม่ครัวที่ทำอาหารไทยได้เท่านั้นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีน้อยมากที่จะสามารถมีจุดเด่นของตัวเอง
0: เนี่ยผมก็เลยวันนี้ก็เลยหอบเอาเรื่องที่ไปเจอส่วนหนึ่งที่กลายเป็นสะท้อนให้เห็นว่าคนสวิสทำอะไรจริงจังนี่แหละคือเป็นเหตุให้เราเห็นได้ว่าโอ้คนสวิตนี่ร่ำรวยแล้ววันนี้สิ่งที่สะท้อนมาตรงมากกว่าอันนั้นอีกก็คือเรื่องของความละเอียด
1: ใช่
0: มีประเทศไหนที่ทำนาฬิกาได้ดีเท่ากับสวิสไหมคุณวิ
1: ชาใช่พูดถึงสวิสต้องพูดถึงนาฬิกานะ
0: ผมเนี่ยพอดีนาฬิกาผมไอซีมาเมื่อคราวที่แล้วที่โชว์ให้คุณสุทธิชัยดูนั่นสวิสนะสวิสเมกนะ
1: ว้าว
0: ซีมานะไม่ใช่ซีมาโลชั่นนะ เป็นซีมาผม วันนี้พอดีไม่ได้เอามาผมใส่ไอ้นาฬิกานั้นมาคราวที่แล้วโชว์ให้คุณสุทธิชัย เห็นไปครั้งนึงนั่นแหละ
1: ใช่ๆสุดยอดแล้วไปคราวนี้ไปซื้อมาเปล่าล่ะไปหามาเปล่า
0: ไม่มีแล้ววันนี้สตังสตึงมันดอกเบี้ยต้องไปจ่ายดอกเบี้ยแบงก์ไงโอ้เนี่ยนี่ตั้งแต่ได้พูดจริงๆนะเนี่ยอยากจะคุยให้แฟนรายการฟังด้วยว่าผมเนี่ยปีนี้ก็74แล้ว
1: 74เอง
0: ทำมาหากินตั้งแต่อายุประมาณ24เปิดบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยเออเป็นเรื่องเป็นราวนะปรากฏว่าถึงยันวันนี้นะส่วนตัวนี่ยังติดหนี้อยู่เลย
1: เอ้ยก็จะเชื่อ
0: จริง
1: ๆก็จะเชื
0: ่อเอ้ยแหมนี่ยายุนเราคุยกันเรื่องจริงๆผมเนี่ยตอนนี้ปีหนึ่งจำใจดอกเบี้ยเยอะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องเข็มไว
1: ้
0: ซื้ออะไรเรื่อยๆไปเปิดคุณทิชาอย่างนี้ต้องรู้จักกันมาเนี่ยคุณทิชาเห็นผมใส่แหวนใส่นาฬิกาอะไรเรือนแพงๆไหมคราวที่แล้วให้เห็นซีมานั่นเรือนละ8,000บาทซื้อที่สีลมแล้วไม่ใช่อะไรจริงๆแล้วก็สวยแล้วก็เขาก็วิ่งได้ดีวิ่งได้ตรงแป๊ะเลยไม่เคยต้องไปปรับเลยสวิตนี่เขาเก่งมากเขาทำอะไรที่มันละเอียดทำอะไรที่มันเป็นของที่มีเทสฉะนั้นผมก็เลยวันนี้โอ้โหประทับใจสวิสมากผมก็มีลูกน้องเป็นสวิสชื่อคาวเดียทำงานกับผมมาตั้ง20กว่าปีแล้วมั้งหรือ10กว่าปีเยอะเลยเขาก็เป็นคนแบบเรียบร้อยเห็นแล้วก็ยิ้มแบบขี้อายไม่เหมือนสาวอเมริกันนะสาวอเมริกันเนี่ยคุณสุริชัยเห็นมีขี้อายไหมตอนที่คุณสุริชัยไปอเมริกา
1: ไม่ไม่มีสาวอเมริกันก็จะกล้าวแรงเนี่ยเออ

0: อะไรก็ผงผางออกมาแต่สาวสวิสนี่นิ่มกับไทยๆเลยล่ะ
1: เขาหวานด้วยนะไม่ใช่นิ่มอย่างเดียว
0: หวานด้วยล่ะ
1: โอ้ผมเห็นคนสวิสเนี่ยยิ้มแล้วเราให้ความรู้สึกว่าดีอ่ะผมยังคิดไปแล้วผมยังอยากจะย้ายไปอยู่สวิสเลยนะเนี่ยเนี่ยอยากจะกลับเป็นหนุ่มอีกสัก30ปีนะ
0: จะไปทำอะไรที่สวิส
1: ผมก็อาจจะไปทำมาหากินตามที่ผมจะทำได้ไปถึงคือวันที่เนี่ยไปถึงผมก็ไปดูรถไงไปดูรถไปดูลาไปดูอะไรอาจจะทำเรื่องรถลาอะไรต่ออะไรผมไปดูรถมาหลายคันเหมือนกันเออสนุกมากแล้วก็โหผมไปดูรถที่เขาบอกมานะเขาบอกว่าโอ้สวิตเนี่ยไม่ได้โดนระเบิดเออ
0: จงสงคราม
1: เออสงครามเขาไม่ได้โดนระเบิดเลยผมก็เลยโอ้เขาบอกว่าถ้าเนี่ยเขาก็มีรถโบราณเดี๋ยวผมให้ดูเล่นๆสักคันหนึ่งไปดูกันผมก็ไปดูเขาอย่างนั้นแหละเพราะว่าอะไรนะ
0: ไปซื้อมาป่ะ
1: นิดๆหน่อยๆเพราะว่าไปดูแล้วเราก็โอ้โหเกิดอารมณ์นะ
0: เกิด
1: อารมณ์เนี่ยด
0: ู
1: ซิเป็นยังไง
0: เอาที่โอ้รถเก่าคลาสสิกเก่านี
1: ่เออเห็นไหม
0: วินเทจนะเนี่ยวินเทจนะโรลส์รอยซ
1: ์เออเห็นไหมอันนี้ดูแล้วเป็นไง
0: ซื้อกลับมาป่ะล่ะ
1: ยังไม่ได้อะไรเราก็ไปดูพอติดหนี้เยอะไงไปงวดนี้ก็ไปเที่ยวไปดูแล้วเห็นไหมคุณทิชัยเห็นไหมว่าโอ้โหเขาดูแลรถโอ้โหสะอาดไหมเนี่ยดูสิขนาดล้อนี่ยังทำซะนี่แหละคือความเป็นสวิสความเป็นสวิสของเขานี่มันทำให้ผมนี
0: ่
1: รู้สึกเลยบอกเอ๊ะทำไมคนไทยเราไม่เป็นแบบสวิสบ้าง
0: ผมไม่ขึ้นดูให้แผนที่ดูว่าเราพูดถึงสวิตเซอร์แลนด์คนดูจะได้ดูออกว่าประเทศเพื่อนบ้านของสวิตเซอร์แลนด์มีประเทศอะไรใกล้ๆเขาพูดภาษาอะไรก่อนคุณวิกรม
1: มีเยอรมัน
0: เขามีภาษา
1: สวิส
0: มีไหม
1: ก็ภาษาสวิสมีภาษาสวิสแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยไปติดกับชาวบ้านเขาหมดเลยไง
0: นั่นน่ะสิ
1: ติดชายแดนเยอรมันอีก็พูดเยอรมันไปติดแถวฝรั่งเศสอีก็ไปพูดฝรั่งเศส
0: ใช่มีอิตาลีฝร
1: ั่
0: งเศสเยอรมันใช่ไหมแล้วออสเตรียด้วยใช่ไหมครั้งหนึ่ง
1: ออสเตรียเขาก็พูดภาษาเยอรมันใช่ไห
0: ม
1: ประเด็นสิ่งหนึ่งที่ผมเนี่ยที่มาคุยเรื่องสวิสเนี่ยจริงๆแล้วก็ประทับใจแล้วเราก็คิดว่าเออเขาเป็นตัวอย่างนะตัวอย่างที่ดี
0: ครับ
1: ที่ผมเนี่ยต้องกลับมาแล้วต้องมาคิดปรับปรุงตัวนะ
0: เหรอ
1: เออปรับปรุงตัวว่าเออเรานี่ต้องพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนมากกว่านี้อีก
0: ถ่อมตน
1: เออจริงๆจริงๆไม่ได้อะไรเพราะว่าเราเห็นคนที่เขาร่ำรวยคนที่เขามีความรู้มีความสามารถดีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขายังดูแล้วอ่อนน้อมถ่อมตนยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาเรียบร้อยสุภาพผมอยู่ที่นั่นเขามีมารยาทมาก
0: ใช่ใช
1: ่ไม่เสียงดังโอ้โหเนี่ยอยู่ในร้านที่กินอาหารไทยกันนั่งสงบคุยกันจุกจิกไม่เหมือนไปเมืองจีนนี่โอ้โหคุยกันโชงชางนะ
0: เ
1: สียงดังลั่นเขาบอกว่างี้ถ้าเกิดว่าเอาคนกวางตุ้งนะใส่ไปเครื่องบินเนี่ย747นะประมาณ 4-7 คนนะเอาคนกวางตุ้งใส่ไปเนี่ยรับรองเลยว่าเครื่องอันนั้นน่ะจะมีเสียงคนเยอะแยะไปหมดดังลั่นเลยวันก่อนที่วันก่อนนี่ผมมันเร็วๆเนี่ย
0: ใช่
1: ผมก็เดินอยู่ที่สุวรรณภู
0: ม
1: ิเจออาเจ้คนหนึ่งโอ้เสียงลั่นสนามบินเลยผมก็เออทำไมแกทะเลาะ

0: ไรกับใครปรากฏว่าเดินกันละใกล้ๆไปแล้วหันหน้าไปมองอ้าเขาคุยโทรศัพท
1: ์
0: เขาเปิดโทรศัพท์ที่เป็นไม่ใช่แปะแช่ที่หูนะเขาเอามาจ่อที่ปาก
1: แล้วต้องตะโกนไง
0: แล้วเขาก็ใช้ไอ้ลำโพงขยายใช่ไหมแล้วแกอีก็ตะโกนขนาดนะไอ้สนามบินนั่นอ่ะแกเสียงแกลั่นเลยอ่ะจะไปที่สวิสไม่มีเลยแต่อย่างว่าเราไปก็ไม่กี่วันเนี่ยโอ้
1: ญี่ปุ่นก็ไม่ญี่ปุ่นก็
0: ไม่ญี่ปุ่นไม่มี
1: ใช่ไหม
0: ญี่ปุ่นสนามบินโตเกียวนี่ถ้ามีอาเจกอาแปะไปสักควนดังนี้นะโอ้สนามบินดังนั้นดูไม่จืด
1: ใช่ไ
0: หมแต่จริงๆแล้วพี่ไทยเราเนี่ยก็ไม่เลวนะก็ใช้ได้นะแต่มันมีจุดหนึ่งที่มันทำไมเราจะต้องไปทำไอ้ชิงฉับทัวร์ไปที่ไหนก็ชิงฉับทัวร์
1: เขาสนุกเขาไงมันต้องเฮฮาคนไทย
0: เฮฮาแต่คนที่มันไม่ได้เฮฮาด้วยมันนั่งอยู่ใกล้ๆมันก็อึดอัดนะเออเนี่ยอย่างกับผมเนี่ยไอ้บ้านผมเนี่ยอยู่ที่เพชรบุรีเนี่ยนะเออเสียงไอ้เด็กแว้น
1: อ
0: ่ะเออมาบิดไอ้มอเตอร์ไซค์ปานปานปานแล้วอีกอันหนึ่งไอ้เสียงอันนี้อีกอันหนึ่งนะรถฉุกเฉินผมไม่รู้ไอ้รถฉุกเฉินเนี่ยไอ้มาตรฐานของเขาเสียงมันต้องไม่เกินกี่ซีเดเบลโอ้โหเรานี่นะผมบ้านผมนี่อยู่ติดคลองแสนแสบแต่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยทางนู้นนะได้ยินมาถึงชัดเจนเลยทำไมจะต้องไปเอาตัวเองเป็นหลักไม่ได้คิดถึงคนอื่นฉะนั้นวันนี้คนสวิตนอกจากขยันทำงานร่ำรวยนะแล้วก็ยังอ่อนน้อมถ่อมตัวอีกเนี่ยคือเขาเป็นคนรักษากฎเกณฑ์กติกา
1: ก็
0: คุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดประเทศไทยเราเนี่ยคนไทยเนี่ยมีนิสัยรักกติกานะเรียบร้อยทำอะไรก็เป็นระบบระเบียบคุณวิชัยคิดว่าประเทศไทยจะเป็นยังไง
1: ก็จะเรียบร้อยขึ้นบ้านเมืองก็จะร่ำรวยเหมือนกับสวิตเซอร์แลนด์นะใช่ไหมว่าเป็นคนมาข้อมูลที่คุณพิกรมพูดน่าสนใจสวิตเซอร์แลนด์มีประชากร9ล้านคนเท่านั้นไม่มีทางออกทางทะเลไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปด้วยนะแต่กลับอยู่แถวหน้าของโลกในหลายมิติอย่างที่คุณพิกรมบอกความมั่งคั่งร่ำรวยนวัตกรรมการเงินคุณภาพชีวิตที่คุณพิกรมพูดเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่สวิตเซอร์แลนด์รวยแค่ไหนแต่บอกว่าประเทศเล็กๆแห่งนี้สร้างระบบแบบไหนจึงรักษาความมั่งคั่งเสถียรภาพว่ายาวนานคุณวิกรมบอกเลยนะเขารวยมาจากความมั่งคั่งสะสมครับสะสมนะครับไม่ใช่แค่รายได้สูงอย่างเดียวนะครับสวิตเซอร์แลนด์โดดเด่นมากด้านทรัพย์สินสุทธิของประชาชนทั้งอสังหาริมทรัพย์เงินออมเงินออมเงินออมแล้วมีแต่หนี้คนไทยมีแต่หนี้แต่เขาบอกเขามีเงินออมมีการลงทุนและสินทรัพย์ทางการเงินมักจะอยู่อันดับต้นๆของโลกด้าน wealth per person wealth per adult นะรายได้ต่อไอคำมั่งคั่งต่อบุคคลแต่ต้องแยกออกจาก GDP ต่อหัวเพราะว่าเป็นคนละมาตรวัดกันนะเขาใช้ wealth per adult กับ GDP ค่าเฉลี่ยความมั่งคั่งอาจจะถูกดันขึ้นโดยกลุ่มคนที่มีทรัพย์สินสูงมากนะเขาตัวเลขนี้บอกอย่างนี้เลยนะคุณวิกรมว่าต่อหัวเนี่ยผมไม่ดูตัวเลขที่ผมไปค้นมาต่อหัวนะความมั่งคั่งต่อหัวนะขึ้นหน้าจอให้ดูด้วย 913,382 เหรียญต่อหัว1คนนะไอ้ wealth ก็ว่าไอ้ความมั่งคั่งอ่ะไม่ใช่ GDP นะไม่ใช่ GDP นะ
0: well ความมั่งคั่ง
1: เท่ากับ29ล้านบาทต่อหัวต่อผู้ใหญ่1คน
0: เนี่ยเนี่ยเขาม
1: ัธยัสถ์อเมริกายังต่ำกว่าเลยอเมริกาแค
0: ่ต่ำ
1: อเมริกาแค่600,000กว่าของสวิสนี่900,000กว่าลักเซมเบิร์ก600,000กว่าครับนี่นะเขาบอกว่าความมั่งคั่งค่ากลางอยู่อันดับ8ของโลกนี่ GDP ต่อหัวอยู่ในกลุ่มสูงที่สุดของโลกเหมือนกัน GDP
0: แสนกว่าเหรียญ
1: ใช่แสนกว่าเหรียญอยู่ประมาณอันดับ9ของโลกนะ9ของโลกนะนี่ที่คุณวิกรมชวนเราคุยเนี่ยมีความสำคัญมากฉะนั้นผมคิดว่าจุดที่คุณวิกรมชวนเราคิดเนี่ยน่าสนใจว่าเนี่ยเราจะ

0: ังไงรวยจากความมั่งคั่งอย่างหนึ่งแต่ว่าเขาเน้นเสถียรภาพการเมืองกระจายอำนาจจุดสำคัญคือระบบประชาธิปไตยทางปกประชาชนลงมติในประเด็นสำคัญได้บ่อยอำนาจจำนวนมากกระจายไป26รัฐที่เรียกว่าแคนตอนส์ทำให้การเมืองไม่รวมศูนย์อยู่ที่รัฐบาลกลางอย่างเดียวแล้วที่คุณวิกรมพูดความเป็นกลางครับความเป็นกลางกลายเป็นทุนการเมืองระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุดเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์มีประเพณีความเป็นกลางมายาวนานทำหน้าที่เป็นพื้นที่เจรจาเป็นตัวกลางทางการทูตเจนีวาใช่ไหมเจนีวาเป
1: ็
0: นศูนย์รวมองค์กรระหว่างประเทศการทูตพหุภาคีสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเขาบอกว่าเศรษฐกิจไม่ได้ใหญ่นะแต่ผิดของที่โลกยอมจ่ายแพงนาฬิกาเป็นต้นของที่สวิตเซอร์แลนด์จะทำเนี่ยโลกทั้งโลกยอมจ่ายแพงฉะนั้นจุดแข็งไม่ได้อยู่ที่ผลิตสินค้าราคาถูกจำนวนมากไม่ใช่ high value added high value added มีอะไรยาชีววิทยาศาสตร์เครื่องมือแพทย์เครื่องมือแพทย์เขาก็ดังนะเครื่องมือแพทย์เครื่องจักรเคมีภัณฑ์ไปจนถึงนาฬิกาสินค้าหรูผลิตน้อยกว่าแต่สร้างมูลค่าต่อหน่วยสูงกว่าอันนี้ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่คุณวิกรมพยายามจะเล่าให้เราฟัง
1: เล็กนาฬิกาเนี่ยคุณวิชัยเห็นไห
0: ม
1: มันเล็กมากแล้วมันต้องใช้ความละเอียดมากเห็นไหมว่าถ้าพูดถึงความละเอียดเนี่ยนาฬิกานี่ละเอียดมากแล้วต้องใช้ฝีมือ จริงๆแล้วใช้ความอดทนจริง
0: ๆ
1: ฉะนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งผมก็เลยเกิดความรู้สึกมาเป็นข้อเปรียบเทียบนะว่าสรุปแล้วเนี่ยสวิสเขาทำไมเขาทำได้อย่างนั้นแล้วเขาก็เป็นเมืองที่เขาทำเกษตรแต่ทำไมบริษัทเกษตรของเขาแค่บริษัทเดียวเนี่ยมันมีขนาดของเศรษฐกิจเนี่ยใหญ่กว่าทั้งเกษตรทั้งประเทศไทยเห็นไห
0: ม
1: ก็เพราะว่าเขาเน้นเรื่องคุณภาพเน้นเรื่องประสิทธิภาพเน้นเรื่องของมาตรฐานคุณสุริชัยเวลาซื้ออาหารนะถ้าเห็นยี่ห้ออย่างกับเนสเล่เนี่ยคุณสุริชัยต้องคิดอะไรไห
0: มไม่ต้องเลยนะเพราะว่าคุณภาพชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือไง
1: ใช่วันนี้คุณสุริชัยเวลาเดินอยู่ตามริมถนนเนี่ยคุณสุริชัยเห็นน้ำแดงน้ำเขียวอะไรนะไห
0: ม
1: คุณวิชัยกล้ากินน้ำแดงน้ำเขียวพวกนั้นหรือเปล่าผมยังจำได้เลยนะว่าตอนเด็กๆเนี่ยอาม่าผมเนี่ยเขาให้ผมมาทำขนมลูกบัวเม็ดบัวแล้วเขาก็ให้ผมเอาไอ้สีเอาไปใส่สีแดงๆและไอ้สีแดงๆนะผมยังจำได้มันเป็นม้าสามตัวคนขี่ม้าสามตัวไอ้สีอันนั้นเป็นสีย้อมผ้า
0: โอ้โหแล้วกินเข้าไป
1: กินเพราะไม่รู้เด็กๆแล้วอีกอย่างก็เข้าไปปั้นไอ้นั่นน่ะไอ้ขนมอ่ะปั้นไอ้ขนมบัวลอยอ่ะปั้นเสร็จแล้วเขาก็เอาไอ้กระดาษหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอ่ะสมัยก่อนอ่ะแล้วก็เอาไอ้พวกที่เขาปั้นเสร็จแล้วก็ไปวางบนกระดาษไทยรัฐเห็นไห
0: ม
1: แล้วก็พอไอ้นี่แห้งปั๊บจับขึ้นมาปรากฏว่ามันติดตัวหนังสือไทยรัฐขึ้นมาด้วยแล้วเราก็ไปกินกันฉะนั้นไอ้การที่เรียกว่ามาตรฐานของอาหารเนี่ยพวกนี้เขาก็จะมีมาตรฐานคราวนี้พอมีมาตรฐานก็กลายเป็นความเชื่อมั่นใช่ไห
0: ม
1: ที่จริงเนี่ยอาหารไทยเนี่ยเป็นพวกนมก็ดีหรืออาหารอะไรพวกเนี้ยก็ถือว่ามีมาตรฐานนะส่วนใหญ่จะทำโดยบริษัทต่างชาติเช่นเมื่อกี้ที่มาของโฟโบสเนสเล่หรือเมจิหรืออะไรก็แล้วแต่สมมตินี้นะขนาดคนจีนเขายังมาซื้อพวกนี้ไปใช้ที่บ้านเขาเลยโดยเฉพาะพวกนมผงอ่ะเขาเชื่อในมาตรฐานฉะนั้นถ้าประเทศไทยเราล่ะคุณวิชัยคิดว่าถ้าเมื่อกี้ที่คุณวิชัยเห็นตัวเลขอันนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราล่ะถ้าเราเนี่ยมาทำ

0: ตัวเลขให้ได้อย่างกับสวิสเนี่ยคนไทยนี่จะรวยขนาดไหนใช่ป่ะ
1: ใช่
0: ฉะนั้นถามมาเราทำไม
1: ที่คุณวิกรมไม่ได้เอ่ยถึงคือไม่มีคอร์รัปชันด้วยใช่ไหม
0: โอ้เขาเกลียดคอร์รัปชันพวกนี้เขาต่อต้านนะถ้าใครที่เป็นคอร์รัปชันของเราเนี่ยโอ้ยเขาไม่เอาเลยอ่ะเอานี่ก็คือส่วนที่มันหลายๆอย่างรวมกันนะผมก็เลยคิดว่าวันนี้เป็นอะไรที่เราน่าจะเอามาเป็นข้อคิดนะให้กับสังคมผมเห็นแล้วผมชอบแล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคุณวิชัยมองแล้วคุณวิชัยคิดว่าถ้าเราเป็นได้อย่างสวิสถามว่าทำไมเราจะทำไม่ได้เพราะอะไรเอ่ย
1: เพราะอะไรเพราะเราไม่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเราคิดว่าเรานี่สู้เขาไม่ได้เราก็เลยอยู่แบบของเราใช่ไหม
0: เห็นไหมมันน่าเสียดายนะคุณวิชัยว่าวันนี้สิ่งที่เราน่าจะคิดแล้วก็ทำดีกว่าที่เราไปเชื่ออะไรงมงายอ่ะใช่ไหมไปทำอะไรก็ไม่รู้งมงายซึ่งมันไม่จริงเลยถ้ามันจริงเนี่ยนะถ้าเราทำบุญแล้วเราได้บุญเนี่ยคุณวิชัยวันนี้คนไทยจะต้องรวยกว่าคนสิงคโปร์เอาใกล้ๆบ้านก็แล้วกันไม่ต้องไปถึงสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: คนสิงคโปร
1: ์สิงคโปร์ก็เปรียบตัวเองกับสวิตเซอร์แลนด์สิงคโปร์ก็เปรียบตัวเองเป็นสวิตเซอร์แลนด์แม้เขาก็เล็กเหมือนกันเขาก็สร้างสิ่งที่มีคุณค่าเหมือนกันเขาก็ต่อต้านคอร์รัปชันเหมือนกันเขาก็เชื่อในเรื่องประสิทธิภาพเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่สิงคโปร์เขาวันนี้รายได้ต่อหัวต่อปีของเขานี่ประมาณ90,000กว่าเหรียญนะน้อยกว่าสวิสนี่ประมาณแสนเศษเศษแต่ถามว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนี้ได้ก็เพราะลีกวนยูปรับเปลี่ยนความคิดแล้วก็ปรับเปลี่ยนควบคุ
1: ม
0: ในเรื่องของการบริหารแล้วก็ปราบปรามคอร์รัปชันแล้วก็เพิ่มคุณภาพการศึกษาคุณชัยจำได้ไหมคุณชัยไปสิงคโปร์ครั้งแรกประมาณกี่ปีที่แล้ว
1: นานแล้ว30-40ปีแล้ว
0: ผมไปครั้งแรกนะปี1978ผมตอนนั้นก็ดูไม่ออกว่าสิงคโปร์เขาจะอยู่ได้ยังไงนะแต่ปรากฏว่าตอนนี้สิงคโปร์นี่ทำไมโอ้โหตอนเมื่อก่อนที่ครั้งแรกผมไปเนี่ยกับครั้งสุดท้ายที่ไปเนี่ยมันหน้ามือกับหลังมือเลยคือไม่ใช่แค่รายได้ต่อหัวที่เขาสูงกว่าเราตั้ง11เท่าแต่เรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยผมเคยถามคุณวิชัยว่าเนี่ยยังกับไปสวิสเนี่ยโอ้ยความปลอดภัยเขาดีมากอ้าวคุณวิชัยนี่กล้าให้ลูกสาวขี่มอเตอร์ไซค์ไปข้างนอกกลางคืนดึกเดินไหมใช่ไหมสิงคโปร์คุณวิชัยกังวลไหมใช่ป่ะจะกลัว
1: ผมเดินในญี่ปุ่นกับเดินสิงคโปร์เดินกี่โมงกี่ยามก็ได้ใช่ไหม
0: ญี่ปุ่นก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เราควรจะต้องศึกษา
1: ไอ้ตอนหนุ่มๆผมไปญี่ปุ่นนะเดินกลางโตเกียวตีสองตีสามหน้าตาเฉยเลย
0: โอ้ไปทำอะไรมาดึกๆอย่างนั้นเลย
1: โอ้ยมีเพื่อนฝูงรุ่นตอนนั้นยังวัยรุ่นนี่แหมมันต้องกลางถนนไปกินส่งกินซ่าใช่ไหม
0: ไปซ่าแล้วกินซ่าเนี่ยไปซ่าก
1: ินซ่าแล้วไปซ่าแถวกินซ่าเลย
0: โอ้นี่เลยเอ้าแล้วทำไมชาวบ้านเขาทำได้เป็นได้อย่างนั้นนะนะคุณชัยคิดว่าทำไมเราทำไม่ได้ในเมื่อเราก็มีต้นแบบเรามีตัวอย่างใกล้บ้านเราไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น
2: ให้จินตนาการตามสำหรับบางท่านที่ไม่เคยไปที่สวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าท่านที่เคยไปแล้วก็กรุณาแสดงความเห็นมาท่านก็คงจะมีความประทับใจเช่นเดียวกับคุณวิกรมและคุณสิทธิชัยตัวอย่างที่ดีของประเทศนี้นั้นมีหลายแต่หลายอย่างที่ทั้งสองท่านได้คุยเมื่อเราได้ยินได้ฟังกันผมเชื่อว่าอะไรก็ตามที่เป็นแบบอย่างที่ดีถ้าเรานำมาประยุกต์ใช้กับบ้านเมืองเราจะสามารถที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ

0: ที่เกิดขึ้นอยู่กับประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าวันนี้จะทำให้หลายๆท่านนั้นมีความสุขมากจากการที่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวดีๆตัวอย่างดีๆแบบอย่างที่น่าที่จะทำตามครับติดตามมุมมองวิสัยทัศน์เรื่องราวที่คุณวิกรมบรมดิษฐ์และคุณสิริชัยหยุ่นหยิบมาฝากกับพวกเราได้ในเซลวิชั่นพลัสนะครับทุกวันศุกร์ครับแต่ว่าวันศุกร์ที่2ของเดือนก็จะมีช่วงของมองโลกแบบวิกรมที่ท่านใดที่มีคำถามเอาไว้เรียนถามคุณวิกรมในศุกร์ที่2ของเดือนกันนะครับเอาละครับวันนี้เรื่องราวดีๆขออนุญาตที่จะฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันใหม่ในสัปดาห์ต่อๆไปครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการครับสวัสดีครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
2: ศ์ 90.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
6: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
5: อุ๊ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
6: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
8: ต้องเลิกไปเลยครับ
9: เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิดแอด

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่ง

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์กันหลายเรื่องขณะเดียวกันครับสหรัฐอเมริกาดอกเบี้ยขยับฝ่ายการเมืองไม่ค่อยแฮปปี้ทางฝั่งบ้านเราก็ต้องดูอยู่เหมือนกันนะครับแม้ว่าอาจจะกระทบกันทางฝั่งนี้มองกันว่าไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าส่วนต่างมันก็เยอะอยู่ทีเดียวน้ำมันที่รั่วนะครับที่บริเวณคลองเตยก็มีการเข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับผู้ที่น่าจะต้องรับผิดชอบก็น่าจะเป็นทางบริษัทที่เขาขนส่งน้ำมันแล้วก็บริษัทน้ำมันก็มีการระบุชื่อออกมาส่วนกรณีที่คุณวรพักนะครับที่รู้จักนายกรัฐมนตรีมากว่า30ปีต่อจากเมื่อวานนายกก็บอกว่าใครเป็นประเด็นก็เป็นครม.ที่แล้วแล้วก็ไปแก้ปัญหาเรื่องส่วนตัววันนี้คนเจอท่านเสียศักดิ์ก็บอกว่าก็

0: ไขคดีหัวสวบอกไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะครับก็ใครที่ครหาก็ไม่ติดใจก็เห็นหน้ากันอยู่เรื่องนี้ก็ต้องจับตามองไปที่การที่เขาจะมีเวทีสัมมนาของราชบัณฑิตนะครับมีทั้งเอาเป็นว่าคนเบอร์ใหญ่ทั้งนั้นครับแล้วก็เป็นคนที่เสียงส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกับกกต.เสียงข้างน้อยอันนี้ต้องฟังและต้องดูครับว่าเป็นวิชาการหลักๆหรือว่าเป็นการลั่นกลองลบหรือเขี่ยกระแสให้ได้เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะครับคนไปถามนายกก็บอกให้ไปถามคุณเอกนิติคนไปถามท่านปลัดลวรนท่านก็บอกว่าให้ไปถามท่านรองเอกนิติก็รอฟังในช่วงบ่ายยังไม่เห็นข่าวออกมานะครับว่าจะออกมากันยังไงแบบไหนส่วนวันนี้มีเรื่องขำๆครับนายกรัฐมนตรีวันนี้เหมือนกับถ่ายรูปคู่ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพารดอนอวยพรวันเกิดครบ47ปีบอกคนดีมักเกิดกันยายนครับโอ้สุดยอดเลยก็เป็นแนวความคิดที่น่าสนใจน่าติดตามผมอินโทรสั้นหน่อยวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณนายรักสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับบังเอิญผมเกิดเดือนเดียวกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับ
0: ขอร่วมขบวนคนดีได้ไหม
1: ก็ขอร่วมขบวนคนดีที่เป็นดีเฉพาะตัวสุทธิปัจจัตตังนะเป็นเรื่องเฉพาะตัวใครก็การันตีรับประกันให้ใครไม่ได้ก็นายกมาร่วมเดือนกับผมมากกว่าเพราะผมเกิดก่อนนายกรัฐมนตรีนะแต่ไม่มีวาสนาเหมือนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งผมเติมที่น่าจะพอทำให้บรรยากาศของผ่อนคลายได้บ้างในสถานการณ์แบบนี้นั่นก็คือประเด็นเรื่องของสนุกเกอร์ครับคุณอภิรักษ์ที่กำลังเป็นประเด็นว่าพรรคประชาชนนะเขาเป็นผู้เสนอร่างแก้ไขให้เอาสนุกเกอร์ออกจากบัญชีการพนันแต่เสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าตามข่าวนะครับซึ่งก็คงไปไกลพอสมควรแต่ท่านนายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์นั้นทำไม่ได้เห็นว่าเอ้ามันไม่ได้ไปไกลถึงขนาดนั้นนะคือเริ่มจากFacebook นะของอดีตนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทยนะคุณอรรถสิทธิ์มหิทธิและผู้นี้ก็เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคประชาชนก็โพสต์ Facebook ตัดพ้อที่รัฐบาลไม่รับรองแก้ไขพรบการพนันเพื่อถอดสนุกเกอร์ออกจากบัญชีการพนันซึ่งเสนอโดยนายนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจส.ส.นนทบุรีพรรคประชาชนนะคือว่ามีการโพสต์ตัดพ้ออะไรยังไงเสร็จสับเนี่ยปรากฏว่าส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยนะครับลูกพรรคของท่านนายกรัฐมนตรีคุณวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณก็ออกมาย้ำจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยและก็จุดยืนของนายกรัฐมนตรีอนุทินต่อเรื่องการพนันว่ามีความชัดเจนมาโดยตลอดคือไม่สนับสนุนการขยายตัวของการพนันที่ถูกกฎหมายและยึดหลักการควบคุมอย่างเข้มงวดคือย้ำย้อนไปถึงในอดีตในยุคที่เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นั่นก็คือชัดเจนไม่เห็นด้วยกับคาสิโนก็ประกาศชัดแล้วก็ย้ำตอนท้ายนะครับบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การปิดกั้นกีฬาสนุกเกอร์หรือคนที่อยู่ในวงการแต่เป็นการกำหนดกรอบเพื่อไม่ให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันขยายตัวจนยากต่อการควบคุมเพราะเมื่อเปิดช่องแล้วสิ่งที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบไม่ใช่เฉพาะวันนี้แต่ต้องมองไปถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมในระยะยาวอันนี้คือลูกพรรคท่านนะครับแต่พอมาถึงท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กลับกลายเป็นหนังอีกม้วนนะคุณเวลากรัม
0: ครับ
1: ท่านนายกให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่รับรองร่างแก้ไขพรบการพันนันตรงนี้นะท่านบอกว่ายังเอานะครับคือบอกว่าเดี๋ยวตนจะเรียกเรื่องมาดูซึ่งต้องถามปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะแล้วก็ในจังหวะนั้นตามข่าวเขาก็บอกว่านายกหันไปถามคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ซึ่งก็ตอบว่าเขาขอให้แยกจากการพนันสั้นๆอย่างนั้นแต่นายกก็ย้ำว่าเดี๋ยวตนกำลังพิจารณาอยู่แล้วมาบอกว่าตนไม่เซ็นตนไม่ได้บอกว่าตนจะไม่เซ็นนะฮะ นักข่าวก็ถามว่าวันที่17กัน

0: ยายนเนี่ยมีกระแสข่าวเปิดเหตุผลที่นายกไม่รับรองร่างกฎการแก้ไขพรบฉบับนี้เนื่องจากมีหน่วยงานไม่เห็นชอบเพราะมันต้องแก้กฎหมายการเงินท่านนายกตอบว่าขั้นตอนยังมาไม่ถึงตนสำหรับสนุกเกอร์ถ้าจะถามตนก่อนที่จะสายตาสั้นตนก็รองแชมป์นะท่านนายกเป็นรองแชมป์สนุกเกอร์ครับคุณวิลาครัม
1: โอ้
0: เมื่อถามว่าหลังจากหารือแล้วจะมีคำตอบมาให้วงการสนุกเกอร์ได้ใช่หรือไม่ท่านนายกก็ตอบว่าตนจะพิจารณาให้ดีที่สุดเพราะมันถือว่าเป็นกีฬาในความรู้สึกของตนสมัยที่เล่นสนุกเกอร์บินเลียดตอนเด็กๆไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอบายมุขหรือเป็นการพนันอะไรตนก็เล่นเพื่อเสริมทักษะเพราะมันเป็นกีฬาอย่างหนึ่งสุดท้ายถามว่าแต่อย่างไรเราก็ต้องปิดช่องว่างในเรื่องการกระทำผิดกฎหมายใช่หรือไม่ท่านนายกตอบว่าสนุกเกอร์ถ้าเป็นการพนันได้ไม่ต้องเล่นเป็นการพนันเท่านั้นและมันไม่ได้เล่นเป็นคาสิโนหรือบ่อนการพนันมันไม่ใช่ถ้าฟังอย่างนี้คุณวิลาครัม
1: ก็น่าจะเปิดโอกาสให้มันเป็นกีฬาที่ไม่ต้องไปเกี่ยวกับการพนันก็แก้ปัญหาได้สิครับถ้าจะฟังท่านนายกเคยเล่นด้วยอะไรด้วยนี่คุณมนตรีแล้วสนุกเนี่ยเอาจริงๆนะติดเรียกว่าติดปลายนวมกันยากกว่าดูฟุตบอลอีกนะดูฟุตบอลคุณมนตรีดูผ่านทางมือถือดูผ่านทางทีวีนี่เขาโอนเอาอ่ะถ้าสนุกเกอร์เนี่ยที่ทุกวันนี้เนี่ยถูกกฎหมายกันเพราะว่าเป็นสมาคมเป็นมูลนิธิเป็นอะไรจดทะเบียนกันชื่อบางทีชื่อเป็นสมาคมรักโลกร้อนสมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์อะไรกันไปหมดแต่ข้างในเป็นสนุกเกอร์สมัยก่อนอ่ะถ้าเกิดนายกเคยไปตีสนุกเนี่ยสมมติเนี่ยเด็กๆบางคนเนี่ยไปฝึกตีสนุกอย่างเดียวเนี่ยไม่เล่นเอาอย่างนี้คุณมนตรีหนีเรียนอ่ะมีแต่เล่นเป็นพนันเนี่ยอันนี้ถ้าเด็กๆมีบ้างไม่มีบ้างดีกว่าถ้าแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ได้นะโอ้ยคนไทยแชมป์โลกอีกเยอะเลยคุณมนตรีฮะ
0: คุณวิรักษ์ถ้าจะมองในมิติของการพนันเนี่ยอย่างท่านนายกเศรษฐาที่ไปปลดล็อกเรื่องของการวิ่งแข่งวัวชนอะไรนะไอ้ที
1: ่วัวชนเหรอวัวลาน
0: อะไรที่เพชรบุรีอันนั้นมันมีติดปลายนวมได้
1: ค่อนข้าง
0: ชัดเจนเลยแต่กรณีของสนุกเกอร์เนี่ยนะผมก็ฟังผู้ที่เชี่ยวชาญผู้ที่เขามีความรู้ในเรื่องนี้แล้วผมก็เคยไปเดินวนรอบโต๊ะกับเพื่อนอยู่บ้างแต่เราไม่ใช่ทางของเราอ่ะมันเป็นการวางแผนและมันเป็นการออกแบบมันเป็นการคิดนะเพื่อที่จะนะที่เขาเรียกว่าวางสนุกนะคุณวิลาครับและยิ่งท่านนายกเนี่ยเคยเป็นรองแชมป์ด้วยท่านก็คงจัดตระหนักและเข้าใจเพราะนั้นพอท่านเห็นผมเห็นท่านผ่อนคันเร่งอย่างนี้แล้วนะเดี๋ยวรออีกนิดหนึ่งฮะเดี๋ยวภูมิใจไทยจะเสนอร่างประกบด้วยครับคุณนายพิรักครับ
1: อ๋อคือถอนมาเพื่อที่จะมาทำให้เรียบร้อยและเป็นคนที่จะไปผูกโบเองอย่างนั้นเหรอ
0: คือมันต้องมีร่างประกบอะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นร่างที่เป็นการเสนอโดยฝ่ายค้านแล้วก็รัฐบาลหรือพรรคอื่นๆก็ตั้งหลักไม่ทันนะผมก็ไม่ได้มีมุมอื่นเพราะว่าถ้ามองที่ท่านนายกปรีอธิบายความอย่างนี้มันไม่ได้ปิดประตูครับอาจจะต้องรอบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะไปพร้อมๆกันครับคุณวิลาครับ
1: โอ้อย่างนี้ก็ปาดหน้าดิคุณมนตรี คือถ้าจะกลัวว่าสนุกเกอร์เป็นสีเทาอะแก้อย่าเรียกว่าย้อนฟื้นฝอยหาตะเก็บเลยกัญชาที
0: ่
1: เราเมากันไม่รู้กี่ครั้งกับกี่ครั้งแล้วอ่ะเราจะเดินไปเข้าสารจะเดินสุขุมวิททางการแพทย์ยังไงอ่ะคุณมนตรีเห็นกลิ่นกันละงมอะไรขนาดนั้นน่ะเนี่ยมันเฒ่าแก่ยิ่งกว่าหรือเปล่าคุณมนตรีวันนี้คุณมนตรีมองว่าเดี๋ยวเขาจะดึงเชงเอาไว้แล้วจะแก้สนุกตี2ชิ่งแล้วเป็นคนสามารถเข้าไปกินดำเอาเองอย่างนั้นเหรอ
0: คือมันต้องมีร่างหลายๆร่างนะฮะแล้วก็จู่ๆมันจะปล่อยให้เสนอเองโดยที่ไม่ได้มีส่วนร่วมนั้นน่ะมันก็จะทำให้อาจจะเป็นความคิดเห็นที่ไม่หลากหลายกระมังคุณวิรักษ์ก็เลยก็จะต้องรอไปพร้อมๆกันทีเนี้ยเมื่อสักครู่คุณวิรักษ์พูดถึงเรื่องของกัญชาเนี่ยหนึ่งปัญหาไม่ได้ปรากฏณเวลานี้ทั้งที่เรื่องยังอยู่นะฮะตามถนนหนทางตามจุดทั้งหลายยังมีอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันไม่มีข่าวว่าคนเมากัญชาไปก่อเหตุตรงนั้นตรงนี้แล้วก็จะทำให้โยงมาถึงปัญหาที่มันยังไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยมันก็เลยไม่เป็นประเด็นนะลองสิครับถ้าวันนี้พรุ่งนี้ไม่อยากจะให้เกิดหรอกแต่ถ้ามันมีเหตุเกิดขึ้นแล้วปรากฏว่ามันมีสาเหตุหรือว่ามีองค์ประกอบร่วม จากกัญชาจะเป็นประเด็นนะครับคุณวิรักษ์แต่วันนี้ไม่เป็นประเด็นเพราะไม่มีปัญหาครับ
1: ช่วยรัฐบาลในการเติมกระแสหน่อยครับไทยช่วยไทยพลัสนายกบอกว่าก็เห็นชอบในหลักการนะครับก็รอท่านเอกนิติมาให้สัมภาษณ์มาอธิบายในเรื่องนี้พันหนึ่งจะใช้รวดเดียว2เดือนนายกบอกว่าก็ให้คุณเอกนิติเป็นคนแถลงไม่ก้าวก่ายงานกันจริงๆมันไม่เกี่ยวว่าก้าวก่ายไม่ก้าวก่ายท่านเลี่ยงที่จะให้สัมภาษณ์ที่คนอย่างนี้ให้สัมภาษณ์ดีกว่าเพราะท่านนายกก็ตอบได้ทุกเรื่องท่านบอกว่าเป็นข่าวดีรูปแบบจะเป็นยังไงอยู่ที่คุณเอกนิติจะเป็นคนแถลงทีนี้กรณีจะรับมือกับธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีจะทำยังไงท่านนายกบอกว่าเราไม่ทำอะไรที่ประชาชนเดือดร้อนคนเขาถามว่าจะทำยังไง คืออาจจะตอบนะท่านอาจจะระมัดระวังมั้งนะครับเพราะเรื่องนี้ก็คงไม่ง่ายเอาตามหลักการก็คือเงินน่ะมันก็ไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำน้ำไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำเงินไหลจากที่ดอกเบี้ยน้อยไปหาดอกเบี้ยนะมากหรือความเสี่ยงสูงอะไรก็จัดการกันไปทีนี้นักข่าวถามว่าจะกระทบกับพลังงานไหมท่านนายกบอกว่าก็มีหลายจุดที่ต้องลดความเดือดร้อนของประชาชนไทยช่วยไทยพลัสก็จะเป็นอีกเรื่องนึงคือนักข่าวถามนายกไม่ตอบคุณมนตรีเพราะว่าพอดอกเบี้ยขึ้นก็กระทบกับเรื่องของพันธบัตรพอกระทบกับพันธบัตรปุ๊บก็กระทบกับค่าเงินพอกระทบกับค่าเงินปุ๊บคนก็จะซื้อก็จะกระทบกับเรื่องทองก็กระทบน้ำมันไอ้นี่พวกนี้มันพวงกันมาหมดแต่ว่านักข่าวถามอีกคนเองมั้งครับนักข่าวถามว่าจบโครงการไทยช่วยไทยจะมีมาตรการอื่นออกมาธันวามกราอีกไหมท่านบอกว่าผมไม่เห็นทั้งก้อนนะแต่ดูจากที่ท่านให้สัมภาษณ์บอกว่าเอาเป็นว่าที่ดำเนินนโยบายอยู่วันนี้ไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจลดภาระค่าใช้จ่ายทุกคนในยุคข้าวยากหมากแพงไม่เห็นนะว่านักข่าวไปถามตรงนั้นหรือนักข่าวท่านนายกอาจจะจับทางได้ว่าเดี๋ยวจะไปเขียนว่าเนี่ยถนัดประชานิยมถนัดประชานิยมตรงนี้กันหรือเปล่าท่านก็เลยดักเอาไว้ก่อนทีนี้ผมเบิ้ลอีกนิดนึง คนเจอท่านปลัดลวรนครับตกลงคือยังไงแบบไหนท่านบอกว่า เรื่องนี้ไม่ทราบถามท่านเอกนิติก่อนนะครับส่วนที่ท่านโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าจะให้พันบาทครั้งเดียวคุณลวรนบอกว่าไปถามท่านเอกนิติตอนนี้จะไปประชุมที่กระทรวงการคลังก็คาดว่าเดี๋ยวจะได้ข้อสรุปส่วนการโยกงบประมาณจากส่วนอื่นที่ไม่ใช่เงินกู้มาใช้ในโครงการไหมท่านบอกว่ารอการประชุมเดี๋ยวเรื่องนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี22กันยายนเอาเป็นว่ามีแน่ๆแหละเพียงแต่ว่าดึงกันไปดึงกันมาก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแบบไหนฮะ
0: คือตอนแรกมีตัวเลข500บาทโผล่มาจากไหนผมก็ไม่ทราบทั้งที่เรื่องของ60 40นั้นเนี่ยเขาให้เดือนละพันนะแต่เที่ยวนี้อาจจะใครมันลดลงเหลือ2เดือนหรือเปล่านะมันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วอีกเดือนหนึ่งที่ยังแหว่งนะถึงแม้จะเป็นเดือนธันวาคมนะมันก็เลยทำให้มีการคิดออกแบบกันใหม่หรือเปล่าแทนที่จะให้ทีละพันก็เป็น500ไหมนะแต่สุดท้ายเนี่ยได้รับการยืนยันค่อนข้างจะชัดเจนจากคุณหมอเอกนะโฆษกรัฐบาลนะไม่ใช่พันไม่ใช่500นะเป็นพันนะก็เป็นว่าได้แน่นะแล้วก็ในเดือนตุลาคมต่อเนื่องไปจนถึงพฤศจิกายนแต่ธันวาคมเข้าใจว่าคงจะไม่อ่ะนะอารมณ์เดียวกันกับเรื่องของโครงการไทยเที่ยวไทย อะไรนะที่จะสนับสนุนนั่นนะที่ต้องขยับออกไปนู่นหลังสงกรานต์ปีหน้านะด้วยเหตุผลของสิ้นปีมันก็มีการกระตุ้นมีอะไรด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นเหตุเป็นผลถ้าจะหมดสต็อกนะ 40,000 50,000 ล้านก็คงจะไม่มีต่อไปอีกเพราะถ้าขืนต่อไปอีกนะมันก็จะกลายเป็นประเด็นที่ตอนนี้ค่อนข้างจะถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยนะผมเห็นนักวิชาการบางท่านว่าถ้ามันเป็นพลัสอยู่แล้วเนี่ยไปพลัสอย่างอื่นบ้างได้ไหมนะแทนที่จะเอามาแจก60 40ก็เอาไปสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของเอกชนนะฮะบริษัทห้างร้านต่างๆโดยที่นะนักวิชาการเขาบอกว่าอย่างทุกวันเนี่ยมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาเนี่ยผลิตคนออกมาไม่ตรงกับงานพอไม่ตรงอย่างนี้ปุ๊บนะตลาดก็ไม่รับแต่ถ้าเกิดว่ามีแรงจูงใจไปใช้วิธี60 40ตรงนี้พลัสเข้าไปตรงนั้น นะไปสนับสนุนเขาอาจจะ60เหมือนกับกรณีนี้และให้เข้าใจ40นั่นคือจ้างนะนักศึกษาจบใหม่นะไปทำงานแต่ในช่วงนะจะ2เดือน3เดือนก็ตามนั้นนะก็เป็นเรื่องของการไปช่วยสนับสนุนถ้าคนนั้นสามารถมีทักษะไปได้ก็จ้างต่อถ้าเกิดว่าเข็นแล้วเข็นไม่ขึ้นก็ไม่ต้องจ้างต่อตรงนี้เขาบอกว่ามันจะเกิดประโยชน์มากกว่าที่จะกู้มาอันนี้ต้องยอมรับนะฮะนั่นคือเป็นเงินกู้แล้วก็มาใช้แล้วก็หายไปแต่ถ้าไปพลัสอีกด้านหนึ่งนั้นเนี่ยมันจะออกดอกออกผลมากกว่าก็เป็นมุมมองของนักวิชาการที่มองเข้ามายังโครงการ60-40ตรงนี้ครับคุณพิรักครับ
1: พักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
7: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
8: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
7: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับ Today News เขาลงเรื่องนี้ไว้เพิ่งเห็นท่านรัฐมนตรีพัฒนาพร้อมพัฒน์ให้สัมภาษณ์กรณีที่คุณลิซ่าและลิซ่ามโนบาลไปออกรายการในเมืองนอกเนี่ยก็เป็นรายการทอล์คโชว์ดังอ่ะรุ่นคุณมนตรีรุ่นผมยังทันมั้งรายการตีสิบรายการทวายไลท์โชว์รายการทอล์คโชว์แบบนั้นเนี่ยของฝรั่งบ้านเราไม่มีไม่ค่อยเห็นรายการแบบนี้แล้วก็ละกันคุณลิซ่าก็ไปเล่าถึงสวัสดีค่ะกางเกงมวยไทยแล้วเห็นล่าสุดก็มีโปรโมตเจอแฟนๆในเมืองไทยแบบง่ายๆนั่งรถตุ๊กๆในรายการมีมากินส้มตำแล้วก็มีดื่มเบียร์ไทย เบียร์ไทยมี2สีอ่ะขวดสีชายี่ห้อหนึ่งขวดสีเขียวยี่ห้อหนึ่งก็ไปกินเอามายี่ห้อหนึ่งซึ่งในนั้นคุณลิซ่าก็เอาไปเบียร์หนึ่งส่วนโซจูเกาหลีหนึ่งส่วนเขาก็มีส่วนผสมความเป็นคนที่ดังจากเกาหลีแล้วก็มีความเป็นไทย มแล้วก็ไปใส่ไอ้น้ำโซดาน้ำอัดลมหวาน1ส่วนเข้าไป3ส่วนก็กินในรายการ

0: ปดแก้วก็ขายทั้งส้มตำขายทั้งกางเกงมวยไทยขายทั้งตุ๊กตุ๊กขายทั้งสวัสดีค่ะขายทั้งขอบคุณค่ะขายทุกอย่างแล้วตัวเธอเองก็เป็นไทยเนี่ยทีนี้ประเด็นก็คือว่าโลกออนไลน์ก็ตั้งคำถามกันล่ะเอาล่ะผมว่ามันมีประเด็นแต่ว่ารัฐก็ต้องขยับแต่ทีนี้จะขยับยังไงให้มันพอดีเพราะว่าบริบทแบบนี้มันเป็นบริบทในรายการต่างประเทศทีนี้คนไปถามรัฐมนตรีพัฒนาพร้อมพัฒน์ครับ
1: ถาม
0: ว่ากฎหมายเนี่ยเหมือนเดิมแต่ศิลปินเนี่ยเขาไปออกในรายการต่างประเทศมันไม่ได้มีการฉายในประเทศไทยเนี่ยท่านก็ออกสวยนะผมก็ถือว่าเป็นการออกสวยไม่งั้นถ้าไปตีความว่าลิซ่าไปออกอย่างนั้นแล้วลิซ่าผิดเนี่ยจะไปโดนจำโดนทั้งจำทั้งปรับเนี่ยมันคงไม่เหมาะแหละเพราะเจตนาไม่ได้เป็นอย่างนั้นทีนี้ท่านบอกว่าไม่ได้ออกทีวีไม่ได้ฉายในเมืองไทยแต่เป็นโลกอินเทอร์เน็ตที่หลายๆสื่อก็เห็นเขาก็มีการหมุนก็มีการเบลอก็ขอบคุณนะที่เขามีการเซ็นเซอร์เป็นไปตามกฎหมายไทยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ต่างประเทศไม่มีอะไรส่วนคนที่แชร์คลิปต่างๆหรือเข้าไปดูมีการส่งต่อเนี่ยก็ขอให้ช่วยระมัดระวังถ้าเลือกได้ก็บังตราสัญลักษณ์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของไทยท่านก็ตอบละเอียดนะนักข่าวถามว่าถ้าหากเอกชนต้องการนำกระแสที่เกิดขึ้นมาต่อยอดสินค้าหรือโปรโมทประเทศไทยทำได้ไหมท่านรัฐมนตรีบอกว่าในเรื่องกฎหมายที่มีอยู่ก็การบังคับใช้กฎหมายก็บังคับใช้ตามที่จำเป็นส่วนถ้าจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็ต้องดูกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรก็ต้องฟังให้รอบด้านอันนี้ผมว่าท่านตอบดีนักข่าวถามว่าถ้าเกิดคนในประเทศไทยนำสูตรนี้มาทำคอนเทนต์ตัวเองจะเข้าข่ายความผิดเรื่องการโฆษณาตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ท่านพัฒนาบอกว่าหากเอาสูตรมาทำถ้าเห็นเบียร์แต่ไม่ได้มีการระบุยี่ห้ออะไรก็ไม่ได้เป็นการโฆษณาเพื่อการค้าก็อาจจะให้ดูเนื้อหาและรายละเอียดและเจตนารมณ์ท่านก็บอกชัดแต่เพราะบางทีมีบางคนไปแฮชแท็กเหมือนยี่ห้อนั้นแล้วเอามาใช้การส่งต่อต่างๆก็ต้องดูว่าเป็นประโยชน์ทางการค้าหรือเจตนาด้วยอ่ะอันหลังนี่ก็หมายถึงว่าถ้ายี่ห้อจะไปขี่กระแสบวกกับเขาด้วยเนี่ยแต่ผมก็เห็นไอ้ยี่ห้อนี้เขาก็เกาะกระแสอย่างระมัดระวังซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ต้องพูดอ่ะเพราะว่าถ้าจำเฉพาะในบ้านเราเบียร์มันก็มี2สีอ่ะสีชากับสีเขียวท่านพัฒนาบอกว่าสื่อออนไลน์ต้องระวังแล้วก็ต้องระวังทางกฎหมายด้วยบางครั้งการใช้กฎหมายต้องดูเจตนาท่านก็พูดดีนักข่าวถามบอกว่ากรณีดังกล่าวเป็นการห้ามดื่มหรือเป็นเพียงห้ามโฆษณาไหมท่านพัฒนาบอกว่าเรื่องดังกล่าวหนึ่งเลยคือท่านก็กันเป็นเรื่องในต่างประเทศต้องบอกว่าเรื่องการห้ามโฆษณาสินค้าเนี่ยมีมานานแล้วเวลาดื่มเวลารับประทานก็ต้องดูกาลเทศะด้วยเมาไหมครับนักข่าวถามว่าแล้วรายการที่นำเสนอในต่างประเทศจะไม่เข้าข่ายกฎหมายไทยแต่การนำภาพมาแชร์ในพื้นที่ของไทยต้องระวังใช่หรือไม่ท่านพัฒนาบอกว่าในพื้นที่ก็ต้องระวังและฝากไปยังสื่อแล้วก็ประชาสัมพันธ์ต่างๆขอให้ระมัดระวังในการประชาสัมพันธ์ด้วยผมเชื่อว่าทุกคนที่แชร์หรือว่านำไปเผยแพร่ต่อเนี่ยก็มีจิตนาที่ดีเรารักเราสนับสนุนศิลปินท่านที่ชื่นชอบเนี่ยอย่างไรก็ดีก็ขอให้ไม่ผิดกฎหมายแยกเป็น2 3ส่วนคุณมนตรีหนึ่งก็คือผมเข้าใจว่าถ้าแปลอย่างนี้เนี่ยลิซ่าเกิดในต่างประเทศเนี่ยก็ไม่น่าจะผิดแล้วก็ไม่ได้มีการถึงยี่ห้ออะไรแล้วก็มีความพยายามที่จะพลิกแล้วแหละแต่ว่าบ้านเราเห็นส่วนนึงเห็นสีนึงอ่ะเราก็รู้อันนี้คือตัวคุณลิซ่าอันที่2คือคนที่เอามาแชร์เนี่ยทีนี้มันแชร์ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยอันนี้ต้องระวังเอาเองว่าเจตนาแบบไหนอันนี้มันมีโอกาสทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ผมเคยมีครั้งหนึ่งครับจะลงภาพมีสาโทมีเหล้าไทยไปขายในญี่ปุ่นแล้วขายดีมากเนี่ยแล้วผมก็เห็นเขาก็มีขวดแล้วก็มีธงชาติไทยแล้วก็มีเมล็ดข้าวไทยไปวางอยู่บนขวดให้ได้เห็นผมเอามาแชร์เป็นเคสทางการตลาดมีผู้รู้มาเตือนบอกว่าเฮ้ยผมก็บอกว่าผมเจตนาทางการตลาดให้ได้เห็นว่ามีธงชาติไทยมีเมล็ดข้าวไทยมีส่วนผสมเขาบอกว่าถ้าตีความอย่างเงี้ยก็ได้แต่มันก็มีโอกาสที่จะถูกตีความอีกแบบนึงถ้าเป็นไปได้ไม่ดีกว่าผมก็ผมไม่ดีกว่าทีเนี้ยผมว่าคนระวังคือคนแชร์มากกว่าถ้าจะโดนใครทำอะไรแต่ว่าส่วนที่ทราบผมว่าไม่น่าจะมีอะไรมั้งครับคุณมนตรีได้เห็นตัวนี้บ้างไหมน่าจะได้เห็นเน
2: าะผมเห็นแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้หยิบประเด็นตรงนี้มาพูดถึงกันใน 2-3 จุดนะจุดแรกก็คือชื่นชมน้องเขานะครับที่ได้หยิบจับเอาเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์
0: ขายสินค้าไทยขายของไทยเนียนๆเลย
2: ของไทยเนี่ยเข้าไปสู่สายตาของผู้คนทั่วโลกนะโดยที่น้องเข้าใจว่าน้องเขาน่าจะยังเป็นทูตวัฒนธรรมนะก็ถือว่าได้รับบทนี้แล้วก็ได้แสดงออกนะจนกระทั่ง ถ้ามุมบวกเนี่ยนะหนึ่งก็คือซอฟต์พาวเวอร์นะโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณสิ้นเปลืองอะไรก็

0: ก็ได้ผลนะฮะสองก็คือในเรื่องของความเป็นไทยเนี่ยนะฮะแล้วแต่ใครจะมองนะคุณอภิรักษ์นะฮะก็น้องเขาคล่องอยู่แล้วนะทำอะไรก็ดูเป็นธรรมชาติไปหมดอ่ะนะไม่ต้องคือต้องเตรียมมาแน่นอนอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบว่าจะนำเสนออะไรยังไงแต่เวลานำเสนอเวลาอะไรเนี่ยมันก็ไหลรื่นเพราะเป็นแหมระดับซูเปอร์ไอที่ระดับโลกแบบเนี้ยนะมันก็ได้คล่องแคล่วนะฮะแต่เสร็จแล้วเนี่ยหนึ่งเนี่ยถ้าเรามองบวกเออนะวัฒนธรรมการกินดื่มนะของบ้านเรานะจะเป็นวัยรุ่นหรืออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าที่อื่นเนี่ยคุณไปรักไปหลายๆที่หลายๆแห่งเนี่ยคำว่าหมดแก้วอะไรอย่างเนี้ยนะ
1: กำไป
0: มันก็ทำให้ผมเนี่ยตอนกลางวันไปนั่งกินข้าวนะฮะก็โต๊ะนั้นโต๊ะนี้ก็หยิบมาคุยกันนะหมดแก้วอะไรอย่างเนี้ยนะก็เออก็ถือว่าเป็นกระแสนะทีเนี้ยนะถ้าเรามองบวกนะกรณีเนี่ยน้องเขาเป็นคนไทยแล้วก็ไปนะโด่งดังอยู่ในเกาหลีเขาก็เลือกเนี่ยเลือกที่จะเอาแบรนด์เอาอะไรเครื่องดื่มของไทยเนี่ยไปผสมกับเกาหลีได้ทั้งสอง
1: ไม่ผมว่าคนละมุนนะคนเกาหลีก็รักเขานะถ้าอย่างเงี้ย
0: คือไม่ทิ้งไงคุณเนี่ยไปรัก
1: ใช
0: ่แล้วก็ออกมาเป็นพันธ์เป็นอะไรที่มาดื่มมาอะไรแล้วก็ทั้งหมดอ่ะถ้าเรามองบวกนะแต่ผมเห็นในหลายมุมที่ไปดูว่าเอ๊ะน้องเขาเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นระดับนี้แล้วจะไปดุ่งไปดื่มอะไรเนี่ยเยาวชนอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีหรือเปล่าข้อแรกถัดมาเนี่ยเรื่องที่ไอ้มินเมต่อกฎหมายที่บ้างก็บอกว่ามาตรา32ของพรบฉบับเนี่ยเขามีการแก้ไขนะนั่นก็คือหนึ่งมีกรอบมีเวลาหลังเที่ยงคืนก็ว่ากันไปสองนะครับถ้าแม้จะอยู่ในต่างประเทศแต่ถ้ามีความอะไรต่อไม่ได้มันก็มีรายละเอียดของมันอยู่ก็บางคนก็มองในมุมผิดแต่บางคนก็บอกว่าเออก็น่าจะหยิบประเด็นที่เป็นบทสนทนา Talk of the Town ตรงนี้มาถือโอกาสพิจารณานะกฎหมายไทยกันอีกสักครั้งหนึ่งจะเป็นโอกาสหรือเปล่าอ่ะก็มีอยู่ในหลายๆมุมแล้วแต่ว่าใครจะมองในมุมไหนอย่างไรเพราะมันมีเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเกี่ยวข้องและมีตรามียี่ห้ออะไรซึ่งอาจจะสื่อถึงความเป็นไทยกับเรื่องราวของเกาหลีมารวมกันเนี่ยมันก็ถ้ามองบวกก็ได้หมดแต่ถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งมันก็จะต้องพิจารณาอย่างที่ท่านรัฐมนตรีท่านได้พยายามสื่อสารนั่นแหละครับคุณวิลาครับ
1: แต่ผมว่ารัฐมนตรีอธิบายดีนะเพราะว่าเหมือนกับที่เวลาฟุตบอลเวลาเขาเตะที่เมืองนอกอ่ะโฆษณาบุหรี่โฆษณาเหล้าไม่ได้แต่ถึงเวลามาที่เมืองไทยแล้วเนี่ยเวลาถ่ายทอดสดก็มาผ่านทางทีวีก็ต้องมีการเบลอมีทำอะไรต่อมีอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นคุณลิซ่าเองอยู่ที่นู่นอ่ะเราเอาจริงๆเราไม่รู้หรอกว่ามันคือการไทยอินการรับสปอนเซอร์ชิพทางตรงทางอ้อมหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าที่ง่ายๆคือเมืองไทยอ่ะเป็นได้สปอนเซอร์ฟรีความเป็นเมืองไทยก่อนแต่เบียร์เนี่ยเราไม่รู้แต่ทีนี้คนที่แชร์อันนี้อาจจะต้องระวังเพราะว่ามันไม่ใช่รายการโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดคล่ำมาที่เมืองไทยอ่ะครับคุณมนตรี
0: ก็เอาแล้วนะอย่างน้อยที่สุดก็คือได้มีการอะไรที่เป็นไทยๆเนี่ยไปสู่ในเวทีระดับนั้นนะส่วนอันอื่นๆถ้าตรงไหนไม่เหมาะไม่ควรอย่างที่คุยกันไปเมื่อสักครู่ผมก็เห็นเขาเอาคลิปเอาอะไรมาออกก็ระมัดระวังก็เบลอๆกันไปหมดนั่นก็ถือว่าเข้าใจในการที่จะนำมาเสนอต่ออีกทีหนึ่งคุณรักเข้าใจว่าวันนี้นะเราจะมีเวลาอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมพาไปดูเรื่องนี้ต่อดีไหมกรณีของคุณวรพักเนี่ยนะเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีก็ตอบหลายคนก็ค่อนข้างจะเอ๊ะท่านนายกนะบอกว่า
1: ตอบไม่บวกนะผมว่านะ
0: ตอบออกมาไม่บวกพูดง่ายๆก็คือใครที่เจอเขากล่าวหาก็ไปชี้แจงเอาเองก็แล้วกันนะก็ทั้งที่ถ้ามองในมุมของฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็จะโยงไปถึงเรื่องความเชื่อมโยงต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อหลายเดือนก่อนและคำถามที่สอบถามไปนะก็ยังไม่มีความชัดเจนทั้ง DSI ทั้งกลต.ทั้งอะไรต่อไม่อะไรไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณวรพักแต่เป็นเรื่องของคุณวรพักที่อยู่ในประเทศไทยดังนั้นนะคนไทยรัฐประเทศไทยรัฐบาลก็คงจะต้อง ไปสืบสอบดำเนินการชี้แจงเพื่อที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจนะไม่ใช่ภาระของคุณวรภักดิ์คนเดียวแต่ทีนี้วันนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีข่าวเพจ Facebook นะที่ชื่อว่าทีมกอนนะได้โพสต์ข้อความระบุว่าเจอรัฐมนตรีคลังเอี่ยวทุนเทาอีกรายรอบนี้ยุคนายกอุ๋งอิงนะเป็น Facebook ทีมก่อนนะแล้วก็ในข่าวเขาก็บอกว่าเพจ Facebook ทีมก่อนเนี่ยยังได้โพสต์ข้อความในคอมเมนต์ระบุว่าเฉลยชื่ออยู่ในรายละเอียดนะ Facebook นะเสร็จสับเลยนะซึ่งคุณกรจาติกวนิชได้โพสต์เอาไว้เขาก็นำรายละเอียดมาเสนอนะซึ่งก็จะทำให้ได้เห็นว่าเจอรัฐมนตรีคลังเอี่ยวทุนเทาอีกรายรอบนี้ยุคนายกอุ๋งอิงนั้นเป็นใครนะผมพาไปดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งที่เขาเอามาห้อยท้ายให้ไปดูว่าคำตอบอยู่ในตรงนี้นะซึ่งโพสต์นั้นก็บอกว่าทุนเทาสแกมเมอร์ฟอกเงินเรื่องทุนเทาในตลาดหุ้นที่ผมติดตามมี2เรื่องหลักๆคือเรื่องของหุ้นฟินันซ่านะวงเล็บที่มีคุณวรภักดิ์เกี่ยวข้องและเรื่องหุ้นกลุ่มบางจากซึ่งในกรณีที่2อาทิตย์นี้หมายถึงตอนนู้นนะครับนะปรากฏความเคลื่อนไหวสำคัญเช่นกันคือทาง DSI ประกาศรับเป็นคดีพิเศษนี่ก็เป็นอีกเรื่องสำคัญและเป็นอีกเรื่องที่มีกลุ่มทุนเทาและอีกหนึ่งอดีตรัฐมนตรีคลังเกี่ยวข้องพารากราฟถัดมาก็บอกว่าสรุปสั้นๆคือคณะกรรมการบริษัทวงเล็บโดยมีคุณพิชัยชุนหาวชิระอดีตรัฐมนตรีคลังในรัฐบาลแพทองธารชินวัตรเป็นประธานบริษัทบางจากได้อนุมัติให้มีการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับ2กองทุนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับกลุ่มทุนเทาเบนสมิธบรรทัดถัดมาบอกว่าคุณพิชัยมีความผิดอะไรหรือไม่ยังต้องมีการพิสูจน์แต่กระบวนการพิสูจน์ได้เริ่มแล้วอย่างเป็นทางการข้อความถัดไปบอกว่าหลังจากนั้นคณะกรรมการได้อนุมัติซื้อบริษัทเอเซียริงนะเทอร์มินอลเจ้าของคลังเก็บน้ำมันเพชรบุรีด้วยราคาสูงริ้ว 9,000 ล้านบาทนะวงเล็บเป็นกระบวนการที่เร่งรีบที่แปลคืออนุมัติก่อนบริษัทที่จะเข้าไปซื้อได้มีการจัดตั้งด้วยซ้ำนะโดยที่ในขณะที่ลงนามสัญญาตกลงซื้อขายยังไม่สามารถแม้แต่จะยืนยันมูลค่าทรัพย์สินสุทธิได้โดยที่ผู้ขายคือบริษัทแพนเอเชียนะสเตอร์เรทแอนด์เทอร์มินอลจำกัดนะซึ่งเป็นกิจการของครอบครัวนายสมบูรณ์สุขเจริญไกรศรีซึ่งในช่วงเดือนตุลาคมปี2568มีข่าวว่านายภูวศิษฐ์ชัยอรุณโรจน์หรือคิวนะคิวนะที่เป็นข่าววันสองวันลองไปย้อนดูนะบุตรชายนายสมบูรณ์สุขเจริญไกรศรีคือผู้ถูกพาดพิงพยายามติดสินบนให้คุณชัยชนกชิดชอบตามข่าววันที่8ตุลาคม2568และเคยถูกจับกุมในคดีร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินเมื่อปี2565และครอบครัวนี้เคยปรากฏข่าวว่าเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนเงินให้นะพรรคการเมืองนะไม่ก็ไปหาอ่านว่าพรรคการเมืองไหนนะส่วนจะมีนัยยะอย่างไรผมไม่ขอแสดงความเห็นตอนท้ายบอกว่าทั้งหมดนี้ตัวแทนพูดถึงหุ้นรายย่อยบริษัทบางจากได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผมในฐานะตัวแทนกรรมการการเงินการคลังและเราได้ประสานการทำงานกับทาง DSI มาจนมีข้อสรุปรับเป็นคดีพิเศษเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ก็เป็นอีกกรณีนะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่การดำเนินการตรวจสอบในส่วนที่กรต.รับผิดชอบยังไม่สามารถรายงานความคืบหน้าใดๆแล้วก็ยกตัวอย่างแต่สุดท้ายนะคุณมังกรเขาบอกว่าปปง.ยึดอายัดทรัพย์แล้ว DSI รับเป็นคดีพิเศษแล้วแต่กรต.แจ้งผมว่ายังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนนะก็โยงไปสองเรื่องคุณกรนะได้รับคำตอบจากกรต.เขียนไป20คำถามได้มากี่คำถามก็เป็นข่าวไปวัน2วันแต่วันเนี้ยเขียนสั้นๆแต่ไปนำข้อความที่เคยโพสต์มาไว้นะต่อท้ายแล้วก็บอกว่า เฉลย อยู่ในรายละเอียดตรงนี้ก็เลยได้ไปเห็นว่ามีใครเป็นใครและสตอรี่เรื่องราวเกี่ยวข้องกับใครก็ดูเหมือนจะมีคนชื่อคิวที่เป็นข่าวที่ฝ่ายค้านเขาถามคุณชัยชนกชิดชอบในคณะในที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวานนี้รวมอยู่ด้วยครับคุณพิรักษ์ครับ
1: คุณมนตรีนอกเหนือจากเรื่องของพรบการพนันเรื่องของสนุกเกอร์เนี่ยนะครับเมื่อสักครู่ผมไปเห็นเนี่ยไอ้ร่างพระราชบัญญัติทักก้าที่มันจะเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวที่ถูกตีตกนะครับวันนี้ขอย้อนมานั่งดูตรงนี้ก็หน่อยเพราะว่าพรบ4ฉบับที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้การรับรองเนี่ยก็จะมีร่างพรบกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ปกครองท้องถิ่นอันนี้ประชาชนเขาเสนอขณะเดียวกันร่างพรบการพนันอันนี้พรรคประชาชนก็เสนอนะครับโดยอีกหนึ่งอันก็คือพรบคุ้มครองแรงงานนะครับพรรคประชาชนก็เสนอส่วนพรบส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์อันนี้คุณจิรพรสินธุไพรนะครับท่านรัฐมนตรีน้ำเนี่ย101เพื่อไทยกับคณะวันนี้ก็เป็นอีกฉบับที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้การรับรองตัวพรบส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์หรือพรบทักก้าที่มีคณะกรรมการอะไรกันอยู่แล้วเนี่ยอันเนี้ยย้อนไปมีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติมีคุณเศรษฐาคุณแพทองธารเป็นรองประธานเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นก็ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการจัดทำยุทธศาสตร์ระดับชาติส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็ได้รับมอบหมายให้ทำร่างนี้นะครับแล้วก็มีพรบร่างพรบทักก้าสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์อย่างยั่งยืนก็มีการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการตั้งกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์นอกจากนี้ก็ครอบคลุมการจัดงานการท่องเที่ยวการกีฬาการแข่งขันอิเล็กทรอนิกส์เกมแฟชั่นอัญมณีที่มีคณะกรรมการกันออกมาเต็มไปหมดเนี่ยแล้วก็เปิดโอกาสได้มีการเพิ่มในสาขาต่างๆนะครับ ทีนี้ครับวันนี้มาก็ไม่ได้ไปต่อสแตนดาร์ดเขาลงครับหม่อมราชวงศ์ชาตรีเฉลิมยุคลในฐานะอดีตอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านภาพยนตร์เนี่ยก็โพสต์ข้อความก็บอกว่านายกปฏิเสธรับรองร่างพรบทักก้าแล้วก็คุณชายก็โพสต์เหมือนกับเหน็บน้อยๆอย่างที่เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยไม่น่าจะสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในแบบรัฐบาลก่อนนะครับคงต้องดูมุมมองอื่นๆต่อไปผมเข้าใจว่าในมุมนี้ถ้ามันจะเป็นเรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมทางฝั่งนี้เขาก็เดินหน้าในรูปแบบที่เอาวัฒนธรรมกับท่องเที่ยวมาคู่กันแล้วก็แยกกีฬาไว้เป็นต่างหากน่าจะเป็นในมุมนั้นแล้วก็สร้างพื้นที่จากตรงนั้นมากกว่าแต่เอาเป็นว่าวันนี้ก็ตีตก4ร่างพรบครับคุณมนตรี
0: ครับ
1: ไม่รับดีกว่าไม่ใช่ตีตกใช่ไหมเขาเรียกว่าไม่รับใช่ไหม
0: ก็คงจะต้องรอดูกันต่อคุณพิรักษ์เหลืออีก4นาทีนะผมดูเวลาอยู่ตลอดเวลานะจะวกกลับมาที่เรื่องการเมืองต่ออีกนิดหนึ่งนะก็ยังเป็นประเด็นยังเป็นกระแสต่อเนื่องนะและคงจะต่อเนื่องยาวไปจนถึงนู่นแหละครับนะที่เขามีการจัดเวทีเสวนาที่จะมีขึ้นในวันที่30กันยายนนะครับก็นั่นคือเวทีที่อะไรนะครับในส่วนของทางราชบัณฑิตเขามีการจัดเวทีเสวนาพิเศษคดีหัวสวเรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้คุณวิรักษ์เรียนท่านผู้ฟังไปตอนต้นทีนี้เกี่ยวกับเรื่องของหัวสววันนี้นักข่าวก็ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีอีกจริงๆท่านไม่อยากจะตอบเลยนะเพราะท่านตอบมาหลายรอบแล้วก็บอกมากี่ครั้งหลายครั้งแล้วว่ารัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องนี้นะครับก็วันนี้น่าจะมีประเด็นอยู่ตรงที่หนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำนะครับบอกว่าตนยืนยันเหมือนเดิมรัฐบาลไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับการตัดสินใจหรือมติหรือการส่งดำเนินคดีใดๆก็ตามเอาว่าเรื่องหัวสวท่านนายกบอกว่า 1. รัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 2. ถ้าย้อนไปดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากการเมืองนะเป็นเรื่องของการเมืองนะนายกบอกจุดเริ่มเป็นการเมืองอยู่แล้วนะจุดเริ่มก่อนมาถึงตรงนี้เมื่อ2ปีก่อน ป็นเรื่องของการเมืองแล้วก็พูดง่ายคือก็ลากพรรคภูมิใจไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และสุดท้ายเรื่องของการวินิจฉัยของการลงมติของกกต.นะที่นะเที่ยวนี้ก็ค่อนข้างจะแปลกนะพอสมควรเลยทีเดียวคือเสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อยนะก็คนติดตามเรื่องนี้แล้วก็ให้น้ำหนักกลับไปอีกฝั่งหนึ่งท่านนายกก็บอกว่าก็ต้องเคารพเสียงข้างมากนะท่านเองก็อยู่มาหลายชุดหลายแห่งบางทีมันก็มีทั้งเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยท่านก็อธิบายไปสรุปก็คืออยากให้นะยึดกติกาก็คือยึดตามเสียงข้างมากแต่กรณีของหัวสวเนี่ยน่าจะมีสัญญาณเล็กๆอันหนึ่งก็คือผมเห็นข่าวจริงๆเนี่ยทางวุฒิสภาเขาจัดโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจร 18-20 กันยายนที่จังหวัดตราดนะในข่าวเขาบอกว่าก่อนที่จะมีการลงมติของกกต.เนี่ยก็จะมีสวไปเข้าร่วมนะ10กว่าท่านนะแต่พอตั้งแต่รองประธานนะพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์นะที่ท่านเคยจะไปร่วมด้วยแต่พอมีข่าวอย่างนี้ออกมาคุณวีระครับก็ดูเหมือนถอนตัวกันไปหลายคนแม้กระทั่งสองสวที่เป็นประเด็นที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งท่านรับเป็นคดีก็คือเรื่องของที่คนหนึ่งมาจากคุณสมบัติเขียงหมูและคนหนึ่งมาจากขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระก็เอาเป็นว่างานนี้ก็อาจจะต้องปล่อยไปเพราะว่าผู้ใหญ่แล้วก็สวหลายท่านไม่ไปร่วมงานด้วยครับคุณวีระครับ
1: ครับหมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันนี้เราสองคนลานะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: อุ๊ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
6: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆ นะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคครับ
7: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
6: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคกับผมจอห์นวินเทจ
7: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

ที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าไปแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามเอาทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนคุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกัน

0: คุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
1: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์5:00 ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

ท้องฟ้าข้างนอกนี่ค่อนข้างครึ้มนะเพราะว่าฝนน่าจะมีตกในหลายพื้นที่นะเมื่อกี้เห็นที่มีรายงานข่าวแถวมีนบุรีใช่ไหมมีนบุรีตกแถวหลักสี่แถวแจ้งวัฒนะนะตกแล้วก็เข้าใจว่าแถวนครนายกนะนครนายกนี่ก็มีฝนตกด้วยเหมือนกันนะวันนี้ถ้าดูตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะช่วงนี้แหละ18 19นะเสาร์อาทิตย์นี้เยอะนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ก็พอสมควรเหมือนกันนะเฉพาะแถวกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยนะฝนตกประมาณสัก 70% ของพื้นที่นะก็ต้องไปลุ้นอีกทีหนึ่งนะว่าปริมาณที่ตกเนี่ยมันจะตกมากตกน้อยขนาดไหนถูกไหมบางที่นี่ตกแช่ใช่ไหมอาจจะไม่ถึงเรนบอมอ่ะอาจจะแบบไม่แบบโอ้โหมาเป็น100-200มิลลิเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าในกรุงเทพมหานครแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับนะครับผมว่าในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้การจัดการเรื่องของน้ำท่วมขังบนท้องถนนเนี่ยเวลาที่ฝนตกเนี่ยถามว่าดีขึ้นไหมผมว่าดีขึ้นในกรุงเทพมหานครเนี่ยหลายที่ดีขึ้นเลยนะแต่ไอ้รอบนอกอ่ะอันเนี้ยมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะบางจุดอาจจะไม่ใช่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครใช่ไหมบางที่บางถนนบางเส้นเนี่ยมันกรมทางหลวงเขาดูแลใช่ไหมครับแล้วก็บางเส้นเนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของจังหวัดอะไรเงี้ยดูนะอันเนี้ยมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะก็อย่างที่บ่นในเฟซบุ๊กอ่ะสองวันก่อนอย่างเงี้ยนะโอ้โหวันหนึ่งที่แจ้งวัฒนะนี่สาหัสวันนั้นก็ใครที่จะต้องวิ่งแถวห้าแยกปักเกร็ดขึ้นไปข้ามไปฝั่งนู้นน่ะนะไปถนนราชพฤกษ์อะไรแถวนั้นน่ะชัยพฤกษ์ราชพฤกษ์น่ะก็คือวันก่อนนี่เรียกว่าสาหัสเลยนะวันถัดมาถามว่าแถวนั้นยังตกอยู่ไหมยังตกนะฮะแต่ขณะเดียวกันที่มันแย่กว่าก็คื อฝนมันไปลงแถวแครายนะแถวงามวงวานโอ้โหนี่ก็เจิงนองเลยนะก็ทำให้ช่วง 2-3 วันนี้นี่นนทบุรีก็เรียกว่ามีปัญหาเหมือนกันนะเรื่องของน้ำท่วมขังแล้วก็ทำให้การจราจรติดขัดแล้วพ่วงไปตรงนู้นไปตรงนี้นะนี่ยังไม่รวมถึงแถวสมุทรปราการแถวสำโรงอะไรแถวนั้นนั่นก็พอสมควรเหมือนกันนะครับพูดถึงเรื่องของนนทบุรีนะเข้าใจว่าวันอาทิตย์นี้20กันยายน2569นะใครที่มีภูมิลำเนานะฮะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอ่ะในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีอ่ะนะเขาจะมีการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะแทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากที่กรณีที่คุณฉลองเลี้ยวแรงอ่ะจำได้ใช่ไหมที่ไปยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอ่ะนะที่ลงมาจากที่ทำการอ่ะแล้วเข้าไปนั่งในรถอ่ะนะกำลังจะขับออกอ่ะนะก็ถูกยิงแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะเนี่ยก็เขาจะมาเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้แล้วเพราะฉะนั้นใครที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะก็ลองดูแล้วกันนะผมเข้าใจว่าไอ้จดหมายที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะที่เขาส่งผ่านทางไปรษณีย์เนี่ยนะที่ส่งไปถึงทะเบียนบ้านแต่ละหลังเนี่ยนะน่าจะส่งถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอย่างของผมเนี่ยส่งมาแล้วนะเจ้าของเจ้าบ้านเรียนเจ้าบ้านนะแล้วเขาก็บอกบ้านเลขที่นะเขาก็บอกว่าในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคราวนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบ้านของท่านเนี่ยนะทุกคนมีหน้าที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหากไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะก็บอกว่าให้แจ้งเหตุด้วยที่ทำให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะต่อนายทะเบียนอำเภอนะหรือว่านายทะเบียนท้องถิ่นตามที่ท่านเนี่ยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่นั้นนะครับนี่แล้วเขาก็แนบมานะเขาก็บอกสถานที่ว่าเราจะต้องไปเลือกตั้งนะจุดไหนยังไงนะครับแล้วก็บอกลำดับที่มานะใครที่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็เหมือนเดิมอ่ะนะผมว่าน่าจะเป็นที่เดียวกับหรือว่าใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งทั่วไปของที่ไหนล่ะของสสอ่ะนะเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะเท่าที่ดูเนี่ยอยู่ตรงไหนล่ะบริเวณสนามเด็กเล่นเนี่ยอ่ะเนี่ยก็น่าจะที่เดียวกันนะครับแต่เต็นท์เขาอาจจะจัดยังไงก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวค่อยไปหาเอาในวันอาทิตย์นะคนนนทบุรีก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะก็เฉพาะนายกอบจนะเพราะตำแหน่งอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับอ่ะก็เรื่องนึงนะส่วนข่าวสาร

วันนี้ผมว่าท่านค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลังจากที่ทั้งนายกรัฐมนตรีนะที่บอกว่าให้ต่อไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็หลังจากนั้นก็คือทางรองสุภจีก็ออกมาพูดนะกับนักข่าวเนี่ยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าต่อสำหรับเฟส2แล้วก็ชูมือชูไม้อีก2เดือนอะไรเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวแพรมมาแล้วว่าต่อยืนยันว่าต่อแน่วันเนี้ยเขาจะเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองนะแล้วก็ต้องที่เหลือเนี่ยรายละเอียดที่เหลือเนี่ยคือต้องดูครับต้องดูว่าสำหรับเฟส2เนี่ยซึ่งมีระยะเวลา2เดือนเนี่ยทางรัฐบาลหรือว่าทางคณะกรรมการกลั่นกรองเนี่ยนะสำหรับการใช้เงินกู้2แสนล้านบาทเนี่ยส่วนแรกเนี่ยนะส่วนเนี้ยนะเรื่องของวิกฤตพลังงานเนี่ยจะให้เท่าไหร่ล่าสุดเนี่ยที่ได้ยินมาก็คือว่าจะให้วงเงินช่วยเหลือเนี่ย 1,000 บาทสำหรับใช้2เดือนคือพูดง่ายๆคือตุลาคมใช่ไหมตุลาคมมาปุ๊บจ่ายเลยเข้าไปรอไว้เลยในแอปอ่ะนะในเป๋าตังอ่ะว่ามี 1,000 บาทหลังจากนั้นคุณก็ไปจัดสรรเองแต่ว่าก็จะการใช้จ่ายสิทธิ์ก็ยังเหมือนเดิมก็เป็น 60-40 อันเนี้ยเป็นล่าสุดแต่ว่าวันเนี้ยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะทางปลัดลวรนนะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองรวมไปถึงคนที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยนะเดี๋ยวเขาจะประชุมหารือร่วมกันแล้วก็บอกว่าช่วงบ่ายผมไม่แน่ใจว่าประชุมตอนกี่โมงนะแต่บอกบ่ายวันเนี้ยน่าจะได้ข้อสรุปผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อว่าถ้ามันอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าไม่ได้เอาเงินจากส่วนอื่นมาใช้ใช่ไหมใช่ไหมเพราะเราได้ยินข่าวมาอยู่แล้วว่ามีเงินเหลืออยู่ประมาณสัก 45,000 ล้านใช่ไหมฮะ 40,000 ถึง 50,000 ล้านเนี่ยแล้วก็ให้ตัวเลขกลมๆมา 45,000 ล้านเนี่ยเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าให้มันก็ต้องผมว่ามันต้องสองส่วนนะถึงแม้เราจะได้ยินแต่ไทยช่วยไทยพาด 60-40 เนี่ยนะบาทส่วนการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเอามาใช้ได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวผมรออยู่ว่าที่ประชุมเขาจะออกมาเป็นยังไงผู้สื่อข่าวก็ไปถามต่อนะวันนี้ถามคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยนะท่านก็บอกว่าก็ให้ไปเรียบร้อยแล้วนะเราไฟเขียวอ่ะพูดง่ายๆนะไฟเขียวแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีนะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธนประภาสเนี่ยจะออกมาแถลงข่าวเนี่ยนะว่าสรุปแล้วไทยช่วยไทยพลัสนะจะยังไงแล้วก็ขณะเดียวกันลำดับหรือว่าขั้นตอนในการใช้เนี่ยก็คงจะไม่ได้แตกต่างจากเดิมนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คนที่เขาห่วงอยู่ว่าอ่ะถ้ามติออกมาวันนี้นะจะเข้าที่ประชุมครม.สัปดาห์หน้าเลยหรือไม่ถูกไหมฮะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะเข้าสัปดาห์หน้าถ้าทันเข้า22เลย22กันยาเลยถ้าทันนะแต่นายกไม่อยู่อีกแล้ว โอ้โหนายกติดภารกิจยาวเลยเห็นว่าเดี๋ยวจะต้องไปญี่ปุ่นใช่ไหมไปญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวก็ไปแล้วเห็นว่าจะวันสองวันเนี่ยจะเปิดแล้วสำหรับเอเชียนเกมอ่ะจะไปให้ขวัญกำลังใจนักกีฬานะและต่อจากนั้นอ่ะต่อจากญี่ปุ่นท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาไปประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ UNGC นะพอหลังจากประชุมที่สหรัฐอเมริกาก็เห็นได้ข่าวว่าจะขึ้นเครื่องต่อขึ้นต่อไปเลยนะยังไม่กลับมาประเทศไทยจะไปที่ลอนดอนที่อังกฤษต่อเนี่ยภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในช่วงที่จะถึงเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยนะยาวเลยนะเนี่ย 2-3 ที่อ่ะ 2-3 ประเทศอ่ะที่ไปนะก็เข้าใจว่าถ้าอย่างนี้ก็คงไม่ได้อยู่สำหรับการประชุมในวันอังคารหน้าแต่ไม่แน่ใจนะว่าอังคารถัดไปเนี่ยจะกลับมาทันหรือเปล่านะผมยังไม่ได้ไปดูกำหนดการของท่านนายกรัฐมนตรีว่ายังไงบ้างนะครับแต่ว่าถ้าไม่ทันก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเขาก็คงมอบหมายหรือว่ามันก็เป็นไปตามหน้าที่อยู่แล้วว่าทางรองนายกรัฐมนตรีเขาก็มีลำดับนี่ใช่ไหมลำดับที่1ลำดับที่2ถ้าลำดับที่1อยู่คุณพิพัฒน์ราชกิจประการก็ทำหน้าที่ในการเป็นประธานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใช่ไหมถ้าคุณพิพัฒน์ไม่อยู่ก็ต้องให้รัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีที่จะมารักษาการแทนในลำดับที่2นะก็ทำหน้าที่ไปอันนี้ข้าราชการเนี่ยนะเขารู้ลำดับขั้นตอนอยู่แล้วอันนี้ไม่มีปัญหานะครับ
อ่ะส่วนที่มีความเป็นห่วงกันนะเรื่องของอะไรล่ะสินชงสินเชื่อเนี่ยผมเห็นเมื่อวานเนี้ยทางศูนย์พยากรธุรกิจและเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอ่ะอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอ่ะนะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าท่านไม่ได้เป็นหัวหน้าศูนย์อ่ะนะแต่ว่าเป็นใหญ่กว่านั้นอ่ะเป็นอธิการบดีมั้งใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะแต่อาจารย์ดำอาจารย์ธนวัฒน์ก็ออกมาแล้วก็พูดถึงเรื่องของหนี้ครัวเรือนบอกหนี้ครัวเรือนเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีตัวเลขที่มันต่อ GDP สัดส่วนต่อ GDP เนี่ยมันปรับตัวลดลงนะแต่พอไปแกะดูฮะพอไปแกะดูในรายละเอียดว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยแต่ละครัวเรือนเฉลี่ยออกมาเนี่ยปี2568ปีที่แล้วเนี่ยจันทนวัฒน์บอกว่าอยู่ที่ประมาณสัก 740,000 บาทเอ้ยขออภัย740,000 บาทต่อครัวเรือนนะเนี่ยแต่เพิ่งไปสำรวจมาล่าสุดบอกเฮ้ยมันขยับขึ้นไอ้สินเชื่อส่วนบุคคลจากตรงนู้นจากตรงนี้เนี่ยหรือว่าแม้แต่นะแม้แต่ไอ้ Buy Now Pay Later เนี่ยซื้อก่อนจ่ายทีหลังเนี่ยนะไอ้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สินเชื่อมันโตขึ้นเหมือนกันความต้องการในการใช้ของประชาชนทั่วไปอ่ะถูกไหมมันก็ต้องการซื้อของซื้อสินค้าอะไรพวกอย่างเงี้ยก็มีนะก็ต้องอาจจะแบบซื้อมาก่อนถึงแม้ว่ายังไม่มีตังค์ในกระเป๋าก็ตามดีเนี่ยนะเขาบอกว่าพอไปดูเนี่ยสำหรับตอนเนี้ยนะหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นมันมาอยู่ที่ 795,000 บาทเอาตัวเลขกลมๆก็คือ 800,000 ขึ้นมานะขึ้นมา 50,000-60,000 บาทนะในระยะเวลาประมาณปีนึงเนี่ยนะฮะแต่ว่าที่น่าตกใจเนี่ยไอ้ Buy Now Pay Later เนี่ยนะฮะการใช้สินเชื่อกลุ่มนี้จากเดิมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก 6.2% ปีนี้นะฮะมันเพิ่มขึ้นมาเป็น 14.2% นอกเหนือจากสินเชื่อส่วนบุคคลนอกเหนือจากสินเชื่อบัตรเครดิตนะอันเนี้ยผมว่าน่าสนใจถามว่าน่าสนใจยังไงก็ธนาคารแห่งประเทศไทยจำได้ไหมล่ะข้าวขาหมูยังผ่อนจ่ายเลยอะมันสามารถใช้ได้นี่ใช่ไหมสั่งข้าวขาหมูมากินก่อนแล้วก็ใช้ไอ้ใบ Now Pay Later เขาจับตาดูเป็นพิเศษนะครับหรือเขาผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขากฎเกณฑ์อะไรต่างๆที่จะควบคุมดูแลเนี่ยนะมันไปถึงไหนแล้วแต่ก็มีแนวโน้มอะว่าจะควบคุมดูแลไม่อย่างนั้นก็จะเกิดการใช้จ่ายแบบอันนี้จะบอกว่าเกินตัวมันก็อาจจะไม่ถูกนะเพราะว่ามันลงลึกไปในสินค้าและบริการที่มันเป็นอาหารการกินนี่หมายความว่าในชีวิตประจำวันนะถูกไหมฮะเนี่ยเขากำลังไปดูอยู่ว่าอันนี้มันคือมันต้องดำเนินการควบคุมดูแลมากน้อยขนาดไหนจริงๆวันนี้วันศุกร์ผมว่าไม่อยากเอาเรื่องเครียดมาฝากหรอกแต่ว่าพอดีเห็นเรื่องนี้ก็เลยอันนี้ก็น่าสนใจมันมีตัวเลขที่มันสะท้อนออกมาอะไรสักอย่างเนี่ยนะให้เราได้วิเคราะห์ให้เราได้ดูกันนะครับส่วนเรื่องของข่าวอื่นๆนะวันนี้คงไม่มีอะไรมากไม่อยากจะให้เครียดกันมากนะแต่ว่าผมเนี่ยติดค้างเอาไว้สำหรับเมื่อวานเนี่ยจริงๆตั้งใจนะจะอ่านข้อเขียนของคุณวีระที่เขียนเรื่องของ PDP 2026แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี2569ถึง2593ตอนที่3เขียนเมื่อวานนี้ยังถามคุณผู้ฟังอยู่เลยช่วงที่2ว่าให้อ่านต่อหรือว่าจะคุยกันอ่ะก็มีโทรศัพท์มาคุยก็เลยคุยต่อไปยาวเลยแล้วคุณวีระเข้ามาช่วงชั่วโมงที่2ก็เลยคุยยาวเลยนะก็เลยไม่ได้มีโอกาสจังหวะที่จะเอาข้อเขียนดังกล่าวเนี่ยมาอ่านต่อและทำความเข้าใจไปพร้อมกันนะวันนี้ไม่อยากจะเอาอะไรมากเพราะว่าใจจดใจจ่ออยู่เรื่องเดียวแหละผมว่าไทยช่วยไทยพลัสนะเรื่องของกพช.ที่ไปเพิ่มไอ้เงินซื้อไฟจากประชาชนทั่วไปอะไรเนี่ยนะไอ้2บาท20ตังค์เนี่ยอันนี้เขาต้องทำอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็มีนโยบายชัดเจนถูกไหมที่จะให้ติดโซล่ารูฟท็อปอะโซล่าเซลล์อะใช่ไหมฮะ
แล้วก็บอกอยู่แล้วนี่ว่าถ้าส่งเสริมให้ประชาชนติดอ่ะกี่ล้านครัวเรือนอ่ะ1,000,000-1,500,000ครัวเรือนอ่ะรัฐบาลช่วยอุดหนุน 50,000 น่ะนะไม่มีตังค์ไปกู้ได้อะไรเนี่ยนะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยบอกว่าเอ้ยอีกอันนึงมันก็เป็นช่องทางให้ประชาชนมีรายได้นะถ้าใช้ไฟแล้วมันเหลืออ่ะมันเหลือก็ขายคืนหน่วยงานขายคืนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขายคืนการไฟฟ้านครหลวงนะหน่วยละเท่าไหร่2.20 บาทเนี่ยเขามีมติออกมาสำหรับวันนี้นะฮะก็เพิ่มจำนวนเป็นกี่หมื่นเมกะวัตต์อะไรเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่เพิ่มเติมแต่ว่าขณะเดียวกันน่ะมันจะชัดที่สุดนอกเหนือจากกปช.แล้วผมรอว่าสำหรับเปลี่ยนผ่านพลังงานจะเห็นว่าจะเข้าเร็วๆนี้แหละเพราะว่าเขาจะให้ลงทะเบียนสำหรับคนที่อยากจะติดโซลาร์เซลล์ใช่ไหมอันนี้ช่วงกลางเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นพอถึงช่วงเวลานั้นนะผ่านครม.อะไรเป็นที่เรียบร้อยหลักเกณฑ์มาเป็นที่เรียบร้อยอันนี้เราจะได้มาลงในรายละเอียดกันเพราะว่ามันก็มีว่ามิเตอร์จะต้องเป็นชื่อของใครใช่ไหมฮะบางทีอยู่บ้านไม่ใช่มิเตอร์ชื่อเราอ่ะแต่เราจะไปติดก็ไม่ได้นะไม่ได้ไอ้ 50,000 บาทไม่ได้ช่วยเหลือนะมันชื่อคนที่จะไปขออนุญาตมันต้องเป็นชื่อเดียวกับมิเตอร์นะถึงจะได้สิทธิ์ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันมีรายละเอียดพวกนั้นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะถ้าอย่างนั้นนะถ้าอย่างนั้นมันเกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานแผน PDP 2026ที่คุณวิระเขียนตอนที่3นะเขียนเมื่อวานแต่เอามาอ่านวันนี้ไม่มีปัญหาของยังสดๆอยู่ผมขออนุญาตอ่านให้ฟังแล้วกันนะก่อนที่จะเบรกช่วงแรกนะครับ PDP 2026แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย2569ถึง2593จุดเปลี่ยนประเทศไทยตอนที่3ก่อนที่จะคุยอะไรให้ฟังกันต่อไปนั้นผมอยากจะพูดถึงการทำแผน PDP ในอดีตสักนิดหนึ่งใครที่สนใจเรื่องนี้ย่อมทราบดีว่าแผน PDP ที่ใช้ในปัจจุบันนั้นเป็นแผน PDP 2018ก็คือพุทธศักราช2561แม้จะมีการปรับปรุงในช่วงปลายปีพุทธศักราช2563ก็ตามทีแต่ไม่ได้ทำแผนขึ้นมาใหม่แต่อย่างใดจริงๆในห่วงเวลาดังกล่าวต้องบอกว่ามีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์มากมายมหาศาลถ้าหากเราดูช่วงเวลาจากปี2563ถึง2569จะเห็นว่ามันมีช่วงเวลาสุญญากาศยาวนานมากคำถามก็คือเกิดอะไรขึ้นทำไมจึงไม่มีการทำแผน PDP ในระหว่างปี2561จนถึงปัจจุบันเพราะเพิ่งมาทำแผน PDP 2026เป็นเรื่องเป็นราวในปี2569นี่เองอันที่จริงมีการทำแผน PDP 2024คือพ.ศ. 2567ครับแต่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นทำให้แผน PDP 2024ไม่ประกาศใช้ใครได้ใครเสียกับเรื่องนี้ผมไม่ไปฟื้นฝอยหาตะเข็บป่วยการวันนี้เรามาเดินหน้าดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามแผน2026ซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.ภายในสิ้นปีนี้ส่วนการบริหารจัดการหลังจากนั้นเป็นเรื่องของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.เป็นสำคัญคงเห็นอะไรชัดเจนประมาณครึ่งแรกของปี2570อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้ว่าในร่างของ PDP 2026ที่เสนอเป็นทางเลือกเอาไว้4กรณีนั้นผมคิดว่าความเป็นไปได้มากที่สุดน่าจะเป็นกรณีที่4ที่วางน้ำหนักเอาไว้ว่าเรายังคงใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าต่อไปในเวลาเดียวกันก็มีการบริหารจัดการเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเน็ตซีโร่ในปีคศ2050ด้วยการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งหมุนเวียนหรือ Renewable Energy และมีการกักเก็บคาร์บอนออกไซด์ CCS ควบคู่ไปด้วยกันนั้นคิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่คาดว่าจะได้รับความเห็นชอบในระดับนโยบายและประกาศใช้ในที่สุดถ้าเราใช้สมมุติฐานนี้มองไปข้างหน้าถึงปี2580คือคศ2037ไม่ต้องยาวไปจนถึงปี2593คือคศ2050เราจะเห็นอะไรเราพอสรุปได้ในเบื้องต้นว่าจะมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมใหม่กำลังการผลิต 9,100 เมกะวัตต์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กกำลังการผลิต300เมกะวัตต์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 24,300 เมกะวัตต์โรงไฟฟ้าพลังลม 2,700 เมกะวัตต์รวมตัวเลขกันในชั้นนี้เท่ากับกำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่
จะเท่ากับ 36,400 เมกะวัตต์แต่ตรงนี้อย่ามองข้ามระบบของการกักเก็บไฟฟ้าสำรองด้วยแบตเตอรี่ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ผลิตไฟฟ้ามาใช้ได้เพิ่มอีก 14,500 เมกะวัตต์อันนี้เรากำลังพูดถึงกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ประมาณ 59,000 เมกะวัตต์นะครับผมลองไปดูรูปร่างหน้าตาของสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าที่ว่าเปลี่ยนไปจากปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนนี่คือภาพที่พอเห็นลางๆถ้าหากดูสัดส่วนปัจจุบันคิดแบบเร็วๆเราใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลผลิตไฟฟ้าเป็นสัดส่วนร้อยละ66ส่วนที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ร้อยละ8พลังงานลมร้อยละ3และน้ำรวมถึงอื่นๆในประเทศและนำเข้าประมาณร้อยละ20รวมกันแล้วประมาณร้อยละ31ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ4มีรายละเอียดจุกจิกเพราะฉะนั้นเราข้ามไปดีกว่าแต่ถ้าหากทำแผน PDP 2026แต่ก็คงมีการทบทวนแล้วก็ปรับแผนไปตามลำดับในอนาคตรูปร่างหน้าตาของสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทีเดียวถ้าหากดูจากกราฟที่ผมแนบมาให้ดูด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าการผลิตไฟฟ้าจากฟอสซิลหรือว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลจะมีสัดส่วนลดลงไปเหลือแค่ร้อยละ29การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็นร้อยละ34พลังงานลมเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเป็นร้อยละ4ส่วนพลังงานหมุนเวียนอื่นๆพลังงานน้ำผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนเป็นสำคัญจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ14ส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญคือระบบกักเก็บไฟฟ้าหรือ ESS จากร้อยละ2เป็นร้อยละ16ความน่าสนใจเมื่อมองจากปัจจุบันที่เรามีกำลังผลิตไฟฟ้า54,305 เมกะวัตต์เพิ่มเป็น 115,632 เมกะวัตต์ด้วยโปรไฟล์ของสัดส่วนที่มาของการผลิตไฟฟ้าที่แตกต่างไปจากเดิมเช่นนี้คำถามคือทำได้จริงหรือเปล่าคำถามก็คือต้องทำอะไรมากมายไปกว่านี้เพื่อให้ทำได้จริงตามแผนอย่างไรถ้าหากไปพ่วงกับเรื่อง Data Center AI Grid Direct PPATPA ด้วยแล้วงานนี้จะยิ่งท้าทายเป็นทวีคูณวีระธีรพัฒน์17กันยายน2569นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตอนที่3นะจากข้อเขียนในหัวชื่อหรือว่าชื่อตอนว่า PDP 2026นะแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยนะ2569ถึง2593จริงๆเขามีกราฟิกหรือว่ามีรูปด้วยนะแต่นี้คุณผู้ฟังบางท่านอาจจะพอรู้นะก็ไปดูได้นะใน Facebook ของคุณวีระธีรพัฒน์นะครับอ่ะอันนี้ก็เอามาฝากกันนะอะไรที่มันติดค้างไว้จะได้ไม่ต้องติดค้างนะเพราะว่ามันจะได้ต่อเนื่องไปนะคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะรออยู่นะครับก็เอามาฝากกันนะที่ถามผมนะส่งข้อความมาถึงผมในโมล่าออนไลน์เนี่ยนะในอินบ็อกซ์เนี่ยหรือว่าในเมสเซจเนี่ยนะดำเนินการให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะงั้นก็ประมาณนี้เนาะสำหรับช่วงแรกช่วงที่สองนะวันนี้วันศุกร์นะแบบสบายๆอู้แบงก์ชาติญี่ปุ่นขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามคาดเหรออ๋ออะไรละเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 96.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดีนะก็ช่วงที่2นี่เราเปิดสายคุยกันเนาะดีมั้ยดีมั้ยดีมั้ยนะเราคุยกันดีกว่านะสำหรับคุณผู้ฟังที่มีประเด็นนะหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากพูดอยากคุยอยากถามนะก็เชิญนะเชิญนะเราเปิดสายตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะนี่กี่โมงล่ะบ่าย 2:40 นาทีนะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอ่ะเมื่อวานนี้ชนะใครมาล่ะ3 ต่อ0เซตเห็นว่าวันนี้จะแข่งใช่ไหมวันนี้มีแข่งอีกนัดหนึ่งอ่ะนะกับไชนิสไทเปเห็นว่าตอนแรกได้ยินข่าวว่าจะมีถ่ายทอดผ่านทางฟรีทีวีแต่ทำไปทำมานี่ผมบางเพจก็บอกอ้าวไม่ถ่ายทอดผ่านทางฟรีทีวีแล้วอ้าวคืออะไรแล้วสรุปว่ายังไงแล้วจะไปดูจะไปส่งแรงใจไปเชียร์นะได้ที่ไหนยังไงนะอันนี้อยากรู้เหมือนกันนะแต่ว่าเราเข้ารอบแล้วอ่ะแน่ๆนะฮะแต่ว่าเพียงแค่ว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นนัดสุดท้ายของรอบแรกใช่ไหมก็อยากจะดูทีมวอลเลย์บอลหญิงเหมือนกันนะจริงๆตอนนี้เขาเริ่มแข่งขันไปหลายรายการนะฮะสำหรับกีฬาเอเชียนเกมนะแข่งที่นาโกย่าแล้วก็เมืองและจังหวัดอะไรไอจิใช่ไหมของที่ญี่ปุ่นนะเสาร์อาทิตย์นี้นี่ก็พิธีเปิดละนี่ก็รอดูอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าคุณผู้ฟังสังเกตผมไม่รู้สังเกตกันหรือเปล่านะการแข่งขันกีฬานะซีเกมเอเชียนเกมเนี่ยโอลิมปิกนี่ยังแบบคึกคักนะโอลิมปิกนี่ต้องบอกว่าก็ประเทศที่เป็นเจ้าภาพก็เห็นหลายประเทศก็ค่อนข้างคึกคักนะแต่ว่าถ้าเป็นระดับภูมิภาคอย่างซีเกมนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เราเป็นเจ้าภาพในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะปีที่แล้วหรือปีก่อนปีที่แล้วมันไม่คึกคักเลยนี่บอกเลยไม่แทบไม่ได้ติดตามเลยนะแล้วก็มันมีปัญหาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยปีนี้ก็เหมือนกันที่มันเป็นการแข่งขันเอเชียนเกมอ่ะเห็นว่ามีหลายทีมอ่ะทีมนักกีฬาไทยไปถึงญี่ปุ่นนะเรื่องที่พงที่พักไม่มีอ่ะนะแต่ว่าเขาก็มีวิธีแก้นะไม่ใช่ว่าไม่มีนะเห็นผมเห็นตั้งแต่ตอนเกาหลีเป็นอะไรล่ะเป็นเจ้าภาพกีฬาอยู่ชนิดนึงอ่ะที่ไปเช่าเรือสำราญอ่ะใช่ไหมไม่ใช่กีฬาขออภัยนะมีการจัดเองงานระดับโลกอ่ะแต่จำไม่ได้ว่างานอะไรเนี่ยช่วงไม่กี่วันไม่ถึงปีเนี่ยไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปเช่าเรือสำราญนะครับเพราะว่าห้องพักมันไม่พอที่พักไม่พอก็ต้องเช่าเป็นเรือสำราญพอเช่าเป็นเรือสำราญก็มาจอดข้างๆไอ้ท่าเรือใช่ไหมพอจอดข้างท่าเรือเสร็จปุ๊บก็ลงเลยนะแล้วก็ใกล้ๆหรือว่าการเดินทางเข้าไปถึงที่สนามแข่งได้อะไรพวกอย่างเงี้ยนะก็ใช้วิธีนั้นนะห้องพักบางทีมันก็เต็มมันมีการอะไรจองกันไปจองกันมาอะไรไม่รู้มีปัญหาเหมือนกันนะแต่ว่าความคึกคักเนี่ยสำหรับบ้านเราสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้นอกเหนือจากชุดผมว่าไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ไม่รู้รู้สึกเหมือนกันหรือเปล่านะคุณสีฮะสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
0: ณัฐพงศ์ครับณัฐพงศ์ไม่ได้เป็นอาจารย์ครับ
1: ไม่ได้โทรมานานก็ผมฟังอยู่ลำปางครับเสียงชัดเจนดีทาง YouTube
0: ฟัง YouTube อ๋อแล้วอยู่ตรงไหนของลำปางล่ะ
1: อยู่ต่างอำเภอครับผม
0: อำเภออะไร
1: อำเภอศพปราบ
0: นี่มันอยู่ตรงไหนเนี่ย
1: ศพปราบที่จะออกมาทางจังหวัดตากครับ
0: อ๋อโอเคใกล้ๆเถินงั้นเหรอใช่ไหม
1: ใช่ก่อนจะถึงเถินครับผม
0: ก่อนถึงเถินนะก็คือพอออกจากตากมาเจอศพปราบก่อนเนาะ
1: ใช่
0: ไหมอู้ตรงนั้นฝนตกไหมน่ะแถวนั้นแรง
1: ตกเพิ่งหยุดมือสักครู่เนี่ยครับแต่ไม่หนักอะตกไปปล่อยแต่พอเย็น
0: พอเย็น
1: ช่ำ
0: อ๋อตกมานานยังกี่วันแล้วเนี่ย
1: ตกทุกวันแหละครับแต่นิดๆหน่อยๆปล่อยๆพอข้าวไม่ตายแต่ไม่ได้มีน้ำท่วมน้ำขังอะไรมากครับ
0: อ๋อเพิ่งมาตกไหม
1: ครับเพิ่งมาตกประมาณสัก 3-4 วันมาเนี่ย
0: อ๋อก็คือเพิ่งมาตกช่วงนี้ใช่ไหมเจ้าช่วง16 17 18เนี่ยเนาะ
1: ครับแต่ก็ได้แต่ดูได้แต่ฟังได้แต่ตามว่าพยากรณ์ก็บอกว่าจะหนักนู่นหนักนี่แต่มันไม่เห็นหนักอย่างที่ว่าเลยครับ
0: โอ้ยหนักบางที่หนักเองบางที่เขาก็หนักนะบางที่นี่เห็นเมื่อเช้านี่ตำบลบุงน้ำเต้าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์อ่ะน้ำป่ามันไหลมาเขามีเซลล์บ่อยแก๊สให้ยกด้วยแถวนั้นมันใกล้น้ำก้อนน้ำชุนอ่ะ
1: แถวนั้นมันเป็นซอกเขาเป็นหลืบเขาดีครับน้ำมันเลย น้ำมันเลยแรง
0: เออ
1: จริงแถวนี้แม่น้ำวังยังแห้งอยู่เลยไม่มีโอกาสได้ท่วมหรอกปีนี้
0: อ้าวเหรอโอ้
1: ไม่มีโอกาสได้เห็นน้ำหลากเหมือนอย่างทุกปีหรอก
0: เออเออเออเออ
1: เพราะว่ามันเบาบางเหลือเกินที่มันก็ปลายฝนมาแล้วนี่ข้าวก็เริ่มคมแล้ว
0: แล้วเป็นแล้วฟังผ่านทางไหนทาง YouTube อย่างเดียวหรือ
1: แต่ก่อนฟังทางดาวเทียมน
0: ี่
1: ดาวเทียมไม่ค่อยชัดไม่ค่อยอะไรก็เลยมาฟังทาง YouTube
0: ครับ
1: มาฟังทางวิทยุมันก็ทางวิทยุประเทศไทยอสมทก็ไม่ค่อยสะดวกก็เลยทาง YouTube เนี่ยง่ายดี
0: อ๋อ YouTube ง่ายดีเนาะ YouTube ง่ายดีเนาะเออได้ๆๆขอบพระคุณมากที่ติดตามกันนะขอบคุณครับ
1: ตอนนี้เดี๋ยว
0: มันเชิญ
1: นิดนึงก็สงสัยทำไมเรายังกระเหี้ยนกระหือที่อยากจะใช้งบช่วยเหลือเขมรในการช่วยเหลืออะไรทั้งที่เราก็ไม่ค่อยมีตังค์เพราะอะไรเลยครับท่านนัตพงศ
0: ์โอ้งบอะไร
1: ผ่านงบไปแล้วผ่านสภาไปแล้วช่วยเขมรเท่านั้นตัวนี้20-30ล้านนะนะ
0: โอ้
1: แล้วทำไมรัฐบาลเรายังกระเหี้ยนกระหือที่อยากจะหางบช่วยเขายัง
0: ไม่ได
1: ้ช่วยเขาอยู
0: ่ไม่รู้จริงๆไม่รู้เลยไม่รู้ไม่ได้ตามเรื่องนี้เลย
1: ก็ยังอดอยากปากแห้งแต่ทำไมยังผ่านสภาไปได้ผมก็สงสัยแค่นี้ก็เลยอยากจะถามว่าท่านไหนมีความรู้ว่า
0: ไม่รู้ไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆไม่ได้ตามเลยแต่ไอ้งบอะไร31ล้านอะไรนั่นน่ะนะ31 32ไม่ได้ตาม
1: เราก็อย่างเงี้ยแต่ก็ยังไปผ่าน
0: เข้าใจไม่ได้ตามตอบไม่ได้ไม่รู้
1: ครับถ้ามีเหตุผลก็อยากฟังหน่อย
0: โอเคแต่เค้าก็ให้เหตุผลกันมาตั้งหลายรอบแล้วนี่
1: ก็นั่นแหละก็
0: ไม่ใช่ก็เขาให้เหตุผลแล้วเราได้อ่านไม่ล่ะที่เขาบอก
1: เงินงบประมาณ
0: ไม่ใช่คุณสีก็เขาก็บอกเขาก็อธิบายเหตุผลกันแล้วไม่ใช่เหรอว่ามันเป็นเรื่องที่สัญญาไอ้มีเรื่องข้อตกลงอะไรที่เรามีการช่วยเหลือกันมนุษยธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มันมีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเขาก็อธิบายแล้วนี
1: ่ก็ถ้าเห็นว่าประเทศเรามันยัง
0: ไม่เขาอธิบายแล้วแต่เราไม่ฟังใช่ไหมล่ะเราไม่เอาใช่ไหมล่ะ
1: คร
0: ับ ก็แค่นั้นเองแค่นั้นออกไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยเลย
1: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะแสดงว่าฟังแล้วที่เขาอธิบายนะเขาก็มีการชี้แจงนะผมว่าเขาก็มีการชี้แจงผมเห็นแวบๆอันนี้ต้องขออภัยจริงๆผมไม่ได้ตามแบบละเอียดนะไม่ได้ตามละเอียดแต่เขาก็มีการอธิบายอ่ะมันเป็นการช่วยเหลืออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ด้วยนะเห็นในพูดกันแป๊บเดียวนะแล้วก็จบไปแต่ว่าเรื่องที่มันใหญ่กว่านั้นเอาจริงๆถ้าเรื่องความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเนี่ยที่จริงๆผมว่าน่าจะเป็นประเด็นที่เราควรตามมากกว่านั้นนะก็คือเรื่องที่สิงคโปร์อ่ะการประชุมของทางอนุญาโตตุลาการอ่ะที่เรากับเขากับทางกัมพูชาเนี่ยที่ใช้กฎหมายไอ้ UNCLOS อ่ะ UN CLOS อ่ะนะหรือว่า UNCLOS อ่ะที่มีอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝั่งทั้งของฝั่งไทยทั้งของฝั่งกัมพูชาแล้วก็มีอนุญาโตตุลาการกลางเนี่ยเขามีการประชุมหารือนัดแรกเมื่อ3วันที่ผ่านมานะ15 16อะไรแถวๆเนี่ย14 15 16เนี่ยซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วอ่ะก็ไปประชุมนัดแรกแล้วก็เข้ามารายงานท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานเนี้ยไอ้เนี่ยผมว่าน่าสนใจมากกว่าเพราะมันเป็นเรื่องของเขตแดนโดยเฉพาะทางทะเลใช่ไหมเราเนี่ยบอกเลยก็ทาง UN COS หรือว่ากรรมอนุญาโตตุลาการชุดนี้ก็คือพิจารณาเรื่องของเขตแดนทางทะเลแล้วก็ทรัพยากรทางทะเลที่จะมีการดูแลจัดสรรอะไรยังไงเนี่ยตรงนี้เป็นสำคัญนะไม่พูดเรื่องของเขตแดนทางบกแต่ว่าทางฝั่งกัมพูชาเขาอาจจะบอกเอ้ยพูดถึงเรื่องเขตแดนทางบกอะไรพูดอย่างนี้ก็ว่ากันไปเนี่ยตอนเนี้ยเรื่องเนี้ยสำคัญนะก็ผมว่าคงใช้เวลาไม่นานนะทางอนุญาโตตุลาการชุดเนี้ยนะคงใช้เวลาไม่นานไม่นานนี่หมายความว่าอาจจะปีหรือ2ปีนะไม่ใช่ไม่นานแบบโอ้คุณณัฐพงษ์หมายความว่า3เดือน6เดือนหรอผมว่าก็คงจะมากกว่านั้นนะแต่ว่าจะเป็นปีหรือ2ปีเนี่ยอันนี้น่าจะพอรู้แล้วนะครับว่าให้คนกลางเข้ามาดูแลให้คนกลางเรามอบอำนาจให้คนกลางเป็นคน ช่วยในการตัดสินช่วยในการดูนะว่าทั้งการประกาศเขตพื้นที่ทางทะเลนะของกัมพูชาที่ประกาศตอนปีอะไร2515แล้วเรามาประกาศตามหลังอะไรพวกอย่างเงี้ยนะมันเขาดูแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยไอ้พวกเนี้ยนะอันนี้ผมว่าน่าสนใจมากกว่าน่าติดตามว่าผลลัพธ์ที่มันออกมามันแน่นอนนะมันจะต้องส่งผลถึงทั้งเราทั้งเขาถูกไหมทั้งเขตแดนทั้งตัวทรัพยากรใช่ไหมแล้วก็มันจะยังไงต่อเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าดูนะส่วนไอ้ความสัมพันธ์นะแล้วก็เรื่องทางที่พิพาทกันอยู่อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาคุณผู้ฟังครับหรือใครจะชวนไปไหนเสาร์อาทิตย์นะบอกได้นะบอกได้นะนะบอกได้ชวนไปได้นะเสาร์อาทิตย์นี้ผมก็ยังดูอยู่ว่าจะไปตรงไหนได้บ้างนะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยจะไปเลือกตั้งเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะแทนตำแหน่งที่ว่างลงนะก็ดูไว้แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปตอนเช้าหรือยังไงนี่เดี๋ยวค่อยๆดูนะแล้วจริงๆวันอาทิตย์ตอนบ่ายโดยเฉพาะบ่าย3นี่อย่าลืมนะครับละวันอาทิตย์เรามารีเฟรชกันอะไรเนี่ยนะฮะอย่าลืมนะเดี๋ยวผมดูว่าถ้ามันมีเวลาเหลืออาจจะมาย้ำซะหน่อยสำหรับคุณผู้ฟังที่จะไปด้วยกันนะเดี๋ยวขอดูคุณผู้ฟังก่อนนะว่ามีใครโทรศัพท์มาเพิ่มไหมนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงโทรศัพท์นะ02-248-1657นะ02-248-1657นะครับมาว่ากันต่อนะอ่ะระหว่างที่รอเอามาแล้วเดี๋ยวอ่ะเอายังไงดีนะมาแล้วมีชื่อส่งมาแล้วเดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสะดุดเดี๋ยวมันจะขาดตอนนะกำลังอธิบายนะคุณอินเหรอฮะสายสองสวัสดีครับคุณอิน
2: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
2: ช่วงวันหยุดพรุ่งนี้อากาศคงดีมาเที่ยวมวกเหล็กสิครับ
0: มวกเหล็กแล้วเหรอเพิ่งไปนะ
2: M6 ตอนนี้เปิดแล้วนะครับ
0: เออทราบก็ผมไปลองตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดเลยอ่ะผมไปเอาน้ำผึ้งที่ฟาร์มผึ้งมัทนีไงน้ำผึ้งแท้จากดอกไม้ป่าแล้วก็เกสรผึ้งอ่ะ
2: ครับแล้วอากาศดีมากนะครับตั้งแต่ฝนไปจนถึงมกรากุมภาเนี่ยบางคืนเนี่ย20กว่าบางคืนจะ10กว่านะครับ
0: ตรงไหนอะตรงไหนของมวกเหล็กล่ะที่อากาศดี
2: มวกเหล็กแอโซนติดพญาเย็นนะครับ
0: อ๋อติดพญาเย็นนะ
2: ครับผม
0: ก็แสดงว่าติดแก่งคอยพญาเย็นแถวนี้สิเน
2: า
0: ะถูกไหม
2: จักรยานก็มาเลยครับจักรยานหรือเอารองเท้าคู่หนึ่งมาวิ่งเทรลในอสคมวกเหล็กก็ได
0: ้อ
2: ากาศดีบรรยากาศดีอาหารไม่แพงแล้วมีตลาดนัดวันเสาร์ที่มวกเหล็กเนี่ยมีของอะไรแปลกๆมีปลาเขื่อนอะไรเงี้ยถ้าอาจารย์วิระอยู่แล้วรับรองชอบแน
0: ่โอ้โห
2: ผมเคยเดินเจอแล้วคุณพิษณุนินกัด
0: เดินนี่เป็นคนมวกเหล็กไหมเนี่ยฮะ
2: ใช่ครับผมมาซื้อที่แล้วก็ทำบ้านอยู่ที่นี่ครับ
0: อ๋อคือตอนนี้เราอยู่ที่มวกเหล็กใช่ไหมล่ะไปปลูกบ้านนานยังที่มวกเหล็กล่ะ
2: ใช่ครับผมบ้านผมเสร็จตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับผมได้มาหลบโควิดเลย
0: แล้วตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเลยไหมอ
2: ะไรนะครับ
0: ใช้ชีวิตอยู่แถวนั้นเลยไหม
2: ไปมาครับ
0: ไปมาเนาะเออ
2: ใช่ครับ
0: ก็ดีก็ดีด
2: ีวันนี้ก็มาแล้วครับ
0: โอ้โอเค
2: ดีครับผมเนี่ยถ้าผมอยู่นนทบุรีนะผม60กว่าแล้วผมรู้จักเป็นแฟนคลับท่านลิเวอร์พูลคุณอาจารย์เดชรัตน์สุกมลนะครับ
0: ครับ
2: อาจารย์เดชรัตน
0: ์แล้วจะกลับมาเลือกตั้งไหมล่ะ
2: ไม่ครับผมทะเบียนผมอยู่กทมครับ
0: อ๋อทะเบียนอยู่กทมอ่ะโอเคโอเค
2: แต่ว่าเป็นเพื่อนในแฟนเพจกันผมตามนั้นมา
0: โอเคโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
2: ใช่คร
0: ับ ได้เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู
2: นะครับทุกท่าน
0: ครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวคนนี้แนะนำให้ไปมวกเหล็กนะคุณเอ๋ครับสายสามคุณเอ๋ครับ
3: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
3: วันเสาร์อาทิตย์นี้คือเต็มแล้วใช่ไหมครับที่จะพบอาจารย์มีละ
0: เต็มแล้วก็เต็มโอ้บอกปุ๊บก็เต็มปั๊บเลย
3: อ๋อครับ
0: คนจำกัดคนแค่45คนเองไม่ได้เยอะแล้วก็ถ้าจะร่วมกันเนี่ยจะต้องแบบมีการลงทะเบียน
3: นั่นทราบแล้วทีนี้คุณณัฐพงศ์จะวางสเกดูไว้เดือนหน้าเนี่ยช่วงเสาร์ไหนอาทิตย์ไหนครับ
0: ยังไม่ทราบเลยครับต้องดูว่าทางร้านเขามีวันว่างวันไหนได้บ้างดูคุณวีระว่าว่างวันไหนด้วยฮะ
3: แต
0: ่
3: ว
0: ่
3: าค
0: ือ
3: เดือนละครั้งใช่ไหมครับ
0: ตั้งใจไว้อย่างนั้นนะเห็นคุณวีระบอกว่าตั้งใจไว้อย่างนั้นว่าบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันเนี่ยเดือนละหนึ่งครั้ง
3: อ่าฮะ
0: อืม
3: ครับคือมันต้องต่อเนื่องนะคุณณัฐพงศ์เพราะว่าคือแฟนคลับเนี่ยมีทั้งของคุณณัฐพงศ์ของอาจารย์วีระนะมันต้องแชร์กันนะคือคนที่เคยไปแล้วนี่ผมว่าแชร์ให้
0: เขากำหนด
3: ไปว่าได้ไหม
0: คุณเอ๋เขากำหนดนะใครที่เคยไปแล้วเนี่ยเขากำหนดว่าสำหรับการไปครั้งใหม่เนี่ยคนเดิมเนี่ยไปได้ไม่เกิน5คนเพราะฉะนั้นคนใหม่เนี่ยรอบใหม่ก็คือรอบใหม่มา40คนสมมุติว่าเขามีแค่ที่นั่งแค่45ที่นั่งนะจะเป็นคนเก่าแค่5คนนะ
3: ครับ
0: นอกจากนั้นเป็นคนใหม่หมดเลย40
3: ตอนนี้คุณณัฐพงศ์บอกว่าไปได้แค่บัดดี้ไม่ใช่เหรอแค่2คนเนี่ย
0: ก็1สิทธิ์เนี่ยมันได้แค่2คน1สิทธิ์ได้2คนเข้าใจมั้ย
3: ครับ
0: ถ้าสมมุติว่าคุณไปครั้งที่1แล้วอย่างเงี้ยครั้งที่2คุณจะไปเนี่ยเขาจำกัดว่าไอ้คนเก่าที่เคยไปครั้งที่1เนี่ยได้แค่5คน
3: อ๋อ
0: ไม่เข้าใจแล้วนี่ไม่เข้าใจ
3: ก็ต้องให้
0: เขาถามเขาคิดไว้เผื่อแล้วเขาคิดไว้เผื่อแล้วเขาคิดไว้เผื่อเรียบร้อยแล้วครับ
3: อ๋อครับทีนี้ก็ต้องฝากคุณณัฐพงศ์นะครับเรียนอาจารย์วีระว่าคือยังไงอ่ะก็ให้ถึงสิ้นปีเพราะว่าอันนี้คือมันปิดงบประมาณแล้วกันยาแล้วเนี่ยอยากจะรู้ว่าอาจารย์
0: จะไปไหม
3: ยังอยู่ในคณะกรรมการ
0: เดี๋ยวเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้คุณเอ
3: ๋มันจะต้องมีอะไรทำอะไรอย่าง
0: คุณเอ๋คุณเอ๋คุณจะไปไหม
3: ก็จองไม่ทัน
0: ก็จองไม่ทันไงก็ถ้าจองทันคุณก็ไปก็แค่นั้นเองเขาเปิดเมื่อไหร่คุณก็ไปตอนนั้นไม่ต้องฝากหรอกไม่ต้องฝากเพราะว่าเขาตั้งใจว่าเขาจะทำเดือนละครั้งอยู่แล้วเราจะมาฝากทำไมล่ะ
3: ก็อยากให้ถึงเนี่ยครับตุลาพฤศจิกาธันวา
0: ก็เดือนหน้าก็ตุลาไงก็เดือนนี้กันยาก็เดือนหน้าก็แสดงว่ามีอีกไง
3: คือเดี๋ยวมันขาดตอนไง
0: เขาเอาเหอะรอฟังแล้วกันนะถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเปิดให้จองก็ถ้าไปก็ไปนะอย่างนั้นดีกว่านะไม่ใช่อะไรหมดเวลานะขอบพระคุณคุณเอนะไม่มันไม่ทันพักสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
6: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: ชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะก็เราคุยกันต่อนะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อก็เชิญนะเดี๋ยวสักครู่นะคุณวีระธีรพัฒน์ก็จะเข้ามาสมทบนะครับเดี๋ยวเราว่ากันนะนะมาไหมมาไหมมาซี่ได้ยินเสียงแล้วมาซี
1: ่เอาบอกก่อนบอกก่อน
0: คุณวีระสวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ผมมาตั้งแต่บ่ายสองแล้วล่ะเออแต่ผมนั่งอ่านเอกสารแล้วก็เช็คข่าวอะไรต่ออะไรนะว่ามันตกลงยังไงกันแน่เนี่ย
0: ครับ
1: ที่รออยู่เนี่ยเรื่องทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย
0: ครับ
1: เรื่องของไทย
0: ช่วยไทยพลัส
1: ใช่ช่วยไทยพลัสนะหลักการตอนนี้จะต่อ2เดือน
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเอาทั้งชุดนะ300เป็น 1,000 อันนี้700บาทต่อเดือนนะคน11ล้านคนใช่ไหม13ล้าน12ล้านคนไม่รู้ว่าตัวเลขมันยังไม่
0: ต้องเป็นตัวเลขใหม่เน
1: า
0: ะ
1: เออตัวเลขเอาว่าตัวเอาตัวเลข12ล้านแล้วกัน
0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้อง
0: 84,000 8,400
1: 8,400 ล้านเพิ่มเติมจาก300นะ
0: ครับ
1: ส่วนอันนั้นเนี่ยผมให้ตัวเลขเอาไว้ว่า25ล้านคนไม่ต้อง26
0: ครับ
1: ก็เดือนละ25,000 บวกกับ
0: 8,500
1: ก็
0: 33,000
1: ถ้าทำ2เดือนก็66,000
0: ครับ
1: ไม่พ
0: อ
1: ที่มีไม่พ
0: อ
1: ก๊อกแรกไม่พอก๊อกแรกตอนนี้เหลือประมาณสักไม่ถึง 40,000 ตัวเลขกลมๆอาจจะประมาณสัก 40,000 คราวนี้จะไปล้วงก๊อกจะไปล้วงไอ้ 200,000 หลังนี่ไม่น่าจะได้นะ
0: อ
1: ันนี้จะทำยังไง
0: อ
1: ันนี้ข่าวมันออกมาว่า 1,000 แต่ผมว่าไม่น่าถึงอ่ะ
0: 1,000 2เดือนอ่ะ
1: คือจริงๆมันไม่จำเป็นต้อง 1,000 มันถ้าจะเอาให้พอเหมาะมันก็ต้องดูกำลังการเงินนะ
0: ไม่เห็นว่า 1,000 แต่ว่าใช้2เดือน
1: ใช่ไม่

0: ก็คิดว่าวันนี้เย็นๆน่ะนะหลังจากเข้าประชุมเสร็จแล้วถึงจะมีความชัดเจน
1: ครับ
0: แล้วจริงๆเมื่อวานก็มีประชุมสำคัญอีกเรื่องนึงแต่ไม่เป็นข่าวคือคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
1: สคร.
0: สคร.กคร.สคร.ในสำนักงานกคร.เมื่อวานมีประชุมนะแล้วก็มติของกคร.เนี่ยก็จะส่งไปให้
1: คอรม
0: อคอรมพูดมากกว่านี้ไม่ได้นะครับคนพยายามฟรีคนไปปล่อยข่าวอะไรเยอะแยะ
1: เออปล่อยยังแบบโอ้โหปล่อยจนงงเลย
0: งงงงงงงไม่เป็นไร
1: มาแล้วมาแล้ว
0: เอามาแล้วเหรออันนี้ก็จะให้ผมคุยไปเรื่อยๆผมก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูคอมพิวเตอร์ที่เขาขึ้นชื่อคุณผู้ฟังมานะ
1: ครับ
0: มี2คนคุณสุเมธกับคุณวิเชียรเจ้าใครก่อน
1: คุณวิเชียรสายสอง
0: คุณวิเชียร
2: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับอาจารย์วีระครับ
0: ครับ
3: ครับ
2: จะถามว่าพวกกองทุนมันขึ้นกับตลาดหลักทรัพย์ไหมครับหรือยังไงครับ
0: กองทุนอะไร
2: กองทุนอย่างธนาคารกรุงไทยกรุงเทพพวกนี
0: ้กองทุนคนบริหารนี่คือบริษัทจัดการหลักทรัพย์กองทุนแล้วคนที่กำกับเนี่ยคือกลต.
2: ครับแล้วอย่างกองทุนเนี่ยคือลูกชายผมเสียชีวิตอะเขาซื้อกองทุนไว้หรือไม่รู้กองทุนไหนบ้างนะคือผมจะไปเช็คว่ามีชื่ออยู่กองทุนไหนบ้างคือจะไปตลาดหลักทรัพย์หรือว่าที่ไหนครับ
0: โอ้ทะเบียนของคนที่อย่างนี้พอรู้ไหมว่าเขาน่าจะซื้อกองทุนไหนพอทราบไหม
2: คือมันมีพอเห็นผมเคยเห็นหนังสือเขาส่งมานะ
0: เออจากนั้น
2: กองทุนมีเงินมีแต่ไม่รู
0: ้ไม่
2: ตีละผลหรือยังไง
0: ไม่ไปดูไปดูชื่อกองทุนว่าบริษัทอะไรเป็นคนบริหาร
2: อ๋อครับ
0: แล้วก็ไปถามบลจ.นั้น
2: อ๋อครับค
0: ิ
2: ดว่าเหมือนมันก็หุ้นตลาดหลักทรัพย
0: ์ไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ได้รีจิสเตอร์แบบนั้น
2: อ๋อครับ
0: เขาไม่ได้ขึ้นเพราะฉะนั้นมันไม่ยากหรอกคือเอกสารที่เขาส่งมาให้ลูกคุณที่บ้าน
2: น่ะครับ
0: คุณก็ดูว่ามันเป็นบลจ.อะไ
2: ร
0: แล้วคุณก็ติดต่อบลจ.นั้นว่าลูกคุณเนี่ยถือหน่วยลงทุนของเขาแล้วก็มียอดคงค้างเหลือเท่าไหร
2: ่ครับ
0: มันมีกี่อันก็ลองไปเปิดเอกสารที่เขาส่งมาให้ลูกคุณดูก็แล้วกัน
2: อ๋อครับ
0: เ
2: ออตอนช่วงนี้ไม่รู้ของหายทันไหมมันต้องปีละหนไหม
0: ไม่เขาส่งมาเรื่อยๆแหละคุณไปดูเหอะในเอกสารที่เป็นจดหมายที่ส่งมาน่ะคุณไปดูก็แล้วกันลูกอายุเท่าไหร่โทษ
2: 38ไอ้39ครับ
0: แล้วเขามีเมียไหม
2: ไม่มีครับไม่มีคร
0: ับ แล้วบ้านอยู่บ้านเดียวกันไหม
2: ถ้าอยู่บ้านเดียวกับผมคร
0: ับ ถ้าอยู่บ้านเดียวกันเอกสารมันหาได้ไม่ยากหรอกที่เขาส่งมาทางไปรษณีย์เอาสักที่2ที่เดี๋ยวค่อยว่ากันกันแล้วกันนะ
2: ครับครับ
0: แล้วเขามีบัญชีแบงก์อะไร
2: เขามีหลายแบงค์ครับ
0: มีแบงค์อะไรบ้างมีแบงค์อะไรบ้างมีแบงค์อะไรบ้าง
2: กรุงไทยกรุงเทพก็มีอ
0: ่ะกรุงไทยกรุงเทพแล้วมีอะไรอีก
2: ตอนนี้คือผมไปทำเรื่องบางอย่างก็ปิดแล้วแบงค์บางแบงค์นะ
0: ไม่เป็นไรคือเขามีบัญชีแบงค์กี่แบงค์
2: มีหลายแบงค์ครับ
0: มีกี่แบงค์อ่ะเอาหลายแบงค์อ่ะมีอะไรกรุงเทพกรุงไทยพาณิชย์มีอะไรอีกมีอะไรอีก
2: ไทยพาณิชย์ครับ
0: ไทยพาณิชย์กรุงเทพกรุงไทย
2: คร
0: ับ กสิกรมีไหม
2: กสิกรปิดไปแล
0: ้
2: วคร
0: ับ โอเคกสิกรปิดไปแล้วไม่เป็นไรอย่างนี้ไอ้อย่างเงี้ยง่ายแล้วเพราะเขาต้องโยงกับไอ้ธนาคารอยู่แล้วคุณก็ไปที
2: ่
0: เช็คกับบลจ.บัวหลวง
2: ครับ
0: เช็คกับบลจ.กรุงไทย
2: คร
0: ับ เช็คกับบลจ.ไทยพาณิชย
2: ์ครับ
0: เอาเนี่ยหลักๆก่อน
2: คร
0: ับ เพราะถ้าปกติเนี่ยคนมีบัญชีเงินฝากแบงค์ไหนเนี่ยก็มักจะซื้อบลจ.ซื้อหน่วยซื้อกองทุนของบลจ.ของแบงค์นั้น
2: ครับ
0: นี่เอา3อันนี้ไปลองเช็คดูก่อน
2: ครับครับ
0: นะกรุงเทพบัวหลวงนะกรุงไทยก็บลจ.กรุงไทยแล้วก็อีกอันอะไรนะเมื่อกี้คุณณัฐพงศ
1: ์กสิกร
0: กสิกรนี่จะรวงข้าวหรือไงผมไม่แน่ใจหรือจะชื่อกสิกรไม่แน่เช็ค3อันนี้ก่อนกันละกันนะ
2: ครับ
0: โอเค
2: ครับขอบคุณมากครับ
0: ครับให้เขามีกรุงเทพกรุงไทยไทยพาณิชย
1: ์
0: ไทยพาณิชย์ก็บลจ.ไทยพาณิชย์

0: นี่ไปเช็คสามอันนี้ก่อนนะ
1: ครับ
0: โอเคครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับ
0: เขาไม่น่าจะโลดโผนอะไรมากไปกว่านี้หรอกหลักๆอ่ะ
2: เอ๊ะผมกำลังนึกว่าตอนที่เราไปแบงค์เนี่ย
0: เราเช็คได้เหรอ
2: เราเช็คได้นะตอนอย่างสมมติเราไปกสิกรอย่างเงี้ยให้เขาดูได้ว่ามันมีของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรด้วย
0: ไม่แน่ใจเพราะคุณเป็นคนอื่นไม่ใช่เขา
2: ครับ
0: ไม่ต้องเช็คกับบลจ.คุณณัฐพง
2: ศ์อันนั้นน่ะทางตรงครับใช่ครับแต่ว่าผมกำลังนึกอยู่ว่าม
0: ันมี
2: ประสานอ่ะ
0: มันมีเจ้าหน้าที่ที่แบงค์จะช่วยตรงนี้ได้บ้างไหมใช่ไหม
2: ใช่ๆเวลาที่เราไปขอเอกสารนะฮะเพราะอย่างบางแบงค์นะที่ต่างอย่างไอ้ TTB อย่างเงี้ยของเขาเนี่ยมันก่อนหน้านี้มันจะเป็นอะไรบริษัทหลักทรัพย์ของ TTB แล้วมันก็เป็น
0: อี
2: สปริง
0: แล้วมัน
2: ก็โยงไ
0: ป
2: โยงไปโยงมาเนี่ยอย่างเงี้ยถามก็ได้เขาตอนที่เราขอข้อมูลเขาสามารถส่งมาได้หมดไง
0: นะโอเค
2: ครับคุณสุเมธสายสาม
0: สุเมธสุเมธอยู่ไหมไม่น่าอยู่โอ้โทษเชิญ
3: สวัสดีครับอาจารย์มีร้านและคุณนันทพงศ์ครับ
0: เชิญครับเชิญ
3: จะสอบถามว่าถ้าผมพาแม่ไปกินที่ตลาดน้ำดอนหวานจะไปเที่ยวที่ไหนต่อได้ครับที่เป็นวัดนะครับ
0: เดี๋ยวนะแถวนั้นมันมีวัดอะไรวะวัดหนึ่งที่เขาไม่ไปกันแล้วก็วัดไร่ขิงก็แน่ๆอันวัดแรกแล้วก็วัดดอนหวายอ่ะ
3: ครับผม
0: วัดดอนหวายเนี่ยอยู่ตลาดดอนหวายเลยอันนี้หนึ่งวัดละคราวนี้อย่างนี้ผมแนะนำคุณอย่างนี้ดีกว่านะพอกินพาแม่ลงเรือเลย
3: ครับ
0: มันมีเรือล่องแม่น้ำท่าจีนอ่ะ
3: ครับ
0: แล้วเขาจะพาไปวัดต่างๆอยู่แล้ว
3: อ๋อคร
0: ับ คุณไปกี่โมงอ่ะ
3: ก็ว่าจะออกจากที่ราชกระบังมีประมาณช่วง6 โมงเช้า 7 โมง
0: ก็ไปกินข้าวตอนเช้าให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จองเรือเขาเลย
3: ครับที่ท่าน้ำ
0: ตรงนั้นแหละตรงตลาดมันมีหลายเจ้าด้วย
3: ครับ
0: นั่นแหละแล้วก็เขาจะพาไปไหนก็ถามเขาก็แล้วกันว่ามันมีวัดไหนเดี๋ยวเขาพาขึ้นวัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วง
3: ครับ
0: ล่องแม่น้ำไปเลยตอนนี้น้ำเยอะด้วยน่าสนใจนะ
3: คร
0: ับ โอเคขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คือผมจะแนะนำให้ไปวัดญาณเวศสักวันผมก็รู้สึกว่าอาจจะไม่เข้ากันนะเพราะว่าแนวแบบคนแก่ไม่ค่อยรู้เรื่องไปไม่มีประโยชน
2: ์ครับ
0: ต่อ
2: คุณเทิดศักดิ์ครับสายสอง
0: คุณเทิดศักด
4: ิ์สวัสดีครับอาจารย์วีระแล้วก็คุณนันท์พงศ์ครับ
0: เชิญเชิญ
4: พอดีได้ฟังข่าวช่วงที่เกิดภัยธรรมชาติที่เนปาลนะครับผม
0: โอ้ครับ
4: แล้วก็ได้มาฟังข่าวว่ารัฐบาลไทยช่วยเงินเป็นจำนวน7 ล้านบาทครับผม
0: ครับ
4: ผมว่ามันสำหรับผมว่ามันน้อยมากไปหน่อยในคำว่าระดับประเทศช่วยประเทศนะครับผม
0: มันเขามีหลักของเขากันอยู่นะเขามีหลักของเขากันอยู่เขามีหลักของเขากันอยู่อันนี้เป็นเรื่องเขามีหลักของกระทรวงต่างประเทศเขามีหลักของเขากันอยู
4: ่
0: คือน้อยหรือมากนี่เรื่องแต่เขามีหลักของเขาอยู่มันมีระเบียบมันมีระบบของเขาอยู่อันนี้อย่าเพิ่งไปวิจารณ์เลยเพราะเราไม่รู้ข้อเท็จจริง
4: ครับผม
0: ครับผม
4: ครับครับ
0: ขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คือไม่ใช่น้อยไม่ใช่มาก
2: ครับ
0: มันมีระเบียบของเขาอยู
2: ่
0: แล้วก็มีเรื่องของมันมีสัดส่วนนะคุณณัฐพงศ์ผมพูดอย่างนี้เลยมันมีสัดส่วนมันมีสัดส่วนมันมีสัดส่วนว่าจะช่วยในรูปแบบไหนส่งทีมไปไหมอะไรเงี้ยมันมีผมเคยจำได้ว่ามันมี
2: อ
0: ันนี้ต้องไปเปิดระเบียบก็ดู
2: ครับ
0: อ่ะจะคุยต่อ
2: ครับ
0: ก็ไม่ง้อนะ
2: 02
0: บอกเบอร์ได้แต่ไม่ง้อนะ
2: 02-248-1657 02-248-1657นะครับ
0: ช่วงนี้ได้จะแนะนำอย่างนี้คุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
0: อย่าให้น้ำมันพร่องถังมากแต่ก็ไม่ต้องเต็มถังตลอดนะผมว่ามันหนักว่ะเมื่อก่อนผมชอบเติมเต็มถังเดี๋ยวนี้ผมไม่เติมละผมมีความรู้สึกว่าถ้าเติมเต็มถังนี่รถมันหนักกว่า
2: ใช่
0: เดี๋ยวนี้ผมก
2: ็กินน้ำมันด้วย
0: ไม่กินไม่กินไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้ผมทำแบบนี้เว้ย500บ้าง 1,000 บ้าง
2: ครับ
0: เอาแค่นี้พอแล้วรู้สึกว่ามันไม่หนักรถมากแต่ว่าถ้าเกิดต้องไปต่างจังหวัดหรือที่ที่มันไม่ค่อยแน่ใจเรื่องปั๊มเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็เต็มถังดีกว่า
0: ต้องกดเต็มถังตั้งแต่ออกจากกรุงเทพอ่ะแล้วค่อยว่ากันอีกทีว่าจะ จะปรับยังไงนะส่วนที่ต้องบอกคุณๆก็เพราะว่าคือดูแล้วมันยากกว่าที่จะไม่ขึ้นราคาน้ำมันนะตอนนี้ดีเซลนะดีเซลปกติเนี่ย
2: ครับ
0: ดีเซลที่เป็นดีเซล
2: B7
0: B7 เออรัฐบาลชดเชยลิตรละ8.62 บาทเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะชดเชยในระดับในสเกลนี
2: ้ครับ
0: เพราะมันวันละ500-600 ล้านเนี่ยไม่ไหวหรอกแม้แต่ดีเซลยังชดเชยลิตรเกือบ5 บาทนะ4.86 บาทคุณณัฐพงศ
2: ์
0: โอ้โหแล้วเราดูราคาน้ำมันในตลาดโลกนะทั้งเบนซินทั้งดีเซลนี่บันไล
2: โอ้เห็น
0: เบนซิน150 เหรียญต่อบาร์เรลดีเซลนี่200 เหรียญเออไอ้นี่แพงกว่าตอนลบกันเมื่อตอนต้นเดือนมีนาอีกนะคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
0: เฮ้ยแล้วเราจะอยู่กันยังไงวะเนี่ยโอ้ถ้าราคาน้ำมันอย่างนี้นี่ไม่ไหวอะยังไงก็เหนื่อยอะนะมันชักหน้าไม่ถึงหลังนะคือลำดับแรกเลยต้องพยายามลดการเดินทางอะต้องประหยัดอะนะ
2: ครา
0: วนี้พอลดการเดินทางไอ้ที่จะออกไปซื้อนู่นกินนี่มันก็ต้องลดลงอะยกเว้นคนที่ยังพอมีตังค์ก็อีกเรื่องนะถ้าเกิดคนที่ทั่วไปผมว่าชักมือออกหมดอะเรื่องเที่ยวเงี้ยผมว่าไม่น่าจะไปแล้วผมว่าตอนน
2: ี
0: ้นะเที่ยวในประเทศนะ
2: ครับ
0: เออเที่ยวต่างประเทศไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยว คุณดิศรินสายสอง
0: เชิญ
2: คุณดิศรินครับ
0: ดิศรินเชิญครับอยู่ไหมครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับ
0: เชิญครับเชิญ
1: ผมรบกวนทำอาจารย์นิดนึงคือตอนนี้ผมสนใจอ่านพระไตรปิฎกเรื่องมงคลสูตรนะครับอาจารย
0: ์เออ
1: ผมขออาจารย์นิดนึงคือว่าผมจะไปถามคืออ่านแล้วยังไม่ได้รายละเอียดทั้งที่ควรนะครับอาจารย์ถ้าเกิดผมจะอ่านรายละเอียดในเรื่องมงคลสูตรกับเรื่องสิ่งที่อาจารย์ที่ในหนังสือเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกของอาจารย์ด้วยแต่ผมต้องอ่านยังไงเพื่อให้รายละเอียดอาจารย์
0: เอ้ยในเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งนี่ผมเขียนละเอียดแล้วนะ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: เออละเอียดแล้วยกมาเป็นท่อนๆเลยละเอียดแล้ว
1: อ๋อเรื่อง
0: มงคลละสูตรเนี่ยผมเขียนนะใช่ไหมเล่มหนึ่งนะคุณรัตพงศ์
2: ใช่ๆ
0: น่าจะอยู่ในเรื่องเล่าพระไตรปิฎกเล่มหนึ่ง
1: ครับ
0: ผมเอามาแต่ละคาถามานั่งอธิบายเลยเอาคัมภีร์เอาคัมภีร์มงคลสูตรมาอธิบายเพิ่มเติมเข้าไปอีกอ่ะ
1: ผมมีแต่เล่ม2คร
0: ับ ก็ไปหาซื้อเล่ม1ครับ
1: จะมีขายอยู่เหรอคร
0: ับ ไม่ทราบไปติดต่อสำนักพิมพ์โลนินเขาเองครับ
1: อ๋อครับ
0: ถามไปที่ LINE @lonin5 น่ะ
1: อ๋อครับ
0: คุณมี LINE ID @lonin5 อยู่แล้วใช่ไหม
1: ครับครับ
0: เออน่ะถามแอดมินเข้าไปตรงนั้นน่ะเขายังมีเหลือไหม
1: อ๋อคร
0: ับ
1: คร
0: ับ นะนะนะ
1: เป็นเรื่องสิ่งที่อาจารย์พูดถึงในพระไตรปิฎกเล่มที่สองต้องไปดูรายละเอียดที่อรรถกถาเพิ่มเติมหรือยังไงครับอาจารย์
0: ถ้ามันมีก็ไปดูจะไม่ต้องไปขนาดนั้นหรอกเอาแค่เข้าใจตัวนั้นก่อนเถอะไม่ต้องไปไกลหรอกไปไกลเกินนะนะนะเอาแค่ให้เข้าใจก่อนยังไม่ต้องไปขนาดนั้นหรอกโอ้โหถ้าไปอ่านอรรถกถาก็อ่านแล้วอ่านได้แต่มันจะรู้เรื่องว่าไม่รู้เรื่องอีกเรื่องนึง
1: การดีเขาคือต้องอ่านแล้วทำไมเขาจะเข้าใจก็เลยอยากจะเผื่อว่าอรรถกถาจะอธิบายให้ชัดเจน
0: เอาก็ลองไปเข้าไปดูสิมันมีเดี๋ยวนี้มันมีเว็บไซต์ที่มีอรรถกถาคุณก็ไปเขียนเข้าไปสิอยากจะรู้เรื่องอันไหนก็เอออรรถกถาอะไรก็ถามเข้าไป
1: อ
0: ๋ออรรถกถาอธิบายพระสูตรไหนก็เขียนลงไปเลยเดี๋ยวมันขึ้นมาเองอ่ะอ๋อ
1: คร
0: ับ
1: อาจารย์งั้นขอบคุณมาก
0: ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คือประเด็นมันคือไม่ใช่ว่าหาไม่ได
2: ้
0: แต่อ่านแล้วแม่งรู้เรื่องหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึง
2: จริง
0: นะ
2: จริง
0: อัตถกถาชาดกเนี่ยโอ้โหคุณณัฐพงศ์ยาวใหญ
2: ่
0: อัตถกถาธรรมบทโอ้โหคุณเป็นกุลุต
2: เหมือนอีก
0: เออยาวกว่าไอ้ตัว
2: ชาดก
0: โอ้ชาดกหน้าครึ่งหน้านะ
2: อ
0: ัตถกถาแม่งล่อยาวเลยเล่าที่มาที่ไปยาวยืดเลยแต่บางคนอ่านไม่รู้เรื่องปัญหาคือมันอ่านไม่รู้เรื่อง
2: ใช่แค่วนซ้ำจ
0: ากนั้นนั่น
2: แค่นั้นก็ไม่รู้เรื่อง
0: ปวดหัวแล้วใช่ต่อ
2: คุณบาสครับสายสาม
0: คุณบาสครับคุณบาส
5: ครับสวัสดีครับอาจารย์คุณณัฐพงศ
0: ์อ้าวว่ามา
5: ผมเพิ่งซัดเต็มถังไปเมื่อเช้าอาจารย
0: ์เออก็ดีแล้วก็ประหยัดถ้ามันจะขึ้นราคาไม่ได้ว่าอะไรหรอกเพียงแต่ว่ารถมันหนักรถคุณมันรถอะไรล่ะ
5: รถกระบะ4ประตูครับอาจารย
0: ์กี่ลิตรอ่ะ
5: 78ลิตรครับล่อไปเกือบ 3,000 นะครับอาจารย
0: ์ถ้า78ลิตรนะมันก็เท่ากับ78กิโลนะเอาคนมานั่งในรถอีกคันอีกเอาคนอ้วนๆมานั่งในรถอีกคนนึงอ่ะคุณ
5: ครับประมาณนั้นครับ
0: เออนั่นน่ะสิมันหนักนะรถอะไรโตโยต้าเหรอ
5: เป็น Ford Ranger ครับอาจารย์อ๋อ
0: Ford โอ้แต่ Ford Ranger เนี่ยมันกินน้ำมันนี่หว่าในข่าว
5: โอ้10โลลิตรอาจารย์
0: โอ้โห10โลลิตรนะโมตัสสะพระกวาโตเลยเออถ้า10โลลิตรนี่นะโมตัสสะเลยมันแรงอ่ะรถมันแรงอ่ะ
5: ครับ
0: รถคันมันสูงด้วย
5: คร
0: ับ แล้วมันชอบบัดจี้ตูดผมอ่ะคุณไอ้แรงเจอร์นี่แหละผมจำมันได้มันชอบจี้ตูดใช่ไหม
5: สีดำป่ะอาจารย
0: ์ไม่รู้สีอะไรมันชอบจี้ตูดรถมันแรงอะคุณ
5: คร
0: ับ ใช่ไหมรถสูงด้วยนะคุณณัฐพง
2: ศ์ใช่
0: แรงเจอร์นี่สูงนะเออมันกี่ซีซี
5: อ่ะผมเครื่อง 2,000 ครับอาจารย์
0: โอ้ 2,000 ก็ไม่เยอะ
5: เครื่อง 2,200 ครับ
0: 2,200 แล้วมันคิดเป็นกี่แรงม้าล่ะ
5: ไม่รู้เลยครับ
0: ไม่รู้นะ300กว่าใช่มั้งดูท่าทางถ้ารถมันแรงๆแบบนั้นนะ
5: โอ้แต่ถ้าเหยียบทีก็เข็มกระดิกตามเท้าเลยจัง
0: หมายว่าน้ำมันพุ่งใช่มั้ย
5: พุ่งเลยครับผมต้องประคองให้อยู่100 นิดๆ110 100 นิดๆประมาณนี้ครับ
0: คือต้องขับเอคโคโนมี่อ่ะคุณ
5: ใช่ครับ
0: อย่าไปขับแบบประเภทแบบสปีดอ่ะเอานะเติมแล้วก่อนแล้วกัน
5: อันนี้ผมจะถามอาจารย์ว่ามันจะพอมีรถไฟฟ้ามาทางบ้านผมมั่งไหมครับอาจารย
0: ์รถไฟฟ้าบ้านคุณคืออะไรครับ
5: ผ่านตัดเส้นใหม่มันจะมีโผล่มาทางเส้นผ่านติวานนท์มาออกทางปทุมออกทางซ่อมสร้างไปออกรังสิตมีมั้งไหมครับอาจารย
0: ์พอจะ
5: ม
0: ีรถไฟฟ้าเหรอ
5: ครับ
0: ไม่มีก็มันก็มาเลี้ยวตรงปากเกร็ดแล้วก็จบแล้ว
5: อนาคตไม่มีเลยอาจารย
0: ์ไม่มีไม่เห็นแผนเลยสายสีชมพูนั่นน่ะไกลสุดละรอบนอกอ่ะไม่มี
5: เพราะว่าต้องไปขึ้นที่เมืองทองตลอดเลยจ้ะ
0: เออใช่เพราะว่านั่นน่ะเต็มที่แล้วล่ะเพราะว่าทางย่านนั้นน่ะคนมันเบาบางทำแล้วไม่คุ้ม
5: ครับ
0: ที่จะทำก็จะมีต่อจากรังสิตไปธรรมศาสตร
5: ์
0: แล้วก็ตลิ่งชันไปศาลายากับตลิ่งชันไปศิริราช
5: ครับ
0: แล้วก็ที่เหลือกำลังทำอยู่ก็จากเตาปูนไปลาดบูรณะแล้วก็จากศูนย์วัฒนธรรมมาบางขุนนนท์เนี่ยที่กำลังทำอยู
5: ่ครับ
0: ที่เหลือไม่มีแล้วนะ
5: ครับ
0: อาจจะมีอีกอันนึงก็อาจจะมีไอ้นี่อะไรวะจากไอ้อะไรล่ะแถวมีนบุรีแคไลอาจจะมีอันนี้อีกอันนึงสายสีน้ำตาลแต่คงจะยากที่จะทำนะยังไม่รู้จะทำแบบไหน
5: ครับ
0: พ้นจากนี้จะมีอีกอันนึงโอ้แต่ยากไว้อันนี้ยังไม่เห็นเลย
2: รามินทามีไหม
0: รามินทาไปไหนอ่ะ
2: ก็เข้าไปเอกมัย
0: อ่ะอ๋อไอ้ที่ตั้งเสาตรงริมถนนนั่นเหร
2: อ
0: เป็นแบบโมโนเรลอ่ะเหรอ
2: ครับ
0: สายสีเทาสายสีเทาอันนี้ยังอ่ะดูแล้วยังอันนี้มันเป็นล็อต2อ่ะคือจริงๆอ่ะตอนเนี้ยเอาสีส้มให้จบ
2: ครับ
0: สีม่วงให้จบ
2: แล้วก็สีแดง
0: สีแดงให้จบแต่แดงนี่มันจบแค่บางซื่อที่จริงแดงมันต้องมาจบหัวลำโพงถ้าแดงมาจบหัวลำโพงแล้วมาถึงวงเวียนใหญ่นะ มันก็จะใช้ได้เลยเพราะว่ามันก็จะมาเชื่อมต่อกันอีกเยอะเลยนะเนี่ยแต่อันนี้คงยากอีกอันนึงก็คือไอ้แดงที่จะไปออกหัวหมากอ่ะไอ้นี่มันก็รถไฟความเร็วสูงด้วยไอ้รถไฟ3สนามบินด้วยมั่วซั่วอยู่ตรงนี้ยังไปไม่ได้เพราะตรงนั้นเนี่ยมันเลี้ยวขวาคุณชัตตพงศ์สายตะวันออกนี่มันเลี้ยวขวา
2: ครับ
0: ตรงโยมราชแต่สายเหนือมันวิ่งตรงมาผ่านสวนจิตมาผ่านสถานีสามเสนมาผ่านสถานีพอเลยสามเสนมาหน่อยมันก็ขึ้นไงใช่ไหมก
2: ็
0: ขึ้นเป็นไอ้รถไฟที่ขึ้นอยู่ข้างบนน่ะมันทำไม่คือถ้าเกิดมันทำมาจนถึงโยมราชมันก็ไม่มีรถติดตรงโยมราชมาได้แค่นั้นอ่ะไอ้ตรงนั้นมันไม่ค่อยติดเท่าไหร่เนาะ
2: ครับ
0: ตรงสามเสนสามแสนอะไรเนี่ยนะไม่ค่อยติดเท่าไหร่หรอก
2: ใช่
0: แต่มันก็ดีขึ้นนะ
2: ดีขึ้นดี
0: ทำให้ปฏิพัฒน์เมื่อก่อนเนี่ยโหเป็นแตงเมนี่ก็ดีขึ้นใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ก็ยังไอ้อันนึงก็แก้ไม่ได้นะอย่างไอ้นี่อะไรล่ะตรงไอ้เนี่ยตรงเสมียนนาลีอ
2: ่
0: ะขนาดมีข้างบนแล้วนะ
2: ครับ
0: มันก็ยังแก้ไม่ตกนะก็ยังติดหนึบติดหนับเลยนะไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าเขาวางแผนยังไงอาจจะเป็น จอแจมากมันมีรถมาหลายทางมั้ง
2: ใช่
0: มันมีโลโก้รถด้วย
2: ขึ้นโลโก้รถมันทะลุไปที่ไอ้ศูนย์

0: เอกรุงเทพอภิวัตรได
1: ้เออนั่นน่ะมันหลายอย่างอ่ะผมว่าโลโคลโรดนี่ตัวปัญหาเลยนะเพราะมันวิ่งไม่ยะมันวิ่งตลอดไม่ได้อ่ะเดี๋ยวก็ต้องปิดรูไปออกตรงนั้นปิดนะเนาะ
0: จริง
1: ๆเออว่าไม่รู้เขาออกแบบยังไงไม่เข้าใจ
2: คือปัญหาตอนนี้ครับอาจารย์ไอ้รถเมย์ที่วิ่งเหมือนน่าจะเป็นตรงนี้เรียกชานเมืองได้อาจารย
1: ์แย
2: กสะพานนนทบุรีผมอยู่แถวแยกสะพานนนทบุร
1: ี
2: มันไม่ค่อยมีแล้วมันบอกมันจะเจ๊งแล้วอาจารย
1: ์เออมันจะเจ๊งแล้ว
2: เก่ามากมันเจ๊ง
1: อันนี้ของใครล่ะที่เป็นทำลูกชิ้นน่ะใช่ไหม
2: ไม่แน่ใจครับแต่มันเก่ามากอาจารย์รถเมล์
1: แล้วหาไปไหนแล้วไม่รู้มันมีที่เคยทำลูกชิ้นน่ะอยู่ปทุมอ่ะสสปทุมอ่ะเมื่อก่อนดังมากนะชื่ออะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วแล้วไงต่อ
2: ก็คือตอนนี้มันหารถรอนานมากครับว่าจะต่อ
1: ซื้อรถซื้อรถ
2: ไม่ใช่ปัญหาผมครับปัญหาแฟนครับอาจารย์แฟนเขาต้องไปทำงานสุขาภิบาล5แล้วเขาต้องไปต่อรถไฟฟ้าสีชมพูไปลงสุขาภิบาล5ครับ
1: โอ้คุณก็ต้องมาส่งเขาที่เมืองทอง
2: ใช่ครับถ้าผมอยู่นะครับแต่ผมอยู่ทางด่วนบุรพาผมต้องไปเข้าเวรแล้วนอนอยู่นู่นยาวหลายวัน ก็เลยนานๆกลับมาทีสองสามวันอะไรเงี้ยครับอาจารย์ก็สงสารเขาต้องรอรถ
1: เข้าใจ
2: ครับแล้วที่อาจารย์บอกว่าคนไม่ค่อยออกจริงๆตอนนี้ผมทางด่วนเมื่อก่อนเสาร์อาทิตย์รถจะติดมากที่ผมอยู่นะครับที่จะไปบางแสนโอ้โหติดเป็นแพเลยอาจารย์ไม่รู้มาจากไหนกันแบบ
1: ที่จะไปบางแสนนี่คือข้างบนใช่ไหม
2: ใช่ครับเส้นบุรพาคือด่านชลบุรีติดเขาจะขึ้นป้ายให้ลงด่านผมพอลงด่านผมปุ๊บมันก็จะติดแล้วก็ลงไปติดข้างล่างต่ออีกแต่ตอนเนี้ยบางนาข้างล่างอ่ะทำถนนอาจารย์เขาเลยเลี่ยงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเลยรถหายไปเยอะเลยครับตอนนี
1: ้ไอ้ไปลงของคุณด่านอะไรอ่ะ
2: บางประกงคร
1: ับ อ๋อด่านบางประกงอ่ะ
2: ครับ
1: คราวนี้ข้างล่างเขากำลังทำอยู่ใช่ไหม
2: ข้างล่างทำเหลือเลนเดียวครับอาจารย์เขาจะปิดยาวไปถึงนู่นเลยครับถึงเลี่ยงเมืองเลยครับ
1: แล้วคราวนี้ว่าเขาต้องแล้วคนก็เลยต้องใช้ข้างบนหรือไงไม่เรื่องไงไม่เข้าใจ
2: ตอนนี้ผมว่าเขาอาจจะไม่อยากมาเส้นนี้กันแล้วเพราะว่ามาแล้วมันเข็ดไงอาจารย์มันติดทั้งข้างบนข้างล่างติดลงไปไม่ได้เลยจ้าติดยันขึ้นมาบนด่านเลย
1: บางนาตาดเนี่ยนะ
2: ใช่ครับ
1: ที่ไอ้ที่ออกจากบางนาไปบางประกง50กว่ากิโลเนี่ยนะ
2: ใช่ครับมันจะมาติดออช่วงท้ายช่วงด่าน
1: ลงด่านบางประกงลงด่านชลบุรีที่จะไปเลี่ยงเมืองใช่ไหม
2: ใช่ครับติดยาวขึ้นมาข้างบนด่านเลยจ้า
1: โอ้ขอบคุณที่เล่าให้ฟังผมจะได้ไม่ไป
2: พอเขาเลี่ยงไปมอเตอร์เวย์ก็ติดอีกจานมอเตอร์เวย์ก็เป็นแพรเลยแดงแป๊ดเหมือนกันเลยคร
1: ับ ก็ไม่เป็นไรหรอกก็คนมันรถมันเยอะอ่ะคุณ
2: ครับ
1: ยังเป็นสัญญาณที่ดีนะรถติดอ่ะ
2: แต่ตอนนี้หายไปเลยไงจานที่
1: บอกตอนนี้ไม่มีเลยเหรอ
2: ใช่ครับหายไปประมาณจะ2เดือนแล้วคือตอนแรกทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีมาเต็ม
1: ไม่แล้ว
2: ค
1: ันนี้มอเตอร์เวย์ล่ะมอเตอร์เวย์ล่ะ
2: มอเตอร์เวย์ผมไม่รู้ครับแต่ว่าผมเช็คแมปดูก็แดงแต่ว่าแดงแค่หน้าด่าน
1: โอ
2: ้แค่หน้าด่านครับ
1: ไม่มีเงินเติมแล้วไม่มีเงินเติมน้ำมันแล้ว
2: ครับเติมอีทีพาร์ทก็ได้ครับถ้าไม่มีเงินเติมน้ำมัน
1: กรอบแย่นะเว้ย
2: ครับ
1: โอเค
2: ครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณ
0: สวัสดีครับ
1: ผมว่าคนใช้ทางด่วนน้อยลงไปผมว่าต้องมี 5% 10% นะผมดูจากของผมเองเนี่ยเพราะผมเป็นคนที่คุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ผมเป็นมนุษย์ที่ย้ำคิดย้ำทำอ่ะ
0: ยังไงฮะ
1: ออกจากบ้านเวลาไหนก็เวลานั้นกลับบ้านเวลาไหนก็เวลานั้นนั้นขึ้นทางด่วนลงถนนเล็กถนนน้อยมันจะซ้ำอย่างเงี้ยแล
0: ้
1: วเราดูด้วยตาเราก็รู้ละว่ามันเยอะหรือมันน้อยมันจะมีบางวันที่ผิดปกติถ้าฝนตกอะไรเงี้ยโอเคอะไรเงี้ยแต่ถ้าทั่วไปเนี่ยบางกับเมื่อก่
0: อ
1: นแล้วที่ผมเห็นว่าผิดไปจากเมื่อก่อนมากอันนึงก็คือบนทางด่วนเนี่ยผมเห็นรถกระบะน้อยลงถ้ารถเก๋งยังเห็นอยู
0: ่ครับ
1: รถกระบะกับรถบรรทุก
0: อะ น้อยมันน้อยหรือเปล่าเพราะว่าไอตัวรถกระบะกับรถบรรทุกเนี่ยมันน้อยลงไหมเพราะว่ายอดขายมันก็น้อย
1: ก็มีส่วนกันว่าคือไม่ขวักไขว่อย่างเมื่อก่อนไม่ขวักไขว่แม้แต่ไปต่างจังหวัดก็เหมือนกันก็ไม่ขวักไขว่แบบเมื่อก่อนนะอันนี้มันสะท้อนชีพจรที่มันทางเศรษฐกิจทางธุรกิจอะที่มันเต้นแผ่วลง
0: อันนี้
1: มันชัดเจนอยู่แล้วนะไม่ต้องไปดูตัวเลข GDP GDP แพ้เลยหรอก
0: ครับ
1: เอาตาดูก็รู้ใช่ไหมเออ
0: จริงจริง
1: อันนี้อันนี้คือบางทีเราก็ไม่ต้องไปดูตัวเลขตัวแรกอะไรหรอกดูตัวเลขบางทีทำให้งงกว่าป่ะ
0: ครับ
1: ก็เทียบกับตัวเองนี่แหละง่ายๆว่าเออ
0: แต่เราจะเห็นรถตู้ทึบเยอะขึ้นกระบะทึบเยอะขึ้นก็ขนของส่ง
1: ใช่ใช่ไกด์นี่เยอะไอ้แก๊ปอะเยอะ
0: เออ
1: แก๊ปอะไอ้รถแบบอะไรแบบส่งอาหาร
0: อ
1: ะส่งอาหารนี่เยอะส่งอาหารนี่เยอะส่งอาหารนี่เยอะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เท่าไหร่ล่ะ
0: 15:39
1: โอ้เร็วเว้ยไม่มีอะไรต่อ
0: พักก่อนดีกว่าไหม
1: ได้
0: นะพักก่อนนะพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
4: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
5: หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
6: ปัทมาพรหานชันชัยรองแก้วชัยกฤต
5: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
6: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
5: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายนะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปคุยต่อนะคุณวรวุฒิเดี๋ยวสักครู่นะผมขอแจ้งคุณผู้ฟังก่อนนะเผื่อท่านไหนนะที่ได้มีการลงทะเบียนเอาไว้นะสำหรับใครที่จะไปร่วมฟังคุณวีระเนี่ยคุยเรื่องราวอะไรต่างๆให้ฟังเนี่ยนะในวันอาทิตย์นะที่20กันยายนนะสำหรับบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันกับคุณวีระธีรพัฒน์เนี่ยนะฮะที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่นะฮะที่โครงการดีเอทรามอินทรา67เนี่ยนะครับแจ้งเพิ่มเติมสักนิดนึงนะเพราะว่านี่เหลือแค่วัน2วันเท่านั้นนะท่านที่ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยได้รับสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยเนี่ย45คนเนี่ยนะฮะให้นำบัตรประชาชนไปด้วยนะแล้วก็ไปยื่นไปโชว์ที่จุดลงทะเบียนเพื่อรับคูปองจำนวน700บาทนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ใช้แทนเงินสดสำหรับการสั่งซื้ออาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่นะผลไม้นะฮะหรือว่าหนังสือของคุณวีระนะภายในงานไอภายในร้านขออภัยภายในร้านเท่านั้นนะครับสำหรับไอคูปองแทนเงินสด700บาทเนี่ยนะเขาก็บอกว่าไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณีนะฮะหรือว่าไม่มีการทอนเป็นเงินสดให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปใช้นะแต่ว่าถ้าใช้ไม่หมดเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องไปถามเขาว่าถ้าใช้ไม่หมดวันที่20คือวันพรุ่งนี้ไอ้วันเสาร์ไอ้วันอาทิตย์เนี่ยนะคุณสามารถน่าจะใช้สิทธิ์ได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนะก็ลองดูละกันเพราะฉะนั้นใครที่ต้องไปนะฮะหรือว่าที่จะไปเนี่ยสำหรับที่ลงทะเบียนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเอารถไปเองก็จอดในโครงการนะครับมีที่จอดรถรองรับจำนวนหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าจะขึ้น BTS สายสีชมพูไปนะฮะอันนี้เขาบอกว่าให้ไปลงที่สถานีรามอินทรากม6นะหลังจากนั้นก็เรียกมอเตอร์ไซค์เข้าไปที่โครงการดีเอสรามอินทรา67ได้นะครับส่วนบางคนบอกโอ้โหช่วงนี้ฝนตกนะแล้วก็รถเถอะเลยนะก็อาจจะไปล้างรถเห็นในโครงการนี้เขามีเหมือนกันอะไรรีชาร์จคาร์วอชนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะไปดูฟิตเนสเขาก็มีให้ดูเหมือนกันที่ชอบให้หลอกให้หลอกอะไรเนี่ยนะครับก็แจ้งนะเตือนนะครับสำหรับคนที่จะไปบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันนะคุณวีระจะคุยตอนบ่ายสามเนาะในบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกัน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เต็มไปแล้วนี่
0: เต็มไปแล้วไงแต่ว่าต้องบอกเขาไงคนที่จะไปอ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อโอเคโอเคลืม
0: คุณวีระจะคุยตอนบ่ายสามเน
1: า
0: ะ
1: รายการที่ Refresh
0: Cafe
1: ครับอันนี้เขาอยู่ที่รามอินทราซอย67
0: ครับ
1: เป็นคอมมูนิตี้มอลล์ชื่อ The 8
0: ครับ
1: ที่แปลว่าเลข8อ่ะนะเอาเลขเฮงนะ
0: เอาเลข8 Infinity
1: The 8 The 8 The 8ก็เขามีแบบว่าทานอาหารกลางวันกันก่อนนะ
0: ครับ
1: นะผมจะไปประมาณสักบ่าย 2:45 อะไรเงี้ยนะท่านก็กินข้าวกินปลากันให้เรียบร้อย
0: ครับ
1: นะพอบ่าย 3ปั๊บปิดประตูเลยเหมือนครั้งที่แล้วอ่ะ
0: เหมือนครั้งที่แล้ว
1: ครับปิดประตูเลยแล้วก็ตั้งใจจะคุยประมาณชั่วโมงนึง
0: ครับ
1: แต่ก็อาจจะเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อถามเผื่อเถิมเนี่ยเต็มที่ไม่เกิน 4:30
0: ครับ
1: นะที่นั่นเนี่ยเขาจะมีนอกเหนือจากคาเฟ่แล้วที่ติดกันเนี่ยจะมีที่ล้างรถ
0: ครับ
1: ผมก็ปกติทุกเดือนผมก็เอารถไปล้างครั้งนึงอบโอโซนโอโซนแล้วแต่เขา แล้วก็ข้างๆกันเนี่ยเขามีฟิตเนสเขามีฟิตเนสครั้งนี้ผมยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกเลยก็รอบนี้45คน
0: ครับ
1: นะใครถ้าไม่ติดอะไรก็ลงทะเบียนไปแล้วเรียบร้อยก็ไปเถอะนะแต่ถ้าไม่ไปเขาก็ไม่เอาคนอื่นที่แบบ walk in ไม่มีนะบอกก่อนนะแล้วครั้งหน้าเนี่ยน่าจะเป็นเดือนตุลาในคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เดือนตุลานี่น่าจะเป็นวันที่คุณดูตารางเวลาหน่อยสิว่า17หรือ18วันอาทิตย์อ่ะ
0: วันอาทิตย์17อ่ะเอ้ย10วันอาทิตย์18
1: เออนั่นน่ะ
0: ไม่อยู่อ่ะ
1: อยู่สิ
0: ตุลานะ
1: ตุลาอยู
0: ่ฮะอยู่ออนเซนเปล่า
1: 14เปล่าวะมี14 15ป่ะ
0: ไม่มีฮะถ้าวันอาทิตย์อีกทีต้อง11แล้วก็25
1: เดือนตุลาเหรอ
0: ตุลา
1: เอ๊ะแต่ผมไม่รู้เดี๋ยวไม่เป็นไรช่างมันเถอะ
0: ครับ
1: ยังไงต้องมีอ่ะเดือนตุลา1ครั้ง พฤศจิกา1ครั้งธันวา1ครั้ง
0: ครับ
1: นะอันนี้เราตั้งใจแล้วว่าเดือนละครั้งแต่ว่าจะลงอาทิตย์ไหนเนี่ยก็ต้องดูผมอยู่มีอะไรที่ไม่ติดวันอาทิตย์ไหนนะอ๋ออันนั้นเดือนพฤศจิกาโทษ
0: ครับ
1: 17พฤศจิกาใช่ไหมคุณรัฐพงศ์วันอาทิตย
0: ์17พฤศจิกา
1: 17หรือ18
0: 18เอ้ยๆๆเดี๋ยว
1: เออพฤศจิกา
0: พฤศจิกาเหรอฮะพฤศจิกา15
1: เออถ้าแถวนั้นน่ะ14 15แล้วนั่นน่ะถ้าแถวนั้นน่ะเออแต่ว่าเดือนตุลาเดี๋ยวผมกลับไปดูอีกทีว่าจะเป็นวันไหนดี
0: ครับ
1: เดี๋ยวคุยกับทางเจ้าของร้านนะเขาว่างเขา available วันไหนอ่ะก็ย้ำนะลืมไปเลยถ้าคุณไม่เตือนผมลืมไปละ
0: เ
1: ออ
0: จะไม่ไป
1: ไม่ใช่ดิบ้าไม่
0: แซวเล่นแซว
1: ไป
0: นะต้อง
1: ไปไม่ไปก็โดนกระทืบสิวะก็เอาเป็นว่าคนที่ลงทะเบียนไว้ทั้ง45คน
0: ครับ
1: นะท่านก็ไปทานอาหารให้เรียบร้อยเนาะกะเวลาดูกันเองก็แล้วกันผมก็จะไปถึงประมาณสักบ่าย 2:45 แล้วพอ15นาฬิกาตามเวลาที่เรานัดหมายกันก็ปิดประตูแล้วก็คุยกันนะยาวสั้นก็แล้วแต่เรื่องนะมันก็จะมีเรื่องฮอตๆอาทิตย์นี
0: ้
1: นะใช่ไห
0: มต้องไปแล้วมันสงสัย
1: เฮ้ยมันก็มีเรื่องนะเดือนละครั้งก็พอไหว
0: ครับ
1: คือมันมีเรื่องแบบว่าพอที่จะรวบรวมแล้วก็เอามาคุยอ่ะไอ้ที่ไม่ได้คุยในรายการทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์อ่ะเออ
0: ครับมีครับ
1: มีนะ
0: คุณผู้ฟังมีครับมีครับ
1: ที่เหลือก็เป็นเรื่องคำถามเว้ย
0: ครับ
1: นะแล้วแต่อ่ะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายละใครไม่ง้อนะ
0: แต่มาแล้วแต่มาแล้ว
1: พอมา
0: คุณวรวุฒิใส่สอง
1: คุณวรวุฒิเชิญวรวุฒิ
2: จะเป็นท่านอาจารย์คุณนัทพงศ์สวัสดีครับ
1: เชิญ
2: อาจารย์บอกว่าพรุ่งนี้พยายามอย่าเดินทางตอนนี้ผมเพิ่งจะผ่านเกิดภูมิพลมา
1: ไอ้อ๋อเหรอ
2: กำลังเดินทางไปลำปาง
1: โอ้ก็ไอ้นี่คุณต้องไปอ่ะไม่ต้องไปหาแม่ยายอ่ะมันเรื่องปกติ
2: ไปงานเขาดำครับ
1: ไปงานเขาอ๋อโอเคแล้วลูกอยู่ที่โน่นด้วยป่ะลูกอยู่กับยายเลยด้วยป่ะ
2: อ๋อเขามาทำงานที่กรุงเทพหมดแล้ว
1: อ๋อโอเคอันนี้ไป
2: ทำแบง
1: ค์ไปงานเขาดำเนาะ
2: ใช่
1: อ่ะอย่างนี้แหละ
2: อาจารย์คุยไม่ทันจบเลยผมก็เดินทางเลย
1: เออตอนนี้อยู่ไหนนะอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ย
2: ผมเพิ่งผ่านไอ้ทางเข้าเขื่อนภูมิพล
1: อ๋อเหรอเออ
2: สัญลักษณ์จำง่ายมีจักรยานคันใหญ่อยู
1: ่อันนี้ก็จนจะ
2: หายไปไหนนะ
1: นี่ก็จนจะถึงแล้วสิตากแล้วอ่ะเดี๋ยวก็คุณไปเส้นไหน
2: เข้าเถินครับ
1: อ๋อเข้าเถินโอ้เส้นนั้นน่าขับรถเส้นนั้นขับรถ
2: ไม่ได้อาจารย
1: ์ไม่เส้นนั้นขับรถดีนะเพราะว่ามันภูไอ้วิวสวยอ่ะ
2: สวยครับโอ้โหข้างหน้าเป็นภูเขาตอนนี้เมฆลอยต่ำเลย
1: เออนั่นแหละแถวเถินเนี่ยเมื่อก่อนนะเส้นหลักเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้มีคนวิ่งเท่าไหร่แล้วไม่มันไปใช้เส้นอื่นใช้เส้นอุตรดิตถ์กันแทนเดี๋ยวนี้
2: แต่ผมชอบเส้นนี้เพราะว่า
1: เออผมก็ชอบ
2: เลนมันใหญ่ดี
1: เออผมก็ชอบเส้นนี้ถ้าหน้าฝนเนี่ยโคตรแฮปปี้เลย
2: มีเจอฝนตลอดตั้งแต่ตากมาก็เจอตลอด
1: เออขับระวังก็แล้วกันน้ำเยอะไหมน้ำเยอะไหม
2: น้ำแดง
1: น้ำแดงหมดแสดงข้างทางหลากมาจากข้างบนถ้าน้ำแดงอ่ะ
2: ใช่ผมดูอยู่เลยผ่านในน้ำเจ้าพระยาผ่านตากทันตั้งแต่ยุทธยา
1: คร
2: ับน้ำมันแดงแ
1: ท้ถ้าตากนี่ก็ต้องเป็นแม่น้ำปิงแล้ว
2: ใช่ครับ
1: เออแม่น้ำปิงแล้วถ้าตากเนี่ยใต้เขื่อนเนี่ยเป็นแม่น้ำปิงแล้วแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแล้ว
2: แวะไปดูหน่อย
1: เออแวะไปดูนะโอเคก็ขับรถระวังนะวรวุฒินะ
2: ครับผม
1: โอเคครับขอบพระคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: เออแกก็ออกวันศุกร์เนาะ
0: ครับ
1: เออนี่แสดงว่าออกแต่เช้า
0: อืม
1: ไกลนะ
0: ใช่
1: กรุงเทพลำปางขี้หมูขี้หมาต้องมี600โลคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ถูกไหม
0: ใช่
1: 600กว่า
0: 600กว่า
1: 600ประมาณ600 600น่าจะ600นะไอ้อันเนี้ยเส้นเนี้ยผมขับครั้งสุดท้ายตอนที่ผมไปตาก
0: ครับ
1: ปีแล้วผมไปนอนเขื่อนภูมิพลแล้วผมก็ไปศพเมยอ่ะ
0: ครับ
1: อำเภออะไรแม่สอดใช่ไหม
0: ครับ
1: แม่สอดเนาะศพเมยเนาะตรงเมยอ่ะตรงแม่น้ำเมยอ่ะ
0: แม่น้ำเมย
1: เออแม่น้ำเมยตรงตากอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วผมก็ไปอะไรว่าเดี๋ยว
0: แม่ละมาท่าสองยาง
1: ไม่ขากลับผมไปไหนวะ
0: กำแพงเพชร
1: ไอ้กลับเส้นนั้นอยู่แล้วแต่ว่าผมไปนอกจากไปที่นี่แล้วผมไปที่ไหนที่จำไม่ได้แล้วไปเที่ยวอ่ะไปเที่ยว
0: พบพระ
1: ไม่แน่ใจแต่ว่าได้นี่ได้ไอ้พวกนี้ เออแถวนั้นผัก
0: ครับ
1: ผักกับของป่าริมถนนในตรงจากที่จะเข้าจาก
0: แม่สอดมาตาก
1: เออจากตากไปแม่สอดอ่ะเออนั่นน่ะตรงนั้นน่ะมีถนนเดี๋ยวนี้ถนนดีแล้วนะเมื่อก่อนถนนเล็กมากถนนแคบมากแต่ไกลเนาะ
0: ไกล
1: ตอนแรกผมว่าจะไปไอ้ที่มันมีข่าวอ่ะไอ้พวกเนี้ยไอ้อะไรแม่ละมาดอะไรที่เป็นเออที่เป็นด่านอ
0: ่
1: ะด่านอะไรที่มันมีด่านอะไรใช่มั้ยมันมีด่านใช่มั้ย
0: ใช
1: ่เออมันมีด่านเล็กๆอ่ะด่านอะไรวะในพงศาวดารเลยอ่ะด่านอะไรวะแม่ละเมา
0: อ๋อ
1: ไม่รู้มันมีด่านเรื่องพม่าพม่าเดี๋ยวมันจะขับไปดูแล้วมันเข้าไปไม่ได้เออมันมีเวลาไม่พอแล้วบางทีเรากะจะไปดูไอ้พวกเชิงประวัติศาสตร์ด้วยเลยด้วยแต่ผมยังไม่ได้ขับไปที่ที่ผมอยากไปนะ2ที่ที่ผมอยากไป1คือไปขับไปอุ้มผาง
0: โอ้โห
1: อีกเส้นนึงคือขับจากเชียงใหม
0: ่ไป
1: ฮอด
0: ไปฮอด
1: ไปแม่เสลียงไปขุนยวมแล้วก็ไปแม่ฮ่องสอนแล้วก็อ้อมกลับมาทางแม่แจ่มวิ่งเป็นวงกลม
0: อ
1: ันนี้ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะนะตอนนี้ก็เข้าท่านะเพราะติดกับทางพม่านะ
0: ครับ
1: มันจะมีทางแยกไปอำเภอแม่ละน้อย
0: อ
1: ันนี้ก็น่าเขาบอกว่ามีอะไรสวยๆอยู่เหมือนกันอันเนี้ยคือจริงๆเที่ยวเมืองไทยก็พอได้นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเราต้องจัดระบบหน่อย
0: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดถามว่าท็อปฮิตผมตอนนี้ถ้าผมมีเวลานะผมชอบไปเมืองการ
0: การนะ
1: เออเมืองการตอนนี้ถ้าผมว่างเนี่ยผมไปเลย
0: เออ
1: แล้วก็
0: ทองผาภูมิอะไรแถวนั้น
1: เออนี่แหละไอ้โรงแรมที่ผมไปพักเนี่ย
0: โอ
1: ้คือละ 6,000 7,000
0: ครับ
1: ติดแม่น้ำอ่ะเออติดแม่น้ำเออเนี่ยไอ้เนี้ยไป2ครั้งแล้วก็ยังติดใจนะน่าจะไปอีกพอไปปั๊บไม่ต้องทำอะไรผมก็อยู่ในนั้นหมกเลยสองคืนผมหมกเลยไม่ไปไหนเลย
0: โอ้แต่จริงๆแล้วถนนที่มันเสร็จง่ายมันไปง่ายเลยนะ
1: เออ
0: ไอเอ็มแปดสิบเอ็ด
1: ใช่ใช่ก็ยิ่งเขาทำไอถนนที่ข้ามไอตรงไอพวกวงเวียนที่เขาทำกำลังทำอยู่น่าจะเสร็จแล้วล่ะนะน่าจะพวกถ้าถามไก่เขา
0: ครับ
1: ไก่ก็คือสสกาญจนบุรีเขตนี่แหละไซโยกนี่แหละเออจำชื่อพนมไก่บอกว่าอาจารย์มาเลยกูไปกูไม่บอกมึงอาจารย์มาเลยเดี๋ยวไปกูไม่บอกมึงหรอกกลัวก็ถ้ามีเวลาก็จะไป
0: ครับ
1: นะอันเนี้ยแล้วเห็นเขาบอกมันมีโรงแรมใหม่ติดกับน้ำตกสาลิกา
0: น้ำตกสาลิกาน
1: ครนายก
0: ครับ
1: เออ
0: ใหม่หรือเก่าผมไม่แน่ใจนะ
1: น่าจะใหม่นะ
0: น่าจะใหม่ใช่ไหม
1: รีโซเตลเหมือนกัน
0: รีโซเตลคือนั่งปุ๊บเห็นน้ำตกสาลิกาใช่ไหม
1: เออ
0: เห็นแบบเหมือนญี่ปุ่นเลยอ่ะ
1: เก่าหรือใหม่วะ
0: ไม่
1: ไอรีโซเตลเนี่ยมันที่กาญจนบุรีก็รีโซเตลนะ
0: ผมเห็นแบบเหมือนกัน
1: ไม่แน่ใจ
0: ที่คุณวีระพูดถึง
1: ไม่แน่ใจว่ามันเครือเดียวกันหรือเปล่า
0: เ
1: ออถ้ามันเครือเดียวกันน่าสนใจเพราะไอรีโซเตลที่ผมไปพักเนี่ยนะไอที่กาญจนบุรีเนี่ยไปโอเคนะแล้วมันมีเป็นfloating house อ่ะที่เป็นแพเอออันนั้นผมไม่เอาเพราะว่ากว่าจะเดินขึ้นมาข้างบนแม่งเหนื่อยแต่แพก็ดีนะแพก็ดีก็แพแยกเป็นห้องๆอ่ะก็ด
0: ี
1: นะแต่ก็แพนะถามจริงๆแล้วพูดถึงโรงแรมเมืองไทยนะถ้าเอาดีๆนะ4ดาวขึ้นเนี่ยต้องเตรียมไว้เลย 5-6,000 นะต้องเตรียมไว้เลย 5-6,000
0: จริง
1: ๆถ้าน้อยกว่านั้นก็จะได้อีกแบบนึงนะแต่เนี่ยชอบใจอย่างนึงคือเข้าไปแล้วนะไม่ต้องออกได
0: ้
1: มีอาหารสั่งได้กินได้3มื้ออะไรต่ออะไรสะดวกอ่ะมีบัฟเฟ่ตอนเช้าแล้วที่เหลือก็ไม่อยากไปไหนก็นั่นแล้วออกนอกโรงแรมไปเป็นถนนน่ะประมาณยาวประมาณสัก2กิโลหรือ3กิโลก่อนที่จะไปถึงถนนใหญ่โอ
0: ้
1: โหเหมาะสำหรับการวิ่งมาก
0: โอ้โหพอละ
1: หมดเวลา
0: เราจินตนาการในใจต้องไปละวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่ครับ
1: คุณวีระ
0: แล้วผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณผู้ฟังครับ

0: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ